ะซึ่งก็จะขอเริ่มที่เมนูแรกเลยก็คือเมนูแอดนะคะหรืออินเสิร์ตนั่นเองนะคะในการแทรกนะคะเราสามารถแทรกได้ทั้งรูปภาพตารางกราฟนะคะรวมถึงอิโมจิต่างๆนะคะวิธีการใช้งานนะคะก็เราต้อง Google Document ก็คือด้วยความที่ Google นะคะมีแอปพลิเคชัน Google Drive Google Photo นะคะเราสามารถที่จะเลือกแอปพลิเคชันของ Google ต่างๆเหล่านี้นะคะในการแทรกรูปภาพได้เช่นเดียวกันตัวอย่างในครั้งนี้นะคะจะขอแทรกรูปจากเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งได้ทำการรีนะคะที่เราเก็บรูปเอาไว้อันนี้เก็บไว้ที่เดสก์ท็อปนะคะแล้วก็เลือกไฟล์ที่ต้องการนะคะจากนั้นกด Open ทางตัว Google Doc ก็จะทำการโหลดรูปจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะคะมาไว้ที่หน้าเอกสารแบบนี้เราสามารถที่จะจัดการเกี่ยวกับรูปนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการย่อนะคะการขยายทำกันสำหรับการแทรกตารางนะคะก็จะมีลักษณะการใช้งานคล้ายๆกับการแทรกรูปนะคะแต่คราวนี้นะคะเราจะเปลี่ยนจากการสร้าง image นะคะมาเป็นแทรก table ในการแทรกตารางนะคะเราสามารถที่จะแทรกตารางตามเทมเพลตที่ทาง Google Doc จัดเตรียมเอาไว้ให้แล้วหรือจะใช้วิธีการในการกำหนดแถวแล้วก็คอลัมน์เองตัวอย่างจะขอแทรกนะคะ2แถว2คอลัมน์นะคะวิธีการก็คือเราจะใช้เมาส์นะคะคลิกไปที่บริเวณด้านล่างนะคะเมื่อเราลากเมาส์ไปจะเห็นว่าตัวเลขด้านล่างนะคะมันจะเปลี่ยนไปนะคะแต่ใน Google Doc มันจะสลับกันนิดนึงปกติแล้วเวลาสร้างตารางนะคะเราจะกำหนดแถวแล้วก็กำหนดคอลัมน์ในส่วนของ Google Doc นะคะจะให้เรากำหนดคอลัมน์ก่อนแล้วก็ตามด้วยแถวอย่างอันนี้นะคะ3 คูณ 2 มา3คอลัมน์2แถวนะคะเมื่อได้แถวและคอลัมน์ที่ต้องการนะคะเราก็คลิกตัวโปรแกรมก็จะสร้างตารางนะคะที่มีแถวแล้วก็คอลัมน์ตามที่เรากำหนดเอาไว้เมื่อกี้ให้นะคะในตารางเราสามารถใส่ได้ทั้งรูปแล้วก็ข้อความนะคะเหมือนกับการใช้งานในตัว Microsoft Word โดยทั่วไปนะคะเมนู Format ค่ะในส่วนของเมนู format นั้นนะคะจะเป็นเมนูที่เอาไว้จัดการเกี่ยวกับข้อความนะคะข้อความที่เราพิมพ์แล้วเราจะกำหนดคุณลักษณะพิเศษใดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำตัวหนาการทำตัวเอียงการขีดเส้นใต้นะคะกำหนดขนาดนะคะกำหนดตัวอักษรภาษาอังกฤษว่าจะให้เป็นแบบพิมพ์เล็กทั้งหมดหรือพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดก็ได้แต่ที่จะใช้งานบ่อยนะคะก็จะเป็นการจัดตำแหน่งของข้อความนะคะจัดข้อความของเราให้อยู่ในคอลัมน์นะคะ1คอลัมน์2คอลัมน์3คอลัมน์ก็ได้นะคะแต่ตัว default ของตัวโปรแกรมนะคะจะอยู่ที่3คอลัมน์ถ้าจะเพิ่มคอลัมน์สามารถเลือกได้ค่ะไปที่ More Option นะคะโปรแกรมจะถามนะคะว่าจะให้สร้างทั้งหมดกี่นะคะโปรแกรมมันก็จะจัดหน้ากระดาษของเราให้เป็นจำนวนคอลัมน์ตามที่กำหนดเอาไว้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่มีอยู่ในเมนูฟอร์แมตนะคะอีกเมนูนึงค่ะก็คือเมนู Tools นะคะเมนู Tools ส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ค่อยได้ใช้งานนะคะถ้าเป็นผู้ใช้ที่เป็น user ทั่วไปอาจจะไม่ค่อยได้ใช้งานเมนู Tools สักเท่าไหร่นักนะคะแต่ว่าใครที่สายวิชาการนะคะเขียนบทความทางวิชาการเมนู Tools นะคะจะมีส่วนสำคัญในการช่วยให้เราทำงานทางด้านนี้เป็นอย่างมากนะคะมีการสะกดแกรมมาค่ะเวลาพิมพ์ไปแล้วนะคะเป็นตัวภาษาอังกฤษนะคะโปรแกรมมันก็จะช่วยดีเทคให้นะเพราะว่าแกรมมาที่เราพิมพ์ไปนั้นผิดหรือถูกนะคะ

นับคำค่ะเวลาพิมพ์บทคัดย่อนะคะบางทีจะมีการกำหนดเอาไว้ว่าให้ไม่เกินกี่คำแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะใช้เมนูบทเขาก็คือนับคำได้ว่าพารากราฟที่เราพิมพ์ไปนั้นนะคะหรือว่าทั้งหน้าเอกสารของเรานั้นนะตอนนี้เราพิมพ์ไปแล้วทั้งหมดกี่คำนะคะเพื่อไม่ให้เกินตามที่เขากำหนดเอาไว้อีกเมนูนึงนะคะที่น่าสนใจนะคะก็คือเมนูนี้ค่ะ citation เวลาที่เราพิมพ์บทความนะคะหรือว่าทำงานทางด้านวิชาการแล้วเรามีการอ้างอิงข้อความนี้นะคะมาจากของผู้เขียนท่านอื่นนะคะเราก็จะใช้เมนู citation ตรงนี้ค่ะในการที่จะอ้างอิงตัวต้นฉบับข้อความนั้นนะคะไปที่ tool นะคะแล้วก็เลือกที่ citation ได้เลยสำหรับตัว Google Document นะคะรูปแบบของ Citation ยังมีไม่เยอะมากนักนะคะตอนนี้มีแบบ MLA นะคะ Edition 8แล้วก็ ADPA Edition 7นะคะแล้วก็ตัว Chicago แล้วก็จะค่อนข้างน้อยนะคะเมื่อเทียบกับตัว Microsoft Word ซึ่งก็จะมีหลายแบบมากกว่านะคะแต่ว่าที่นิยมใช้ก็จะเป็นตัวนี้นะคะ APA Edition 7นะคะก็สามารถที่จะคลิกเลือกนะคะแล้วก็ใส่รายละเอียดเกี่ยวกับบทความที่เราอ้างอิงได้นะคะตัวโปรแกรมมันก็จะทำการสร้างวิธีการอ้างอิงตามรูปแบบที่เอาไว้ก่อนหน้านี้ได้เมนูสุดท้ายนะคะก็คือเมนู Add On ค่ะAdd on จะเป็นบริการเสริมนะคะเป็นส่วนเสริมที่ไม่ได้อยู่ใน default ของตัว Google Doc นะคะแต่ว่ามีเอาไว้สำหรับจัดการเกี่ยวกับการทำเอกสารในรูปแบบพิเศษนะคะมีทั้งแบบที่ใช้งานฟรีนะคะแล้วก็แบบที่เสียเงินนะคะวิธีการใช้งานก็คือไปที่ extension นะคะแล้วเลือกที่ add on แล้วเลือก get add on ค่ะโปรแกรมจะดาวน์โหลด add on ที่เหมาะสมแล้วก็ใช้งานได้ในตัว Microsoft ในตัว Google Document ขึ้นมานะคะก็แต่ละแอดออนนะคะก็จะบอกคุณลักษณะของตัวเองอยู่แล้วนะคะว่าสามารถทำอะไรได้ตัวอย่างเช่นแมททายตัวนี้ค่ะเอาไว้สำหรับสร้างสมการนะคะด้วยความที่ตัว Google Doc เองนะคะมันรันอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะมันเป็นระบบคลาวด์คุณลักษณะบางอย่างก็อาจจะใช้งานได้ไม่เหมือนกับตัวใน Microsoft Word มากนักนะคะก็ใช้ตัวแอดออนตัวนี้ค่ะเป็นตัวคุณลักษณะพิเศษเสริมในการสร้างคุณลักษณะพิเศษที่เราต้องการนะคะวิธีการก็คือทางมหาวิทยาลัยอยู่แล้วก็คลิกเลือก username ที่เราล็อกอินแล้วกด allow ได้เลยโปรแกรมก็จะทำการติดตั้ง add on ที่เราเลือกนะคะอันนี้ก็กดปิดได้เลยค่ะแล้วเวลาใช้งานนะคะเราก็สามารถที่จะใช้งาน add on ตัวนี้ได้นะคะมันก็จะมาปรากฏอยู่ตรงเมนู extension ตัวนี้ค่ะแล้วก็ที่จะเปิดใช้งานได้นะคะก็จะใช้เวลาดาวน์โหลดสักพักนะคะที่แอดออนตัวนั้นนะคะจากนั้นเลือก Uninstall ตัวโปรแกรมก็จะลบแอดออนตัวนั้นทิ้งไปเนี่ยค่ะมันก็จะไม่มีแอดออนที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้เมื่อเราสร้างไฟล์ของเอกสาร Microsoft Word นะคะก็จะ

0: เมนูไฟล์นะคะแชร์แล้วก็เลือกแชร์วิดอาร์เตอร์เมื่อเข้ามาที่หน้าจอนี้นะคะโปรแกรมจะบอกว่าใครเป็นเจ้าของเอกสารนะคะซึ่งก็คือเราอยู่แล้วนะคะซึ่งเป็นเจ้าของเอกสารที่เราล็อกอินเอาไว้ตั้งแต่ครั้งแรกนะคะในการแชร์นะคะเราสามารถที่จะกำหนดคุณลักษณะของตัวไฟล์เอกสารนี้ได้ดังนี้นะคะวิธีการแรกดังนั้นนะคะถ้า username และ password ไหนที่ล็อกอินเข้ามาและไม่ได้อยู่ในเครือข่ายเดียวกันกับของมหาวิทยาลัยจะไม่สามารถใช้งานไฟล์ตัวนี้ได้ถึงแม้ว่าจะได้รับลิงก์นี้ก็ตามนะคะจะต้องล็อกอินด้วย username กับ password ที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันเท่านั้นถึงจะสามารถใช้งานได้ให้กับผู้ได้รับไฟล์ตัวนี้นะคะเราสามารถกำหนดได้3สิทธิ์นะคะสิทธิ์แรกเลยคือ viewer คือให้ดูอย่างเดียวนะคะสิทธิ์ที่2 commenter ค่ะดูได้แล้วก็ใส่คอมเมนต์กลับไปได้แต่ไม่อนุญาตให้แก้ไขไฟล์แต่ถ้าอยากจะให้แก้ไขไฟล์ย้อนกลับมาได้ก็จะเลือกที่ editor ไฟล์ได้นะคะจะเห็นว่าลิงก์มันค่อนข้างที่จะยาวไปหน่อยอันนี้คือวิธีการแชร์นะคะผ่านทาง share with other นะคะอีกวิธีการนึงค่ะส่งอีเมลไปยังผู้ใช้ปลายทางนะคะก็ไปที่ไฟล์แล้วก็เลือกที่อีเมลนะคะเลือกอีเมลดิสไฟล์ค่ะอาจจะเป็นลักษณะของการส่งอีเมลไปยังผู้ใช้ปลายทางนะคะเหมือนกับการส่งอีเมลโดยทั่วไปเราก็ระบุชื่อผู้รับปลายทางนะคะในช่อง to นะคะไฟล์ชื่อการใช้งาน Google Document นะคะทั้งในพาร์ท1แล้วก็พาร์ท2นี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจนะคะในการใช้งานแอปพลิเคชันของ Google ผ่านทางระบบคลาวด์นะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์แก่ทุกท่านค่ะขอบคุณ
1: พื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งาน
2: ทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลด
3: จากนั้นนะครับก็สามารถดูได้จากพฤติกรรมนะครับได้แก่การกินอาหารครับนกที่แข็งแรงสมบูรณ์นั้นภายใน5หรือ10นาทีที่เราเดินรอบๆกรงเขาเนี่ยเขาจะกินอาหารให้เราได้ไม่คล่องเหมือนกับนกที่มีปากสมบูรณ์นะครับอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่สามารถใช้ดูได้นะครับเราต้องการความมั่นใจอีกขั้นหนึ่งในเรื่องของสุขภาพนะครับอาจจะนำนกตัวนั้นไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพอย่างละเอียดนะครับเจาะเลือดตรวจสุขภาพนะครับหรือการให้ยาถ่ายพยาธิสำหรับผู้ที่ต้องการอยากจะทราบเพศของนกนะครับเพื่อขยายพันธุ์โดยเฉพาะการมาพบสัตวแพทย์นั้นสัตวแพทย์ก็จะสามารถเจาะเลือดนกนะครับแล้วก็ส่งห้องแลบเพื่อตรวจทาง DNA แล้วเราก็จะบอกได้ว่าตัวนั้นๆเป็นตัวพูด
1: ขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของ
4: อยากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: นี่ห่วงแต่เล่นจริง
1: ๆแต่ที่นี่ก็ดูน่าสนุกดีนะไปเล่นกันบ้างไหมศิลากัน
2: ไม่ล่ะข้าไม่ชอบเล่นเครื่องเล่น
0: ข้าก็เหมือนกัน
3: มีทั้งหมด5แบบนั่นก็คือ1แว่นตามองอะไรก็เห็นเป็นหน้า

0: ตรอเบอรี่บอย 2. ลำโพงฟังเสียงหล่อๆเพราะๆของสตรอเบอรี่ทั้งทีต้องเล่นสนุกกันสิเรื่องตำราพักไว้ก่อนนะ
1: เจอแล้วแว่นตาสตรอเบอรี่บอยว้าวสตรอเบอรี่บอยเต็มไปหมดเลยมองไปทางไหนก็เจอสุดหล่อของข้าโอ๊ยตายตายโอป้า
2: ข้าไม่เข้าใจเด็กผู้หญิงเลยจริง
1: ๆเอาอีก
3: ฟังให้ดี
0: ต้องอยากได้เพิ่มอีกเยอะๆอย่าหยุดอยากนะเดี๋ยวข้างเหงา
1: จริงด้วยจริงด้วยข้าเพิ่งได้มา5อย่างเองขาดอย่างที่6ต้องหาให้เจอให้ได้เลยหืมนั่นไหนไหนฮะต้องเป็นอันนี้แน่ๆ
4: ใครยังชั่ว
0: อ้าวๆๆใจเย็นๆก่อนสิเข็มทองไม่ต้องรีบยกตุ๊กตากลับบ้านหรอกนะข้างบนเมฆนั่นบินสูงขึ้นไปอีกบินสูงขึ้นไปอีกไปเอาสิ่งที่อยากได้มาให้ได้

0: คราบน้ำมูกคราบน้ำตานะคะหูจะต้องสะอาดนะคะถัดมาก็จะดูในส่วนของตัวขานะคะดูลำตัวนะคะทุกอย่างจะต้องสะอาดขนไม่มีการพันกันไม่มีรอยยุ่งเหยิงอะไรต่างๆนะคะแล้วหักตามมาได้ค่ะตำแหน่งในการเลือกวางกรงของแฮมสเตอร์เราควรที่จะเลือกวางในห้องที่อากาศถ่ายเทสะดวกแฮมสเตอร์จะมีความทนทานในส่วนของอากาศเย็นได้มากกว่าอากาศร้อนนะคะเพื่อที่จะลดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของภาวะลมแดดที่จะเกิดขึ้นตามมาได้แฮมสเตอร์จะลักษณะของอึหรือส่วนประกอบที่อยู่ในอึมันจะสามารถบอกคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงของเราได้โรคต่อมาที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้ก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจในเรื่องของโรคทางเดินหายใจอาการที่เราจะสามารถสังเกตได้บางตัวนะคะก็คือ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5
0: จะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกด์เดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดค่ะให้หลีอาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกด์เดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคต
3: หลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอน
4: เย้เก่งแก้วกินปลาทูวันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
5: ้นี่เล่นเรียนแบบพระโคตะกินและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
6: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
7: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทย

0: ชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: ดีมากเลย DLTV เพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้ทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไป
0: ในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่
2: เพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
3: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
1: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น

0: นะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
1: ครับ
2: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทัน
0: เตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มาก

0: เมย์อันตรายรีบหนี
1: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
2: สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการ
3: ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
4: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
5: เอ้ยช่วยด้วย
6: ขนาดปากของสัตว์เลี้ยงของเราไม่ใช่นั้นถ้าเกิดเราเลือกลูกกลิ้งที่มีขนาดใหญ่อาจจะทำให้น้ำมันออกมาเร็วเกิดปัญหาของการสำลักน้ำเกิดขึ้นมาได้เราควรจะต้องเตรียมน้ำสะอาดใส่เอาไว้ในขวดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เขาในกรงตลอดเวลาค่ะการทำความสะอาดกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงทุกวันเนื่องจากหนูชนิดนี้เป็นหนูที
7: ่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมเมื่อกี้นะคะน้องๆพี่มิ้งกำลังเต้นเลียนแบบท่าแมลงเลยค่ะถ้าพี่มิ้งไม่ได้เข้ารายการพี่มิ้งคงกลายเป็นแมลงไปแล้วนะคะนี
8: ่ไปเ
7: ด้อ W A T E R S T R I D E R Water Spider แปลว่าจิงโจ้น้ำเด็กๆลองสังเกตบริเวณรอบๆบ้านดูสิคะว่ามีแมลงหน้าตาแปลกอะไรบ้าง
3: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
9: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมง
10: มันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
11: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนด้วยเช่นกันนะครับเด็กๆทุกคนวันนี้เป็นเด็กน่ารักของคุณครูกันไหนลองอธิบายสิมันเป็นยังไงคะครูคุณครูไม่รู้จักเลย
12: มันจะเป็นตัวใหญ่ๆหนึ่ง
11: อะไรนะคะ
12: แบบมันอ้วน
11: หูอ้วนๆแล้วไงต่อลูกแล้วไงต่ออ้วนๆแล้วมันมีลักษณะยังไงคะมีลักษณะยังไงเอ้ยไม่ครูอยากรู้เพราะครูไม่รู้จักจริงๆมีหูแหลมหรือหูตกหูตั้งหูตกโอเคครูตอนนี้นึกภาพออกคล้ายๆกับคาปิบาร่าทำไมอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวครูจะไปหาความรู้เพิ่มด้วยการไปค้นหาที่เคยร้องเพลงช้างไหมครูร้องให้ฟังหนึ่งรอบอันนี้เป็นการแต่งแบบต้นฉบับโดยคุณหญิงชินศิลปะบันร้องว่าช้างช้างช้างน้องรู้จักช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกมันยาวหนึ่งสองสามช้างช้างช้างน้องรู้จักช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกมันยาวเรียกว่างวงมีเขี้ยวใต้งวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวหางยาวและใครยังไม่รู้จักเต่าก็ต้องมาทำ

0: ทางรู้จักเต่าร้องยังไงลูกเพลงนี้อย่าพึ่งเอามือจับปากมือจับหูมือจับตาเอามือลงร้องเพลง5 6 7 8เต่ามันมีสี่ขาสี่ตีนเดินมามันทำหัวพลุบพลุบพลุบพลุบมันทำหัวพลุบพลุบพลุบโผล่ไปเต่ามีสี่ขาสี่ตีนกล่าวถึงลักษณะของช้างอย่างไร
1: หางยาวค
0: ่
1: ะ
0: อะไรอีกลูกนอกจากหางยาวแล้ว
1: หูใหญ่ค่ะ
0: หูใหญ่อะไรอีกคะ
1: มีเขี้ยวค่ะ
0: มีเขี้ยวเรียกว่าอะไรคะ
2: เขี้ยวอะไร
1: มี
2: เ
1: ขี้ยวง
0: วงมีเขี้ยวเรียกว่าอะไร
1: งาง
0: าค่ะ
1: ส
0: ั
1: ้นค่ะ
0: ขาสั้นยังไงอีกคะเต่าม
1: ีกระดองค่ะ
0: มีกระดองอะไรอีกลูกอะไรอีกนะเต่ามันมีสี่ขาม
1: ีสี่ตีนค่ะ
0: มีสี่ตีนเดินมามาทำหัวลูกเขียนบรรยายอ่านเลย
1: การเขียนบรรยายการเขียนบรรยายคือการเขียนอธิบายลักษณะรูปร่างรายละเอียดของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
0: ผมให้ต้นกล้าหน่อยครับนี่คือสุนัขก็มีลักษณะเป็นสัตว์บกที่มีลักษณะเฉพาะคือสามารถเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมได้ด้วยแล้วถ้าคุณครูบอกว่าแมวกับกระต่ายล่ะเป็นสัตว์ประเภทใดถ้าแบ่งตามที่อยู่อาศัยคือเป็นสัตว์บกน้ำหรือได้ทั้งบนบกและในน้ำเป็นสัตว์อะไรลูกตอบพร้อมกันปลายเท้ารูปร่างของมัน
1: มี4ตีนครับ
0: มี4ตีนอะไรอีก รูปร่างลักษณะภายนอกตัวใหญ่ตัวเล็ก
2: ตัวใหญ่
0: ใครช่วยเพื่อนตอบได้บ้าง
1: มีตาครับ
0: กลุ่มนี้กล้าจับไมค์หนูยืนเลยหนูยืนตอบช่วยๆเพื่อนกิ้งเร็วนกมีความสามารถอะไรหมีเสือ
2: จับปลาได
0: ้เสือจับปลาได้ไหมหมีพูดผิดหมีจับปลาได้นี่ไงเคยเห็นหมีขาวไหมเวลามันจับปลาแซลมอนน่ะเวลาแซลมอนมันไว้ถั่วโอเคเด็กๆรู้แล้วความสามารถของแมวนั่นก็คือวิ่งรวดเร็วมองเห็นได้ในที่มืดแล้วความสามารถของสัตว์ต่างๆรู้ไหมเนี่ยถ้าเกิดว่าจะให้บอกลักษณะของเป็ดจะรู้ไหมเพลิดเพลินแมวจะแสดงอาการดีใจเมื่อเห็นเจ้าของโดยการแกว่งหางเอียงคอมองและส่งเสียงร้องว่าโอ้ยแมวน้อยของครูทั้ง30ตัวเอ้ย30คนนะสิอยู่หน้าที่เท่าไหร่หน้า40 44เปิดแล้วหรือยังได้แล้วดังนั้นต้นทางและปลายทางมองมาที่หน้าจอโทรทัศน์

0: มาเลยหญิงเมทันแนะนำตัวให้เพื่อนๆเราตรงกลางเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐิพรกันทมณีค่ะชื่อเล่นชื่อ
0: ขาหลังยาวและแข็งแรงมากมันจะใช้ขาหลังกระโดดหรือกระโจนอย่างรวดเร็วมีหางสั้นใช้หางส่งสัญญาณต่างขาวน้ำตาลเขียวลูกเป็ดมีขนสีเหลืองนิ่มน่ารักเป็ดเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่ใกล้ชิดกับคนประโยชน์ของเป็ดเรานำเนื้อและไข่เป็ดมาทำเป็นอาหารและนำขนมาทำเป็นเครื่องใช้เครื่องประดับนี่คือประโยชน์พืชหรือเป็นสัตว์กินเนื้อและ4ก็คือบอกที่อยู่อาศัยของสัตว์นั้นๆและ5ก็คือบอกอะไรลูก5บอกอะไรเอ่ยความสามารถของสัตว์ชนิดนั้นแค่นี้เราก็นำ5ข้อนี้นำไปเขียนบรรยายลักษณะของสัตว์ที่คุณครูกันสั่งให้นักเรียนต้นทางต้องขอลาเพื่อนๆชั้นป.3ไปก่อนรวมถึงคุณครูทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณค่ะคุณครู
4: ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือ
5: เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
6: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
7: เกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซิ่นแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบ
8: จากโจทย์การบวกจำนวนนับไม่เกิน 100,000 นั่นเองค่ะเราจะมาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบกันนะคะในครั้งนี้แล้วกิจกรรมแรกที่คุณครูนะคะให้นักเรียนร่วมกิจกรรมก็คือเป็นกิจกรรมคู่ของใครกิจพร้อมแล้วเริ่มค่ะ2นาที

0: ทางฟังด้วยนะคะนักเรียนจับไมค์และตอบคำถามเลยค่ะ
1: ใช้วิธีการตั้งบวกครับ
0: กลุ่ม2ใช้วิธีการตั้งบวกเลยนะคะบวกได้อย่างรวดเร็วใช่ไหมคะตั้งบวกทุกจำนวนทุกหลักเลยไหมคะลูก
1: ใช่
0: ได้คำตอบเท่าไหร่คะ
1: 70,000
0: วิธีการตั้งบวกก็ได้แต่เมื่อมีให้จับคู่แบบนี้เพื่อความรวดเร็วเราก็หาจำนวนที่ใกล้เคียงมาบวกกันคำตอบก็จะได้ใกล้เคียงกับจำนวนที่ใกล้เคียงนั่นเองนะคะต่อไปเหลือบัตรโจทย์และบัตรคำตอบคู่ส่วนใดนะคะกลุ่มที่1 2 3 4และ5และนักเรียนปลายทางนะคะข้อที่3เราจับคู่เรียบร้อยแล้วนักเรียนนำอุปกรณ์เก็บใส่ถุงซิปเหมือนเดิมและใส่ในตะกร้าได้เลยนะคะซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนนะหลังจากนั้นให้นักเรียนช่วยการตรวจสอบคำตอบบนเครื่องคิดเลขของครูว่าสมเหตุสมผลหรือไม่พร้อมไหมคะข้อที่1โจทย์คือ34,509บวกด้วย16,990เพราะฉะนั้นคำตอบนี้นะคะเป็นคำตอบที่ไม่สมเหตุสมผลนั่นเองนะคะเนื่องจากเหมือนที่เชฟอธิบายเมื่อสักครู่นี้นักเรียนแต่ละกลุ่มและสเนลกด 34,509 เลยค่ะกดเลยเริ่มกดได้เลยค่ะกดเลยลูกสเนล 34,509 เรียบร้อยใช่ไหมคะ

0: ่ะต่อไปต้องกดเครื่องในหลักพันคือเท่าไหร่ลูกในหลักพันจะเป็น 8,000 บวกด้วย 7,000 นะคะ 8,000 บวกด้วย 7,000 ได้ถึง 10,000 ไหมคะได้ถึง 10,000 เราก็ต้องนำไปทดในหลัก 14,000 ใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นข้อนักเรียนกดเครื่องคิดเลขเลยค่ะ 60,000 8,000 200ได้หรือยังคะสกิดนักเรียนกลุ่มอื่นๆล่ะคะต่อไปจำนวนที่2 10,000 อ้อต้องกดเครื่องหมายอะไรก่อนต้องกดเครื่องหมายบวกก่อนจากนั้นกดจำนวนที่ 21,498 เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่คะกลุ่ม5กลุ่ม5คิดว่าเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่คะในใครสมผลต้นกล้ารอเพื่อนๆปลายทางนะคะพูดใจไมค์เลยเพื่อนๆปลายทางจะได้ยินด้วย
1: 12,000 บวก 8,000 เท่ากับ 20,000 ครับ
0: 12,000 บวกด้วย 8,000 เท่ากับ 20,000 เพราะฉะนั้นคำตอบใกล้เคียงหมื่นไหมคะ
1: ใกล
0: ้ต่อไปกดเครื่องหมายบวกค่ะไม่ทันกดเลยต่อไปกดจำนวนที่2ค่ะ 12,655 บัตรตัวเลือกนะคะไว้ที่โต๊ะค่ะวางหงายไว้นะคะนักเรียนจะได้เลือกหยิบถูกวางไว้ที่โต๊ะค่ะวางหงายไว้นะคะนักเรียนปลายทางก็น่าจะได้บัตรตัวเลือกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถ้านักเรียนได้บัตรตัวเลือกไว้เรียบร้อยโต๊ะตัวเองค่ะเมื่อได้แล้วเดี๋ยวเรามาขอเหตุผลที่นักเรียนชูขอไข่ใครจะตอบเหตุผลในการชูขอไข่ได้บ้างคะกลุ่มที่1 EQ EQ นักเรียนจับไมค์ขึ้นมาเลยนักเรียนออกมาข้างหน้าก็ได้ค่ะยังไม่ได้นับเลยค่ะ5 4 3 2หนึ่งยกค่ะในห้องนี้มีทั้งกอไก่และขอไข่ใครเลือกบัตรภาพกอไก่บ้างกูศูนย์ใช่ไหมคะลูกดังนั้นศูนย์ในหลักหมื่นบวกด้วย4ในหลักหมื่นก็จะได้

0: กับ2หน่วยบวกแค่หลักหน่วยก็ทราบแล้วว่ากอไก่ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะทั้งเชฟและต้นกล้าเลยนะคะเป็นแนวคิดที่ดีมากเลยทุกคนปรบมือให้เชฟและต้นกล้าค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือขอไข่นั่นเองนะคะเรามีวิธีการสังเกตโดยหาจำนวนที่ใกล้แล้วข้อขอไข่เนี่ย
1: น้อย
0: ลงเพราะฉะนั้นขอไข่ไม่มีทางเป็นคำตอบของข้อ1ได้น่าจะเป็นข้อจากเครื่องมือเองหรือจากที่คุณครูกดผิดรูปนี้ใช่ไหมคะจากเครื่องมือหรือจากผู้ใช้งานเราจึงต้องคำนึงถึงความ
2: วันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไป
3: ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษา
4: ขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นยุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำรีไซเคิลคือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประดิษฐ์สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้คู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
5: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
6: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
7: แสงตีโป้โอ้
8: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
9: PEA
10: พลังแสงทะลุมิติ
0: สำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องช็อกโกแลตแปลงร่างซึ่งชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงที่1นะคะใครเคยทำใครก็ได้ลูกใครก็ได้ใครก็ได้ใครอยากตอบโอเคยอมก็ได้เพื่อนบอกยอมตอบให้ก็ได้ทำยังไง
11: มีต้องเอาน้ำแข็งครับใส่ที่หมุนครับ
0: ใส่ที่หมุน
11: แล้วก็
0: ทำอย่างไร
11: ถ้าเป็นไข่ดาวแบบไข่แดงไม่สุก
0: มีไข่ดาวแบบไข่แดงไม่สุกด้วยทำยังไงคะ
11: ใส่น้ำ
12: ไม่เหมือนก
0: ันไม่เหมือนกันถ้าไข่ดาวสุกไข่ดาวขอโทษโอเคไม่เป็นไรปรบมือให้เพื่อนหน่อยปรบมือว่าการใช้ความรู้ในการเปลี่ยนแปลงวัสดุเมื่อทำให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลงมาทำอาหารว่างที่มีส่วนผสมของช็อกโกแลต2นะคะจุดประสงค์ในวันนี้คือนักเรียนจะต้องแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นที่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือจุดประสงค์ที่นักเรียนจะได้ทำในวันนี้นะคะนักเรียนคะต่อมาเรามาดูในส่วนของวิธีทำกันนะคะว่าในวันนี้นักเรียนจะได้การวิเคราะห์ความต้องการในสถานการณ์นั้นด้วยนะคะแล้วก็บันทึกผลมาดูกันต่อที่ข้อที่2นะคะในวันนี้นักเรียนจะได้ทํา2ข้อก็คือข้อ
13: 1ข้อที่2ที่ควรทําอาหารว่าง
0: และนักเรียนจะต้องใช้อุปกรณ์ที่เขาได้กำหนดไว้ให้นะคะแล้วก็นำเสนอให้กับผู้อื่นได้ยอมรับด้วยนะคะให้เพื่อนๆยอมรับค่ะ6ถ้วยพลาสติก7จานพลาสติก8ทัพพี9ถาด10น้ำแข็ง11ถุงมือ12สถานการณ์งานเลี้ยงหันศาแล้วต้องทำอะไรต่อ
11: ร่วมกันอธิบายครับ
0: ร่วมกันอธิบายก่อนอภิปรายเราจะต้องอะไรก่อนคะเราต้องทำอะไรก่อนกลุ่ม2
11: บันทึกผลครับ

0: ก่อนบันทึกผลก่อนอภิปรายจะต้องทำอะไรก่อนมันมีอีกหนึ่งอย่างพอวิเคราะห์แล้วเมื่อกี้ที่เพื่อนตอบไปทำอย่างไร
1: บันทึกผลค่ะ
0: ก่อนบันทึกผลเราจะต้องทำอะไรก่อนวิเคราะห์มาได้แล้วได้ข้อมูลการวิเคราะห์แล้วต้องทำอะไร
2: อภิปรายครับ
0: ค่ะอภิปรายใช่ไหมปรบมือให้เพื่อนๆที่ตอบไปแล้วก็ปรบมือให้ให้วัสดุร้อนขึ้นหรือเย็นลงใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะคำตอบนะคะก็คือนักเรียนจะต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำวัสดุให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลงและอีกหนึ่งอย่างนะคะเงื่อนไขอีกหนึ่งอย่างก็คือใช้อุปกรณ์ตามที่ได้กำหนดไว้นั่นเองค่ะจะเราอยากจะให้เพื่อนๆทราบไหมว่าเราเลือกวิธีการทำอาหารว่างยังไงถ้าอยากให้เพื่อนทราบเราต้องทำยังไงคะผลกันนะคะว่านักเรียนจะต้องบันทึกผลอย่างไรในชั่วโมงนี้ซึ่งส่วนที่นักเรียนจะต้องบันทึกผลนะคะก็คือใบงานเรื่องช็อกโกแลตแปลงร่างเขาพูดถึงนะคะงานเลี้ยงหรรษาเขาให้ข้อความมายังไงบ้างนะคะก็คือเมื่อนักเรียนอ่านแล้วก็วิเคราะห์นะคะว่าความต้องการของสถานการณ์นี้คืออะไรวิเคราะห์จากที่นักเรียนได้อ่านไปนะคะข้อความจากข้างบนนะคะว่าความต้องการคืออะไรถ้าเข้าใจแล้วนะคะก่อนไปทำกิจกรรมในวันนี้มาดูบทบาทคุณครูและก็บทบาทของนักเรียนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าจะต้องทำอะไรบ้างในชั่วโมงนี้นะคะอย่างแรกนะคะบทบาทของคุณครูนะคะก็คือให้คุณครูนะคะช่วยแจกใบงานให้กับนักเรียน

เอาละค่ะนักเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลในข้อแรกกันก่อนนะคะนักเรียนคะตอนนี้วางดินสอก่อนนะคะมาอภิปรายผลพร้อมกันก่อนนะคะอัพไปดูคำตอบกันเลยค่ะก็คือนักเรียนจะต้องทำให้ช็อกโกแลตนะคะแปลงร่างด้วยวิธีการทำให้ร้อนขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เย็นลงนะคะเมื่อทำให้เย็นลงนะคะช็อกโกแลตที่เหลวเขาก็จะกลายเป็นแข็งตัวนะคะเอาละค่ะนักเรียนสำหรับการบันทึกผลเมื่อกี้นักเรียนรู้จากการทำให้วัสดุร้อนขึ้นหรือเย็นลงนะคะและก็ใช้อุปกรณ์ที่กำหนดให้นะคะว่านักเรียนจะทำอาหารว่างอะไรต่อเลยค่ะไปกันเลยค่ะอ่ะหยิบใบ

0: ียนคะฟังก่อนนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนออกมานำเสนออาหารว่างชนิดนั้นนะคะที่นักเรียนเลือกนะคะว่าเป็นอาหารชนิดใดมีวิธีการทำอย่างไรเข้าใจไหมคะอ่ะกลุ่มไหนจะออกมาก่อนอ่ะกลุ่ม3ยกก่อนกลุ่ม3ยกก่อนว่าโรยด้วยผลไม้จะต้องทำยังไงต่อคะ
1: หั่นผลไม้ครับ
0: หั่นผลไม้
1: ชิ้นเล็ก
0: ๆชิ้นเล็กๆแล้วก็พอหั่นเสร็จแล้ว
1: โรยครับ
0: โรยโรยบนไหนเอ่ย
1: ช็อกโกแลตแท่งครับ
0: โรยบนช็อกโกแลตหมดยังคะ
1: หมดแล้วครับ
0: หมดแล้วคุณครูอยากจะถามว่าเพื่อนๆฟังนะคะคุณครูอยากจะถามว่านะคะก็จะเป็นช็อกโกแลตก้อนโรยผลไม้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่2กันนะคะว่าเพื่อนเลือกอาหารว่างที่มีส่วนผสมของช็อกโกแลตเป็นชนิดใดค่ะ
2: การทำกล้วยปิ้งราดช็อกโกแลตค่ะ
0: เพื่อนเลือกเป็นการทำกล้วยปิ้งราดช็อกโกแลตใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: แล้ววิธีการทำของช็อกโกแลตเขามีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างทำให้ร้อนขึ้นคะ
2: วางบนเตาค่ะ
0: วางบนเตาโดยใช้ความร้อนใช่ไหมคะแล้วทำให้ช็อกโกแลตที่เขาเหลวใช่ไหมคะเมื่อได้ความร้อนเขาเหลวแล้วเปลี่ยนแปลงรูปร่างให้แข็งขึ้นหนูมีวิธีการทำอย่างไรคะให้ช็อกโกแลตเขาเย็นลง
2: วางทิ้งบนร้อน
0: นำไปให้ความร้อนแล้วยังไงต่อ
2: ทำให้ช็อกโกแลตค่อยๆหลอมเหลว2นำเยลลี่เสียบไม้แล้วนำไปจุ่มช็อกโกแลตที่หลอมเหลวในหม้อ
0: มีความคิดเห็นเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะถ้าเห็นด้วยปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่1ด้วยค่ะเมื่อกี้เพื่อนเลือกอาหารว่างเป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรนะเยลลี่อะไรนะคะเยลลี่เคลือบช็อกโกแลตใช่ไหมเยลลี่เคลือบช็อกโกแลตต่อมากลุ่มต่อมาขอเป็นกลุ่ม5แล้วกันกลุ่ม5เชิญ
3: ให้ช็อกโกแลตค่ะ
0: เพื่อนกลุ่ม5เลือกเป็นการทำผลไม้สอดไส้ช็อกโกแลตใช่ไหมคะวิธีการทำอย่างไรบ้าง
4: 1นำช็อกโกแลตสำเร็จรูปไปใส่ในหม้อแล้วนำไปให้ความร้อนทำให้ช็อกโกแลตค่อยๆหลอมเหลวค่ะ
0: จากนั้นทำยังไง
4: ให้ช็อกโกแลตแข็งตัวค่ะ
0: หมดหรือยังคะ
4: หมดแล้วค่ะ
0: ถ้าหมดแล้วคุณครูอยากถามว่าใช้ความรู้เกี่ยวกับการทำให้วัสดุร้อนขึ้นหรือเย็นลงคะจากที่เป็นก้อนเขาก็กลายเป็นอะไรคะ
4: ของเหลวค่ะ
0: ช็อกโกแลตก็กลายเป็นช็อกโกแลตเหลวจากนั้นเย็นลงยังไงคะ
4: เอาช็อกโกแลตไปวางทิ้งไว้ค่ะ
0: เอาช็อกโกแลตที่เหลวใช่ไหมคะวางทิ้งไว้ก็ทำให
4: ้
0: ช็อกโกแลตแข็งขึ้นเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม5ด้วยค่ะเชิญเลยค่ะกลุ่มที่2เลือกเป็นอะไรเอ่ยอาหารว่างเลือกเป็นอะไร

0: แล้ววางทิ้งไว้ให้ช็อกโกแลตแข็งตัว
1: หมดแล้วยังคะ
0: หมดแล้ว
1: ถ้าหมดแล้วขอตอบคำถามคุณครูหน่อยว่าใช้ความรู้เกี่ยวกับการทำให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลงไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ร้อนขึ้นแล้วก็เย็นลงทั้งคู่ใช่ไหมคะแล้วร้อนขึ้นร้อนขึ้นยังไง
2: ช็อกโกแลตแห้งใส
1: ่ตอบค่ะตอบ
0: นำช็อกโกแลตแห้งใส่หม้อและเปิดเตาแก๊สครับ
1: นำช็อกโกแลตแห้งไปจุ่มน้ำเย็นจากช็อกโกแลตที่เหลวเขาก็ค่อยๆแข็งตัวขึ้นใช่ไหมคะนักเรียนเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะถ้าเห็นด้วยปรบมือให้กลุ่มสุดท้ายด้วยค่ะกลุ่มสุดท้ายเป็นอะไรนะคะผลไม้เคลือบช็อกโกแลตในการเลือกนะคะก็คือพิจารณาถึงอุปกรณ์ที่ใช้แล้วก็วิธีทำที่ง่ายนะคะอยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองเลือกดูซิว่านักเรียนจะทำเป็นอาหารว่างชนิดไหนให้เลือกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยยกมืออย่างที่สองกล้วยปิ้งราดช็อกโกแลตมีไหมคะอย่างที่สามเยลลี่เคลือบช็อกโกแลตมีไหมเอ่ยมีเพื่อนบอกยกมีบ้างมีสองคนสามคนอย่างที่สามผลไม้สอดไส้ช็อกโกแลตมีเอามือลงค่ะตอนนี้ผลเป็นเอกฉันท์ไหมคะ
3: เป็นค่ะ
1: ก็คือนักเรียนทั้งห้องในห้องนี้เลือกเป็นอะไรเอ่ย
3: ผลไม
1: ้เคลือบช็อกโกแลตนั่นเองแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเลือกเป็นอะไรอาจจะเลือกไม่เหมือนเพื่อนต้นทางก็ได้นะคะเอาละค่ะตอนนี้นักเรียนเลือกแล้วใช่ไหมคะถ้าเลือกแล้วเดี๋ยวเราไปก่อนจะหมดชั่วโมงกันไปเรามาดูกันนะคะว่าบทเรียนครั้งถัดไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไรบ้างสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนเรื่องช็อกโกแลตแปลงร่างซึ่งเป็นชั่วโมงที่2นะคะสิ่งที่นักเรียนจะได้เตรียมมาในชั่วโมงเรียนเลือกเป็นผลไม้เคลือบช็อกโกแลตนะคะนักเรียนก็นำข้อมูลมาใช้ในชั่วโมงถัดไปนะคะนักเรียนคะสำหรับชั่วโมงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณครูไอซ์ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ
4: ออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: ทางwww.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา
6: หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง 7A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซล IKO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene

0: ชาติตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: เปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันป่าเปียกสามารถช่วยป้องกันปัญหาเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วยอย่างน้อยวันนี้เราก็ทำป่าเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะไปประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่น
2: ๆได้
3: ครับ
1: สาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์หนึ่งเก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงมาและถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่สามการล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวเหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
0: ทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้ไม่ดีเลย
4: ไม่น่าจะทำแบบนั้นเลย
0: แย่จังเลยนะ
4: มันน่าเกลียดจริ ง
0: แย่จัง
5: คุณตาครับแล้วตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาด
6: ับไฟป่าได้
1: เกือบ2ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนกว่าเราจะได้ฟื้นฟูป่ากันนะ
0: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
1: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
0: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
7: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้ว
8: โอ้แล้ว
0: พลังแสง

0: ิ
1: เผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อนรู้หรือไม่ภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่มีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standardมีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ drop-in fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลกSAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการฟิชเชอร์ทรอปเพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไป
1: สำหรับปลาที่กินอยู่บริเวณกลางน้ำนะคะก็คือปลาทองนะคะสังเกตจากปากปลาทองได้นะคะว่ามันจะเป็นลักษณะที่เป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นก็คือปลาชนิดนี้จะกินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำโครงสร้างของปลาที่มีความแตกต่างกันก็จะกินอาหารที่แตกต่างกันด้วยดังนั้นเรามาดูชนิดของอาหารที่ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำกันนะคะอาหารมีชีวิต2ชนิดนี้ค่ะขึ้นอยู่กับชนิดของปลาน้ำจืดที่เราเลี้ยงนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วอาหารมีชีวิตจะนำพวกของปรสิตภายนอกมาด้วยถ้าเกิดเราให้ไรน้ำเค็มตัวนี้เนี่ยค่ะในปลาน้ำจืดก็จะลดภาวะของการติดปรสิตภายนอกได้ในระดับหนึ่งอะค่ะการลดการติดเชื้อจากปรสิตภายนอกจากอาหารมีชีวิตเข้าไปสู่ตัวปลาได้ก็คือเราจะมีการให้อาหารแช่แข็งนะคะตัวอย่างวันนี้ก็คือหนอนแดงแช่แข็งค่ะการที่เราแช่

แช่แข็งหนอนแดงเนี่ยก็จะทำให้ปรสิตที่เกาะอยู่บนหนอนแดงตายด้วยเวลาที่เราให้อาหารแช่แข็งกับตัวปลาแล้วก็จะลดภาวะของการติดเชื้อปรสิตภายนอกได้ด้วยค่ะในเมื่อเรารู้จักเรื่องของอาหารมีชีวิตมาแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของอาหารที่ไม่มีชีวิตหรือว่าอาหารเม็ดนะคะซึ่งอาหารเม็ดเนี่ยก็จะเหมาะสมกับชนิดและก็การกินอาหารของปลาที่แตกต่างกันไปลักษณะเม็ดหรือว่าขนาดไซส์ของอาหารเวลาที่เราให้ปลากินขนาดก็ควรเหมาะสมสำหรับปากหรือว่าตัวของปลาที่กินด้วยนะคะถ้าเราให้อาหารเม็ดใหญ่แบบนี้กับปลาที่มีขนาดไซส์เล็กหรือว่าปากเล็กกว่าอาหารการกินอาหารจะค่อนข้างยากซึ่งอาหารแต่ละชนิดก็จะมีขนาดแล้วก็เม็ดที่มีความแตกต่างกันด้วยนะคะอาหารที่เป็นแผ่นแบบแห้งแบบนี้ก็จะเป็นอาหารที่เหมาะกับปลาที่อยู่บริเวณผิวน้ำจะทำให้เขาทานอาหารได้ง่ายกว่าหรือใช้เป็นอาหารลอยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่เป็นเม็ดเล็กในขณะที่ถ้าเป็นเม็ดกลมแบบนี้ค่ะจะเหมาะสมกับปลาที่อยู่บริเวณพื้นน้ำนะคะเหมาะสมกับพวกปลาตระกูลพวกปลาดุกหรือว่าพวกปลาหมูอะค่ะส่วนปลาก็คือเช้ากับเย็นนะคะปริมาณอาหารปลาที่ให้ 3-5% ของน้ำหนักตัวแต่มีปลาบางชนิดเช่นปลาทองนะคะปลาทองเป็นปลาที่ไม่มีกระเพาะอาหารน้องก็จะไม่รู้จักคำว่าอิ่มถ้าเราให้แค่เช้าเย็นก็จะเหมาะสมกับการเลี้ยงปลาชนิดนี้แต่ถ้าเราให้เช้าสายบ่ายกลางวันเย็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือน้องเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทรงตัวได้นะคะถ้าปลาเริ่มกินอาหารลดลงหรือว่าน้อยลงลองสังเกตดูนะคะว่าปลาที่บ้านของคุณเนี่ยป่วยหรือเปล่าดังนั้นถ้าปลาป่วยควรจะมีการแยกปลาออกมาจากบ่อที่เลี้ยงอยู่ปกติหรือตู้ที่เลี้ยงปกติอะค่ะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคแล้วก็สังเกตอาการปลาสุขภาพดีขึ้นเริ่มดีขึ้นทุกอย่างเนี่ยค่ะก็ควรที่จะเริ่มมีการให้อาหารทีละน้อยๆก่อนนะคะการกินอาหารของปลาเป็นการบ่งบอกถึงสุขภาพของปลาดังนั้นถ้าผู้เลี้ยงใส่ใจก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีด้วยนะคะ

ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEVยานยนต์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลง

และเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีเสรีค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเรามาเริ่มอัปเดตสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดกระบี่และก็จังหวัดพังงากันก่อนครับเมื่อวานจนทำให้มีน้ำในคลองล้นเข้าท่วมในพื้นที่ชุมชนเขตเทศบาลเมืองครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็กู้ภัยเข้าช่วยเหลือและอพยพผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุพร้อมกับมีการเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวล่าสุดตอนนี้ระดับน้ำที่ท่วมเริ่มลดลงแล้วเช้าวันนี้ครับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งน้ำไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่เริ่มคลี่คลายลงหลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมาหลายชุมชนในอำเภอเมืองกระบี่อำเภออ่าวลึกและมัสยิดบ้านตลาดเก่าตำบลกระบี่ใหญ่เพื่อดูแลผู้สูงอายุและก็กลุ่มเปราะบางหลังระดับน้ำลดลงก็ต่างทยอยเดินทางกันกลับเข้าบ้านเรือนภาพรวมของจังหวัดกระบี่ครับมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ3อำเภอคืออำเภอเมืองกระบี่อำเภออ่าวลึกและอำเภอปลายพญารวม9ตำบลประชาชนได้รับผลกระทบ345ครัวเรือนตลิ่งส่งผลกระทบพื้นที่ริมคลองและที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะชุมชนรวมใจชนชุมชนบ้านท่าคลองชุมชนเมืองเก่าพัฒนาตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองกระบี่และพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของแล้วก็รถยนต์ไปจอดไว้ในที่สูง
1: ย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะคะได้เกิดฝนที่ตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันในพื้นที่ของอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะส่งผลให้ช่วงเย็นเมื่อวานนี้น้ำจากคลองกลางล้นเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนที่บริเวณซอยสุขสังเย็น6โมงเย็นนะคะทำให้เกิดน้ำท่วมขังที่อำเภอเมืองพังงาจุดที่ได้รับผลกระทบเรียกได้ว่าหนักที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณซอยจุมพลบริรักษ์ในเขตเทศบาลเมืองพังงานายบัญชาธนูอินค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลืออพยพประชาชนในกลุ่มเปราะบางห้วยราชาได้รับผลกระทบกว่า20หลังคาเรือนไม่มีแรงงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
2: น่ากลัวมากครับไม่เคยเห็นเพิ่งเคยเจอครั้งแรกอยู่นี่
3: กี่ปีแล
2: ้
3: วอ
2: ยู่นี่ได้4ปีกว่าร้านกำลังจะยกของเก็บแต่ไม่ทัน
3: มีอะไรเสียหายบ้าง
2: จะมีตู้ทำพวกตู้วางกับพวกกับข้าวไปหมดเลย
4: เยอะขนาดนี้เปิดหน้าต่างมาเจอลมหมุนเป็นหน้าต่างอย่างเร็วเลยพอหยุดฝนก็ออกสำรวจชาวบ้านไปเจอรังเนี่ย
0: เฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มด้วย
1: ส่วนแผนการเตรียมรับมือฝนตกหนักในช่วงของฤดูฝนปีนี้นะคะทางรัฐบาลก็เตรียม9มาตรการบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าการระบายน้ำและการช่วยเหลือประชาชนค่ะเพื่อที่จะช่วยลดผลกระทบจากอุทกภัยและฝนที่ทิ้งช่วงด้วยค่ะเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ฝนและสถานการณ์น้ำจัดทำแผนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมดินถล่มและฝนทิ้งช่วงพร้อมพัฒนาระบบเตือนภัยให้เข้าถึงประชาชนได้รวดเร็วและมั่นยำยิ่งขึ้นมีการทบทวนปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำทั้งระบบลุ่มน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง
0: ลอกทางระบายน้ำเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญและพื้นที่เปราะบางจะตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำก่อนเกิดภัยสัก

0: แผนเผชิญเหตุจัดเตรียมศูนย์พักพิงพื้นที่อพยพอุปกรณ์ยังชีพรวมถึงการดูแลกลุ่มเปราะบางและการเคลื่อนย้ายปศุสัตว์ในพื้นที่เสี่ยงเรื่องการปราบปรามยาเสพติดนะครับนายกรัฐมนตรีก็ชื่นชมความสำเร็จของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันปราบปรามยาเสพติดข้ามชาติหลังปฏิบัติการตรวจยึดสารเคมีล็อตใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวานนี้พร้อมกับสั่งมีการขยายผลกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดและก็สาวให้ถึงตัวการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวชื่นชมความสำเร็จของปฏิบัติการบุกตรวจค้นและจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่โกดังเก็บสารเคมีจังหวัดสมุทรปราการถือว่าเป็นความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานความมั่นคงของไทยและสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งหากสารเคมีล็อตใหญ่ที่ตรวจยึดได้หลุดรอดไปจะนำไปใช้เป็นสารตั้งต้นผลิตยาบ้าได้มากกว่า 1,100 ล้านเม็ดสะท้อนเห็นถึงขนาดของเครือข่ายและความรุนแรงของปัญหายาเสพติดที่กำลังคุกคามทั้งประเทศไทยและภูมิภาคนายกรัฐมนตรีย้ำด้วยว่าการปราบปรามยาเสพติดถือเป็นวาระแห่งชาติพร้อมสั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมเร่งติดตามและขยายผลคดีอย่างต่อเนื่องไม่เพียงดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดที่ถูกจับกุมได้เท่านั้นแต่ต้องขยายผลไปถึงผู้บงการผู้สนับสนุนเครือข่ายลำเลียงแหล่งผลิตและแหล่งเงินทุนที่อยู่เบื้องหลังนอกจากนี้รัฐบาลจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในทุกมิติและจะไม่ยอมให้ไทยเป็นทางผ่านหรือฐานปฏิบัติการของเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติอีกต่อไปโดยทุกหน่วยงานนั้นบูรณาการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
1: ขณะที่ด่านศุลกากรช่องจอมได้มีการกวาดล้างสินค้าเถื่อนในพื้นที่รับผิดชอบ3จังหวัดนะคะได้แก่จังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์และที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะสามารถที่จะตรวจยึดสินค้าผิดกฎหมายได้กว่า 40,000 รายการในช่วง4เดือนที่ผ่านมาก็คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า80ล้านบาทแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภครวมถึงสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศนอกจากนี้นะคะยังมีการตรวจยึดอะโวคาโดที่ลักลอบนำเข้ามาจากต่างประเทศกว่า 6,000 กิโลกรัมมูลค่าเกือบ1ล้านบาทเนื่องจากไม่มีเอกสารอนุญาตนำเข้าตามกฎหมายโดยจะส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการทำลายตามระเบียบทั้งนี้ค่ะในด่านศุลกากรช่องจอมยังขอความร่วมมือประชาชนให้เลือกซื้อสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและไม่สนับสนุนสินค้าลักลอบนำเข้าหรือสินค้าปลอมเพื่อร่วมกันปกป้องผู้บริโภคและลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศยืนยันว่ามีการเข้มงวดตรวจสอบการลักลอบนำเข้าสินค้าตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง
0: ก็เดี๋ยวบ่ายนี้เขาจะมีการแถลงแล้วนะว่าบริษัทแจ๊สหรือว่าแจ๊สมินเนี่ยนะครับได้ลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกในการถ่ายทอดในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเดี๋ยวต้องมาดูว่าเงื่อนไขในการรับชมนั้นจะเป็นในรูปแบบไหน
1: ใช่ค่ะ
0: มีการรับชมหรือเปล่า
1: ค่ำคืนนี
0: ้
1: ก็จะมีพิธีเปิดใช่ไหมคะในส่วนของฟุตบอลโลกพอดีเลยนะ
0: ถ้าเกิดว่าเทียบปีนี้กับเมื่อปี2022คือ4ปีที่ผ่านมาอย่างคราวที่แล้วเนี่ยที่กาตาร์เป็นเจ้าภาพลิขสิทธิ์เนี่ยมีการลักลอบเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์และมีการชักชวนเล่นพนันเพิ่มมากขึ้นในช่วงของการแข่งกีฬาพลตำรวจตรีสิริวัตรตีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งกวาดล้างจับกุมเสนอปิดกั้นเว็บทั้งหากพบเบาะแสการโฆษณาหรือว่าเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์แจ้งที่สายด่วนเลยนะครับ191หรือว่าสายด่วน1599แจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ศูนย์ ACSC นะคะได้เปิดเผยถึงสถิติแล้วก็ความเสียหายในคดีออนไลน์ลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าก็ยังฝากย้ำเตือนให้ระวังมิจฉาชีพมีการทักหาผ่านสื่อโซเชียลมีเดียค่ะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook หรือว่า TikTok หรือแอปหาคู่นะคะเพราะว่ามีเหยื่อเนี่ยถูกหลอกก็คือทักหาค่ะก่อนที่จะถูกชักชวนย้ายไปคุยกันในกลุ่ม LINE หรือว่า Telegram แล้วก็ชวนลงทุนหรือว่าไปซื้อสินค้าจนเหยื่อเนี่ย
2: ลงสลิปโอนเงินทิปโพสต์กำไรปลอมๆรุมกดดันจ นเราหลงเชื่อแล้วยอมโอนเงินในที่สุดเคสที่1ค่ะเจ้าหน้าที่สูตร ACSC ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางนาเข้าช่วยเหลือผู้เสียหายเป็น

็นชายวัย57ปีหลังถูกมิจฉาชีพหลอกลวงให้ประมูลนาฬิกาผ่านทางออนไลน์เจ้าหน้าที่จึงเร่งลงพื้นที่เข้าตรวจสอบทราบว่าผู้เสียหายได้ร่วมประมูลนาฬิกาผ่านไลฟ์สดบน Facebook และหลงเชื่อโอนเงินไปถึง3ครั้งค่ะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 กว่าบาทหลังจากโอนเงินไปได้เพียง30นาทีเท่านั้นค่ะเจ้าหน้าที่ธนาคารได้ตรวจพบความผิดปกติของธุรกรรมดังกล่าวจึงรีบติดต่อผู้เสียหายเพื่อปิดระบบแอปพลิเคชันธนาคารเพื่อป้องกันความเสียหายขณะเดียวกันค่ะผู้เสียหายนั้นพยายามติดต่อไปยังเพจ Facebook ดังกล่าวถูกบล็อกและไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยเจ้าหน้าที่จึงแนะนำให้ผู้เสียหายนั้นรวบรวมพยานหลักฐานเข้าแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจำไว้เป็นกฎเหล็กเลยนะคะการซื้อขายหรือคุยธุรกิจในแอปไหนให้คุยในนั้นเลยค่ะห้ามย้ายไปแอปอื่นเด็ดขาดและเช็คให้ชัวร์ก่อนโอนเงินทุกครั้งค่ะหากตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพติดต่อสายด่วน1441หรือแจ้งความออนไลน์ได้ที่

0: ติดตามข่าวเที่ยงกันต่อนะครับวันนี้ต้องติดตามการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมในวันนี้เพื่อทบทวนเรื่องของเกณฑ์ใหม่โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีหลังมีเสียงสะท้อนคัดค้านเงื่อนไขที่ตัดสิทธิ์ผู้มีชื่อถูกนำไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในฐานะบิดามารดาคู่สมรสอีกและเมื่อวานนี้ครับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์พร้อมย้ำว่าจากสถิติข้อร้องเรียนในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาพบความไม่เป็นธรรมในระบบฐานข้อมูลเดิมที่ผู้ถือบัตรมีอยู่จำนวน 13.2 ล้านคนพบว่ามีบางส่วนนั้นไม่ได้เดือดร้อนจริงแต่ว่ายังคงได้รับสิทธิ์ขณะที่มีประชาชนที่ลำบากที่สุดอีกจำนวนมากยังเข้าไม่ถึงระบบทำให้รอบนี้มีการประสานงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เชิงรุกค้นหาผู้ที่ตกหล่นส่วนเกณฑ์การพิจารณาอื่นๆเช่นการถือครองอสังหาริมทรัพย์ที่ดินหรือว่าเงินฝากไม่เกิน 100,000 บาทนั้นยืนยันว่า
1: หัวใจสำคัญของเรื่องเนี่ยเราอยากช่วยคนที่เดือดร้อนจริงๆเรื่องระบบสวัสดิการของรัฐเนี่ยมีหลายประเภทนะครับต้องเรียนว่าบัตรสวัสดิการที่จุดประสงค์ที่ออกมาเนี่ยที่เราใช้อยู่ที่ให้เดือนละ300กว่าบาทเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ต้องบอกกลุ่มคนที่เดือดร้อนที่สุดแล้วบัตรสวัสดิการมีอีกหลายประเภทกลุ่มคนตรงนี้เนี่ยเราถึงเปิดรับใหม่วันนี้เนี่ยถึงให้ประสานกระทรวงมหาดไทยให้ลงไปหากลุ่มคนผ่านมาเป็นที่มาที่เราต้องคัดกรองเกณฑ์ให้ละเอียดมากขึ้นแต่แน่นอนครับเกณฑ์ในเมื่อมีข้อกังวลทางสังคมเราก็ต้องกลับมาพิจารณาโดยเฉพาะเกณฑ์ในเรื่องของภาษีสิทธิ์ลดหย่อนเกณฑ์เดียวครับอันนี้พิจารณาคงเกณฑ์เดียวครับเกณฑ์เดียว
2: ฝ่ายปกครองได้ลงพื้นที่เคาะประตูบ้านสำรวจตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ช่วยเหลือการลงทะเบียนถึงที่พักอาศัยเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ตกหล่นจากระบบสวัสดิการของรัฐสำหรับความคืบหน้าในการลงทะเบียนนะคะกลุ่มผู้ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนและกลุ่มที่ตกหล่นตามบัญชีรายชื่อ

0: ทูวันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
1: ้นี่เล่นเลียนแบบพระโคติกินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
2: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกและพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆเหรอครับปู่
1: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรเลยลื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ
3: ์วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
0: โห
4: โหพอเท่านั้นเลย
5: พออยู่แค่นั้นเลย
0: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
2: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
1: อืมใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
2: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: รู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
1: โอ้ย
2: ครูใหญ่คุณไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะที่จะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
2: ครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับ

0: ัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วคุณครูได้ให้นักเรียนนั้นกลับไปทำอะไรวันเสาร์อาทิตย์หน้าจำได้ไหมคะ
1: ทำความสะอาด
0: กระเป๋าแล้วได้ทำไหมคะทำบ้างไม่ได้ทำบ้างใครที่ทำมาคะลูกมีไหมอู๋เพื่อนปลายทางเราบอกทำมาเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนของเราในห้องก็มีเห็นไหมคะพอเราทำความสะอาดกระเป๋าเรานะคะทุกๆสัปดาห์ไม่จำเป็นว่าจะต้องถึงขั้นซักแค่ทำไมลูกปัดเอาขี้ฝุ่นออกเคาะเอาขี้ฝุ่นออกบ้างกระเป๋าของเราก็จะทำไมลูกสะอาดขึ้นดูใหม่ขึ้นนะคะแต่วันนี้ค่ะเป็นเรื่องใหม่ของเรานั่นก็คือการทำความสะอาดรองเท้านักเรียนซึ่งเด็กๆใส่รองเท้านักเรียนมาโรงเรียนวันนี้ไหมคะใส่มาเรามาโรงเรียนเราก็ใส่รองเท้านักเรียนมาทุกครั้งเลยใช่ไหมใช่แล้วเคยทำความสะอาดไหมคะ
1: เคย
0: ทำยังไงลูกเคยทำยังไงไหนคะกลุ่มสองค่ะหยิบไมค์หน่อยค่ะเคยทำยังไงคะจากประสบการณ์หนู
2: ขัดค่ะ
0: ขัดใช้อะไรขัดคะลูกตัวหนูเลยลูกหนูใช้อะไรขัดลูก
2: แปรงขัดรองเท้า
0: แปรงขัดรองเท้าค่ะอันนี้คือเด็กผู้หญิงนะคะก็จะเป็นรองเท้าหนังแล้วเด็กผู้ชายล่ะการซักเลยซึ่งรองเท้าผ้านะคะจะทำความสะอาดยากกว่ารองเท้าหนังจริงหรือไม
1: ่
0: ครูว่าไม่จริง
1: จริ ง
0: จริงเพราะว่าอะไรลูกนี้ขอเป็นกลุ่ม3นะคะเยี่ยมมากค่ะกลุ่ม3บอกว่าคำถามนี้กลุ่ม3รับไว้เองนะคะคำถามมีอยู่ว่าถ้านักเรียนต้องใส่รองเท้าที่สกปรกนักเรียนจะรู้สึกยังไงฟังคำถามอีกหนึ่งรอบนะคะถ้านักเรียนต้องใส่รองเท้าที่เป็นสุภาพบุรุษมากให้ผู้หญิงตอบก่อนนะคะทำยังไงคะลูก
2: ใช้ค่ะ
0: อะไรนะ
2: ไม่ค่อยอยากใช้
0: ไม่ค่อยอยากใช้คือไม่ค่อยอยากจะใส่มาใช่ไหมคะอ้าวคนต่อไปค่ะ
2: รู้สึกอยากซื้อใหม่ครับ
0: รู้สึกอยากซื้อใหม่เลยเป็นไหมลูกเป็นบางครั้งคือรองเท้าสกปรกมากไม่อยากใส่ด้วยอยากซื้อใหม่เลยคุณแม่ยอมไหมคะ
1: ไม่ยอม
0: คุณแม่ก็ไม่ยอมเนาะลูกก็ไม่อยากใส่ถ้าเราไม่อยากจะใส่รองเท้าที่ทำไมลูกสกปรกนะคะคุณแม่ก็ไม่ยอมให้ซื้อใหม่ใช่ไหมคะฉะนั้นค่ะเราก็ต้องมาทำอะไรลูกทำความสะอาดรองเท้ากันนะคะซึ่งกระบวนการทำงานนะคะก็มีง่ายๆค่ะดังนี้นะคะขั้นที่หนึ่งค่ะเราต้องวางแผนการทำงานค่ะลูกเราต้องวางแผนการทำงานว่าเราจะกำหนดเป้าหมายให้ทำไมลูกทำความสะอาดรองเท้าเราจะทำความสะอาดรองเท้าเพื่ออะไรคะลูก
1: เพื่อ
0: ให้ดูหน้าใสเพื่ออุปกรณ์นะคะอย่างเช่นแปรงขัดรองเท้ายาขัดรองเท้านะคะหรือจะเป็นขี้ผึ้งกะละมังสารซักฟอกผ้าขุนหนูกระดาษชำระนะคะอันนี้ครูรวมมาให้ทั้งรองเท้าที่เป็นรองเท้าหนังแล้วก็รองเท้าผ้านะคะหลังจากนั้นค่ะขั้นที่2ของเราคือเราจะปฏิบัติทำไมลูกตามแผนที่เราวางไว้ค่ะเราต้องการให้รองเท้าสะอาดแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็เตรียมอุปกรณ์มาเรียบร้อยแล้วขั้นที่1ของเราค่ะถ้าเป็นรองเท้าผึ่งลมไว้ให้เหงื่อในรองเท้านั้นแห้งเพื่อลดการเกิดกลิ่นอับในรองเท้าเพราะว่าเวลาเรามาโรงเรียนลูกนักเรียนถอดรองเท้านักเรียนไปวิ่งเล่นถุงเท้าของนักเรียนทำไมลูกก็เปียกบ้างชื้นบ้างจากเหงื่อที่อยู่ตามเท้าของเราแล้ว

0: เรียนก็ไปไหมลูกไปใส่รองเท้าพอไปใส่รองเท้าเราก็เริ่มจะมีกลิ่นใช่ไหมคะพอรองเท้ามีกลิ่นแล้วนักเรียนทำยังไงคะลูกกลับไปบ้านนักเรียนถอดวางไว้ที่ชั้นใช่ไหมมีการทำความสะอาดไหม
1: ไม
0: ่มีฉะนั้นนะคะวิธีการลดกลิ่นอับในรองเท้าง่ายๆเลยค่ะใช้กระดาษหนังสือพิมพ์นะคะขยำแล้วก็ทำไมลูกจับเข้าไปใส่ในรองเท้านะคะแค่นี้เองค่ะกลิ่นอับของเราก็จะลดลงนะคะหรืออาจจะไปผึ่งลมไว้ก็ได้แต่เรากลับไปถึงบ้านเย็นแล้วนะคะก็คงไม่มีลมมากเท่าไหร่ว่าไงคะลูก
1: ก็เหมือนตอนที่เราซื้อมาแรกๆเขาจะมีกระดาษยัดไว้ให้
0: ใช่ค่ะลูกอันนั้นคือเขาใส่ไว้เพื่อไม่ให้รองเท้าเราเสียทรงนะคะขั้นที่2ค่ะให้ใช้นะคะผ้าหรือแปรงขัดรองเท้านะคะแปะที่รองเท้าก็คือขัดถูเบาๆจะใช้ผ้าก็ได้หรือจะใช้แปรงขัดรองเท้าก็ได้นะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะใช้ผ้าแห้งนะคะขัดรองเท้าอีกหนึ่งรอบจนขึ้นเงานะลูกนะเสร็จแล้วเราก็นำไปเก็บที่ชั้นวางรองเท้าหรือตู้รองเท้าของเราเพื่อที่จะได้ทำไมลูกหยิบใช้ได้ต่อเลยนะคะคือพอจะใส่ไม่ใช่เอ๊รองเท้าคู่นั้นวันนั้นมาถอดแล้วไปไว้ที่ไหนถูกไหมมีไหมตอนเช้ามาโรงเรียนหารองเท้าตัวเองไม่เจอจำไม่ได้ไปวางไว้ตรงไหนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะต้องทำไมลูกเก็บให้เป็นที่ด้วยนะคะต่อไปมาดูรองเท้าผ้าใบบ้างนะคะรองเท้าผ้าใบถ้าเกิดว่าเปื้อนโคลนเป็นงานยากของเราแล้วค่ะพอช่วงนี้ก็ฝนตกใช่ไหมคะจะเดินไปทางไหนก็หลีกเลี่ยงน้ำค่อนข้างลำบากทั้งที่เด็กๆก็เห็นนะว่าตรงนี้มีแอ่งน้ำตรงนั้นก็แห้งแต่เด็กๆก็ทำไมลูกเดินตรงน้ำนักเรียนก็ไม่เข้าใจปุ๊มที่น้ำเลยแม่เข้าใจว่าคงเป็นเด็กอยากเล่นน้ำใช่ไหมคะใช่ไหมอ่ะถ้ารองเท้าเราเปื้อนโคลนค่ะลูกให้นักเรียนนั้นทิ้งให้โคลนแห้งก่อนไม่ได้ทิ้งรองเท้านะทิ้งให้โคลนที่ต่อไปค่ะเราก็มีกะละมาอีกหนึ่งใบเอามาแช่สระซักฟอกนะคะประมาณ20นาทีแล้วเราค่อยทำไมลูกเอาแปรงเนี่ยขัดออกนะคะทั้งด้านในและก็ด้านนอกด้วยนะคะขัดจนกระทั่งรู้สึกว่าทำไมลูกคราบโคลนต่างๆนั้นหายไปหมดแล้วนะคะแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดค่ะจนกระทั่งไม่มีฟองหลงเหลือแล้วนะคะสะบัดน้ำออกนะคะเวลาสะบัดน้ำอีกมันจะช่วยดูดซับน้ำยังพอรองเท้าแห้งแล้วตรงกระดาษชำระเป็นสีขาวไหม
1: ไม
0: ่เป็นสีเหลืองเพราะว่าทำไมลูกเขาดูดคราบเหลืองของรองเท้าออกมานะคะอันนี้สามารถลองไปนำใช้ได้นะลูกนะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องซักทุกสัปดาห์เราหลังจากนั้นค่ะเวลาไปตากรองเท้าค่ะให้ยกหัวรองเท้านั้นขึ้นสูงให้น้ำไหลออกมาทางไหนลูกทางด้านปลายรองเท้านะคะเพื่อที่จะรองเท้าของเรานั้นจะได้แห้งเร็วขึ้นนะลูกนะพอแห้งเสร็จแล้วก็ร้อยเชือกรองเท้าค่ะนำไปเก็บชั้นเพื่อที่เราจะได้หยิบใช้ได้ในครั้งต่อไปเอ๊ะตอนนี้แล้วป.3ร้อยเชือกรองเท้าเป็นไหมคะ
2: เป็นค่ะ
0: ร้อยเชือกหรือผูกเชือกรองเท้า
2: ทั้งร้อยทั้งผูก
0: โอ้โหเก่งมากเลยค่ะทั้งร้อยทั้งผูกเลยนะไม่ได้ผูกอย่างเดียวเก่งมากเลยลูกเดี๋ยวต้องมีการแข่ง4ค่ะกลุ่ม3บอกไปกลุ่ม4เลยค่ะคำถามข้อนี้มีอยู่ว่าพอไหมคะกลุ่ม4การซักรองเท้าผ้าใบที่เปื้อนโคลนทันทีเหมาะสมหรือไม่

0: ไม่เหมาะสมนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าทราบไหมคะพอเปื้อนโคลนมาแล้วเรานำไปซักทันทีเลยสิ่งที่จะทำไมลูกโคลนนั้นมันจะกระจายแล้วมันก็จะฝังคราบแน่นยิ่งขึ้นนะคะเราก็จะทำความสะอาดได้ยากขึ้นฉะนั้นวิธีการคือเราต้องรอให้แห้งซะก่อนนะคะแล้วเราก็เคาะขี้โคลนออกนะคะมันจะทำความสะอาดได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะอ้าวต่อไปค่ะดูให้ดีง่ายนิดเดียวเด็กๆนำรองเท้าเข้ามากันใช่ไหมใช่เดี๋ยวคุณครูจะไปสาธิตนะคะวิธีการทำความสะอาดรองเท้านะคะทางด้านข้างแล้วหลังจากนั้นเด็กๆก็จะต้องฝึกขัดรองเท้านะคะโดยคุณครูจะเป็นคนสังเกตแล้วก็ให้คะแนนเลยว่าเด็กๆสามารถทำได้คล่องแคล่วขนาดคุณครูก็นำมา3อันเลยนะคะเผื่อเด็กๆจะได้ฝึกนะคะหลังจากนั้นค่ะคุณครูก็มีอะไรอีกอะไรคะแปรงสีฟันนะคะเพื่อเอามาขัดซอกด้านในของรองเท้าแปรงสีฟันอันนี้คืออันที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะครูจะวางไว้กะละมังเอามาไว้ทำไมลูกเคาะเศษฝุ่นละอองออกนะคะอันนี้คือผ้าขุนหนูนะคะหรือผ้าคีริ้วที่เอาไว้สำหรับเช็ดรองเท้ากระดาษหนังสือพิมพ์นะคะเอามาทำอะไรคะ
1: เอามารองเท้าใส่รองเท้า
0: ใส่รองเท้าเพื่อไม่ให้รองเท้าเรานั้นมีกลิ่นอับนะคะอ้าวคุณครูก็มีรองเท้านักเรียนของเพื่อนเราค่ะผู้หญิงตอนนี้ทำไมลูกก็มีคลิปบุ่นอยู่ใช่ไหมคะคุณครูก็จะใช้แปรงนะคะลูกขัดเอาคลิปบุ่นออกก่อนรอบแรกนะคะลูกนะนี่เราก็ขัดก่อนเลยค่ะขัดให้ทั่วนะคะเมื่อขัดคลิปบุ่นออกเสร็จเรียบร้อยแล้วเรานำแปรงนะคะไปแตะที่ขี้ผึ้งนะคะเพียงเล็กน้อยนะลูกนะแต่เพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆนะคะถ้านักเรียนเห็นว่าทำไมลูกยังไม่พอแล้วเวลาขัดเห็นไหมคะเงาไหมลูกจริงเหรอยังไม่เห็นเงาเลยยังไม่เงานี่ค่ะปกติทำอยู่ที่บ้านอยู่แล้วไหม
1: ทำ
0: ไมอ๋อผู้ชายบอกไม่ทำสิครับผู้ชายไม่ได้มีรองเท้าหนังนี่ใช่ไหมลูกพอขัดเลี่ยมแล้วเห็นไหมคะลูกยังไม่เงานี่ยังไม่เงาอีกเหรอยังจะเอาเงาแค่ไหนลูกเอาเงากว่านี้เอาผ้าขนหนูค่ะลูกผ้าขนหนูมาขัดอีกหนึ่งรอบขึ้นยังเธอดูแสงสะท้อนขนาดนี้บอกยังไงไม่เงาอ้าวไม่เป็นไรค่ะยังไม่เงาก็ไม่เงางั้นเดี๋ยวเด็กๆต้องขัดให้เงากว่านี้ถ้าใครขัดเงากว่านี้จะได้10ถ้าขัดเงาน้อยกว่านี้คะแนนลดนะอ้าวเห็นไหมคะเงาแล้วหลังจากนั้นค่ะสมมุติว่าทำไมลูกเราจะไปเก็บแล้วครูก็เอากระดาษหนังสือพิมพ์ขยำค่ะแล้วทำไมลูกยัดใส่ลงไปเพื่อจะได้ไม่มีกลิ่นอับนะคะอันนี้คู่ของใครเนี่ยครูขัดให้แล้วนะ1คู่1ข้างค่ะต่อไปค่ะไหนดูความแตกต่างเห็นไหมแตกต่างกันไหมลูกนี่เห็นไหมแตกต่างกันแล้วเอารองเท้าผู้ชายบ้างรองเท้าผู้ชายอันนี้เราเคาะมาจากข้างนอกเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาเคาะนักเรียนก็เคาะแบบนี้เห็นไหมคะอันนี้เราเคาะมาเรียบร้อยแล้วแปรงอันนี้เราขัดรองเท้าที่ทำไมลูกชุบขี้ผึ้งไปแล้วเราก็จะไม่ใช้

0: ร่วมกันนะคะลูกเราก็จะใช้แยกกันสำหรับผู้ชายค่อนข้างจะง่ายกว่านะคะถ้าไม่ต้องซักนะลูกนะนี่ค่ะแค่นี้เองนะทำแบบนี้ทุกๆวันแล้วก็เอากระดาษหนังสือพิมพ์นะคะเอากระดาษหนังสือพิมพ์ค่ะใส่เข้าไปแบบนี้เห็นไหมพอตอนเช้าเราจะใส่เราก็เอากระดาษหนังสือพิมพ์ออกนะคะแบบนี้ค่ะอ้าวได้หนึ่งข้างเหมือนกันยากไหม
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากทำได้ไหมคะลูก
1: ได้ค่ะ
0: ไม่ได้ยินเสียงเลยทำได้ไหมคะลูก
1: ได้ค่ะ
0: ต้องขัดให้เงาเลยนะนะเอาเดี๋ยวแยกแปรงก่อนนี่ของผู้ชายนะคะแต่วันนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูค่ะว่าเราจะต้องมีงานอะไรบ้างไปดูที่สไลด์เลยค่ะค่ะหลังจากที่เราไปดูการขัดรองเท้ากันมาแล้วตอนนี้คุณครูมีคำถามอยากจะถามเด็กๆว่าการทำความสะอาดรองเท้ามีประโยชน์อย่างไรบ้างคะเมื่อสักครู่นี้กลุ่ม4ตอบไปแล้วกลุ่ม4ให้กลุ่มไหนตอบดีคะ
1: กล
0: ุ่ม5นะคะกลุ่ม5บอกพร้อมมากเธอเอาว่าไงคะลูกใครดีใครก่อนดีคะได้เลยค่ะ
2: ทำให้รองเท้าสะอาด
0: ทำให้รองเท้าสะอาดค่ะไหนคนต่อไปค่ะนอกจากรองเท้าสะอาดแล้วมีอะไรอีกลูก
3: ดูน่าใช้ครับ
0: ครูให้โอกาสอีก
3: ทนค่ะ
0: อะไรนะ
3: ทน
0: ทนพอเราทำความสะอาดรองเท้าแล้วรองเท้าเราจะทนคือยืดอายุการใช้งานนั่นเองค่ะกลุ่มหนึ่งเขาช่วยตอบอยู่นะว่าแม้วันนี้ตอบคำถามได้ดีทุกกลุ่มเลยนะคะคือเพื่อให้รองเท้าของเรานั้นสะอาดแล้วก็ไม่มีกลิ่นอับนะคะแล้วก็อย่างที่เด็กๆบอกค่ะคือดูใหม่อยู่เสมอรองเท้าน่าใช้นะคะงั้นเราจะทำความสะอาดรองเท้าตัวเองทุกวันไหมคะทำไหมคะลูก
1: ทำ
0: ทำไหมคะทำใช่ไหมคะเพราะรองเท้าเราจะได้ใหม่สะอาดและทำไมลูกดูน่าใช้อยู่เสมอนะคะอ้าวตอนนี้ค่ะถึงเวลาที่เราจะปฏิบัติกันแล้วนะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะฝากแจกใบงานที่4ด้วยนะคะเรื่องการทำความสะอาดปฏิบัติใบงานที่4นะคะเรื่องการทำความสะอาดรองเท้านะคะแล้วก็ไปฝึกปฏิบัติทำความสะอาดรองเท้าโดยเดี๋ยวจะแบ่งทำใบงานนะคะนักเรียนก็ทำใบงานพอครูเรียกกลุ่มไหนกลุ่มนั้นก็ไปฝึกปฏิบัตินะคะขัดรองเท้าให้คุณครูดูนะคะพอขัดเสร็จแล้วนักเรียนก็ทำไมลูกไปล้างมือนะคะที่ครูเตรียมไว้ให้อยู่ทางด้านหลังห้องแล้วนะคะแล้วก็กลับมาทำใบงานต่อนะคะฉะนั้นทุกคนก็จะมีงานทำอยู่ต่อเนื่องนะคะลูกเอามาดูใบงานของเราค่ะเอาหยิบใบงานขึ้นมาใบงานค่ะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้มีทั้งรองเท้าผ้าใบรองเท้าหนังแล้วก็รองเท้าแตะนะคะอ้าวตอนนี้ได้ใบงานแล้วดูที่สไลด์ค่ะว่าใบงานเหมือนเราไหมเหมือนไหมคะลูก
1: เหมือน
0: มีครบไหมคะ3อย่างมีใครมีแค่2อย่างมีไหมไม่มีนะคะอ้าวมาดูค่ะคำชี้แจงค่ะอ้าวตอนนี้เด็กๆฟังก่อนนะลูกนะแล้วเดี๋ยวค่อยลงมือปฏิบัติคำชี้แจงคือให้นักเรียนนั้นระบายสีด้วยนะคะแล้วก็บอกวิธีการทำความสะอาดรองเท้าค่ะรองเท้าผ้าใบทำได้ไหมทำได้ไหมคะลูกทำได้ไหมคะได้คือจะซักหรือจะใช้แค่ใช้แปรงขัดก็ได้นะคะรองเท้าหนังล่ะทำได้ไหมคะทำได้ส่วนรองเท้าแตะครูไม่ได้สอนแล้วทำยังไงล่ะคะเอ๊

ได้ไหมลูกถ้าอย่างไหนครูไม่สอนนักเรียนจะประยุกต์ไม่ได้เลยเหรอลูกนึกก่อนประยุกต์ได้ไหมรองเท้าแตะถ้าสกปรกเราก็ทำการซักโดยทางไหนคะโดยนำไปซักโดยใส่สารซักฟอกแล้วก็ขัดให้สะอาดหลังจากนั้นก็นำไปพึ่งแดดเหมือนรองเท้าผ้าใบไหมเหมือนนะคะเหมือนกันเลยทำไหวไหมไหวนะคะคะแนนของเราค่ะใบงานคุณครูให้10คะแนนในการทำใบงานแล้วก็ไปฝึกขัดรองเท้าอีก1รอบนะคะหลังขัดรองเท้าเสร็จแล้วให้นักเรียนนั้นไปล้างมือแล้วเช็ดให้เรียบร้อยแล้วกลับมาทำใบงานนะคะเอาตอนนี้คุณครูขอให้นักเรียนทุกคนนะคะทำใบงานกลุ่ม5เดี๋ยวไปฝึกปฏิบัติขัดรองเท้านะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วลงมือเลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆก็ฝึกปฏิบัติขัดรองเท้านะคะจากการสังเกตของคุณครูนะคะรู้สึกว่าเด็กๆสามารถที่จะใช้วัสดุอุปกรณ์นั้นได้คล่องแคล่วมากเลยนะคะแล้วก็ใบงานด้วยค่ะโอ้โหไหนขอดูใบงานหน่อยค่ะสีสันสดใสมากเห็นไหมเยี่ยมมากเลยค่ะแต่เดี๋ยวใบงานคุณครูไปตรวจให้คะแนนนะคะต่อไปค่ะตอนนี้เวลาของเราใกล้หมดลงแล้วนะคะให้เด็กๆนั้นตอนนี้วางอุปกรณ์การเรียนเอามือจับหูเอามือจับจมูกเมื่อกี้เราล้างมือกันหมดแล้วใช่ไหมคะไม่มีกลิ่นแล้วเนาะเอามือจับหูจับจมูกยังมีคนไม่วางอุปกรณ์อยู่เอามือจับหูจับจมูกกอดอกนั่งตัวตรงหันหน้ามาหาคุณนกค่ะหันหน้ามาแล้วหรือยังตอนนี้นะคะเป็นหน้าที่ของกลุ่มหนึ่งค่ะสรุปบทเรียนของเราวันนี้ได้ว่ายังไงคะลูกวันนี้เราเรียนเรื่องการทำความสะอาดรองเท้าเราจะสรุปได้ว่ายังไงดีคะลูกการทำความสะอาดรองเท้าเป็นยังไงคะลูกนึกออกไหมเราทำความสะอาดรองเท้าเพื่อ
1: ให้รองเท้าสะอาด
0: ใช่ค่ะเราทำความสะอาดรองเท้าก็เพื่อให้รองเท้าของเรานั้นสะอาดนะคะเก่งมากค่ะลูกการทำความสะอาดรองเท้านะคะหลังการใช้งานนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้รองเท้าของเรานั้นสกปรกนะคะแล้วก็ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคด้วยนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปของเรานะคะคือการใช้และการดูแลอุปกรณ์ในการทำความสะอาดบ้านนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมมานะคะก็คืออุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านไม่ว่าจะเป็นไม้กวาดไม้ถูพื้นพวกนี้เด็กๆไม่ต้องเตรียมมานะคะเดี๋ยวคุณครูเตรียมมาให้นะคะแล้วก็ใบงานใบความรู้ที่5นะคะเรื่องการใช้และการดูแลอุปกรณ์ในการทำความสะอาดบ้านนะคะคุณครูสามารถช่วยเด็กๆดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระ

0: DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play อันใดที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการ

0: ผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกัน

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกัน

0: รทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนด้วยเช่นกันนะครับเด็กๆทุกคนวันนี้เป็นเด็กน่ารักของคุณครูกันไหม
2: เป็น
1: อย่างต้นกล้ายังบอกว่าไม่น่ารักไม่จริงต้นกล้าน่ารักเสมอและทุกคนในห้องนี้น่ารักเสมอรวมถึงนักเรียนปลายทางทุกคนนะครับเป็นเด็กที่น่ารักของคุณครูกันเสมอแต่เด็กน่ารักต้องกลับไปทบทวนบทเรียนมาว่าชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครูกันให้กลับไปดูหนังสืออะไรนะหนังสือสารคดีที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับสัตว์เพราะวันนี้เราจะมาเขียนบรรยายเรื่องราวของลักษณะของสัตว์ไหนใครกลับไปดูเรื่องราวของสัตว์มาบ้างหรือใครกลับไปสังเกตสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์แถวๆบ้านเรามาบ้างหลายคนงั้นครูขอถามหน่อยเมย์ไปดูสัตว์อะไรมาคะจับไม่เลยลูกส่งมาให้เพื่อนหน่อย
3: หนูค่ะ
1: หนูไปดูอะไรมานะคะหนูไปดูมาอะไรนะคะหนูเมย์ไปดูสัตว์อะไรมาคะ
3: หนู
1: ที่เป็นตัวเล็กๆจิ๊ดๆๆๆใช่ไหม
3: หนูแก๊บบี้ค่ะ
1: หนูแก๊บบี้เป็นยังไงหนูแก๊บบี
4: ้
1: เป็นไงลูกไหนลองอธิบายสิมันเป็นยังไงคะครูคุณครูไม่รู้จักเลย
3: มันจะเป็นตัวใหญ่ๆหนึ่ง
1: อะไรนะคะ
3: มันอ้วน
1: หูอ้วนๆแล้วไงต่อลูกแล้วไงต่ออ้วนๆแล้วมันมีลักษณะยังไงคะมีลักษณะยังไงเอ้ยไม่ครูอยากรู้เพราะครูไม่รู้จักจริงๆมันอ้วนๆแล้วไงต่อลูกอ้วนๆแล้วมันก็ที่หนูไปดูมาลักษณะของมันมีขนไหม
3: มีค่ะ
1: มันมีขนยังไงลูก
3: ขนยาวค่ะ
1: ขนยาวยาวประมาณไหนคะเดาๆกะกะเอาประมาณได้ว่ายาวสัก1 เซน 10 เซน

0: 1เมตร10เซนหูแสดงว่ามันต้องเป็นหนูที่ตัวใหญ่มากๆเลยใช่ไหมที่บ้านหนูเลี้ยงเหรอคะคาปิบาร่าเหรอที่บ้านหนูเลี้ยงเหรอคะหนูแกปเตอร์เนี่ย
1: เลี้ยงค่ะ
0: เลี้ยงค่ะอุ๊ยวันหลังหนูต้องถ่ายรูปให้คุณครูดูด้วยนะเพื่อนๆใครเคยเห็นบ้างหนูแกปเตอร
2: ์
0: หนูแกปหนูแกปปี้หนูแกปปี้แล้วสีเป็นยังไงลูกสีของหนูตัวนี้เป็นยังไง
1: สีน้ำตาลค่ะ
0: สีน้ำตาลน้ำตาลทั้งตัวเลยใช่ไหมคะ
1: น้ำตาลปนขาว
0: น้ำตาลปนขาวแล้วมีเล็บไหม
1: มีค่ะ
0: เล็บยาวไหมคะ
1: ยาว
0: มีนิ้วกี่นิ้วหนูเคยนับไหมหนู
1: ไม่เคยนับ
0: แสดงว่าขนมันปิดใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ปิดแล้วมันกัดไหมคะ
1: ไม่กัดค่ะ
0: มันสูงไหมคะ
1: ไม่สูง
0: ตัวมันประมาณตัวเท่าไหนลองประมาณสิลูกแอปเปิ้ลเท่าคนเท่าไหนลูกตัวมันประมาณไหนคะขนาดตัว
3: เท่าเหมือน
0: ตัวหนูพูดใส่ไมค์ลูกประมาณไหนคะมันตัวประมาณล่ะครูอยากรู
1: ้กลางกลางค่ะ
0: ฮะกลางกลางกลางกลางประมาณไหนครูจะได้กะถูกเท่าหน้าจอโทรทัศน์ไหมหรือว่าเท่ากับหนังสือไหมหรือเท่ากับยางลบประมาณไหนลูกประมาณไหนได้ลูก
1: แมว
0: ประมาณแมวอ๋อโอเคอ่ะพอนึกภาพออกอ่ะนั่งลงปุ่มให้เมย์หน่อยได้ละ ตอนนี้ในหัวครูเนี่ยเริ่มนึกถึงหนูที่ตัวเท่าแมวอ่ะก็เพื่อนบอกประมาณเท่าแมวใช่ไหมขนยาวแล้วก็มีเล็บมีตีนแต่ว่ามันทำไมลูกมันมีขนปิดเอาตีนสำหรับสัตว์มันเป็นคำที่ใช้ได้อยู่แล้วแต่ถ้าคนต้องใช้คำว่าอะไรเท้าสัตว์ใช้ตีนมันมีหูไหมเมย์มีหูแหลมหรือหูตกหูตั้งหูตกโอเคครูตอนนี้นึกภาพออกคล้ายกับคาปิบาร่าทำไมอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวครูจะไปหาความรู้เพิ่มด้วยการไปค้นหาหนูหูแกปปี้เป็นอย่างไรแต่สำหรับคุณครูกันเคยเห็นแค่สุนัขแมวกระรอกแมลงสาบจิ้งจกตุ๊กแกแมงมุมงูเพราะที่บ้านมีแค่นี้ไม่มีหนูแกปปี้แกปเตอร์แกปอะไรอ่ะไม่เท่าไหร่คาปิบาร่าก็อยากเนาะก็อยากเห็นใช่ไหมอ่ะโอเคแสดงว่าที่เด็กๆเมื่อกี้ที่เมย์พูดมาเป็นการบรรยายลักษณะของหนูแกปบี้ให้คุณครูเข้าใจแล้วว่าลักษณะที่พอจะเดาได้มีอะไรบ้างดังนั้นวันนี้เรื่องราวที่เด็กจะต้องเรียนเด็กๆก็จะต้องเขียนบรรยายลักษณะของสัตว์ต่างๆได้ซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็มีลักษณะที่แตกต่างกันเช่นในภาพนี้มีอะไรบ้างมียีราฟมีลิงมีช้างมีนกมีเป็ดมีกวางโอเคแล้วใครบอกครูได้บ้างว่าช้างมีลักษณะยังไงเนี่ยตัวใหญ่แล้วไงอีกมีมีหนวดเหรอไหนหนวดมันน่ะเขาเรียกอะไรงวงมีอะไรอีกมีหูมีหางแล้วยีราฟมีลักษณะยังไงลักษณะเหมือนครูกันไม่ใช่เธอดูดีๆคอยาวมีสีน้ำตาลสีเหลืองใช่ไหมแล้วเต่าละลักษณะยังไงเต่า
4: เด
0: ิน
4: ช้าม
0: ันเดินยังไงโอ้แล้วช้างเดินยังไงครูก็ยังไม่เห็นภาพดังนั้นเรามาทำท่าช้างกันดีกว่ายืนขึ้นสอดเก้าอี้ไว้ใต้โต๊ะ

ันหน้ามาหน้ากระดานทุกคนยืนประจำที่เคยร้องเพลงช้างไหมครูร้องให้ฟังหนึ่งรอบอันนี้เป็นการแต่งแบบต้นฉบับโดยคุณหญิงชิ้นศิลปะบรรเลงร้องว่าช้างช้างช้างน้องรู้จักช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่บ้าช้างช้างช้างทำงวงขึ้นมาช้างมันต้องมีอะไรนะงวงตัวมันต้องยังไงลูกใหญ่ๆนู้นนะทำไปคราวนี้ช้างเวลามันเดินมันก็ต้องแกว่งอะไรด้วยแกว่งงวงช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างเอ้ยน้องรู้จักช้างหรือเปล่าเอาไปช้างช้างช้างน้องรู้จักช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาแล้วตัวมันทำไมมันใหญ่กระโดดหันหลังฮึบช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวยาวหันหลังอยู่นะจมูกยาวยาวเรียกว่างวงหันหน้ามาฮึบมีเขี้ยวใต้งวงเรียกว่าอะไรงาแล้วก็มีหูมีตาหางยาวอย่างนี้นะสะบัดหางด้วยสะบัดงวงด้วยอีกหนึ่งรอบสอนเด็กๆปลายทางตอนนี้ยืนขึ้นเตรียมตัวทำพร้อมๆกับเพื่อนๆของเราเลยถ้าพร้อมแล้วทำท่าช้างร้องพร้อมกัน1 2 3ช้างช้างช้างน้องรู้จักช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกมันยาวเรียกว่างวงมีเขี้ยวใต้งวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวเมื่อกี้ลืมท่าตากับหูใช่ไหมอีกหนึ่งรอบอีกสองรอบอีกสองรอบเด็กๆปลายทางพร้อมไหมอ้าวพร้อมพร้อมไม่พร้อมถ้าพร้อมแล้วช่วยกันร้องครูจะเป็นลมแล้วตอนนี้ไปช้างช้างช้างยาวช้างช้างช้างน้องรู้จักช้างหรือเปล่าช้างมันตัวไม่เบาจมูกมันยาวเรียกว่างวงมีเขี้ยวใต้งวงเรียกว่างามีหูมีตายาวสรุปแล้วช้างมีลักษณะยังไงตัวใหญ่ยังไงลูกมีอะไรอีกมีงามีเขี้ยวเรียกว่างามีอะไรอีกมีหูใหญ่ๆมีตาโตๆมีงวงใช่ไหมจมูกมันเรียกว่างวงโอเคอะไรนะลูกหางยาวมีหูมีตาหางยาวและใครยังไม่รู้จักเต่าก็ต้องมาทำความรู้จักเต่าร้องยังไงลูกเพลงนี้อย่าพึ่งเอามือจับปากมือจับหูมือจับตาเอามือลงร้องเพลงเต่าพร้อมกันต้นทางและปลายทาง1 2 3เต่า

ลบหลบหลบหลบอ่ะถ้าเต่ามันมีเท่าไหร่กี่ขานะห้านี่อ้าวจิ้งจกอะไรล่ะเธอแหมเธอว่ากูเป็นจิ้งจกได้ไงอ้าวเต่าพีททำท่าเต่าย่อด้วยเต่าตัวเตี้ยเต่าเต่าเต่าเต่ามันนี่สิคะสี่ตีนเดินมามันเต่าหัวบุบมันเต่าโอ้ยสบ้าตายจะถามอะไรอ่ะโอเคนะแค่นี้อีกหนึ่งรอบพ่ออ้าวทำท่าเต่าเธอต้องทำต้มเตี้ยมด้วยอีกคิวมาข้างหน้าเลยมาเร็วมาอาจารย์เร็วมาใครเต้นกับครูอามาเชฟมาไอมาอาหันหน้ามาอาดูอาเมทันมาอีกหนึ่งคนใครดีแล้วใครดี

0: ลูกฮะอ่ะมาหนูบีมาเลยลูกสองฝั่งอ่ะทำท่าเต่าลูกทำท่าเต่าอ่ะเริ่มร้องด้วยกัน5 6 7 8เต่าเต่าเต่าเต่ามันมีสี่ขาสี่ตีนเดินมามันทำหัวกลุบกลุบโผล่โผล่มันทำหัวกลุบกลุบโผล่โผล่ไปเต่าเต่าเต่าเต่านี่สิคะสี่ตีนเดินมามันทำหัวกลุบกลุบโผล่โผล่มันทำหัวกลุบกลุบโผล่ผมให้ตัวเองหน่อยให้เพื่อนด้วยเยี่ยมมากเด็กปลายทางก็เยี่ยมมากอ่ะนั่งลงได้เลยลูกนั่งลงเป็นยังไงคิดว่าเต่ามีลักษณะอย่างไรเดินช้าเต่ามันยังไงอีกลูกมีสี่ขาแล้วลักษณะของมันเวลามันเดินเดินยังไงลูกเดินช้าช้าแล้วมันมีอะไรด้วยกระดองกระดองนั่นเองโอเคแล้วตื่นหรือยังคราวนี้ตื่นแล้วตื่นแล้วถ้ายังไม่ตื่นเนี่ยเต้นอีกสักหนึ่งชั่วโมงจากเพลงช้างคุณครูกันก็มีคำถามมาถามเด็กปลายทางและต้นทางว่าจากบทเพลงนี้กล่าวถึงอะไรเพลงช้างนี่กล่าวถึงอะไรเพลงช้างกล่าวถึงช้างแล้วช้างเป็นสัตว์ประเภทใดสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมสัตว์ปีกมีทั้งสัตว์บกมีทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมไปหาความรู้มานะสัตว์เป็นช้างประเภทใดไอ้ช้างเป็นสัตว์ประเภทใดแล้วก็ในเนื้อเพลงกล่าวถึงลักษณะของช้างอย่างไรช้างช้างช้างน้องรู้จักช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกมันยาวเรียกว่างวงมีเขี้ยวใต้งวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวกล่าวถึงลักษณะของช้างอย่างไรบ้างใครตอบได้บ้างนะเมท่านหนูค่ะกล่าวถึงลักษณะของช้างอย่างไร
1: หางยาวค
0: ่
1: ะ
0: อะไรอีกลูกนอกจากหางยาวแล้ว
1: หูใหญ่ค่ะ
0: หูใหญ่อะไรอีกคะ
1: มีเขี้ยวค่ะ
0: มีเขี้ยวเรียกว่าอะไรคะ
2: เขี้ยวอะไร
1: งวง
0: งวงมีเขี้ยวเรียกว่าอะไร
1: งาง
0: าค่ะโอเคแล้วอะไรอีกคะเขี้ยวอะไรอีก
1: งวงช้าง
0: มีจมูกยาวๆเรียกว่างวงตัวมันยังไงลูก
1: ใหญ่ค่ะ
0: ตัวใหญ่ค่ะโอเคอัปรบมือให้เมทันหน่อยลูกยอดเยี่ยมมากเด็กปลายทางก็น่าจะตอบได้ว่าช้างมีลักษณะอย่างไรแล้วช้างกินอะไรเป็นอาหารกินหญ้าผลไม้กล้วยอ้อยนะต่างๆนานาสัตว์กินพืชนั่นเองกินพืชเป็นอาหารแล้วช้างอาศัยอยู่ที่ใดในป่าหรือบางครั้งก็จะมีช้างบ้านด้วยใช่ไหมก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นช้างบ้านหรืออาศัยอยู่ในป่าเป็นช้างป่าใช่ไหมล่ะโอเคดังนั้นกลับมาเพลงเต่าบ้างเต่าเต่าเต่าเต่ามันมีสี่ขาสี่ตีนเดินมามันทำมวกปลุบปลุบปลุบปลุบมันทำมวกปลุบปลุบปลุบปลุบจากเพลงนี้กล่าวถึงอะไรตอบพร้อมกันว่าเต่าแล้วเต่าเป็นสัตว์ประเภทใดครึ่งบกครึ่งน้ำแล้วก็ในเนื้อเพลงกล่าวถึงลักษณะของเต่าอย่างไรใครตอบได้เอ่ยแตงกวายกมือก่อนแตงกวายืนตอบเลยลูกกล่าวถึงลักษณะของเต่าอย่างไรคะแตงกวา
1: ขาสั้นค่ะ
0: ขาสั้นยังไงอีกคะ
1: มีกระดองค่ะ
0: มีกระดองอะไรอีกลูกอะไรอีกนะเต่าเต่าเต่าเต่ามันมีสี่ขาม
1: ีสี่ตีนค่ะ
0: มีสี่ตีนเดินมามาทำหัวไงด้วย
1: ผูผูโผ
0: ผูผูผูที่ไหนเข้าไปในไหน
1: ในกระดอง
0: ในกระดองแต่มันหยดหดตัวได้นะหดหัวมาได้หดขามาได้ใช่ไหมอัพรูปให้แตงกวาหน่อยครับผมนี่คือลักษณะของเต่าแล้วลักษณะของสัตว์อื่นๆเด็กๆรู้จักไหมนะ

0: อาจจะรู้จักพ่อว่าเคยสังเกตใช่ไหมมาคำถามนี้ต่อเต่ากินอะไรเป็นอาหาร
1: นาวา
0: เต่ากินอะไรลูก
2: ครับ
0: กินหญ้าแล้วกินอะไรอีกบ้างที่หนูเคยเห็น
2: แครอทครับ
0: แครอทใครได้อีกบ้างกินอะไรได้อีก
2: ผัก
0: ผักผักแครอทแสดงว่าเต่าเป็นสัตว์กินพืชหรือกินเนื้อกินพืชกินพืชกินเนื้อเพราะว่าต้นกล้าเอามือไปจิ้มหน้าเต่าเต่าก็เลยกัดมือต้นกล้านิ้วก็เลยหายไปทั้งหมด2นิ้วเป็นไอเลิฟยูใช่ไหมเพราะว่าเอามือไปแย่เต่าไงเต่าก็เลยหายเป็นรักกึ๊ครูกันนี่ติงตองไหมโอเคอ่ะกลับมาในเรื่องนี้เต่าอาศัยอยู่ที่ใดในป่าแล้วที่ไหนได้อีกเป็นสัตว์เลี้ยงในทะเลเต่าทะเลอะไรอีกในสวนสัตว์ครูเคยเห็นเต่าอยู่ที่วัดด้วยนะก็เขาเอาไปปล่อยไงใช่ไหมล่ะโอเคเด็กๆพอรู้จักแล้วว่าเต่าและช้างมีลักษณะอย่างไรแต่สัตว์อื่นๆก็มีลักษณะที่แตกต่างกันเหมือนกันดังนั้นวันนี้เราจึงต้องมาเรียนรู้เรื่องอะไรต่อพร้อมกันซีเรื่องอะไรลูกการเขียนพยานลักษณะของสัตว์โดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้ดังนี้ก็คือ1บอกความหมายของการเขียนบรรยายได้บอกหลักการเขียนบรรยายลักษณะของสัตว์ได้และแน่นอนเด็กๆต้องเขียนบรรยายลักษณะของสัตว์ได้ทุกคนและสิ่งที่มาคู่กับการเขียนนั่นก็คือมารยาทในการเขียนให้สวยเขียนให้สะอาดหนังสือไม่สกปรกยับยุ่ยยี่นั่นเองการเขียนบรรยายคืออะไรขอตัวแทนอ่าน1คนต้นกล้ายกก่อนนะให้ต้นกล้ายืนขึ้นลูกอ่านเองเก่งจังต้นกล้าอ่านเองเลยลูกการเขียนบรรยายอ่านเลย
3: การเขียนบรรยายการเขียนบรรยายคือการเขียนอธิบายลักษณะรูปร่างรายละเอียดของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
0: ผมให้ต้นกล้าหน่อยครับนี่คือลักษณะของการเขียนความหมายของการเขียนบรรยายก็คือการเขียนที่อธิบายรูปร่างหรือลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เข้าใจชัดเจนย้อนกลับเรากำลังพูดถึงลักษณะของเต่าแล้วก็พูดว่าเต่ามีลักษณะไงให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนช้างลักษณะยังไงก็พูดให้เราเห็นรูปร่างลักษณะของช้างได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วหลักการเขียนบรรยายมีอะไรบ้าง1บอกประเภทของสัตว์นะครับว่าสัตว์เนี่ยเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำหรือสัตว์ที่อยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำเช่นสัตว์บกก็มีช้างมีกระต่ายมีแมวสัตว์น้ำก็เช่นปลาสัตว์ที่อยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำก็เช่นอะไรลูกกบเขียดคางคกนะเป็นต้นซึ่งสัตว์แต่ละประเภทนี้ถ้าเราแบ่งตามที่อยู่อาศัยมันก็จะได้ประมาณนี้แต่สัตว์บางตัวก็มีลักษณะเฉพาะก็คือสามารถเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมได้เช่นอะไรลูกกระต่ายแมวสุนัขก็มีลักษณะเป็นสัตว์บกที่มีลักษณะเฉพาะคือสามารถเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมได้ด้วยแล้วถ้าคุณครูบอกว่าแมวกับกระต่ายล่ะเป็นสัตว์ประเภทใดถ้าแบ่งตามที่อยู่อาศัยคือเป็นสัตว์บกน้ำหรือได้ทั้งบนบกและในน้ำเป็นสัตว์อะไรลูกตอบพร้อมกันปลายทางด้วยเป็นสัตว์บกเป็นสัตว์บกถูกต้องแล้วแต่มีลักษณะเฉพาะไหมเป็นมีลักษณะเฉพาะคือเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมได้ด้วยแล้วเป็ดล่ะเป็นสัตว์อะไรสัตว์ปีกนั่นเองต่อไปแล้วข้อที่2ต้องบอกลักษณะของสัตว์ก็จะมีเพศรูปร่างนั่นคือลักษณะของมันเพศรูปร่างมีทั้งใบหน้าเป็นยังไงจมูกมันเป็นยังไงหูมันเป็นยังไงขามันเป็นยังไงแล้วหางมันเป็นยังไงนั้นเราก็ต้องวิเคราะห์ทั้งหมดเลยเด็กๆจะบรรยายคุณครูกันเนี่ยก็ต้องบอกให้ได้เพศอะไรรูปร่างอะไรหน้าตายังไงจมูกเป็นยังไงหูเป็นยังไงขาเป็นยังไงหางเป็นยังไงแต่ครูไม่ใช่สัตว์ก็ไม่มีหางใช่ไหมหรือว่าเป็นสัตว์ประเสริฐโอเคนะบอกบรรยายลักษณะของสัตว์แล้วแมวเนี่ยต้องบอกเพศของแมวมีทั้งเพศ
1: หญ
0: ิงเพศหญิงเพศชายแปลกๆเพศอะไร
1: เพศเมีย
0: กับ

0: คลียร์เพศผู้เออมันแปลกๆนะรูปร่างลูกรูปร่างเป็นยังไงรูปร่างของแมวใครจะตอบรูปร่างของหนึ่งคนขอกลุ่มหลังหนึ่งคนลูกใครดียกสูงๆเลยออโต้อ่ะส่งมาให้เพื่อนหน่อยรูปร่างของแมวเป็นยังไงลูกออโต้จ๋าม
1: ีหางครับ
0: มีหางไงต่อครับหางเป็นยังไงด้วยล่ะลักษณะของหางหางยาวหางสั้นหางชี้หางตั้ง
1: หางยาวครับ
0: หางไงหางไงลูก
1: หางตั้งครับ
0: ฮะ
1: หางยาวครับ
0: หางยาวแล้วไงต่อรูปร่างของมัน
1: มี4ตีนครับ
0: มี4ตีนอะไรอีก รูปร่างลักษณะภายนอกตัวใหญ่ตัวเล็ก
2: ตัวใหญ่
0: ใครช่วยเพื่อนตอบได้บ้าง
1: มีตาครับ
0: กลุ่มนี้กล้าจับไมค์หนูยืนเลยหนูยืนตอบช่วยเพื่อนคิดอะไรอีกลูกเพื่อนบอกมีหางยาว
1: ตัวเล็กครับ
0: ตัวเล็กแล้วไงต่อ
1: มีตาครับ
0: มีตายังไงตาโตตาเล็กตากว้างตาตีตาแมดตาแมดตาอะไรตาอะไรลูก
1: ตาโตครับ
0: ตาโตอะไรอีกครับ
1: ขนขนยาวครับ
0: หูยาวหูตั้งหูตกหูบิดหูเบี้ยวหูขาด
1: ขนหนวดยาวครับ
0: หนวดยาวหูตั้งอะไรอีกครับอะไรอีกขน
1: ขนยาวครับ
0: ขนยาวแล้วลักษณะทำไมด้วยยาวแล้วมันต้อง
1: ใหญ่
0: ขนมันแฟบขนมันฟูขนมันยังไง
1: ขนฟูครับ
0: ขนยังไงครับ
1: ขนมันฟูครับ
0: ขนมันฟูอ่ะปรบมือให้สองคนนี้หน่อยยอดเยี่ยมบางคนก็ตอบได้แต่ไม่ยอมตอบเลยเด็กปลายทางตอบได้ไหมรูปร่างของแมวก็มีขนาดเล็กลำตัวยาวช่วงขาสั้นหูตั้งหางยาวขนฟูนุ่มมีเขี้ยวเล็บแหลมคมนี่คือลักษณะของแมวและการเขียนบรรยายลักษณะของสัตว์1ต้องบอกอะไรก่อน1บอกอะไรลูกจะเขียนบรรยายลักษณะของสัตว์1ต้องบอกว่าสัตว์นั้นเป็นประเภทอะไรสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมสัตว์ปีกและ2บอกลักษณะของสัตว์เช่นเพศรูปร่างบอกให้ละเอียดและข้อที่3ก็คือบอกอาหารของสัตว์ชนิดนั้นว่าสัตว์ชนิดนั้นกินพืชหรือกินเนื้ อรู้จักสัตว์กินเนื้อไหม
3: รู้จ
0: ัก เนื้ออะไรก็เนื้อสัตว์ต่างๆกินสัตว์อื่นเนื้อสัตว์ต่างๆนั่นเองส่วนกินพืชก็เข้าใจง่ายแล้วกินผักผลไม้กินพืชกินหญ้าอะไรก็ว่าไปนะอาหารของสัตว์แล้วแมวล่ะเป็นสัตว์ที่กินพืชหรือกินเนื้อกินเนื้อแมวเป็นสัตว์กินเนื้อตามสัญชาตญาณกินเนื้อแมวกินหญ้าครูเคยได้ยินว่าถ้าแมวกินหญ้าแสดงว่ามันป่วยแล้วมันก็ไปกินหญ้าใช่ไหมฮะนั่นแหละอ่ะต่อไปข้อที่4ก็คือบอกที่อยู่อาศัยของสัตว์ว่าสัตว์นั้นอยู่ได้บนบกหรืออยู่ได้ในน้ำหรือว่าถ้าอยู่บนบกเนี่ยจะอยู่ที่ใดได้บ้างบนบกก็เช่นในป่าในบ้านในรูในน้ำทั้งคู่เช่นอะไรเช่นกบเขียดใช่ไหมมันก็สามารถอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำตอนมันเด็กๆมันเป็นลูกออสมันอยู่ที่ไหนลูกอยู่ในน้ำเป็นวุ้นๆอยู่ใช่ไหมแต่พอมันโตขึ้นมันก็สามารถอยู่บนบกได้ด้วยนั่นเองอ่ะและ5บอกความสามารถของสัตว์เช่นกระต่ายมีความสามารถอะไรลูก
3: ว
0: ิ่งเร็วนกมีความสามารถอะไรหมีเสือ
3: จับปลา
0: ได้เสือจับปลาได้ไหมหมีพูดผิดหมีจับปลาได้นี่ไงเคยเห็นหมีขาวไหมเวลามันจับปลาแซลมอนน่ะเวลาแซลมอนมันว่ายทวนน้ำจะไปวางไข่ใช่ไหมหมีมันก็จับแล้วก็กินงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับหมีจับปลาได้โอเคอ่ะมี5ข้อนี้แล้วแมวเนี่ยมีความสามารถอะไรวิ่งเร็วปราดเปรียวมองเห็นในที่มืดได้เลนส์สายตาจะเปิดกว้างหุ่มเห็นในที่มืดตามจะเรืองแสงได้แววแววโอเคเด็กเด็กรู้แล้วความสามารถของแมวนั่นก็คือวิ่งรวดเร็วมองเห็นได้ในที่มืดแล้วความสามารถของสัตว์ต่างๆรู้ไหม

รู้ไหมเนี่ยถ้าเกิดว่าจะให้บอกลักษณะของเป็ดจะรู้ไหมรู้อยู่แล้วพอตอบได้ให้บอกความให้เขียนบรรยายลักษณะของกระต่ายก็พอจะได้แต่เมื่อเขียนเสร็จแล้วเด็กๆจะต้องเขียนหลักลักษณะวิธีการเขียนทั้ง5ข้อนี้มารวมเป็นความเรียงแบบนี้ได้ว่าอะไรอ่ะฟังคุณครูกันจะอ่านให้ฟังแมวเป็นสัตว์มีลักษณะน่ารักมีขนนุ่มนิสัยขี้อ้อนขี้เศร้าและรักอิสระแต่ชอบให้คนลูบตัวแมวเป็นสัตว์ที่สะอาดขับถ่ายเป็นที่เป็นทางแมวส่วนใหญ่ชอบกินเนื้อเป็นอาหารแมวเป็นสัตว์ที่วิ่งได้รวดเร็วประโยชน์ของแมวเป็นเพื่อนเล่นให้ความเพลิดเพลินแมวจะแสดงอาการดีใจเมื่อเห็นเจ้าของโดยการแกว่งหางเอียงคอมองและส่งเสียงร้องว่าโอ้ยแมวน้อยของครูทั้ง30ตัวเอ้ย30คนแมวน้อยที่น่ารักแมวร้องไงนะบ๊อกบ๊อกเหรอแมวร้องไงเมียวเมียวอ่ะโอเคเห็นไหมเมื่อนำมาเรียบเรียงบอกชื่อของสัตว์นั้นประเภทของสัตว์เป็นสัตว์บกใช่ไหมแล้วลักษณะรูปร่างน่ารักมีขนนุ่มนิสัยขี้อ้อนขี้เซารักอิสระแล้วก็แต่ชอบให้คนลูบตัวแมวเป็นสัตว์ที่สะอาดขับถ่ายเป็นที่เป็นทางบอกอาหารแมวส่วนใหญ่ชอบกินเนื้อเป็นอาหารแล้วบอกความสามารถเป็นสัตว์ที่วิ่งได้รวดเร็วรวมถึงบางทีก็บอกประโยชน์ได้ด้วยเขียนเพิ่มเติมลงมาคิดว่าเราเขียนบรรยายลักษณะของสัตว์ได้หรือไม่ได้อยู่แล้วเด็กไปทางได้หรือไม่ได้ได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นเราก็จะมาเขียนบรรยายลักษณะของสัตว์กันโดยที่ตอนนี้เด็กๆเปิดใบงานที่3ในชุดกิจกรรมนักเรียนได้เลยเปิดซิอยู่หน้าที่เท่าไหร่หน้า40 44เปิดแล้วหรือยังได้แล้วดังนั้นต้นทางและปลายทางมองมาที่หน้าจอโทรทัศน์มองมาที่ครูกันปรบมือ5ครั้งมีคนจับดินสอด้วย5ครั้งไม่ได้ยินเสียงเลยปรบมือ5ครั้งเรียกสติกลับมาแล้วมองมาที่ครูกันวิธีการทำใบงานนี้ก็คือนักเรียนจะต้องเขียนบรรยายลักษณะของกระต่ายและลักษณะของเป็ดกระต่ายเป็นสัตว์อะไรลูกประเภทของสัตว์คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแล้วก็เป็ดเป็นสัตว์ปีกเด็กๆก็เขียนบรรยายตามรูปลักษณะที่เด็กๆคิดแล้วก็เห็นนะรวมถึงให้นักเรียนนำรูปภาพหรือวาดภาพสัตว์ที่ชื่นชอบแล้วเขียนบรรยายลักษณะของสัตว์ความยาวไม่เกิน7บรรทัดคือเมื่อเขียนบรรยายลักษณะกระต่ายเสร็จแล้วเป็ดเสร็จแล้วให้มาเลือกสัตว์อีก1ชนิดแล้วเขียนบรรยายคิดว่าเราจะทำได้หรือไม่ได้อยู่แล้วได้แน่นอนดังนั้นบทบาทของคุณครูก็ให้คำแนะนำเพิ่มเติมระหว่างที่นักเรียนเขียนแล้วก็นักเรียนลงมือทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจหากไม่เข้าใจหรือต้องการสอบถามคุณครูตรงไหนสามารถสอบถามคุณครูได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำงานได้เลย

0: เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กๆต้นทางและปลายทางตอนนี้วางดินสอแล้วก็หันมาที่หน้าจอโทรทัศน์ของเด็กๆพร้อมที่จะมาสรุปเรื่องราวของเราแล้วหรือยังพร้อมแล้วบางคนก็บอกลักษณะของกระต่ายเสร็จแล้วเขียนในลักษณะของกระต่ายเสร็จแล้วกระต่ายมีขนฟูหูยาวอาศัยอยู่ในป่าอยู่ที่บ้านกินพืชเป็นอาหารกินแครอทกินกะหล่ำปลีกินผักกาดขาวกินถั่วฝักยาวมีความสามารถในการวิ่งเร็วทุกคนก็เขียนมาได้ประมาณนี้ดังนั้นคุณครูจะให้ตัวแทนของนักเรียนต้นทางนะครับออกมาอ่านสิ่งที่ตัวเองเขียนไว้ในลักษณะของกระต่าย1คนนั่นก็คือเด็กชายสเนลครับออกมาอ่านให้เพื่อนๆต้นทางและปลายทางดูเป็นตัวอย่างที่หนูเขียนลักษณะของกระต่ายมาเลยหน้าห้องเลยลูกเดี๋ยวครูหยิบไม้ให้นะเลยครูจะอำนวยความสะดวกให้สุดเต็มที่เลยโอ้ยขอโทษแนะนำตัวก่อนครับเหมือนเดิม
1: ชื่อเด็กชายดนัยนัทสุขศรีชื่อเล่นสเนลครับ
0: ครับสเนลเขียนว่าอย่างไรบ้าง
1: กระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเพศผู้และเพศเมียกินอาหารเป็นพืชและผักมีลักษณะอะไร
0: หูยาว
1: หูยาวตีนสั้นอยู่ที่ป่าและในบ้านความสามารถคือวิ่งไวครับ
0: วิ่งไวนี่คือลักษณะของกระต่ายเอาปรบมือให้กับชาแนลหน่อยครับใช้ได้เลยครบไหมครบไหมเมื่อกี้เพื่อนบอกประเภทของสัตว์ไหมได้บอกประเภทของกระต่ายไหมบอกก็คือกระต่ายเป็นสัตว์บกที่มีลักษณะเฉพาะคือเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมบอกรูปร่างลักษณะไหมบอกเพศหรือไม่บอกอย่างชัดเจนแล้วบอกอาหารของกระต่ายไหมบอกแล้วได้บอกที่อยู่อาศัยของสัตว์ไหมบอกอาศัยอยู่ที่ไหนและความสามารถคือวิ่งไวนั่นเองอ่ะครบเก่งมากเลยครับไปนั่งที่ได้เรียบร้อยใครทำเขียนบรรยายลักษณะของเป็ดเสร็จแล้วบ้างอ่ะเมทันเสร็จแล้วมาเลยหญิงเมทันแนะนำตัวให้เพื่อนๆเราตรงกลางเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐิพรกันธมณีค่ะชื่อเล่นชื่อเมทันค่ะ
0: เมทันเขียนในลักษณะของเป็ดได้ว่าอย่างไรบ้าง
2: เป็ดเป็นสัตว์ปีกมี2ตีนปากยาวกินพืชมีขนสีขาวอยู่ในน้ำค
0: ่
2: ะ
0: อยู่นะแต่ยังขาดอะไรลูกมีที่อยู่อาศัยแล้วมีอาหารแล้วมีชื่อมีประเภทแล้วแต่ขาดอะไรฮะรูปร่างลักษณะก็มีแค่ปากยาวใช่ไหมแต่ยังไม่ได้บอกขนบอกขนาดตัวและก็อะไรอีกลูก5ก็คือความสามารถของเป็ดเป็ดมีความสามารถอะไรบ้างเป็นประโยชน์อะไรได้บ้างกินไข่ได้ไหมกินเนื้อได้ไหมนะไปเขียนเพิ่มเติมมาเก่งมากแล้วผมให้เมทันหน่อยเยี่ยมมากๆนี่คือตัวอย่างของเด็กๆนักเรียนห้องต้นทางและเด็กๆปลายทางได้ว่าอย่างไรกระต่ายด้วยกันกระต่ายชอบกินผักผลไม้และอาศัยอยู่ทั่วไปในประเทศไทยและอยู่แทบทุกที่ทั่วโลกนี่คือลักษณะของกระต่ายต่อไปเป็ดครูการเขียนบรรยายเป็ดว่าอย่างไรบ้างเป็ดเป็นสัตว์ปีกปากแบนตีนแบนตัวเล็กกว่าห่านว่ายน้ำเก่งกินปลาหอยพืชน้ำและสัตว์เล็กๆตัวมีหลายสีเช่นขาวน้ำตาลเขียวลูกเป็ดมีขนสีเหลืองนิ่มน่ารักเป็ดเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่ใกล้ชิดกับคนประโยชน์ของเป็ดเรานำเนื้อและไข่เป็ดมาทำเป็นอาหารและนำขนมาทำเป็น

0: กี่ข้ออ่ะตอบว่า5ข้ออ่ะมือลงข้อที่1คืออะไรบอกประเภทของสัตว์เช่นอะไรสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมสัตว์ปีก2บอกอะไรลูกบอกลักษณะของสัตว์เช่นรูปร่างเพศนะครับ3บอกอะไรอีก
1: บอกอาหารของ
0: สัตว์ว่าเป็นสัตว์กินพืชหรือเป็นสัตว์กินเนื้อและ4ก็คือบอกที่อยู่อาศัยของสัตว์นั้นๆและ5ก็คือบอกอะไรลูก5บอกอะไรเอ่ยความสามารถของสัตว์ชนิดนั้นแค่นี้เราก็นำ5ข้อนี้นำไปเขียนบรรยายลักษณะของสัตว์ที่คุณครูกันสั่งให้ไปทำเป็นการบ้านหรือว่าใช้เวลาว่างของเราให้เกิดประโยชน์ในการทำงานนี้และสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนั่นก็คือใบความรู้ที่4เรื่องหน่วยเสียงในภาษาไทยเพราะชั่วโมงถัดไปเราจะเปลี่ยนเรื่องราวกันบ้างเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักภาษาไทยและการใช้ภาษาก็คือในเรื่องของหน่วยเสียงภาษาไทยชั่วโมงที่1โดยที่เราจะเรียนเสียงในภาษาไทยเสียงมันมีเสียงอะไรบ้างเอกโทตีกอขอคองออะอาอิอีอืออูอูมันมีเสียงอะไรบ้างเสียงในภาษาไทยชั่วโมงที่1นะครับแล้ววันนี้งานการบ้านที่ค้างๆขอให้นักเรียนกลับไปทำให้เรียบร้อยอย่าให้งานทั้งหมดที่เราเก็บไว้เก็บไปนานๆมันทำให้เราเดือดร้อนเราต้องฝึกฝนพยายามรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำเราจะได้สบายในวันข้างหน้านะครับสำหรับวันนี้คุณครูกันและนักเรียนต้นทางต้องขอลาเพื่อนๆชั้นป.3ไปก่อนรวมถึงคุณครูทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตร

0: ทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

0: ได้
1: ผักและผลไม้นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการผลิตผักและผลไม้แห้งโดยการตากแดดยังเป็นที่นิยมกันอยู่แม้แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเฉพาะกับผักและผลไม้บางอย่างทั้งนี้เนื่องจากการตากแดดเป็นวิธีที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดและอาจให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างไรก็ตามวิธีการตากแดดก็มีข้อจำกัดอยู่บ้างขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้อาจไม่สะอาดพอการใช้เทคโนโลยีอบแห้งสามารถช่วยแก้ปัญหาได
2: ้สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นนึงซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2: วันนี้นะฮะอาร์ตจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปดูสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถยกระดับคนไทยนะครับโดยการอบแห้งผักและผลไม้ครับด้วยเครื่องจักรอบแห้งนะฮะสุญญากาศและลดอุณหภูมินะครับเครื่องจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับ
1: เครื่องจักรลดอุณหภูมิและอบแห้งแบบสุญญากาศสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ออกแบบพัฒนาสร้างขึ้นมาโดยแตกต่างจากเครื่องที่มีการซื้อขายโดยทั่วไปที่ใช้ปั๊มน้ำและอุปกรณ์เวนจูรี่เป็นตัวสร้างภาวะสุญญากาศให้เกิดขึ้นภายในห้องลดอุณหภูมิหรืออบแห้งแต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่นำมาใส่ในห้องอบมีความชื้นมากเครื่องจักรทั่วไปจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ทำให้ความชื้นที่ดูดออกมาจากผลิตภัณฑ์ควบแน่นเป็นน้ำและผ่านกรองละเอียดดักไว้ก่อนที่จะไปทำความเสียหายเกิดขึ้นกับปั๊มสุญญากาศซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองในการลงทุนและมีต้นทุนในการใช้งานสูงดังนั้นจึงได้มีการคิดที่จะสร้างเครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศและลดอุณหภูมิขึ้นมาก
2: ลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะผมก็ได้อยู่กับอาจารย์แล้วเขาบอกว่าอาจารย์คนนี้เป็นคนคิดค้นไอเดียด้วยนะฮะผมอยากรู้เหมือนกันว่าอาจารย์หน้าตาเป็นยังไง
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: ผมเห็นเครื่องผ่านๆแล้ว
5: ครับ
4: แต่ผมอยากจะรู้ว่าทำไมถึงทำเครื่องจักรสุญญากาศขึ้นมาเครื่องเจ้าเครื่องตัวเนี้ย
5: คืออย่างนี้เรื่องเครื่องอบสุญญากาศซ
4: ึ่
5: งเครื่องนี้มันทำหน้าที่ได้ทั้งอบแห้งแล้วก็ลดอุณหภูมิได้ด้วยนะฮะ เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยที่โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร
4: ครับผม
5: เรื่องใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของการถนอมอาหาร
4: อ๋อจริงๆ
5: ถนอมอาหารเพราะว่าการที่จะถนอมอาหารได้จะต้องทำให้ความชื้นมันลดลง
4: ถูกต้องครับ
5: นะฮะถ้าตราบใดที่มันยังเปียกมันยังสดอยู่มันก็มีโอกาสบูด
4: เสียง่าย
5: เสียหายง่าย
4: เมืองไทยเป็นอากาศร้อนชื้น
5: ถูกต้อง
4: ใช่ไหมฮะ
5: แล้วก็ระยะหลังเนี่ยธุรกิจเรื่องการส่งออก
4: ครับ
5: เรื่องการต้องขนส่งไปไกลๆนะมันใช้เวลานานดังนั้นเนี่ยถ้าคุณรักษาไม่ให้มันไม่บูดเน่าไม่ให้เสียหายได้
4: มีระยะเวลานานมากขึ้น
5: คุณก็จะมีโอกาสส่งไปได้ไกลๆมากขึ้นนะฮะด
4: ัง
5: นั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมนี้จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือในการที่จะช่วยถนอมอาหารนะฮะการอบแห้งเนี่ยที่ไม่ต้องพึ่งแดดนะฮะอย่างเดียวเรามาใช้เครื่องเราก็สามารถควบคุมมันได
4: ้
5: ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เร็วขึ้นนะฮะอันมีในหนึ่งนะง่ายขึ้นนะสองเร็วขึ้นนะ
4: ครับ
5: แล้วสามก็คือโอกาสปนเปื้อนไม่
4: ม
5: ีเพราะว่ามันอยู่ภายในห้องอยู่ภายในห้องอยู่ภายในห้องเพราะฉะนั้นถ้าเราไปตากกลางแจ้งอาจจะมีแมลงมีฝุ่นอะไรมาลง
4: อย่างเช่นผมเห็นปลาเค็มอย่างเงี้ยเนาะเขาจะแบบแมลงวันก็จะมาไข่ก็จะกินหนอนอะไรอย่างเง
5: ี้
4: ยเหมือนกันใช่ไหมฮะ
5: แล้วก็การแห้งในการอบด้วยสุญญากาศเนี่ยมันแห้งลึก
4: แห้ง
5: เข้าไปถึงข้างในเลย
4: ครับ
5: นะฮะถ้าการอบ ที่ควบคุมไม่ได
4: ้ครับ
5: จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยผิวข้างหน้าเนี่ยแห้ง
4: แห้ง
5: แต่ข้างในแฉะ
4: อ
5: ันนี้ก็จะมีปัญหาทำให้การเก็บรักษาได้ไม่นานนะครับ
4: ครับผมแล้วมาพูดถึงแรงบันดาลใจฮะทำไมถึงทำเจ้าตัวนี้ขึ้นมา
5: ก็เนื่องจากในอุตสาหกรรมอาหารของเรานี่แหละที่มีการขยายตัวโดยเฉพาะนโยบายในรัฐบาลโดยเฉพาะสมเด็จพระราชินีท่านได้เคยบอกว่าประเทศไทยควรจะเป็นครัวโลกฉะนั้นเนี่ยเราจะไปพึ่งพาต่างชาติเพื่อเอาเครื่องจักรเข้ามาเราก็จะกลายเป็นทาสเขาตลอด
4: เสียดุลเลย
5: และทั้งที่เรามีโอกาสเรามีองค์ความรู้เรามีคนที่มีความรู
4: ้
5: นะฮะเรามีผู้ใช้อยู่ในประเทศเราก็ควรจะผลิตเครื่องจักรขึ้นมาใช้ได้เองนะครับ
4: ผม
5: ทีนี้พอผลิตเครื่องจักรมาใช้ได้เองเนี่ย เราต้องทำให้ในระดับที่ชาวบ้านหรือชุมชนสามารถใช้ได้ซึ่งไอ้เครื่องจักรเนี่ยถ้าที่มีขายทั่วไปเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ
4: ่
5: ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งมาในระดับเล็กๆเนี่ยก็ไม่เหมาะนะครับแล้วก็ราคาก็แพงการดูแลรักษาก็ระดับชาวบ้านก็ทำได้ยากดังนั้นในการออกแบบเครื่องจักรที่เราได้ออกแบบมาเนี่ยเราพยายามออกแบบเครื่องไม้เครื่องมือที่ชาวบ้านดูแลได
4: ้นะถ้าบางทีที่มันออกแบบยากไปชาวบ้านก็จะดูแลยากขึ้นต้องเอาวิศวะมาคุมเครื่องอะไรอย่างเงี้ยไหมฮะ
5: แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของอะไหล่สแปร์พาร์ทต่าง
4: ๆ
5: ที่มันจะต้องทำพิเศษขึ้นมาน
4: ะ
5: ก็เลยเกิดไอเดียว่าพยายามออกแบบเครื่องจักรที่มันง่าย
4: ๆ
5: ไม่ซับซ้อนมากนะครับแล้วก็ชาวบ้านดูแลเองได้และขนาดเดียวกันราคาไม่แพง
4: ไม่แพง
5: แถมประสิทธิภาพเทียบเท่ากับไอ้ขนาดใหญ่ๆได้ต่อไปอนาคตไอ้หนึ่งเครื่องนี้มันก็จะกลายเป็นทรัพย์สินด้านองค์ความรู
4: ้
5: สำหรับในประเทศไทยเอง
4: ลิขสิทธิ
5: ์ในประเทศไทยเองคือองค์ความรู้เมื่อเราคิดเองมันก็จะอยู่กับเราอยู่กับเราเมื่ออยู่กับเราก็หมายความว่าเราสามารถที่จะขยายหรือว่าต่อยอดองค์ความรู้เหล่านี้ไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเราซื้อเข้ามาเนี่ยเราไม่รู้มันมายังไง
4: จริงแล้วแต่ว่าพาร์ทเพิร์ทถ้าเสียไปก็แพงอีก
5: ใช่แต่ว่าเนื่องจากพอเราทำเองทุกอย่างเนี่ยเราเริ่มต้นจากความคิดของเราทั้งหมดเลยว่าทำไมถึงต้องออกแบบอย่างนั้นทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยองค์ความรู้มันอยู่ในกลุ่มของประเทศไทยหรือในกลุ่มของไทยอยู่ในมหาลัยอยู่ในทีมงานที่ร่วมทำดังนั้นไอ้เนี่ยตัวเนี้ยมูลค่ามันสูงกว่าไอ้มูลค่าเครื่องจักรอีก
4: ใช่เขาเรียกว่ามูลค่าทางความคิดใช่ไหมฮะ
5: ถูกต้องแล้วมันเมื่อเริ่มจาก1ได
4: ้
5: มันไป2 3 4 5มันก็จะได้พัฒนาไปเรื่อยแต่ถ้าคุณไม่เริ่มจาก1คุณก็จะเป็นฝ่ายที่จะต้องซื้ออย่างเดียวตามอย่างเดียวนะแล้วเราก็จะเป็นทาสเขา
4: ต่อไปนะฮะ
5: ก็เป็นเรื่องที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์อย่างนี้ฮะ
4: ครับผมนะครับเป็นยังไงบ้างฮะคุยกับอาจารย์ได้ความรู้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาแล้วจะพาไปเดินดูรอบๆว่าเครื่องของเราเนี่ยทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ

0: ได
1: ้เครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศและลดอุณหภูมิเป็นเครื่องจักรที่มีกระบวนการที่ความร้อนถูกถ่ายเทด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งไปยังวัสดุที่มีความชื้นเพื่อไล่ความชื้นออกด้วยการระเหยโดยใช้ความร้อนที่ได้รับเป็นความร้อนแฝงของการระเหยซึ่งสามารถถนอมอาหารอาหารที่แห้งแล้วจะสามารถเก็บได้นานโดยไม่เสียเนื่องจากการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์มีน้อยและอีกทั้งเพื่อลดปริมาณและน้ำหนักอาหารที่แห้งแล้วจะมีปริมาตรน้อยลงรวมทั้งน้ำหนักก็จะน้อยลงด้วยทำให้สามารถลดต้นทุนในการเก็บรักษาและการขนส่งและยังสามารถช่วยในกระบวนการผลิตได้ดีขึ้น
0: กลับเข้ามาสู่รายการคิดการใหญ่นะครับสักครู่นี้ที่เราได้คุยกับอาจารย์แล้วเราได้รู้ถึงประโยชน์การใช้สอยว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้อาจารย์เนี่ยเราจะล้วงลึกกว่านั้นว่าเครื่องนี้ทำอะไรได้บ้างดียังไงทำยังไงแบบไหนใช้กันยังไงซึ่งผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับเอาละฮะเดี๋ยวอยู่อาจารย์ต่อดีกว่าซึ่งเพื่อการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับเครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศนะฮะสามารถทำอะไรได้บ้าง
2: ครับ
0: ก็เจาะตรงๆเลย
2: เครื่องตัวนี้จริงๆแล้วอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกนะฮะว่าหน้าที่ของมันคือทำให้มีภาวะห้องนั้นเป็นสุญญากาศ
0: สุญญากาศ
2: คำว่าสุญญากาศนั้นก็หมายความว่าโดยปกติในบรรยากาศของเรา
0: ครับ
2: เราจะทำให้น้ำเดือดได้ก็อยู่ที่อุณหภูมิประมาณ100องศา
0: ใช่ครับ
2: นะแต่พอเข้าอยู่ในห้องสุญญากาศแล้วเนี่ย
0: ร
2: เราสามารถทำให้น้ำเดือดได้ลงมาต่ำกว่าที่100องศานะฮะโดยเฉพาะตัวห้องหรือแชมเบอร์เนี้ยที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราลงไปได้จนถึงระดับที่อยู่แค่ประมาณ30ถึง60มิลลิเมตรประหลอดหรือต่ำกว่าบรรยากาศประมาณ700ถึง730นะฮะมิลลิเมตรประหลอดซึ่งลงมาต่ำมากเมื่อต่ำขนาดนี้เนี่ยเราสามารถทำให้น้ำเดือดได้ที่อุณหภูมิเพียง30กว่าองศาเท่านั้นเอง
0: 30กว่าองศาน้ำเดือดได
2: ้ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยหมายความว่าสิ่งที่จะทำนั้นก็คือต้องหน้าที่ของมันคือเอาน้ำออกจากวัตถุดิบหรืออะไรที่เข้าอยู่ในห้องนั้นฉะนั้นอะไรที่ต้องการเอาน้ำออกทำได้หมดเลยโดยเฉพาะสิ่งที่ในอุตสาหกรรมเราตอนนี้โดยเฉพาะเครื่องนี้ที่เราเน้นมากเลยเราอยากจะให้ทำของที่มีมูลค่าสูง
0: ครับผม
2: มูลค่าสูงตอนนี้ก็คืออะไรที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นยาเป็นยาเครื่องสำอางอะไรต่างๆพวกนี
0: ้ถ้าเป็นในอนาคตถ้าเป็นยาแล้วก็สามารถเก็บได้นานขึ้นอีก
2: ก็คือยาก็หมายความว่าคุณจะทำให้ได้ของที่อบแห้งที่อุณหภูมิต่ำเมื่ออุณหภูมิต่ำเนี่ยตัวโครงสร้างหรือองค์ประกอบของวัตถุดิบที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันยังคงรักษาสภาพเดิมๆแบบธรรมชาติแต่ขณะเดียวกันแห้งนะฮะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูลองเดินเครื่องเสร็จแล้วก็ดูของที่ออกจากเครื่องแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าใบไม้สีเขียวๆเมื่อเข้าไปอบแล้วเนี่ยปกติถ้าอบแห้งเนี่ยมันจะเปลี่ยนสี
0: จะส
2: ีน้ำตาล
0: สี
2: แต่ว่าอันเนี้ยแห้งกรอบแต่สียังเหมือนเดิมเขียวยังเขียวเหมือนเดิม
0: หมายถึงว่าคุณค่าทางอาหารยังเหมือนเดิม
2: ยังเหมือนเดิม
0: อ
2: ันนี้คือสำคัญมากว่าเมื่อแห้งแล้วคุณค่าเหมือนเดิมหมด
0: ครับผม
2: จึงสามารถทำให้เอาไปใช้กับในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับยาได
0: ้ครับ
2: เลยดังนั้นเมื่อทำระดับนี้ได้เนี่ยก็คือจะได้ของที่มีราคาสูง
0: นะครับนะฮะแล้วแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับเหมือนกับว่าเครื่องเนี่ยมันเป็นซีรีส์1
2: ครับ
0: ซีรีส์1
2: ครับ
0: แล้วในอนาคตจะมีซีรีส์2ซีรีส์3ต่อๆไปไหมครับ
2: คือถ้าพัฒนาเนี่ยก็คือมีเรื่องของการจะแอพพลายไปใช้กับผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะฮะดังนั้นมันก็อยู่การพัฒนาก็คือเรื่องของตัวชั้นวางอุปกรณ์ในการควบคุมสภาพภายในห้องให้ดีกว่านี้นะครับ
0: สมบูรณ์กว่านี
2: ้เราก็ดูหน้าตาให้มันเป็นเครื่องจักรที่มันดูเป็นอินเตอร์หน่อยแต่ตอนนี้เครื่องจักรนี่หน้าตามันยังแบบ
0: ตอนนี้ยังเป็นชุมชน
2: ยังดูบ้านบ้านนิดนึง
0: บ้านบ้านยังแบบ
2: แต่ฟังก์ชันได้หมดแล้วฟังก์ชันได้หมดแล้วฟังก์ชันได้ครบหมดแล้ว
0: แต่อาจจะปรับรูปลักษณ
2: ์เรื่องของหน้าตาให้มันดูดีฟังก์ชันในการควบคุมให้มัน
0: ดู
2: ได้แม่นยำกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะได้แม่นยำหรือว่าตัวชั้นที่จะวางในห้องอบอะไรต่างๆให้มันเหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เราจะเข้าไปอยู่ในนั้น ซึ่งเดี๋ยวคงจะเล่าให้ฟังต่อว่าอย่างที่นี่เนี่ยก็จะต้องมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปรองรับตัวผลิตภัณฑ์ตัวที่ทางนี้จะสนใจจะทำนะฮะครับ
0: ถ้าพูดมาถึงตรงนี้ปุ๊บต้องพูดถึงเรื่องแนวคิดการตลาดแนวคิดการตลาดเจ้าเครื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: คือที่เรียนให้ทราบว่าเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารและยาในประเทศไทยเนี่ย เรามีวัตถุดิบเยอะมาก
0: ครับ
2: ฉะนั้นเราขาดเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปความต้องการในตลาดเนี่ยผมว่ามันมีเยอะมากๆเลยนะฮะ เพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราทำของหรือทำเครื่องจักรเนี่ยให้ตรงกับความต้องการของผลิตภัณฑ์ที่เขาจะผลิตเนี่ยในแต่ละชุมชนในแต่ละที่เนี่ยได้ตรงกับเขามากน้อยแค่ไหนอย่างเครื่องเนี้ยมาเนี่ยถามว่ามาทีแรกเนี่ยก็ยังไม่ได้ตรงเท่าไหร่จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้ตรงกับที่นี่แต่ว่าเงื่อนไขหรือฟังก์ชันของเครื่องเนี่ยมันทำได้หมดละนะฮะดังนั้นความต้องการผมเชื่อว่านะครับถ้าพัฒนาเครื่องนี้ได้สมบูรณ
0: ์
2: ตรงกับความต้องการจริงๆในแต่ละที่แล้วเนี่ยมันพูดกันต้องเป็นร้อยฮะไม่ใช่เป็น10 20ต้องเป็นร้อยนะเพราะอย่างที่บอกแหล่งวัตถุดิบอยู่ที่เราเยอะมาก
0: นะฮะพูดกันถึงขนาดนี้แล้วนะครับตัวผมเองอยากเห็นเครื่องมากเลยว่ากระบวนการการใช้งานเป็นอย่างไรเครื่องหน้าตาเป็นยังไงผมอยากเห็นในฝามากอยากเห็นทุกอย่างเลยซึ่งพูดมาขนาดนี้แล้วท่านผู้ชมก็อยากจะเห็นเช่นกันนะครับเดี๋ยวขอเชิญอาจารย
2: ์เดี๋ยวจะถอดให้ดูหมดเลยฮะนี่ครับ
0: ครับ

0: เอาละครับเมื่อกี้เราได้คุยไปแล้วนะฮะว่าประโยชน์การใช้สอยเป็นยังไงนะครับใช้อะไรได้บ้างนะครับประโยชน์กินอย่างไรแต่ตอนนี้นะฮะเรามาถึงเครื่องจริงแล้วนะครับเราก็จะให้อาจารย์เดี๋ยวจะพาเดินทั่วเลยนะครับขั้นตอนแรกนะฮะอาจารย์ต้องมีอะไรบ้างครับ
1: ก็เมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วนะฮะว่าหลังจากที่เราเอาวัตถุดิบใส่เข้าไปในตู้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องปิดตู้ให้สนิทนะฮะหลังจากนั้นเดินเครื่องนะครับเดินเครื่องก็หลักการของตัวเครื่องเนี้ยมันก็แค่เอาปั๊มน้ำ
0: ครับ
1: นี่แหละฮะ
0: จุดสำคัญคือปั๊มน้ำ
1: คือตรงนี้ที่จะบอกว่าเครื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยของตัวตู้อบสุญญากาศเนี่ยในที่มีขายในท้องตลาดหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยไม่แตกต่างกัน
0: คือตู้อบเนี่ยเหมือนกัน
1: แ
0: ต่กระบวนการวิธีด้านหลังเนี่ย
1: คือการทำให้เกิดสุญญากาศเนี่ยจะแตกต่างกันเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยตัวที่ทำให้เกิดสุญญากาศเขาจะใช้เป็นปั๊มสุญญากาศความว่าปั๊มสุญญากาศเนี่ยเริ่มคิดไม่ค่อยมีความรู้จัก
0: ถ้าให้ผมคิดถึงปั๊มสุญญากาศเนี่ยผมจะไม่กล้าถอดประกอบหรือแกะหรือเปลี่ยน
1: ใช่
0: ไหมฮะ
1: เพราะเราไม่คุ้นเคย
0: เพราะไม่เคยได้ยินรูปหน้าตาจะเหมือนปั๊มบ้านเราหร
1: ือ
0: เปล่า
1: แล้วตัวปั๊มสุญญากาศที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยเมื่อมีใช้ปั๊มสุญญากาศเมื่อไหร่มันจะต้องมีตัวป้องกันตัวป้องกันอันตัวแรกก็คือตัวป้องกันน้ำไม่ให้เข้าไปในปั๊มนะฮะงั้นมันจะต้องมีตัวเรียกว่าเหมือนตู้เย็นนะฮะคอยเย็นเราเรียกคอยเย็นนะฮะเพื่อที่จะจับอากาศที่มีความชื้นอยู่ให้มันน้ำแยกตัวออกมานะฮะเสร็จแล้วก็ต้องไปผ่านกรองแล้วถึงไปเข้าไปยังปั๊มสุญญากาศได้งั้นจะเห็นได้ว่าถ้าใช้ระบบปั๊มสุญญากาศมันจะมีระบบเยอะแยะไปหมดเลย
0: คือมันจะยุ่งยากขึ้น
1: ยุ่งยากขึ้นดังนั้นพอคำว่ายุ่งยากนี่ชาวบ้านนี่เริ่มปวดหัวละ
0: นะครับชาวบ้านเลยก็จะแบบลำบากนะ
1: แต่พอเราตัวนี้เราได้ออกแบบที่แตกต่างที่เรียกว่านวัตกรรมคือตรงนี้นี่เองว่าเราสามารถใช้ปั๊มน้ำเนี่ยเอามาทำให้เกิดสุญญากาศได
0: ้
1: นะโดยตัวที่ทำให้เกิดสุญญากาศจากปั๊มน้ำนี่ถ้าเรามองง่ายๆถ้าใครเคยเห็นเวลาเราพ่นสเปรย์สีมันจะมีตัวหัวสเปรย์
0: เขาเรียกว่ากา
1: แล้วก็มีกาน
0: ะ
1: มีกาไอ้ตัวเวลาเราเอาลมผ่านหัวสเปรย์ไปเร็ว
0: ๆ
1: มันเกิดสุญญากาศแล้วก็ดูดเอาสีในกาขึ้นมา
0: ใช่
1: นะฮะสีในกาขึ้นมามันก็จะทำให้สีพ่นออกไปเป็นฝอยถูกไหมฮะ
0: ครับผม
1: ไอ้ตัวนี้เนี่ยผมจะเปรียบเทียบตู้นี้เนี่ยคือกาพ่นสี
0: อ๋อคือตู้นี้คือกาพ่นสี
1: แต่ตัวนั้นเนี่ยคือตัวลมที่จะทำให้เกิดสุญญากาศแต่ว่าแทนที่จะเป็นลมเราใช้น้ำแทนนั่นเองหลักการนี่เอง
0: น
1: ะไอ้ตรงที่เทิมให้เกิดสุญญากาศเราเรียกที่ถ้าเราเด็กๆนะเราคงรู้จักคำว่าเบนจูรี
0: ่
1: นะตรงคอคอดของมันเนี่ยไอ้ตรงช่องของคอคอดเนี่ยเมื่อเราเอาความเร็วไหลผ่านตรงคอคอดเยอะ
0: ๆ
1: ไอ้ตรงจุดคอคอดก็จะทำให้เกิดสุญญากาศ
0: อ๋อ
1: ทีนี้เนี่ยตรงนี้เวลาเราออกแบบเนี่ยเราจะออกแบบยังไงให้ไอ้ขนาดช่องอะไรต่างๆมันพอดี
0: ทำให้เกิดยากตรงนี้
1: ใช่ทำให้เกิดสุญญากาศลงมาต่ำที่สุด
0: ครับ
1: ต่ำที่สุดนะฮะแล้วก็ดึงไอ้น้ำที่ด้วยความชื้นที่อยู่ในห้องนี้ออกให้ทันนะคอนเซ็ปต์มันก็คือว่าสุญญากาศต้องทำให้ลงมาให้ได้อย่างน้อยคือ700ถึง730มิลลิเมตรตลอด
0: ครับ
1: ครับ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: นะฮะง่ายๆเลยนะครับหลังจากที่เราได้รับความรู้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ฝากอะไรไว้สักนิดหนึ่งอย่างเช่นเบอร์โทรโทรศัพท์เผื่อใครสนใจติดต่อครับ
1: ครับก็ก่อนอื่นนะก็ผมคิดว่าเครื่องนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ที่คอยช่วยเหลือเราน ะครับอันดับแรกก็ต้องขอบคุณนะฮะ
0: สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
1: ์ครับกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่มีโครงการดีๆอย่างนี้นะครับให้เกิดประโยชน์กับในภาคชุมชนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเนี่ยเป็นภารกิจของเราอยู่แล้วนะ
0: ครับ
1: ที่สำคัญอันนึงเราต้องมาเอาองค์ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยมาช่วยพัฒนาชุมชนนะฮะงั้นก็ต้องฝากหน่วยงานต้นสังกัดด้วยก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครที่ให้เรามาทำงานนี
0: ้
1: นะครับส่วนถ้าใครสนใจนะครับในเรื่องรายละเอียดของเครื่องนี้จริงๆนะครับอยากจะเอาไปพัฒนาอยากจะเอาไปใช่นะก็สามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์ของผมนะฮะก็081นะ6260712นะครับส่วนเบอร์ของมหาลัยเดี๋ยวคงจะต้องบอกอีกทีนึง
0: ได้ครับเดี๋ยวก็จะขึ้นด้านล่าง
1: ครับครับครับ
0: อ๋อ โอเคครับนะฮะขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
1: ดีๆครับ
0: ครับผมนะฮะยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวยังมีผู้ประกอบการอีกนะครับเอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับผู้ประกอบการนะฮะที่ใช้ได้ใช้เครื่องจริงด้วยนะครับสวัสดีครับนะฮะได้ใช้เครื่องแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็เป็นเทคโนโลยีที่ผมคิดว่ามันเหมาะสมกับยุคสมัยนี้เพราะว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของสมุนไพรอะไรต่างๆได้ยอดเยี่ยม
0: ครับผมแล้วเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้นะฮะ
2: ครับ
0: ช่วยคุณเกรียงศักดิ์ได้อย่างไรบ้างครับ
2: ก็ช่วยได้เยอะครับในกรณีที่เราต้องการอะไรที่มันบริสุทธิ์แล้วก็โดยเฉพาะในกลุ่มของสมุนไพรเนี่ยเราจะใช้เครื่องในระบบอื่นเนี่ยมันก็ผมว่ายังไม่เวิร์คเท่าเครื่องตัวนี
0: ้
2: เครื่องตัวนี้เนี่ยพูดถึงความไวถ้าเราเทียบกับฟรีสได
0: ครับ
2: ซึ่งเป็นเครื่องในลักษณะที่ไม่ใช้น้ํามันเหมือนกัน
0: ครับ
2: จะใช้เวลานานมากกว่าตัวนี้หลายเท่า
0: อ
2: ย่างสมมุติว่าเราเอาใบมะลุมหรือใบมะกรูดหรือสมุนไพรขมิ้นชันอะไรต่างๆมาเข้าเครื่องตัวนี้เนี่ยผมว่าภายในเวลาไม่เกินไม่ถึง1ชั่วโมงมันก็ผลิตเสร็จละแต่ถ้าเราใช้พวกฟรีสไดเนี่ยอาจจะต้องถึง18ชั่วโมงใช้เวลานานกว่ากันเยอะ
0: นานมากแล้วก็เปลืองเค้าเรียกนะ
2: พลังงาน
0: พลังงานไฟฟ้าพลังงานทุกอย่าง
2: ซึ่งตัวเนื้อของสมุนไพรที่ออกมาเนี่ยก็มีคุณภาพเท่าเทียมกันแต่ลดและประหยัดพลังงานมากกว่า
0: อัน
2: นี้คือข้อดีของเครื่องตัวนี
0: ้ครับ
2: และที่เยี่ยมอีกตัวนึงก็คือในเรื่องของมูลค่าเครื่องนะครับตัวปั๊มซึ่งปกติเนี่ยระบบแวคคัมเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวแวคคัมปั๊มซ
0: ึ
2: ่งมีหลายรูปแบบซึ่งมีราคาแพงมากเป็นถูกๆก็ตัวนึงเป็นแสนเฉพาะปั๊ม
0: นี่คือถูกแล้ว
2: ถูกแล้ว
0: โอ้โหแล้วแต่
2: ว
0: ่
2: าตัวนี้ก็คือสามารถที่จะใช้ปั๊มธรรมดาป
0: ั๊
2: มน้ำธรรมดา
0: เนี่ย
2: มาผ่านระบบเวนจูรี
0: ่
2: ที่อาจารย์ค้นคิดขึ้นมาเนี่ย
0: ครับผม
2: เอามาใช้ในการสร้างการแวคคัมได้อันนี้คือสิ่งที่คิดว่าสุดยอดครับ
0: โอ้โห
2: ส่วนที่โรงงานเนี่ยถ้ากลุ่มใดหรือท่านสมาชิกหรือว่าพี่น้องเกษตรกรหรือใครก็ตามที่อยากจะมีนวัตกรรมในการทำสมุนไพรหรืออะไรต่างๆที่เราพอจะช่วยเหลือได
0: ้
2: ก็ยินดีนะครับโทรเข้ามาใน เบอร์ที่บริษัทเรา
0: ได้ฮะ
2: ก็084-347-5104
0: ครับผมนะฮะก็สามารถติดต่อได
2: ้ในส่วนไหนที่เราช่วยบริการได้เราก็ยินดีที่จะช่วยกัน
0: ครับผมนะฮะนี่คือบทสรุปแล้วนะครับที่ใครหลายคนที่อยากจะรู้นะฮะได้ความรู้เพิ่มก็สามารถปรึกษาได้เช่นกันนะครับ
2: ดีครับ
0: เอาละฮะนะฮะตอนนี้ก็หมดเวลาของคุณเกรียงศักดิ์แล้วนะฮะเดี๋ยวอาร์ตขอชมข้างนอกหน่อยว่ามีส่วนอะไรบ้างอยากไปดูขนุนสดๆมากเลยเพราะเห็นจากข้างในแล้วเป็นการผ่าใช่มั้ยตอนนี้ผมจะไปยืนดูเป็นลูกเลยดีกว่า
2: ได้ครับ
0: ขอบคุณมากนะครับ
3: ขอบคุณครับ
0: เอาละฮะเดี๋ยวเราเดินดูข้างนอกดีกว่าครับ
2: ครับ
0: หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะครับต้องขอขอบคุณนะฮะอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจครับและคุณเกรียงศักดิ์อุดมศิลป์นั่นเองครับไว้ง่ายว่าต้องขอขอบคุณที่เอื้อเฟื้อสถานที่เราด้วยนะครับและทำให้ผมรู้ว่ามีสุดยอดนักประดิษฐ์ชาวไทยนะครับกับสิ่งประดิษฐ์ล้ำยุคนะฮะแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นได้นะครับถ้าไม่มีโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันนะฮะโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับMTech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าเราจะคิดการใหญ่ที่ไหนไปเจอกันครับสวัสดีครับ

0: ได้หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: อยากลุกข่าวอย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซกตีโป้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับผมวิธีบอดโรบอทเด็กรุ่นใหม่ไฟเรียนรู้ผมพาเอาเสียงดนตรีที่จะมาช่วยกระตุ้นต่อมความคิดความอยากรู้อยากเห็นของเพื่อนๆมาให้ลองฟังกันด้วยนะครับ
1: สวัสดีค่ะนิวก็มารายงานตัวเสริมทับความสนุกวันนี้ด้วยอีกคนพอจังเลยค่ะวิธีบอดกำลังเล่นพินอยู่เหรอ
0: ไม่ใช่พินครับนี่คือกีตาร
1: ์กีตาร์รูปร่างอย่างนี้เนี่ยนะกีตาร์ต้องถือแล้วก็ดีอย่างนี้ไม่ใช่หรอ
0: แบบนั้นมันเป็นกีตาร์สมัยใหม่ครับส่วนเจ้านี่มีชื่อเรียกว่าซิชาราเป็นเครื่องดนตรีของชาวโรมันที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นกีตาร์ในปัจจุบัน
1: โหก็เป็นบรรพบุรุษของกีตาร์นะสิหูน่าทึ่งจริงๆเลยนะเนี่ย
0: กีตาร์ยังมีเรื่องชวนให้เราทึ่งมากกว่านี้เรามาเริ่มเรียนรู้กันจากการตั้งคำถามเลยนะครับ
1: ว้าวเรื่องชวนสงสัยของเราในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องดนตรีเหรอเนี่ยชักอยากรู้แล้วสิว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยจะทำให้เราสนุกกับเรื่องนี้ได้ยังไง
2: ผมอยากรู้ว่ากีตาร์แบบไหนเสียงเพราะที่สุดครับ
3: ผมอยากรู้ว่าคนดีดกีตาร์นิ้วยาวหรือนิ้วสั้นใครดีดเก่งกว่ากันครับ
4: ผมอยากรู้ว่าเวลาคนดีดกีตาร์ทำไมเสียงถึงดังครับ
5: ผมอยากรู้ว่ามีกีตาร์กี่ชนิดครับ
6: ผมอยากรู้ว่ารูกลมๆตรงกลางของกีตาร์มีไว้ทำอะไรบ้างครับ
1: ถึงแม้เราจะดีดกีตาร์เบาแบบนี้หรือจะดีดอย่างมั่นเราก็จะได้ยินเสียงของกีตาร์เสียงเหล่านั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะ
0: เรื่องนี้เป็นปริศนาที่ต้องไปค้นหาคำตอบจากห้องทดลอง
1: มาทดสอบพลังเสียงของกีตา

0: อย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนทางบ้านก็รู้มาแล้วสิว่าเราไม่ได้ดีดกีตาร์จริงๆค่ะ
1: โอ้ยใครไม่รู้ก็แย่แล้วนิวนี่มันกีตาร์โปร่งนะจะดีดให้เป็นเสียงแบบกีตาร์ไฟฟ้าได้ไงเรา
0: จริงด้วยอ่ะแต่ก็แปลกนะกีตาร์โปร่งไม่มีลำโพงไม่ได้ใช้เครื่องขยายเสียงแต่กับดีดที่เสียงดังได้อ่ะ
1: นั่นสิแล้วเพื่อนเพื่อนทางบ้านล่ะครับคิดว่าเป็นเพราะอะไรลองมาดูจากการทดลองนี้เลย
2: ก่อนอื่นเราต้องรู้ว่า
1: เสียงนั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไง
2: นี่คือซ่อมเสียงเมื่อเราตีมันมันจะสั่นและเกิดเสียงขึ้นเสียงที่เกิดขึ้นจะเดินทางมาสู่หูของเรา
1: แล้วเสียงเนี่ยเดินทางจากซ่อมอันนี้เข้าสู่หูของเราได้ยังไงมาสังเกตไปพร้อมกันเลย
3: ตีซ่อมเสียงแล้วจุ่มซ่อมเสียงลงไปในอ่างน้ำเป็นคลื่นก็จะเดินทางเข้าสู่หูของเราทำให้เราได้ยินเสียง
2: สรุปได้ว่าเสียงเกิดขึ้นจากการสั่นและมีอากาศเป็นตัวกลางพาเสียงมาสู่หูของเรา
1: และหลักการสั่นนี้นะครับทำให้เกิดเครื่องดนตรีหลายชนิดรวมทั้งกีตาร์ด้วย

0: ราลองฟังเสียงของเส้นเอ็นที่เราดีดให้สั่นเส้นนี้ดูเมื่อเส้นเอ็นสั่นนะครับก็จะทำให้อากาศโดยรอบเนี่ยสั่นจนเกิดเป็นคลื่นเสียงเดินทางผ่านอากาศเข้าสู่หูของเรา
1: แต่เสียงดีดของกีตาร์ตัวนี้ดังกว่าเสียงดีดของเส้นเอ็น
0: นั่นก็เป็นเพราะว่ารูวงกลมที่อยู่บนตัวกีตาร์เราจะลองมาพิสูจน์กันครับว่าวงกลมที่เป็นโพรงภายในตัวกีตาร์เนี่ยทำให้เสียงดังก้องขึ้นจริงหรือไม
1: ่เรามีโทรศัพท์ที่วัดเสียงได้กระดาษแข็งแบบหนาแบบตัดเป็นวงกลม
2: ก่อนอื่นลองดีดสายกีตาร์แล้ววัดระดับเสียงเอาไว้

จากนั้นตัดกระดาษแข็งให้พอดีกับรูปวงกลมปริศนาบนตัวกีตาร์ปิดกระดาษให้สนิทด้วยเทปใสแล้วก็ดีดกีตาร์ลองวัดระดับเสียงดู

0: เสียงตอนที่ดีดกีตาร์ปกติกับตอนที่ปิดรูวงกลมบนตัวกีตาร์แตกต่างกันจริงๆด้วยนะครับเนี่ย
1: ถ้าวงกลมบนตัวกีตาร์นี้เราเรียกว่าการกำทันเสียงค่ะ
2: เมื่อเราดีดกีตาร์สายกีตาร์จะสั่นการสั่นของสายกีตาร์จะทำให้อากาศที่อยู่ภายในโพรงวงกลมสั่นตามไปด้วยจนเกิดเป็นคลื่นเสียงสะท้อนออกมาและเมื่อเราดีดกีตาร์ไปเรื่อยๆจนจังหวะการดีดตรงกับช่วงการสั่นของกีตาร์จะทำให้สายกีตาร์สั่นเป็นช่วงที่กว้างขึ้นทำให้คลื่นเสียงที่สะท้อนออกมาจากโพรงของวงกลมขยายใหญ่ขึ้นเราเลยได้ยินเสียงกีตาร์ที่ดังชัดเจนนั่นเอง
1: ก็เหมือนเวลาที่เราแกว่งชิงช้าให้เพื่อนถ้าจังหวะการผลักของเราเนี่ยตรงกับช่วงการแกว่งของชิงช้าก็จะยิ่งทำให้มันลอยสูงมากขึ้นนั่นเอง
3: ถูกต้องยิ่งเราดีดกีตาร์ให้สั่นไปเรื่อยๆก็จะทำให้สายกีตาร์ที่เราดีดเนี่ยได้กว้างและแรงขึ้นจนทำให้คลื่นเสียงที่ส่งออกมาขยายใหญ่ขึ้นเรื่อย
1: ๆรู้หลักการอย่างนี้แล้วเราก็สามารถเล่นกีตาร์ได้อย่างมืออาชีพอาละวาเป็นลูกแมวเมียวลูกแมว
3: รู้หลักการแล้วก็ต้องฝึกฝนนะครับแล้วก็ต้องอย่าลืมเรียนรู้เรื่องโน้ตเพลงด้วยนะครับโอ้ไม่ไหวแล้วโอ้จะเงียบมั้ยเนี่ยเงียบมั้ย

0: Science in School สนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนในห้องเรียนดนตรีเขาคือพระเอกหมายเลขหนึ่งเวลาพักกลางวันเราก็จะพบเห็นเครื่องดนตรีชิ้นนี้เสียงที่แสนเพราะสามารถเล่นเป็นเพลงได้หลากหลายคือเอกลักษณ์สำคัญของกีตาร์ว่าแต่เด็กๆโรงเรียนนี้จะรู้จักกีตาร์ชนิดไหนบ้างเอ่ย
1: กีตาร์คลาสสิกครับ
2: กีตาร์ไฟฟ้าครับ
3: กีตาร์โซโล่ครับ
4: กีตาร์หลังเต่าค่ะ
5: กีตาร์โป่งค่ะ
0: เก่งมากครับเครื่องดนตรีและวิทยาศาสตร์เมื่อจับมาผสมมันก็จะกลายเป็นความสนุกและนี่ก็คือน้องๆคนเก่งจากโรงเรียนวัดสวนส้มที่จะมาช่วยทำให้เรารู้ว่าเครื่องดนตรีอย่างกีตาร์เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ได้ยังไง
6: แรงบันดาลใจของผมคือผมไปวาดรูปรถในห้องดนตรีสากลผมเหลือไปเห็นกีตาร์ของครูสัญญาผมจึงเกิดความคิดเป็นจึงทำเป็นกีตาร์รูปรถครับ
7: ผมชอบดีกีตาร์ครับแต่กีตาร์ทำให้เจ็บนิ้วผมก็เลยคิดประดิษฐ์กีตาร์แบบปรุงกฎขึ้นมาครับเพื่อทำให้เจ็บนิ้วครับ
8: ผมชอบวาดรูปรถครับและผมชอบเล่นกีตาร์ผมเลยเอารถและกีตาร์มาประดิษฐ์เป็นกีตาร์รถเพื่อนำไปเล่นบรรเลงเพลงและพกพาได้ง่ายครับ
9: อุปกรณ์มีดังต่อไปนี้ครับฟิวเจอร์บอร์ดสีโปเตอร์ผู้กันกันไกลไม้แหลมคัตเตอร์ไม้บรรทัดดินสอปากกาเมจิกกาวสองหน้ากาวกระดาษแข็งและโฟมครับเราไปลงมือปฏิบัติกันดีกว่าครับ

0: กีตาร์ไร้สายของพวกเราเสร็จแล้วครับนี่นะครับทุกคนอาจจะมองว่ากีตาร์มันจะไม่มีสายจริงครับไม่มีสายเพราะเราใช้ปุ่มกดถ้าเราจะใช้ตัวนี้เราก็ต้องกดควบคู่กับตัวนี้นะครับเพื่อเสียงจะได้พอขึ้นครับ
1: นี่ครับกีตาร์ไร้สายที่เราคิดค้นขึ้นมาใหม่นะครับเราทำเป็นรูปรถเพื่อที่เด็กสมัยนี้ชอบรถกันนะครับเรามีปุ่มที่บิดปรับเสียงนะครับอันนี้คือปุ่มคอร์ดนะครับสีเหลืองคือคอร์ด A ครับสีเขียวนี่คือคอร์ด B ครับสีชมพูนี่คือคอร์ด C นะครับสีส้มนี่คือคอร์ด D ครับสีเขียวอ่อนนี่คือคอร์ด F ครับส่วนสีฟ้านี่คือคอร์ด E ครับวิธีการเล่นก็คือสะพายแล้วก็เล่นตามคอร์ดได้เลยครับกดไปจะมีเสียงกีตาร์ของจริงออกมาเลยครับ
2: สรุปนะครับประโยชน์ของกีตาร์ไร้สายจะเป็นประโยชน์ด้วยการกดปุ่มแทนดีดสายเพื่อเป็นการไม่เจ็บนิ้วและการสายหลุดแต่ถ้าปุ่มมันหลุดเราน่าไปซ่อมได้ครับ
3: ประโยชน์อีกอย่างนึงกีตาร์อันใหญ่เด็กอาจจะเล่นไม่สะดวกครับถ้าเราทำให้เป็นกีตาร์เล็กเด็กจะเล่นได้สะดวกครับ
4: มาท้าทายสมองกับ5คำถามจริงหรือไม่จริงหรือไม่มีกีตาร์ที่ทำมาจากก้านมิกกี้เล็กๆคำตอบคือจริงค่ะมีคะโหน่าทึ่งจริงๆจริงหรือไม่สายกีตาร์ที่ตึงที่สุดจะให้เสียงที่เพราะที่สุดเพราะสายกีตาร์ที่ตึงที่สุดเนี่ยจะให้เสียงที่สูงที่สุดต่างหากจริงหรือไม่เสื้อลายกีตาร์ตัวนี้สามารถดีดได้เหมือนกีตาร์จริงๆคำตอบคือจริงค่ะเพราะเสื้อลายกีตาร์ตัวนี้เนี่ยใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดเชื่อมต่อกับเว็บแคมและคอมพิวเตอร์ค่ะจริงหรือไม่กีตาร์ที่มีสายมากที่สุดมีถึง12สาย

คำตอบคือไม่จริงค่ะเพราะกีตาร์ที่มีสายมากที่สุดเนี่ยมีถึง39สายต่างหากโอ้สุดยอดอะจะเล่นยังไงเนี่ยจริงหรือไม่มีการแข่งขันดีกีตาร์แบบไม่ต้องใช้กีตาร์คำตอบคือจริงค่ะเพราะการแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันดีกีตาร์อากาศไม่ต้องใช้กีตาร์เพียงแค่คุณมีลีลาสุดมันแบบนี้โหเห็นไหมล่ะกีตาร์เนี่ยมีเรื่องน่า

0: อนนี้เราสองคนอยู่ร้านขายกีตาร์ครับ
1: ค่ะเราได้รู้หลักการของการเกิดเสียงของกีตาร์กันแล้วในช่วงการทดลองนะคะช่วงนี้นะคะเรามาเลือกกีตาร์กันดีกว่าป่ะอังเปา
0: ครับ

0: กีต้าร์มีหลายแบบจังเลยครับอ่างเปาเลือกไม่ถูกแล้วอ่ะตาลายหมดเลย
1: อืมใช่อ่างเปาเนี่ยพี่แจนที่เห็นนะก็มีกีต้าร์ไฟฟ้ากีต้าร์คลาสสิกกีต้าร์โป่งอูคูเลเล่ว่าแต่น้องๆล่ะคะน้องๆจะเลือกเล่นกีต้าร์แบบไหนกันดีเอ่ย
2: น้องคิดว่ากีต้าร์ทั้งหมดอยู่ในร้านเนี่ยค่ะมันมีกีต้าร์มันมีกี่ชนิดแล้วก็มันแตกต่างกันยังไงบ้างคะ
3: ก็ที่หนูคิดก็น่าจะมีประมาณ4ชนิดนะคะแล้วก็ความแตกต่างของมันก็คือน่าจะอยู่ที่เสียงของมันแล้วก็ลูกเล่นของมันฟังก์ชันของมันมากกว่าก็ที่หนูคิดว่าก็น่าจะมีประมาณ4ชนิดนะคะแล้วก็มีกีต้าร์โป่งกีต้าร์ไฟฟ้าแล้วก็เบสแล้วก็พวกกีต้าร์คลาสสิกค่ะ
2: น้องอยากจะเริ่มเล่นค่ะเล่นกีต้าร์เนี่ยอยากจะเล่นกีต้าร์แบบไหนก่อน
3: ประมาณน่าจะเป็นกีต้าร์โป่งมากกว่าน่าจะเล่นง่ายกว่า
2: เพราะอะไรคะ
3: ก็เป็นการฝึกเริ่มแรกของการเล่นนะคะ
4: ก็ถ้าอย่างที่ชอบว่าชอบเล่นกีตาร์โป่งมากกว่าครับ
2: ทำไมคะ
4: ก็เล่นที่ไหนก็ได้กีตาร์ไฟฟ้ามันต้องใช้ไฟเราจะไปทะเลไปไหนมันก็เล่นไม่ได้เล่นกีตาร์โป่งน่าจะเล่นได้ทุกที่อะครับ
5: กีตาร์โป่งครับมันพอกว่ากีตาร์โป่งครับมันจับได้ง่ายกว่าเล่นหนักกว่า
1: ก่อนที่จะเลือกให้ได้ว่ากีตาร์แบบไหนเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดเล่นอย่างพวกเรา
0: พวกเราก็ต้องรู้ก่อนว่ากีตาร์มีกี่ชนิด
1: เอ๊ะอ่างเปารู้เหรอครับว่ากีตาร์มีกี่ชนิด
0: เฮ้ไม่รู้หรอกค่ะ
6: จริงๆแล้วกีตาร์มี2ชนิด
1: อ๋อนี่อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกีตาร์ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ
7: สว
1: ั
7: สดีค่ะก็คือกีตาร์เนี่ยแบ่งเป็น2ชนิดก็คือว่าเป็นกีตาร์ที่ใช้ไฟฟ้าก็เรียกว่ากีตาร์ไฟฟ้ากับกีตาร์ที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าก็เรียกว่าอะคูสติกกีตาร์แล้วรู้ไหมในอะคูสติกกีตาร์เนี่ยยังแบ่งย่อยๆเป็นกีตาร์โปร่งกับกีตาร์คลาสสิก
1: แล้วที่เวลาเล่นกีตาร์แล้วนิ้วมันจะด้านจริงไหมคะอาจารย
7: ์ถ้าซ้อมเยอะก็ด้านถ้าซ้อมมาเยอะก็ไม่ด้าน อยู่ที่การฝึกซ้อม
1: อาจารย์คะแล้วกีตาร์ไฟฟ้ากับกีตาร์โปร่งอะคะเสียงมันที่ออกมานี่คือแตกต่างกันไหมคะ
7: ก็คือถ้าใช้ไฟฟ้าเนี่ยเสียงมันจะค้างนานได้มากกว่านะแต่ถ้าเป็นกีตาร์โปร่งเนี่ยก็คือเสียงมันจะขาดหายไปเร็วกว่าดังนั้นวิธีการเล่นก็เลยต้องมีการเล่นที่แตกต่างกัน
1: แล้วดีดก็แตกต่างกันด้วยใช่ไหมคะ
7: ใช่ดังนั้นเวลาบางทีกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยกดไม่ต้องใช้แรงมากแต่มันก็เสียงได้ค้างยาวแต่กีตาร์คลาสสิกโทษหรือกีตาร์โปร่งเนี่ยก็คือมันต้องกดแล้วก็ต้องกดค้างไว้นานมันถึงจะเสียงค้างนาน
0: กีตาร์แบบไหนอะครับที่เหมาะกับพวกเราสองคนที่เพิ่งหัดเล่นกีตาร์โปร่งหรือกีตาร์ไฟฟ้าครับ
7: ต้องถามใจพวกเราว่าเราชอบกีตาร์โปร่งหรือกีตาร์ไฟฟ้ามากกว่ากันเพราะว่าครูเชื่อว่าถ้าเราชอบแบบไหนเราจะทำสิ่งนั้นได้ดีที่สุดแต่ว่าในฐานะที่ครูถนัดกีตาร์คลาสสิกครูก็อยากแนะนำกีตาร์คลาสสิกเพราะว่า

0: ่ง6สายหรือกีตาร์คลาสสิกเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดเล่นอย่างพวกเรามากที่สุดเลยนะคะ
1: ใช่แล้วครับ
2: เพราะสายของมันทำมาจากไนลอนและไหมพันด้วยลวดเหมาะกับการดีดด้วยนิ้วจึงทำให้เกิดช่วงของการสั่นที่สามารถสร้างคลื่นเสียงให้ชัดเจนและไพเราะกีตาร์โปร่ง6สายจึงสามารถเล่นโน้ตพื้นฐานซึ่งเหมาะแก่ผู้เริ่มหัดเล่นดนตรีได้นั่นเอง
3: เรามาเล่นกีตาร์กันเถอะ
4: ตอนเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะเริ่มฝึกดีดสายเปล่าก่อนนะอาจจะดูหน้าเบื่อนิดนึงแต่ว่ามันเป็นก้าวแรกที่ดีนะคะเราก็ดีดสายเปล่าให้เสียงเพราะ

0: คนที่จะเรียนดนตรีก็ต้องรู้จักโน้ตก่อนแล้วก็ต้องมาเรียนโน้ตในบรรทัด5เส้นอย่างโน้ตตัวแรกก็คืออยากให้รู้จักคือตัวโดโดกดช่องนี้สายที่2อันนี้โด
1: อะไรช่องที่3สายที่2ก็จะเป็นโดเรเ
0: รเรต่อไปสายเปล่าสายที่1ก็จะเป็นโดมีต่อไปช่องที่1สายที่1ก็เป็นโดฟาไปช่องที่3ของสายที่1ก็เป็นโดโซ
2: นี
0: ่ก็รวมเป็นโด

0: ไปแล้วก็จะเรียงเป็นคอร์ดนะคะ
1: แล้วคอร์ดกับโน้ตมันแตกต่างกันยังไงครับ
0: คอร์ดเนี่ยคือแปลว่ามีหลายๆตัวเล่นพร้อมกันถ้าเป็นโน้ตก็เป็นตัวงั้นขั้นต้นก็คือเราจะเรียนที่คอร์ด C ก่อนนะก็จะจับแบบนี้อันนี้คือคอร์ด C แล้วก็ต่อไปก็ G7 นะต้องกดตั้งหลายตัวเนี่ย C A minor D minor แล้วก็ G7
2: อาจารย์คะมีเทคนิคยังไงบ้างคะที่จะทำให้การเล่นกีตาร์เนี่ยไพเราะอยากเล่นให้เพราะๆเหมือนที่พวกแบบที่โชว์บนเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
0: ์ค่ะก็คือเราจะเล่นให้เพราะเนี่ยเขาเรียกว่าต้องมีหูที่ดี
3: ต้องฟังให้ออกว่าอันเนี้ยดีหรือยังงั้นสำคัญคือเรื่องของหูดนตรีก็คือเรื่องของหูนะไม่ใช่เรื่องของความเร็วไม่ใช่เรื่องของมือไม่ใช่เรื่องของอะไรทั้งนั้นก็คือเรื่องของหูอย่างเดียว
2: อ๋อค่ะต้องหูดีเท่านั้น
3: แล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการฝึกซ้อมเขาถึงได้บอกว่า practice make perfect ก็คือว่าการที่ซ้อมมันก็ทำให้เล่นได้ดีถ้าเกิดชอบเล่นแต่ไม่ซ้อมก็ทำให้เล่นได้ดีได้ยาก
2: วันนี้เราได้ความรู้เยอะเลยอะค่ะอาจารย์โหได้เทคนิคดีๆจากอาจารย์ไปเพียบเลยวันนี้พวกเราก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นลินมากเลยนะคะขอบคุณค่ะจะมีพรสวรรค์และการฝึกฝนทักษะแล้วนะคะการคิดอย่างมีเหตุมีผลตามหลักการวิทยาศาสตร์ก็ทำให้เราเนี่ยสามารถเล่นกีตาร์ได้อย่างดีมากขึ้นเลยนะคะ
1: ตอนนี้ผมสามารถเล่นเพลงง่ายๆได้แล้วต่อไปผมจะเล่นเพลงร็อกได้แล้วผมก็จะกลายเป็นแชมป์กีตาร์ระดับโลกว้า
2: หยุดความรู้ความสามารถในครั้งนี้นะคะทำให้น้องเขามั่นใจมากขึ้นเลยค่ะเพื่อนๆคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะอยากจะมาเรียนดนตรีก็มาได้ที่นี่เลยค่ะวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะที่นี่นะคะเขาเปิดสำหรับนักเรียนนักศึกษาและยังมีโครงการสำหรับคนทั่วไปด้วยนะคะถ้าใครสนใจอยากจะมาเรียนเนี่ยก็ลองมาสอบถามได้ที่นี่กันเลยค่ะ

0: วันนี้เราได้รู้กันแล้วว่าการสั่นของสายกีตาร์เป็นที่มาของเสียงเพลงไพเราะที่เราได้ยินกัน
1: และก็รู้ด้วยว่ากีตาร์แต่ละชนิดก็มีเอกลักษณ์และเสียงที่แตกต่างกันไปแถมยังได้รู้เทคนิคการเล่นกีตาร์แบบใช้วิทยาศาสตร์เข้าช่วยอีกด้วย
0: แต่เรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับกีตาร์ไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆสามารถไปค้นหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องดีดแสนสนุกเครื่องนี้ได้ที่ห้องสมุดดนตรีที่เรามีอยู่หลายแห่งเลยล่ะครับ
1: และหนึ่งในคำถามที่เราต้องการคำตอบจากเพื่อนๆทางบ้านภายในเวลา1ชั่วโมงหลังจากจบรายการนั่นก็คือ
0: ต้นกำเนิดของกีตาร์เกิดขึ้นมาจากประเทศอะไรและกีตาร์ในยุคแรกนั้นมีชื่อเรียกว่าอย่างไรลองนึกคำตอบให้ดีๆนะครับเพราะคำตอบก็ซ่อนอยู่ในรายการที่เพื่อนๆเพิ่งได้ดูไปนั่นแหละครับ
1: ถ้ารู้คำตอบแล้วก็มาตอบกันทาง Facebook ของรายการ3คนแรกที่ตอบถูกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์น่าสนุกแบบนี
0: ้วันนี้หมดเวลาลงแล้วคราวหน้าเราจะมาพบกันใหม่กับเรื่องน่าสงสัยของสายรุ้ง
1: รู้หรือเปล่าคะความจริงแล้วสายรุ้งไม่ได้มีเจ็ดสีอย่างที่คิด
0: ยิ่งฟังก็ยิ่งสงสัยแต่การสงสัยเป็นสิ่งที่ดีเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
1: เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: พบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าก
1: ับรายการ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของทีวีเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
2: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: ไหนวันนี้เอาอะไรมาให้ดู
1: อาจารย์โยเกิร์ตอันนี้มันเป็นน้ำมากเลยค่ะ
0: โอ้ก็เป็นไปได้มันเป็นโยเกิร์ตที่หมักธรรมชาติน่ะมันก็จะมีพวกโปรตีนมีอะไรพวกนี้ค่ะตกตะกอนเนาะแล้วก็ส่วนที่เป็นน้ำน้ำก็จะเป็นส่วนที่เป็นน้ำที่ผสมอยู่ในน้ำนมมันก็จะแยกชั้นในทางการค้าเขาก็จะเอาไปปั่นอีกทีนึงแต่อันนี้เราไม่ได้ปั่นไงเราก็หมักเสร็จแล้วก็ใส่ผลไม้เลยใช่ไหมผลไม้ก็น่ากินดีอยู่นะมันเปรี้ยวมากไหมอ่ะอันนี้หมักไว้กี่วันคะ
1: บ่มเอาไว้แป๊บเดียวค่ะอาจารย์เลยไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร
0: ่โอเคก็ดีเน
2: าะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: อะไรกันอยู
1: ่คะกำลังพูดถึงโยเกิร์ตธรรมชาติโฮมเมดกินได้กันไหมอร่อยนะมีประโยชน์ด้วย
0: เขาทำเองเขาทำเอง
2: แล้วมันทำยังไงอ่ะ
3: ก็เราอ่ะเอานมสดมาหมักฝังไว้ประมาณคืนนึงอ่ะลักษณะมันก็จะเป็นแบบเหมือนแบบแข็งๆเป็นเคิร์ดอ่ะส่วนรสชาติก็จะเปรี้ยวนิดนึง
4: ใช่แค่นมเองเหรอ
3: ใช่แค่นมนะตัวหลัก
0: เรารู้หรือเปล่าว่าตัวการที่ทำให้นมเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นโยเกิร์ตเนี่ยมันเกิดกระบวนการอะไรนะ
2: กระบวนการหม
0: ักใช่ไหมมีอะไรเป็นตัวที่ทำให้เกิดกระบวนการนี
5: ้จุลินทรีย
0: ์ค่ะถึงมากถึงมากจุลินทรีย์แล้วเนี่ยจุลินทรีย์เป็นคำกว้างๆใช่ไหม
2: คะ
0: ถ้าแคบลงมากว่านั้นล่ะ
3: ก็จะเป็นแบคทีเรีย
0: พวกแบคทีเรียใช่ไหมก็จะเป็นพวกจุลินทรีย์เนาะที่เป็นกลุ่มของแบคทีเรียจุลินทรีย์ส่วนใหญ่ที่คนทั่วไปรู้จักเนี่ยค่ะจะเป็นจุลินทรีย์ที่คนส่วนใหญ่นึกถึงแต่ว่าเป็นจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโทษเนาะอย่างเช่นทำให้อาหารเน่าเสียหรือว่าทำให้เราเป็นโรคอย่างเช่นท้องเสียใช่ไหมคะอาหารเป็นพิษอาเจียนอะไรพวกนี้เนาะก็มีโอกาสที่จะป่วยแล้วก็เข้าโรงพยาบาลได้เลยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วจุลินทรีย์เนี่ยก็มีประโยชน์ที่มนุษย์เราสามารถเอามาใช้ได้เนาะอย่างเช่นโยเกิร์ตเนี่ยก็ทำมาจากจุลินทรีย์นั่นแหละที่เป็นกลุ่มของอะไรจำได้ไหม
3: จำได้ค่ะก็จะมีแลคโตบาซิลัสบันการิคัสค่ะก็สเตปโตคอคัสเทอร์โมฟิลัส
0: ใช่แล้วเนาะก็เป็นจุลินทรีย์2ตัวนะคะที่มีประโยชน์ช่วยให้โปรตีนในน้ำนมเกิดการตกตะกอนเป็นริ่มๆเนาะแล้วก็ทำให้เกิดเป็นโยเกิร์ตขึ้นมาในทางการค้าเนี่ยนะคะถ้าโยเกิร์ตพวกนี้นะคะทำได้แล้วเนี่ยเขาไม่ได้เอามาขายเลยส่วนใหญ่แล้วเนาะเขาก็จะเอาไปปั่นอีกทีนึงนะคะแล้วก็ผสมกับสารอื่นๆสารคงตัวอื่นๆนะคะก็ทำให้เนื้อมันมีความเนียนละเอียดเพิ่มมากขึ้นเนาะแล้วก็แต่งรสไปก็แล้วแต่ว่าคุณอยากได้รสอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เติมไปเนาะอย่างของเราเนี่ยเราหมักเป็นโยเกิร์ตธรรมชาติเนาะแล้วเราก็มีการเติมนะคะพวกผลไม้ลงไปเห็นไหมสวยไหมเวลาที่เราจะทำโยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตโฮมเมดเนี่ยทำไม่ยากแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังนะคะของการทำโยเกิร์ตโฮมเมดก็คือต้องระวังเชื้อปนเปื้อนวัตถุดิบที่เราจะใช้แน่นอนทำโยเกิร์ตวัตถุดิบหลักก็คือนมสดนะคะนมสดยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแต่ว่าก็ถ้าให้แนะนำนะคะก็ควรจะเป็นนมพาสเจอไรซ์นะคะเพราะว่ามีการฆ่าเชื้อมาแล้วส่วนหนึ่งแล้วก็ความสดความมันของนมเนี่ยก็ยังอยู่อย่างที่สองก็คือน้ำตาลนะคะน้ำตาลเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ช่วยให้อาหารกับจุลินทรีย์ที่เราจะเติมลงไปนะคะอย่างที่สามนะคะก็คือครีมเทียมหรือว่านมผงก็ได้นมผงหรือว่าครีมเทียมเนี่ยนะคะก็จะช่วยให้โยเกิร์ตของเราเนี่ยมีเนื้อสัมผัสที่เนียนมากขึ้นนั่นเองนะคะวิธีทำก็ไม่ยากนะคะแล้วก็จะใช้นมสดนะคะที่เป็นนมพาสเจอไรซ์เนี่ยนะคะประมาณเท่านี้เลย1แกลลอนก็คือประมาณ2ลิตรเทน้ำนมใส่หม้อนะคะเป็นนมพาสเจอไรซ์เนาะก็ระวังร้อนนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเติมน้ำตาลนะคะลงไปเลยครีมเทียมนะคะใส่ลงไปนะเสร็จแล้วเราก็จะคนส่วนผสมนะคะให้เข้ากันเร่งไฟนะคะข้อควรระวังก็คื น้ำนมเนี่ยนะคะก็ไม่ควรที่จะเดือดปุดปุดปุดปุดขึ้นมาเนี่ยนะคะอันนี้ไม่ควรนะคะก็คือพูดง่ายๆคือน้ำนมเนี่ยควรจะอุณหภูมิเนี่ยอยู่ที่ประมาณไม่เกิน80องศาเซลเซียสอย่าให้มันเดือดเพราะว่าถ้าเดือดปุ๊บเนี่ยไขมันนมกับตัวน้ำนมเนี่ยมันจะแยกเราก็จะมีเครื่องมือนะคะที่ใช้ในการวัดอุณหภูมินะอันนี้เราสามารถหาซื้อได้ทั่วไปแล้วให้ความร้อนไปอีกสักหน่อยหนึ่งนะคะก็ให้ถึงประมาณ80องศาเซลเซียสคงไว้ประมาณ15นาทีนะคะแล้วค่อยลดอุณหภูมิลงค่ะ80แล้วก็จับเวลาไว้15นาทีพอเราต้มนมไว้นะคะ80องศาเซลเซียสนะคะค้างไว้15นาทีแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเอามาทำให้เย็นเนาะวิธีการทำให้เย็นที่สั้นที่สุดก็คือยกทั้งหม้อไปแช่ในน้ำเย็นนะคะหรือว่าแช่ในน้ำธรรมดานี่แหละระวังอย่าให้น้ำข้างนอกเนี่ยกระฉอกเข้าไปในหม้อนะคะระหว่างนี้ก็คนไปด้วยเพื่อลดอุณหภูมินะคะลดอุณหภูมิให้เหลือเท่าไหร่45องศานะคะพอได้อุณหภูมิ45องศาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเติมหัวเชื้อโยเกิร์ตลงไปนะเราใช้1ถ้วยเลยผสมให้เข้ากันให้ดีนะคะพอมันเข้ากันดีแล้วเนี่ยเราก็จะเทลงไปใส่ภาชนะนะคะภาชนะก็แล้วแต่นะคะเราจะใช้อะไรก็ได้นะคะชนะบางอย่างนะคะถ้าไม่มีฝาปิดนะคะอย่างเช่นถ้วยนะคะพวกนี้ไม่มีฝาปิดเดี๋ยวเราใช้พลาสติกแรปนะคะแรปได้เลยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำไปบ่มนะคะที่อุณหภูมิประมาณ43องศาเซลเซียสนะคะต้องบ่มที่43องศาเซลเซียสเพราะว่าถ้าอุณหภูมิต่ำกว่านั้นเนี่ยจุลินทรีย์โยเกิร์ตจะโตได้ไม่ดีเท่ากับจุลินทรีย์ก่อโรค

0: นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาของที่เราทำเรียบร้อยแล้วไปบ่มนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะคะมันจะหน้าตาออกมาเป็นยังไงนะคะหลังจากที่เราบ่มโยเกิร์ตไปเรียบร้อยแล้วเนาะ6ชั่วโมงผ่านไวไวเหมือนโกหกโยเกิร์ตที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะหลังจากที่บ่มที่อุณหภูมิ43องศาเซลเซียสนะคะเป็นเวลาประมาณ6ชั่วโมงนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณจะสังเกตเห็นว่าโยเกิร์ตเนี่ยก็จะมีลักษณะแข็งนะคะมีลักษณะแข็งเป็นก้อนนะคะคล้ายๆเต้าหู้นิ่มๆ นะคะโยเกิร์ตเนี้ยก็ถือว่าเนื้อสัมผัสเนี่ยดูภายนอกโอเคนะคะแต่ว่าโยเกิร์ตตรงนี้ยังบริโภคไม่ได้นะคะเราจะต้องมาทำการวัด pH นะคะหรือว่าวัดความเป็นกรดเป็นด่างของโยเกิร์ตก่อนว่ามันเปรี้ยวนะคะหรือว่ามีความเป็นกรดจริงๆไหมนะคะวิธีทำก็ง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อโยเกิร์ตนะคะผสมกับน้ำนะคะอัตราส่วนก็ประมาณ1ต่อ1นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้กระดาษนะคะ pH paper นะคะทำการวัดเราต้องให้ได้ pH นะคะประมาณ4นะคะมีความเป็นกรดแต่ว่าไม่ได้เป็นกรดมากจนเกินไปนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวเกินไปนะคะแล้วก็ฝาดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอามาเทียบนะคะโดยการเทียบสีกับที่กล่อง pH นะคะของโยเกิร์ตเนี่ยนะคะก็จะอยู่ประมาณ 4-5 นะคะก็ประมาณนี้ถือว่าใช้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นโยเกิร์ตล็อตนี้เราก็สามารถนำไปบริโภคได้โอเคหลังจากที่เราวัด pH นะคะของโยเกิร์ตแล้วเนี่ยนะคะก็พอ pH ได้ออกมาเป็นกรดนะคะแล้วก็เกิดเป็นเกิดเป็นลิ่มของตะกอนเลยก็แสดงว่าจุลินทรีย์เนี่ยมันเจริญได้ในน้ำนมเนาะที่เราทำนะคะทีนี้เนี่ยอยากรู้ไหมว่าจุลินทรีย์ที่อยู่ข้างในเนี้ยหน้าตาเป็นยังไงอ่ะนะคะเดี๋ยวเราอะนะคะจะเอาตัวอย่างโยเกิร์ตเนี้ยนะคะไปลองส่องกล้องนะคะดูจุลินทรีย์นะคะจุลินทรีย์ที่อยู่ในโยเกิร์ตหน้าตาเป็นยังไงนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปส่องกันที่ห้องแลบข้างบนนะคะหลังจากที่เราทำโยเกิร์ตแล้วเนาะเราก็จะมาส่องดูเชื้อกันนะคะว่าจุลินทรีย์โยเกิร์ตหน้าตาเป็นยังไงเนาะเราก็จะเอาโยเกิร์ตนะคะมาส่องง่ายๆนะคะวิธีการทำง่ายๆเบื้องต้นก็คือใช้วิธีที่เรียกว่าเวทเมาส์นะคะก็คือการย้อมด้วยน้ำวิธีการก็คือหยดน้ำนะคะแล้วก็ผสมกับโยเกิร์ตนะคะตักโยเกิร์ตผสมลงไปปิดกระจกสไลด์นะคะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปส่องใต้กล้องจุลทรรศน์แค่นี้เองง่ายนิดเดียวนะคะแผ่นสไลด์ที่ได้นะคะก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปส่องใต้กล้องจุลทรรศน์กันนะคะอันนี้ก็คือภาพใต้กล้องนะคะภาพใต้กล้องจุลทรรศน์เนาะของตัวอย่างโยเกิร์ตของเรานะจำได้ไหมที่เราเตรียมกันมาเมื่อกี้เนาะนะคะอันนี้ใช้กำลังขยาย400เท่านะคะเราก็จะเห็นก้อนโยเกิร์ตนะคะอยู่ทางขวามือของภาพเนาะแล้วก็ทางซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างของจุลินทรีย์นะคะที่อยู่ในโยเกิร์ตเนาะแล้วก็จะเห็นที่เป็นรูปร่างกลมนะคะเป็นจุดๆกลมๆดิ้นตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กไปมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ในบริเวณนั้นก็จะมีจุลินทรีย์ที่มีรูปร่างเป็นท่อนๆนะคะสั้นๆนะคะแล้วก็จะเห็นเป็นรูปร่างเป็นท่อนๆนะคะก็จะเป็นจุลินทรีย์อีกประเภทหนึ่งเนาะเพราะเราใช้จุลินทรีย์2ประเภทจำได้ไหมก็คือเป็นแลคโตบาซิลัสนะคะกับสเตปโตคอคคัสเนาะแลคโตบาซิลัสก็จะเป็นแบคทีเรียรูปท่อนนะคะส่วนสเตปโตคอคคัสก็จะเป็นแบคทีเรียรูปกลมนะคะก็จะเจริญอยู่ในโยเกิร์ตจากตัวอย่างที่เราไปดูมาเนาะเราก็ได้เห็นแล้วว่าจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เนี่ยนะคะมีอะไรบ้างเนาะทีนี้เนี่ยในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราเคยเจอจุลินทรีย์ที่เป็นโทษบ้างไหมยกตัวอย่างให้อาจารย์ฟังหน่อย
1: ที่เห็นบ่อยๆเลยค่ะอาจารย์ก็จะเป็นเชื้อราค่ะที่ขึ้นตามขนมปังหรือว่าผักผลไม้ค่ะ

0: ให้ผลไม้เน่าเสียไม่น่ากินค่ะแล้วบางชนิดก็สามารถสร้างสารพิษทำให้เราเป็นมะเร็งได
1: ้ทีนี้พูดถึงเชื้อราเนี่ยเรารู้ไหมว่าอาหารที่มีเชื้อราขึ้นเนี่ยรูปร่างหน้าตามันจะเป็นยังไง
2: อาหารก็จะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะแล้วก็มีเส้นใยสีต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้อาหารมีกลิ่นเหม็นด้วยค่ะ
1: เชื้อราเนี่ยก็จะมีทั้งเชื้อราที่เป็นเส้นสายเนาะแล้วก็พอเส้นใยของเชื้อราเนี่ยมันโตมากขึ้นมันก็จะมีการสร้างสปอร์นะคะสปอร์ของเชื้อราเนี่ยก็จะมีสีสันต่างๆเนาะที่เราเห็นขึ้นตามอาหารต่างๆใช่ไหมมีสีเขียวมั่งมีสีเหลืองมั่งมีสีแดงสีส้มอะไรอย่างนี้เนาะก็แล้วแต่ชนิดของเชื้อราเนาะนะคะแล้วก็ เชื้อราพวกนี้นะคะเส้นใยมันอาจจะไม่หลอกเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าที่มันจะขึ้นมาเป็นเชื้อราที่เราเห็นเป็นสีสีเนี่ยนะคะเส้นใยของมันเนี่ยกระจายไปทั่วชิ้นอาหารแล้วเนาะดังนั้นเนี่ยเชื้อราเหล่านี้นะเวลาที่เราเห็นกระจุกของสปอร์ของมันเนี่ยนะคะเราไม่ต้องเอามากินนะทิ้งทั้งชิ้นเลยเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าเส้นใยของมันเนี่ยกระจายไปถึงไหนแล้วนะคะเราต่อให้เราบีบออกแล้วกินเข้าไปเนี่ยก็จะได้รับสปอร์ได้รับเส้นใยของเชื้อราเหล่านั้นนะคะก็จะทำให้อาหารเป็นพิษหรือว่าหนักกว่านั้นก็จะมีท็อกซิกต่างๆพวกเชื้อราเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะทำให้อาหารเน่าเสียอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของจุลินทรีย์ที่ก่อโรคเนาะแล้วก็ทำให้อาหารเน่าเสียนะคะตัวอย่างก็อย่างเช่นเชื้อราที่เราพูดกันเมื่อกี้เนาะนะคะก็จะเป็นเชื้อราที่ขึ้นบนอาหารตัวอย่างวันนี้ที่อาจารย์นำมาให้ดูก็คือเป็นตัวอย่างของเชื้อราที่ขึ้นบนขนมปังนะคะก็มีหลายสีมีหลายแบบนะคะก็จะมีทั้งที่เป็นราออกสีเขียวๆนะคะแล้วก็มีราสีส้มๆนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาลองเตรียมตัวอย่างเชื้อราแล้วไปส่องใต้กล้องดูวันนี้เราใช้เป็นตัวอย่างเชื้อราสีเขียวตัวนี้ก็แล้วกันเนาะเตรียมแผ่นสไลด์นะคะแล้วก็ใช้นีดเดิลคือก็จะหยดน้ำยาตัวนี้นะคะเป็นน้ำยาย้อมสีเชื้อรานะคะชื่อว่าแลคโตฟีนอลคอตตอนบลูนี่ก็ใช้นิดเดิลนะคะเคลียร์ตัวอย่างเชื้อราแล้วก็เชื้อรานะคะแตะลงไปบนหยดสีย้อมอันนิดเดิลนะคะเผาไฟเพื่อฆ่าเชื้อรานะคะที่ติดอยู่นะคะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอากระจกปิดสไลด์นะคะปิดที่สีย้อมของเราก็จะได้แผ่นสไลด์นะคะที่มีตัวอย่างเชื้อราประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปส่องใต้กล้องจุลทรรศน์กันนะคะอันนี้นะคะก็คือรูปร่างหน้าตาของเชื้อราเนาะที่ขึ้นบนขนมปังเนาะเราตัดชิ้นของขนมปังที่ขึ้นราเนี่ยค่ะมาส่องใต้กล้องจุลทรรศน์เนาะอันนี้เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่เรียกว่ากล้องจุลทรรศน์สเตอริโอไมโครสโคปนะคะก็กำลังขยายเนี่ยจะน้อยหน่อยแต่ว่าเราจะเห็นภาพลักษณะเป็น3มิตินะคะก็ภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้เนาะก็จะเห็นเม็ดกลมๆเนี่ยค่ะก็คือสปอร์เนาะเราก็จะเห็นเม็ดกลมๆตรงนี้ก็คือสปอร์ของเชื้อรานะคะแล้วก็เส้นที่เหมือนใยแมงมุมตรงนี้นะคะก็คือเส้นใยของเชื้อราเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคุณก็จะเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมเราดูเหมือนว่าเส้นใยของเชื้อราเนี่ยมีไม่เยอะแต่จริงๆแล้วเวลาเราส่องใต้กล้องเนี่ยเส้นใยของเชื้อราจะเต็มเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นข้อควรระวังเนาะว่าอาหารอะไรที่ขึ้นเชื้อราเนี่ยนะคะอย่าบีเอาเฉพาะสปอร์ออกแล้วก็กินได้นะคะอาหารชนิดนั้นเนี่ยเส้นใยเนี่ยครอบคลุมเต็มหมดแล้วแต่เรามองไม่เห็นเท่านั้นเองนะคะวันนี้เราก็ได้ทำความรู้จักเนาะกับจุลินทรีย์ทั้ง2แบบนะคะก็คือจุลินทรีย์ที่ให้ประโยชน์เนาะแล้วก็จุลินทรีย์ที่เป็นโทษนะคะจุลินทรีย์ที่ให้ประโยชน์ก็อย่างเช่นจุลินทรีย์ในโยเกิร์ตที่เราดูกันวันนี้เนาะพวกแบคทีเรียทั้ง2ชนิดนะคะแล้วก็จุลินทรีย์ที่ก่อโรคนะคะก็คือตัวอย่างวันนี้ก็จะเป็นจุลินทรีย์ที่ขึ้นบนขนมปังนะคะเป็นเชื้อราบนขนมปังที่เราเห็นในภาพเนาะทำไมเราถึงต้องทำความรู้จักนะคะจุลินทรีย์พวกนี้ก็คือจะทำให้เราอะรู้ว่าโอเคจุลินทรีย์ชนิดไหนให้ประโยชน์จุลินทรีย์ชนิดไหนให้โทษเราควรระมัดระวัง นะเช่นเชื้อราบนขนมปังอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วว่าโอเคต่อให้มีจุดเล็กๆนะคะขึ้นนิดเดียวแต่ว่าเส้นใยของมันเนี่ยแผ่กระจายไปทั่วแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะได้เป็นประโยชน์เนาะอย่างน้อยๆเนี่ยก็จะได้รู้ว่าโอเคเวลาที่เราบริโภคอะไรเข้าไปเนี่ยนะคะมันจะเป็นพิษกับเราไหมนะทำให้เกิดอาหารเป็นพิษไหมหรือทำให้เกิดโรคนะคะซึ่งก็ถ้าไปเจอจุลินทรีย์ที่ก่อโรครุนแรงก็อาจจะทำให้เราเนี่ยป่วยเป็นโรคแล้วก็อาจจะต้องแอดมิดเนาะเป็นนอนโรงพยาบาลนะคะประมาณนี้ก็ได้เนาะดังนั้นก็เลยเป็นตัวอย่างนะคะที่จะทำให้เราเข้าใจเรื่องของโรคของจุลินทรีย์มากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยโรคของจุลินทรีย์ก็เลยมีอะไรให้เราอะศึกษามีอะไรให้เราอะทำความเข้าใจอีกเยอะแยะเนาะนี่ก็เป็นแค่จุลินทรีย์ตัวอย่างที่เรามาให้ดูวันนี้นะคะโอเค

0: ค่ะโลกของเรานะคะมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะวันนี้เนี่ยอาจารย์เลยจะมานำคลิปที่มีความรู้เกี่ยวกับการไหลของกระแสน้ำที่พื้นผิวมหาสมุทรและการไหลของอากาศที่ห่อหุ้มโลกของเราอยู่นะคะโดยโลกของเราเนี่ยเมื่อมีลักษณะเป็นทรงกลมและส่วนมากประกอบด้วยน้ำและห่อหุ้มด้วยอากาศเมื่อโลกเราหมุนทำให้กระแสน้ำที่อยู่ที่ผิวมหาสมุทรนะคะเกิดการไหลเวียนดังนั้นนะคะวันนี้อาจารย์จะมีคลิปที่มีความรู้เกี่ยวกับด้านการไหลของกระแสน้ำที่ผิวมหาสมุทรเชิญไปรับชมได้เลยค่ะ
1: การไหลเวียนของกระแสน้ำในมหาสมุทรจึงมีลักษณะคล้ายกับการไหลเวียนของกระแสลมในบรรยากาศการไหลเวียนของกระแสน้ำมีอุปสรรคขวางกั้นเนื่องจาก1ใน3ของพื้นผิวโลกเป็นแผ่นดินการไหลเวียนของน้ำในมหาสมุทรจึงไม่ปรากฏรูปแบบที่ชัดเจนเหมือนกระแสลมข้อแตกต่างอีกประการหนึ่งคือน้ำทะเลในมหาสมุทรมีความเค็มไม่เท่ากันทะเลที่เค็มกว่ามีความหนาแน่นสูงจะเคลื่อนไปแทนที่น้ำทะเลที่มีความหนาแน่นต่ำเราจึงแบ่งการไหลเวียนของกระแสน้ำในมหาสมุทรเป็น2ประการคือกระแสน้ำบนพื้นผิวและกระแสน้ำลึกโดยมีปัจจัยการเกิดขึ้นคือ 1. ลมประจำฤดูและลมประจำถิ่น 2. ความหนาแน่นและอุณหภูมิของน้ำในมหาสมุทรที่แตกต่างกัน 3. การเพิ่มและลดระดับน้ำในมหาสมุทร 4. ความแตกต่างของระดับน้ำในมหาสมุทรแต่ละแห่งมีความแตกต่างกันและสุดท้ายการเกิดปรากฏการแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดใต้มหาสมุทรกระแสน้ำพื้นผิวมหาสมุทรเกิดขึ้นเนื่องจากแรงเสียดทานระหว่างอากาศกับผิวน้ำอากาศเคลื่อนที่ด้วยการพาความร้อนซึ่งสะสมพลังงานจากแสงอาทิตย์พลังงานจากอากาศถ่ายทอดลงสู่ผิวน้ำอีกทีหนึ่งโดยกระแสลมพัดพาให้กระแสน้ำเคลื่อนที่ไปในทางเดียวกันโดยลมสินค้าตะวันออกบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรและลมตะวันตกในบริเวณใกล้ขั้วโลกคือลูกศรสีน้ำเงินมีอิทธิพลพัดพาให้น้ำในมหาสมุทรเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกมีอิทธิพลพัดพาให้น้ำในมหาสมุทรเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกคือลูกศรสีแดงการไหลของน้ำในมหาสมุทรเคลื่อนที่เป็นวงเวียนในทิศทางตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้โดยโลกมีสันฐานเป็นทรงกลมทำให้น้ำในมหาสมุทรมีอุณหภูมิแตกต่างกันพลังงานจากดวงอาทิตย์กระทบบริเวณสู่

0: ูนย์สูตรมากกว่าบริเวณขั้วโลกน้ำทะเลบริเวณเส้นศูนย์สูตรมีอุณหภูมิสูงจึงไหลไปทางบริเวณขั้วโลกในขณะที่น้ำทะเลบริเวณขั้วโลกมีอุณหภูมิต่ำกว่าไหลเข้ามาแทนที่เนื่องจากน้ำมีคุณสมบัติในการเก็บความร้อนได้ดีกว่าพื้นดินคือใช้เวลาในการสะสมความร้อนและเย็นตัวลงนานกว่าพื้นดินมหาสมุทรจึงนำพาพลังงานความร้อนไปด้วยเป็นระยะทางไกลทำให้เกิดผลกระทบต่อภูมิอากาศและระบบนิเวศบนพื้นที่ชายฝั่งเป็นอย่างยิ่งกระแสน้ำอุ่นทำให้น้ำระเหยเป็นไอน้ำและคราบแน่นตกลงมาเป็นฝนอากาศชื้นกระแสน้ำเย็นทำให้อากาศแห้งจมตัวลงเกิดภูมิอากาศแบบทะเลทรายอิทธิพลของกระแสลมส่งผลกระทบต่อกระแสน้ำในมหาสมุทรเพียงความลึก1กิโลเมตรเท่านั้นนั่นหมายถึงการไหลเวียนของกระแสน้ำผิวพื้นมีอิทธิพลต่อน้ำในมหาสมุทรเพียงประมาณร้อยละ10โดยเส้นสีแดงคือการไหลของกระแสน้ำอุ่นเส้นสีน้ำเงินคือการไหลของกระแสน้ำเย็นแสดงถึงการไหลของน้ำที่ผิวมหาสมุทร
1: หลังจากได้รับชมเรื่องของกระแสน้ำที่ผิวมหาสมุทรไปแล้วนะคะคลิปต่อไปที่อาจารย์จะมานำเสนอให้และให้ความรู้แก่ทุกคนที่ได้รับชมคลิปนี้นะคะก็คือเรื่องของบรรยากาศที่ไหลอยู่รอบโลกของเรานะคะเชิญไปรับชมคลิปได้เลยค่ะ
2: การหมุนเวียนของชั้นบรรยากาศเกิดขึ้นได้จากการที่โลกได้รับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ซึ่งด้วยความที่โลกเอียงทำให้พื้นที่แต่ละพื้นที่บนโลกได้รับพลังความร้อนที่ไม่เท่ากันซึ่งแปลว่าลำแสงจากดวงอาทิตย์ที่ส่องมาบริเวณโลกจะเอียงมากกว่าลำแสงจากดวงอาทิตย์ที่ส่องมาบริเวณเส้นศูนย์สูตรทำให้ความเข้มแสงน้อยกว่าและได้รับพลังงานที่น้อยกว่าจึงทำให้เกิดการขับเคลื่อนของชั้นบรรยากาศนะครับบริเวณที่รับแสงอาทิตย์มากจะร้อนกว่าบริเวณที่ไม่ค่อยรับแสงอาทิตย์ทำให้ความหนาแน่นของอากาศแต่ละพื้นที่แตกต่างกันโดยอากาศที่ร้อนจะลอยตัวขึ้นด้านบนและอากาศเย็นจะไหลเข้ามาแทนที่ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานะครับทำให้เกิดลมเนื่องจากแสงอาทิตย์ตกกระทบเป็นมุมลาดขนานกับพื้นอากาศร้อนบริเวณเส้นศูนย์สูตรยกตัวขึ้นทำให้อากาศเย็นบริเวณขั้วโลกไหลเข้ามาแทนที่การหมุนเวียนของชั้นบรรยากาศทั้งสองซีกนะครับเรียกว่าแฮโลโลกหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบนะครับใช้เวลา24ชั่วโมงเซลล์การหมุนรอบของบรรยากาศจึงออกเป็น3เซลล์ได้แก่แฮลลีเซลล์ฟอร์เรสเซลล์และโพลาร์เซลล์ในแต่ละซีกโลกแถบความกดอากาศต่ำบริเวณเส้นศูนย์สูตรเป็นเขตที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์มากที่สุดกระแสลมค่อนข้างสงบเนื่องจากอากาศร้อนชื้นยกตัวขึ้นครอบแน่นเป็นเมฆคิวมูลัสขนาดใหญ่และมีการคายความร้อนแฝงจำนวนมากทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองอากาศชั้นบนซึ่งสูญเสียไอ้น้ำไปแล้วนะครับจะทำกันเคลื่อนตัวไปทางขั้วโลกแต่ความกดอากาศสูงกึ่งศูนย์สูตรที่บริเวณละจิตจุดที่30องศาเป็นเขตแห้งแล้งเนื่องจากเป็นบริเวณที่อากาศแห้งจากแฮลลีเซลและฟอร์เรสเซลปะทะกันแล้วจมตัวลงทำให้พื้นดินแห้งแล้งเป็นทะเลทรายและพื้นน้ำมีกระแสลมอ่อนเราจึงเรียกเส้นลาติจูดนี้ว่าเส้น30องศาหรือเส้นลุงม้าเนื่องจากเป็นบริเวณที่กระแสลมสงบอากาศเหนือพื้นบริเวณเส้นลุงม้าเคลื่อนตัวไปยังแถบความกดอากาศต่ำบริเวณเส้นศูนย์สูตรทำให้เกิดลมพัดแรงโคลิออริสซึ่งเกิดจากการหมุนรอบตัวของโลกเข้ามาเสริมทำให้ลมค้าซีกโลกเหนือเคลื่อนที่มาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและลมค้าทางซีกโลกใต้เคลื่อนที่มาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ลมค้าทั้งสองปะทะกันและยกตัวขึ้นบริเวณเส้นศูนย์สูตรแถบความกดอากาศต่ำนี้จึงมีชื่อเรียกหนึ่งว่าแนวปะทะอากาศร้อนยกตัวหรือ ITCZ แถบความกดอากาศต่ำกึ่งขั้วโลกที่บริเวณลาติจูดที่60องศาเป็นเขตอากาศยกตัวเนื่องจากอากาศแถบความกดอากาศสูงกึ่งศูนย์สูตรเคลื่อนที่ไปทางขั้วโลกถูกแรงโคลิออริสเบี่ยงเบนทำให้เกิดลมพัดมาจากทางทิศตะวันตกเรียกว่าโลเวเทอรี่ปะทะกับลมโพลาริเทอรี่ซึ่งพัดมาจากทิศตะวันออกโดยถูกแรงโคลิออริสเบี่ยงเบนมาจากทางขั้วโลกมวลอากาศจากลมทั้งสองมีรูภูมิแตกต่างกันทำให้เกิดแนวปะทะอากาศขั้วโลกมีพายุฝนฟ้าคะนองอากาศชั้นบนซึ่งสูญเสียน้ำไปแล้วเคลื่อนตัวไปยังเส้นลุงม้าบริเวณขั้วโลกทำให้เกิดภูมิอากาศแห้งแล้ง

กี่ยวกับการเกิดเมฆแล้วก็การเกิดฝนนะครับโดยที่เราจะมาทำความเข้าใจเรื่องการเกิดเมฆเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีองค์ความรู้เบื้องต้นก่อนก็คือสถานะของ

สารเนาะจริงๆแล้วสถานะของสสารเนี่ยในทางฟิสิกส์ของเราเองเนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5สถานะด้วยกันแต่ในเบื้องต้นในระดับมัธยมเนี่ยเราจะแบ่งเบื้องต้นออกเป็นแค่3สถานะเท่านั้นในข้อมูลคร่าวๆเราก็จะแบ่งออกเป็น1สถานะของแข็งหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า solid นะครับ2ก็คือของเหลวหรือเราเรียกว่า liquid 3ก็คือแก๊สของแข็งเนี่ยจะมีการจัดเรียงตัวของอนุภาคค่อนข้างชิดติดแน่นกันมากเนาะมีรูปร่างที่คงที่ปริมาตรก็คงที่ด้วยนะครับของเหลวการจัดเรียงตัวของอนุภาคนั้นจะห่างออกจากกันมากขึ้นกว่าของแข็งนะครับมีความเป็นอิสระเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ไม่อิสระซะทีเดียวนะฮะแล้วส่วนปริมาตรคงที่แต่รูปร่างจะไม่คงที่เมื่อเราเทของเหลวจากภาชนะอันนึงไปยังภาชนะอีกอันนึงที่มีรูปร่างเปลี่ยนไปเราก็จะเห็นว่าของเหลวนั้นก็จะมีรูปร่างเปลี่ยนไปด้วยนะครับส่วนอันสุดท้ายเลยก็คือแก๊สแก๊สนี้การจัดเรียงตัวของอนุภาคจะค่อนข้างอยู่ห่างกันเป็นอิสระต่อกันนะครับเวลาเคลื่อนที่มันจะเคลื่อนที่แบบแรนดอมก็คือไม่สามารถคาดเดาได้เป็นการเคลื่อนที่แบบสุ่มเนาะต่อมาก็คือปริมาตรไม่คงที่รูปร่างก็ไม่คงที่ขึ้นอยู่กับภาชนะที่บรรจุทีนี้เมื่อเราทราบแล้วว่ามันมี3สถานะเราก็ต้องมาดูว่าสสารนั้นมันสามารถเปลี่ยนแปลงสถานะถึงกันได้ไหมได้แน่นอนถูกต้องไหมได้แน่นอนทีนี้ตอนนี้เรากำลังมุ่งเน้นไปที่สสารชนิดหนึ่งก็คือน้ำน้ำนั้นก็จะมี3สถานะครบเลยของแข็งก็ได้ก็คือน้ำแข็งของเหลวก็ได้ก็คือน้ำที่เราใช้ดื่มกันเนาะแก๊สก็ได้ก็คืออยู่ในรูปของไอน้ำนะครับขออนุญาตเริ่มต้นจากน้ำแข็งก่อนน้ำแข็งนั้นจะต้องมีอุณหภูมิน้อยกว่า0องศาเซลเซียสย้ำว่าน้อยกว่า0องศาเซลเซียสแล้วมันก็จะต้องได้รับความร้อนอย่างต่อเนื่องจนมันจะมีการเปลี่ยนสถานะกลายเป็นของเหลวจะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นของเหลวได้มันจะต้องผ่านจุด0องศาเซลเซียสซึ่งเราจะเรียกมันว่าจุดหลอมเหลวนะครับหลังจากนั้นเมื่อเรายังหน้ามึนให้ความร้อนกับมันไปเรื่อยๆเราก็จะพบว่าของแข็งคือน้ำแข็งนั้นจะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นน้ำเหลวแล้วมันน้ำเหลวนั้นมันก็จะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจาก1องศาเป็น2 3 4 5ไปเรื่อยๆจนถึง100องศาเราจะเรียก100องศานี้ว่าเป็นจุดเดือดเมื่อเรายังให้ความร้อนต่อไปเรื่อยๆสสารก็คือน้ำนั้นจะมีการเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอนะครับเมื่อผ่านจุดเดือดปุ๊บมันจะกลายเป็นไอทันทีเพราะนั้นนี่คือกระบวนการในการเปลี่ยนจากของแข็งเป็นของเหลวแล้วก็เป็นก๊าซทีนี้กระบวนการย้อนกลับล่ะจากไอน้ำกลายไปเป็นน้ำแล้วก็ย้อนกลับไปเป็นน้ำแข็งเนาะมันก็จะมีกระบวนการคล้ายๆกันครับให้วัตถุนั้นคายความร้อนออกไอ้น้ำของเราเป็นวัตถุก็คือน้ำที่ได้รับความร้อนเยอะมากๆอยู่ในตัวถูกต้องไหมครับเมื่อเราให้มันคายความร้อนออกเราจะพบว่าไอ้น้ำนั้นจะเกิดการควบแน่นครับกลายไปเป็นหยดน้ำเนาะยกตัวอย่างเช่นอากาศมันร้อนเราก็เดินไปที่ตู้เย็นหยิบน้ำออกมาน้ำเย็นๆเลยนะหวังที่จะดื่มก็ดื่มไปครับแล้วก็วางขวดน้ำนั้นเอาไว้ที่โต๊ะสักแป๊บหนึ่งเราจะเห็นว่ามีน้ำเจิ่งนองอยู่ที่บริเวณโต๊ะคือการที่ไอ้น้ำที่อยู่รอบๆเนี่ยมันไปโดนความเย็นปุ๊บมันก็เกิดการกลั่นตัวกลายเป็นหยดน้ำออกมารอบๆนั่นแหละคือกระบวนการควบแน่นหรือเราเรียกว่าการกลั่นตัวก็ได้นะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดเรายังปล่อยให้ของเหลวนั้นมันคายความร้อนต่อไปเรื่อยๆคายความร้อนต่อไปเรื่อยในสภาวะแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำๆเนาะมันก็ยิ่งคายความร้อนออกมาครับให้กับระบบนั้นมันก็จะทำให้ของเหลวนั้นจากของเหลวก็จะกลายเป็นของแข็งก็คือกลายเป็นน้ำแข็งนั่นเองเพียงแต่ว่าชื่อเรียกของอุณหภูมิที่จุดศูนย์องศาถ้าเกิดเป็นกรณีที่ลงมาจากของแข็งกลายเป็นของเหลวแล้วก็เรียกว่าจุดล้อมเหลวเนาะแต่ถ้าเกิดจากกรณีที่ของเหลวกลายเป็นของแข็งใช่ไหมครับก็ศูนย์องศาเหมือนกันต้องผ่านศูนย์องศามันถึงจะกลายเป็นของแข็งได้เราจะเรียกมันว่าจุดเยือกแข็งเพราะนั้นศูนย์องศาเหมือนกันแต่อาจเรียกชื่อแตกต่างกันได้นะครับเช่นเดียวกันกับ100องศาเราอาจจะเรียกฝั่งนี้ว่าจุดเดือดแต่ฝั่งนี้เราจะเรียกว่าจุดควบแน่นก็ได้เพราะนั้นตัวเลขเดียวกันแต่อาจเรียกชื่อแตกต่างกันได้นะครับเมื่อทราบตรงนี้ปุ๊บหลังจากนั้นเราก็ไปดูก่อนว่าเมฆคืออะไรเพราะว่าการเกิดเมฆนั้นเราจำเป็นจะต้องใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานะตรงนี้ทั้งหมดเลยเมฆคือย้ำว่าเมฆคือละอองน้ำนะครับละอองน้ำไม่ใช่ไอน้ำหลายๆคนยังเข้าใจผิดนะว่าเมฆคือไอน้ำนะครับเมฆคือละอองน้ำขนาดเล็กๆที่มันมารวมตัวกันครับที่มันมารวมตัวกันแต่ว่ามันแค่อยู่บนฟ้าเท่านั้นเองนะ
ทีนี้แล้วเมฆมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมฆมันเกิดขึ้นมาจากที่ว่ามันเกิดขึ้นมาจากบนพื้นดินนี่แหละบนพื้นดินที่มีความร้อนสูงนะครับมันมีความร้อนสูงความร้อนแน่นอนทำให้ผิวน้ำนั้นเกิดการระเหยกลายเป็นไอน้ำไอน้ำลอยตัวสูงขึ้นไปนะครับในขณะที่ลอยขึ้นไปได้ 6.5 กิโลเมตรอุณหภูมิมันจะค่อยๆต่ำลงครับอีก 6.5 กิโลเมตรอุณหภูมิก็จะค่อยๆต่ำลงไปเรื่อยๆเมื่ออุณหภูมิค่อยๆต่ำลงไปไอน้ำเมื่อโดนกับความเย็นหรือพูดง่ายๆคือมันก็จะคายความร้อนออกแบบที่เราบอกไปเมื่อกี้นี้มันก็จะเกิดการควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำหรือว่าละอองน้ำถูกต้องไหมครับมันก็จะไปจับตัวกันอยู่ข้างบนไอ้น้ำตัวนี้หรือว่าละอองน้ำตัวนี้มันจะลอยขึ้นไปได้สูงขนาดไหนลอยขึ้นไปในอวกาศเลยไหมลอยขึ้นไปที่ดาวอังคารลอยไปเรื่อยๆได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะอยู่แค่พื้นที่ที่มันจำกัดเท่านั้นที่โลกของเรานั้นมันกระทําออกแรงโน้มถ่วงกระทําต่อมันได้มันจะถูกกักอยู่ครับมันจะถูกกักอยู่กฎของแก๊ส PVT นะครับที่อุณหภูมิสูงความดันจะเป็นไงอุณหภูมิสูงความดันก็จะสูงตามไปด้วยถูกต้องมั้ยครับอุณหภูมิสูงความดันสูงตามไปด้วยเนาะทีนี้ถ้าเกิดอุณหภูมิต่ำความดันก็จะต่ำตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเมื่ออากาศนั้นสูงไปเรื่อยๆอุณหภูมิมันต่ำลงไปเรื่อยๆนั่นหมายความว่าอากาศที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันนะมันจะเกิดการแบ่งชั้นกันเกิดขึ้นครับมันจะเกิดการแบ่งชั้นที่เกิดขึ้นชั้นหนึ่งก็มีความดันค่าหนึ่งชั้นหนึ่งก็มีความดันค่าหนึ่งอีกชั้นหนึ่งก็มีความดันค่าหนึ่งนี่จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมเมฆนั้นมันถึงอยู่เป็นชั้นชั้นชั้นมันถึงไม่ลอยลงมาในแต่ละชั้นเพราะว่ามันจะถูกจำกัดด้วยความดันเมื่อเรารู้แล้วว่าเมฆมันจะอยู่เป็นชั้นชั้นชั้นแล้วมันจะลอยขึ้นไปได้สูงกี่กิโลคำตอบก็คือประมาณ10กิโลเมตรนะครับจะอยู่ในชั้นบรรยากาศที่ชื่อว่าโทโพสเฟียร์จริงๆแล้วการแบ่งชั้นบรรยากาศเนี่ยมันมีเกณฑ์เยอะแยะมากมายเลยนะแต่ส่วนใหญ่ที่พวกเราจะได้เรียนกันก็คือแบ่งตามความสูงไม่ก็แบ่งตามอุณหภูมินะครับในกรณีนี้อาจารย์จะขอพูดในเรื่องของอุณหภูมิกันแล้วกันการแบ่งชั้นบรรยากาศโดยใช้อุณหภูมิเป็นเกณฑ์นั้นน่ะจะมีอยู่4ชั้นจำง่ายๆก็คือโทสตาร์มีเธอโทโพสเฟียร์สตราโตสเฟียร์สตราโตสเฟียร์แล้วก็เทอร์โมสเฟียร์โดยที่เมฆนั้นหรือว่าฟ้าฝนต่างๆที่เรามองเห็นเนี่ยจะอยู่ชั้นแค่โทโพสเฟียร์เท่านั้นประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้นจะไม่เกินนี้นะครับจะไม่เกินนี้การที่เมฆนั้นมันอยู่ในแต่ละชั้นแน่นอนยิ่งสูงสูงมันก็ยิ่งเย็นถูกต้องไหมครับเราก็เลยจำเป็นจะต้องมีการจำแนกชนิดของเมฆด้วยจะแบ่งออกเป็นเมฆชั้นสูงชั้นกลางแล้วก็ชั้นต่ำเนาะและการแบ่งอีกแบบนึงก็คือลักษณะของเมฆเมฆแบบที่เป็นแผ่นกับเมฆแบบที่เป็นก้อนนะครับเพราะนั้นเราก็สามารถแยกได้ว่าเมฆที่เป็นแผ่นนั้นเราจะใช้ชื่อคำว่าสตาร์ตัสเมฆมันที่เป็นก้อนเราจะให้ชื่อว่าคิวมูลัสแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดแบ่งตามความสูงเมฆชั้นสูงเราจะมีชื่อคำว่าเซโรอยู่ถ้าเกิดชั้นกลางจะมีคำว่าอัลโตอยู่ถ้าเกิดชั้นล่างก็จะเป็นคำว่านิมบัสนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราบอกว่าเรากำลังเจอเมฆที่เป็นแผ่นที่อยู่ชั้นสูงจะใช้ชื่อว่าอะไรฮะเซโรสตาร์ตัสแต่ถ้าเกิดมันเป็นก้อนอยู่ชั้นสูงก็จะเป็นเซโรคิวมูลัสชื่อจะเป็นแบบนี้นะครับก็ลองไปไล่ดูแต่ว่าใช่ว่าเมฆทุกๆชั้นมันจะมีลักษณะเหมือนกันถ้าเกิดเมฆชั้นสูงมันก็เย็นมากส่วนใหญ่มันจะรูปของอยู่ในรูปของเกล็ดน้ำแข็งถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเกิดเมฆที่อยู่ชั้นต่ำๆหน่อยที่มีพื้นสีดำๆอาจจะเป็นเมฆแผ่นหรือเป็นเมฆก้อนก็ตามเนี่ยมันเกิดจากการที่หยดน้ำเนี่ยมันรวมตัวกันมันหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆเนาะมันก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปแล้วมันก็จะเป็นเมฆที่พร้อมที่จะเป็นฝนเพราะนั้นเมฆที่พร้อมที่จะเป็นฝนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเมฆชั้นล่างที่มีคำว่านิมบัสอาจจะเป็นนิมโบสตาตัสหรือว่าเป็นคิวมูโลนิมบัสก็ได้โอเคเนาะก็คือเมฆชั้นล่างนั่นแหละจะเป็นแผ่นหรือรูปแบบเป็นก้อนก็ได้ก็แล้วแต่นะครับเพราะนั้นแต่เผอิญว่าในโลกของเราเนี่ยเราพบว่าการเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะของหยาดน้ำฟ้าจากเมฆลงมาสู่บนพื้นโลกเนี่ยมันมี2แบบบ้านเราก็จะมีแบบเป็นเม็ดฝนถูกต้องไหมครับแต่แถบยุโรปที่เราเคยอยู่เนี่ยมันจะเป็นแบบยังไงฮะเป็นหิมะลงมาเนาะ
รูปแบบทั้งสองแบบนี้เกิดแตกต่างกันนะเกิดแตกต่างกันนะเอาแบบแรกก่อนแบบบ้านเราเนาะมันจะเกิดจากการเกิดฝนเนี่ยเกิดจากการที่เม็ดฝนเนี่ยหรือว่าละอองน้ำเนี่ยเกิดจากการชนกันชนกันปุ๊บน้ำเจอน้ำชนกันรวมตัวกันปุ๊บมันก็จะมีอนุภาคของหยดน้ำใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆมันก็เลยรวมตัวกันเป็นเมฆที่มีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นเมื่อน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นบวกกับแรงดูดของโลกมันก็จะลอยตัวต่ำลงผ่านชั้นความดันชั้นเมฆแต่ละชั้นลงมาต่ำลงนะครับจนอยู่ในสภาวะที่เงื่อนไขพร้อมมันก็จะเกิดกลายเป็นฝนตกลงมาแต่สิ่งนึงที่เราจะสามารถสังเกตได้ว่ามันจะมีฝนตกก่อนฝนตกเราจะรู้สึกยังไงร้อนอบอ้าวความร้อนตรงนั้นเกิดจากอะไรครับเกิดจากการที่เป็นไปตามหลักการหรือว่าทฤษฎีในทางฟิสิกส์เลยก็คือว่าเมื่อสสารอันนึงกำลังรวมตัวกับสสารอีกอันนึงก็คือหยดน้ำรวมตัวกับหยดน้ำปุ๊บมันจะต้องเกิดการคายพลังงานใช่ไหมครับคายความร้อนแฝงออกมาเพื่อที่จะรวมตัวกันเป็นหยดน้ำเพราะนั้นไอ้พลังงานที่มันคายออกมานี่แหละมันก็เลยทำให้เรารู้สึกร้อนเนาะทำให้เรารู้สึกร้อนนั่นเป็นตัวบ่งบอกในเบื้องต้นว่าฝนกำลังจะตกบางครั้งเราเห็นเมฆดำมาหมดเลยครับเห็นเมฆดำมีลมแต่ไม่ร้อนอันนั้นก็ไม่มีฝนนะเพราะนั้นนี่เป็นตัวบ่งบอกได้เบื้องต้นว่าฝนกำลังจะตกหรือไม่ตกอีกชนิดนึงก็คือเป็นแบบหิมะในเมฆนี่นะครับมันไม่ได้มีแค่ละอองน้ำอย่างเดียวนะมันอาจจะมีในส่วนของเกล็ดน้ำแข็งด้วยก็ได้เพราะนั้นในกรณีของการเกิดหิมะเนี่ยครับเราพบว่ามันจะต้องมีองค์ประกอบของทั้งเกล็ดน้ำแข็งแล้วก็ละอองน้ำมี2อันถึงจะครบองค์ประกอบของการเกิดหิมะนะครับอีกอันนึงก็คือเป็นเงื่อนไขก็คือว่าต้องอยู่ภายใต้อุณหภูมิน้อยกว่า0องศานะครับเพราะนั้นเมื่อละอองน้ำอยู่ภายใต้อุณหภูมิน้อยกว่า0องศาปุ๊บมันก็จะไปเกาะกับน้ำแข็งครับเมื่อไปเกาะกับน้ำแข็งปุ๊บแล้ว0องศามันก็จะทำให้ไอ้ละอองน้ำตัวเนี้ยจับตัวกลายเป็นน้ำแข็งที่มันมีขนาดใหญ่ขึ้นไปเรื่อยละอองน้ำก็มาประกบตรงนี้ประกบก็ใหญ่ขึ้นอีกอันนึงก็มาประกบก็ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยจนมันมีน้ำหนักมากพอครับมันก็จะตกลงมาในรูปของหิมะนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นนี่คือกระบวนการเกิดหยาดน้ำฟ้าที่ทั้งอยู่ในรูปแบบของฝนและหิมะแล้วลูกเห็บล่ะลูกเห็บก็จะเกิดลักษณะคล้ายๆกันแต่มันต้องมีองค์ประกอบหรือปัจจัยเพิ่มขึ้นก็คือเมื่อกี้เราทราบแล้วว่าอากาศจะแบ่งเป็นชั้นเมื่อมันมีหิมะตกลงมาหรือว่ามันมีข้างบนเป็นเกล็ดน้ำแข็งตกลงมาอยู่ข้างล่างแล้วมันผ่านข้างล่างไม่ได้ครับมันโดนลมหรือว่าอากาศตีกลับขึ้นไปข้างบนขึ้นไปกลายเป็นน้ำแข็งก้อนใหญ่กว่าเดิมลงมาโดนตับตีกลับขึ้นไปกลายเป็นน้ำแข็งก้อนใหญ่กว่าเดิมจนสุดท้ายมันใหญ่พอที่จะทะลุผ่านชั้นอากาศตรงนั้นมันได้มันก็เลยเกิดกลายเป็นก้อนน้ำแข็งเกิดขึ้นก็เลยเกิดกลายเป็นลูกเห็บนั่นเองเนาะเพราะนั้นบริบทต่างๆของการเกิดหยาดน้ำฟ้าก็จะแตกต่างกันออกไปเพราะนั้นนี่คือเรื่องเมฆและการเกิดหยาดน้ำฟ้าทั้งหมด

ซึ่งในวันนี้นะครับอาจารย์จะมาพูดเรื่องของไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับตัวเรามากนักนั่นคือในเรื่องของสมดุลพลังงานของโลกเพราะนั้นก่อนที่จะมารู้จักนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสมดุลพลังงานของโลกเนี่ยเราต้องรู้จักโลกก่อนเนาะโลกเป็นดาวเคราะห์ที่เราอาศัยอยู่นะครับในทุกวันนี้นะครับซึ่งโลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ในระบบสุริยะของเรานะครับซึ่งในระบบสุริยะของเราเนี่ยนะครับก็จะมีแหล่งพลังงานหลักนะครับในระบบสุริยะของเราก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองนะถ้าพูดถึงระยะห่างจริงๆก็คือโลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับจากจุดศูนย์กลางนะครับเป็นจุดศูนย์กลางประมาณ93ล้านไมล์นะครับ93ล้านไมล์หรือว่า1 AU นะครับนะ AU ก็คือ Astronomic of Unit นะครับนะก็คือเป็น1หน่วยดาราศาสตร์นะครับดวงอาทิตย์ส่งพลังงานมายังโลกได้ด้วยวิธีการแผ่รังสีโลกเราไม่ได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ทั้งหมดนะครับด่านแรกเลยจะเป็นส่วนที่ช่วยปกป้องนะครับรังสีอาทิตย์นะครับไว้ก็คือชั้นบรรยากาศนะครับเพราะนั้นโลกเราเนี่ยนะครับก็จะมีชั้นบรรยากาศห่อหุ้มไว้นะครับเพื่อที่ใช้ในเรื่องของการปกป้องรังสีอาทิตย์นะครับที่มีผลมีอันตรายนะครับกับสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่บนโลกเรานะครับพูดง่ายๆว่าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มาตกกระทบที่ชั้นบรรยากาศสูงสุดนะครับหรือว่า top of atmosphere นะครับก็คือที่ชั้นบรรยากาศสูงสุดนะครับ 100% นะครับอันดับแรกเลยนะครับจะเกิดการรีเฟลกต์ก็คือการสะท้อนกลับนะครับของรังสีอาทิตย์เนี่ยหรือพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยกลับไปสู่อวกาศนะครับนะอันดับแรกเลยนะครับจะสะท้อนกลับอยู่ประมาณ 29% นะครับสะท้อนกลับจากอะไรบ้างครับก็คือมี1ในเรื่องของชั้นบรรยากาศนะตัวชั้นบรรยากาศเองก็จะมีส่วนที่มันแอบซอบนะหรือว่าดูดกลืนพลังงานไว้แล้วก็มีบางส่วนที่พลังงานเนี่ยสะท้อนกลับออกไปนะครับส่วนที่2ก็คือเมฆนะครับหรือฝุ่นละอองนะครับต่างๆที่อยู่ในบรรยากาศนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือที่ผิวโลกนะครับเพราะนั้นก็จะเกิดการซ้อนกลับไปประมาณ 29% ส่วนที่โลกเรารับพลังงานไว้นะครับก็เหลืออีกประมาณ 71% มีใครพอทราบไหมครับว่ารังสีอาทิตย์เนี่ยจริงๆเราสามารถแบ่งเป็นช่วงได้นะครับช่วงความยาวคลื่นนะครับของแสงอาทิตย์เนี่ยนะครับใหญ่ๆเลยเนี่ยมีทั้งหมดกี่ช่วง3ช่วงนะครับนะ3ช่วงมีอะไรบ้าง1ก็คือเป็นพวก UV ก่อนแล้วกันเนาะนะอุลตราไวเลตนะครับหรือว่าคลื่นรังสี UV นะครับ2ก็จะเป็น visible light นะ visible light ก็คือเป็นแสงที่ตาเรามองเห็น7สีนะครับก็คืออยู่ในช่วงของ400นาโนเมตรจนถึง700นาโนเมตรซึ่งช่วงความยาวคลื่นตรงนี้มีความพิเศษครับนักศึกษาพิเศษยังไงครับเผอิญมันเป็นช่วงที่พืชใช้ในการสังเคราะห์แสงพอดีนะครับนะหรือว่าเราเรียกว่าเป็นช่วงความยาวคลื่นหรือรังสีอาทิตย์ที่พืชใช้ในการสังเคราะห์แสงนะภาษาอังกฤษเราเรียกว่าพานะครับโฟโตมาติก calling active radiation นะครับก็คือเป็นช่วงความยาวคลื่นที่พืชใช้ในการสังเคราะห์แสงนะครับก็จะอยู่ในช่วงของ visible light ครับอีกช่วงนึงครับก็คือเป็น IR ถูกมั้ย infrared นะครับอันนี้ก็จะเป็นคลื่นความร้อนนะครับเป็น long wave นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนของรังสีอาทิตย์นะครับเราแบ่งใหญ่ๆได้3ช่วงนะครับก็คือมี UV visible แล้วก็ IR นะครับคราวนี้รังสีอาทิตย์ที่วิ่งมานะครับผ่านมายังชั้นบรรยากาศของโลกเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นรังสีประเภทรังสีคลื่นสั้นเราอยู่บนผิวโลกนะครับนะฮะพลังงานแสงอาทิตย์ที่เดินทางมายังผิวโลกเราเนี่ยนะครับ 70% เนี่ยนะครับก็จะโลกก็จะแอบซอบหรือดูดกลืนไว้นะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับพลังงานที่ 71% เนี่ยก็จะถูกคายออกไปสู่อวกาศนะครับนะด้วยการก็คือกระบวนการแผ่รังสีการเปลี่ยนเฟสหรือการเปลี่ยนสถานะนะครับของไอ้น้ำหรือ water vapor ที่อยู่ในอากาศเราเลยเรียกว่าโลกเรามีสภาวะที่สมดุล นะครับซึ่งชั้นบรรยากาศของเราเนี่ยมีความพิเศษนะครับความพิเศษของเราคืออะไรครับเมื่อรังสีอาทิตย์ที่แผ่เข้ามานะครับก็จะมีชั้นบรรยากาศในการกรองนะครับไม่ให้รังสีที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่บนโลกแล้วก็ทำให้อุณหภูมิของโลกในช่วงกลางวันเนี่ยนะครับไม่ร้อนเกินนะครับไม่เปลี่ยนแปลงมากเกินและในช่วงกลางคืนนะครับโลกเราแผ่รังสีนะครับแผ่พลังงานออกจากที่อยู่บนโลกแล้วออกไปสู่อวกาศก็ยังมีในส่วนของชั้นบรรยากาศนี้กักเก็บพลังงานไว้บางส่วนก็ทำให้ในช่วงกลางคืนนั้นอุณหภูมิก็จะไม่ต่ำเกิน
รังสีอาทิตย์นะครับ 100% ที่มาตกกระทบที่ชั้นบรรยากาศโลกเนี่ยนอกโลกเนี่ยนะครับ top of atmospheric นะครับถ้าตีเป็นความเข้มรังสีอาทิตย์เนี่ยพลังงานนะครับหรือว่าพลังงานที่มาตกกระทบเนี่ยประมาณสัก 1,367 วัตต์ต่อตารางเมตรอันนี้ก็คือพลังงานแสงอาทิตย์ที่มาตกกระทบนอกชั้นบรรยากาศโลกนะครับเพราะนั้นถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับนะฮะที่มันสะท้อนกลับก็คือ 29% และเหลือมายังโลกเราประมาณ 71% 71% เนี่ยถ้าตีเป็นความเข้มรังสีอาทิตย์แล้วนะครับในวันที่ท้องฟ้าอาจจะเคลียร์หน่อยนะครับก็เกือบๆประมาณ 1,000 วัตต์ต่อตารางเมตรเพราะนั้นรังสีอาทิตย์นะครับที่มาตกกระทบที่พื้นผิวโลกเราเนี่ยนะครับก็จะอยู่ประมาณสักเกือบๆ 1,000 วัตต์ต่อตารางเมตรทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศเห็นไหมครับขึ้นอยู่กับสภาพอากาศหมายความว่าไงครับถ้ามีเมฆมากรังสีอาทิตย์ก็น้อยมีฝนตกหรือเปล่านะหรือในช่วงเดือนนี้มีฝุ่นเยอะมากเลยนะครับฝุ่นโดยเฉพาะถ้าเป็นพวกแบ็คคาร์บอนนะครับละอองลอยที่ลอยอยู่ในอากาศนะครับซึ่งจริงๆแล้วแอโรโซลเนี่ยบานารีเลเยอร์หรือว่าช่วงที่ฝุ่นสามารถขึ้นไปเหนือพื้นดินได้เนี่ยนะครับที่มี density of state สูง

0: ะครับได้ค่อนข้างดีเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสีดำเนาะเป็นพวกแบ็คคาร์บอนนะครับรังสีทิศนะครับก็จะถูกดูดกลืนไว้แล้วก็คายออกมาในรูปของรองเวฟนั่นเองนะครับก็ทำให้เลเยอร์ที่ของฝุ่นที่อยู่ชั้นด้านบนเนี่ยมีอุณหภูมิสูงกว่าด้านล่างทำให้ไม่เกิดการแลกเปลี่ยนหรือไหลเวียนของอากาศนะครับก็ทำให้ปริมาณความหนาแน่นของฝุ่นที่ผิวโลกเนี่ยสูงนั่นเองนะครับนะฮะเครื่องมือวัดความเข้มรังสีทิศนะครับในปัจจุบันที่เราใช้กันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นโซลาร์แพลนนะครับหรือว่ากรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าหน่วยงานที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์นะครับจะต้องมีเลยก็คือพาราโนมิเตอร์นะครับหรือเครื่องมือวัดความเข้มรังสีอาทิตย์นะครับซึ่งพาราโนมิเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะใช้วัดความเข้มรังสีอาทิตย์นะครับที่มาตกกระทบนะครับที่ผิวโลกเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปดูนะครับว่าหน้าตาของเครื่องมือวัดนะครับความเข้มรังสีอาทิตย์หรือพาราโนมิเตอร์เนี่ยนะครับหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีกี่แบบนักศึกษาครับสำหรับที่อาจารย์พูดไว้เมื่อกี้นะครับก็คือในเรื่องของหัววัดความเข้มรังสีทิศนะครับหรือเราเรียกว่าพาราโนมิเตอร์นะครับที่ไว้วัดพลังงานหรือว่าความเข้มรังสีทิศนะครับที่แผ่มาจากดวงอาทิตย์สู่พื้นโลกเรานะครับก็คือตัวนี้นะครับหัววัดตัวนี้เราเรียกว่าพาราโนมิเตอร์นะครับอันนี้เป็นของบริษัทคิปแอนด์เซอร์นอลนะครับเป็นรุ่น CMP 22นะครับซึ่งสามารถวัดความเข้มรังสีทิศนะในช่วงเวฟเฟรนที่กว้างขึ้นนะครับตั้งแต่280นะครับความยาวขึ้นนะฮะ280นาโนเมตรจนถึงประมาณ 3,600 นาโนเมตรนะครับซึ่งสามารถวัดได้รังสีอุลตราไวโอเลต UV นะครับวัด visible light ได้นะครับแสงที่ตาเรามองเห็นแล้วก็วัด infrared หรือ IR ได้นะครับอันนี้เป็นตัวแรกนะครับส่วนตัวที่2นะครับที่นักศึกษาเห็นตรงนี้นะครับอาจารย์ต้องตั้งให้มันสูงขึ้นไว้นะครับเพื่อที่จะให้มันไม่สะท้อนบริเวณรอบๆให้มากนักนะครับตัวที่2ตัวนี้ก็คือตัวไบโอมิเตอร์หรือเครื่องวัด UV นะครับ UV ไบโอมิเตอร์ก็คือวัดค่าความเข้มรังสีทิศในช่วงของอุลตราไวโอเลตนะครับหรือว่าช่วงของความยาวขึ้นในช่วงของ UV ส่วนตัวเล็กๆตัวนี้ที่นักศึกษาเห็นนะครับตัวนี้เป็นหัววัดนะพาเซนเซอร์นะครับเป็นหัววัดในช่วงของความยาวขึ้นที่เพื่อใช้ในการสังเคราะห์แสงนะครับหรือว่าเราเรียกว่าตัวในช่วงของ visible light นั่นเองนะครับความยาวขึ้นที่เราใช้ในการวัดก็คือตั้งแต่400จนถึง700นาโนเมตรนั่นเองนะครับและนี่ก็คือเป็นตัวอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้วัดนะครับค่าความเข้มรังสีทิศในย่านต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการวัดพลังงานนะครับแปลในรูปของพลังงานนะครับที่เข้ามาสู่พื้นผิวโลกนะครับในเบื้องต้นอันนี้ก็ต้องอาศัยอุปกรณ์พวกนี้วัดนะครับบวกกับในเรื่องของความรู้ที่เราศึกษามาทฤษฎีที่เราศึกษามาแล้วก็มาเปรียบเทียบนะครับนะได้ว่าไอ้สิ่งที่เราศึกษากับสิ่งที่เราวัดได้เนี่ยนะมีความสอดคล้องกันมากน้อยเพียงใดนะครับและนี่ก็เป็นในส่วนของสมดุลพลังงานแห่งโลกนะครับแล้วก็เป็นส่วนของอุปกรณ์วัดนะครับความเข้มรังสีทิศนะครับที่ผ่านชั้นบรรยากาศมาจนถึงพื้นโลกของเรานั่นเองนะครับสมดุลพลังงานของโลกเป็นสิ่งสำคัญเพราะนั้นโลกเราถ้ามีจุดใดจุดหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงบนผิวโลกสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือผลกระทบของสภาวะอากาศสภาวะแวดล้อมที่อยู่บนผิวโลกซึ่งเป็นสิ่งที่เราเป็นที่เราอาศัยอยู่ทำให้เกิดอะไรขึ้นครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศเราก็ได้รับผลกระทบไปด้วยถูกไหมครับเพราะนั้นในเรื่องของสมดุลพลังงานนะครับหรือสมดุลพลังงานของโลกนะครับเป็นสิ่งสำคัญที่นักศึกษาควรที่จะต้องเรียนรู้นะครับเพื่อที่จะอยู่กับมันให้ได้นะครับบนผิวโลกหรือว่าบนพื้นนะครับที่เราอาศัยอยู่นะครับซึ่งจะทำให้เราเข้าใจกระบวนการในการดำเนินชีวิตนะครับอย่างถูกต้องนะครับไม่ทำฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากเกินไม่ทำฝั่งใดฝั่งหนึ่งน้อยเกินเหมือนปลูกตึกมากกว่าปลูกต้นไม้นะครับก็จะทำให้สมดุลเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับได้นะครับซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือกระทบกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกเท่านั้นเลยนะครับครับอันนี้แหละครับในเรื่องของสมดุลพลังงานของโลกนะครับสิ่งที่เราจะต้องตระหนักนะครับแล้วก็เข้าใจนะครับในการที่จะใช้การดำรงชีวิตนะครับความเป็นอยู่นะครับบนโลกใบนี้นะครับและร่วมกันนะครับร่วมกับผู้อื่นนั่นเองนะครับ
1: ในรูปแบบของการเรียนสำหรับของไหลนะครับมันจะมีหลายรูปแบบนะครับที่เราจะเห็นนะครับเยอะไปหมดเลยนะครับแต่ในนี้ของผมจะอยู่ในศาสตร์ที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์

มูเลชันสำหรับการสร้างแบบจำลองโดยการเขียนแบบโดยคอมพิวเตอร์นะครับเราเห็นได้ว่าการเรียนในระดับเบื้องต้นของวิชาฟิสิกส์จะมีในหลายรูปแบบมากนะครับน้องๆ อาจจะได้รู้จักตัวฟิสิกส์นะครับในรูปแบบของไหลมากมายในชีวิตประจำวันอย่างเช่นน้ำนะครับที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของชีวิตดังนั้นเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าองค์ประกอบของชีวิตที่สำคัญคือน้ำดังนั้นน้ำจึงเป็นปัจจัยและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดดังนั้นในการศึกษาตัวของไหลซึ่งเป็นส่วนที่เรียกว่านะครับเอาไปใช้ในการอธิบายอะไรบ้างอย่างเช่นเราเห็นว่าในปี2553ที่เกิดน้ำท่วมใหญ่นะครับถ้าเรามีองค์ประกอบหรือองค์ความรู้เกี่ยวกับบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเราจะสามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้อย่างดีที่สุดนะครับจะไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมนะครับเราเห็นว่าพวกน้ำต่างๆนะครับจะไหลลงจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำน้องๆคงเรียนมาแล้วนะครับน้องๆคงเรียนมาแล้วเต็มไปหมดเลยนะครับน้องๆจะเห็นได้ว่าเอ๊ะทำไมตัวคอมพิวเตอร์กราฟิกหรือคอมพิวเตอร์ชาแนลถึงจะมามีบทบาทนะครับตัว SolidWorks จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้าไปใช้ในการสร้างแบบจำลองเพื่อให้เราเข้าใจนะครับการไหลนะครับในรูปแบบของสมการ Fluid Dynamic นะครับเอ๊ะน้องๆว่า Fluid Dynamic คืออะไรล่ะนะครับจริงๆแล้วมันก็คือเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ที่เราใช้ในการอธิบายพฤติกรรมของไหลนะครับสำหรับตัวน้องๆเองอาจจะอยู่ในชั้นที่ยังไม่พร้อมนะครับแต่ในที่นี้เราก็บอกว่าอยู่เพื่อที่เราเข้าใจว่าเอ๊ะแบบจำลองคณิตศาสตร์มันจะช่วยให้เราเข้าใจสิ่งนั้นๆนะครับสำหรับผมก็พูดในหัวข้อที่แบบอาจจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับอาจจะไม่ยากเท่าไหร่แต่ถามว่าง่ายไหมสำหรับน้องๆในวัยนี้อาจจะสูงเกินไปสำหรับเรานะครับแต่วันนึงเมื่อเราพร้อมนะครับในกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้จะทำให้น้องๆได้เข้าใจความเป็นธรรมชาติและของไหลในชีวิตประจำวันของเรานะครับแม้กระทั่งของไหลที่น้องๆว่าเอ๊ะอยู่ไกลตัวไหมนะครับในตัวของเราก็อย่างเช่นในเส้นเลือดนะครับแรงดันในหลอดเลือดล้วนแต่เป็นของไหลทั้งสิ้นนะครับแม้ว่าน้องๆจะไปเรียนในศาสตร์ไหนก็ตามก็จะหนีไม่พ้นศาสตร์ของเรื่องของไหลซึ่งจะต้องใช้ความเข้าใจในทางฟิสิกส์เข้าไปอธิบายนะครับสำหรับเทคนิคข้อเทอมต่างๆของมันเหล่านั้นนะครับสำหรับผมก็มีหัวข้อที่จะพูดประมาณนี้นะครับบอกว่าน้องๆคงจะมีความสนใจในศาสตร์ของไหลนะครับและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวคอมพิวเตอร์กราฟิกเข้าไปช่วยวิเคราะห์นะครับเข้าไปช่วยวิเคราะห์ปัญหาต่าง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เต็มตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้มาอยู่กับทีเชอร์ดาวนะคะอาจารย์ดาวสุภาราเชื้อโชตินะคะวันนี้เราจะมาใช้คอมพิวเตอร์กันแล้วนะคะมีกิจกรรมสนุกๆให้เด็กๆเล่นในหัวข้อที่ชื่อว่าช่วยพี่นินจาเก็บดาวกระจายนะคะทีเชอร์ดาวเตรียมเกมไว้ให้เด็กๆด้วยนะคะแต่ยังไม่บอกว่าเป็นเกมอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะใช้คอมทีหลังนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะชื่อก็บอกแล้วว่าช่วยพี่นินจาเก็บดาวกระจายแสดงว่าเรามีภารกิจก็คือการที่จะต้องแก้ปัญหาที่จะทำให้นินจาเก็บดาวกระจายให้ได้เยอะที่สุดนะคะสิ่งที่เราจะทำก็คือมีอะไรบ้างนะ
1: ทำ
0: แล้วก
1: ็คิด
0: แล้วก
1: ็
0: ท้าทายเก่งมากๆเลยทุกคนเรียน Coding for Better Life มาหลายคาบแล้วนะคะเราจะได้ลงมือทำเราจะได้คิดแก้ปัญหาแล้วเราก็จะได้ทำโจทย์ยากๆที่สนุกสนุกด้วยนะคะมาดูซิว่าวันนี้โจทย์จะท้าทายเราแล้วก็ทำให้เราได้คิดได้ทำจริงๆหรือเปล่าเนาะวันนี้สิ่งที่ทีเชอร์อยากจะให้พวกเราได้จากคาบนี้นะคะเป็นเรื่องของการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างมีเป้าหมายนะแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะว่าขั้นตอนที่เราคิดนั้นถูกต้องหรือไม่นะคะระบุข้อผิดพลาดได้นะคะมาดูกันก่อนเลยพี่นินจาเนี่ยเขาจะเดินแบบหันหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้นะถ้าเกิดว่าพี่นินจาอันแรกเลยคำสั่งตรงนี้เป็นคำสั่งเดิน19ถ้าพี่นินจาเดิน19ก็คือเดิน19ถูกไหมถ้าพี่นินจาเลี้ยวขวาก็คือเขาจะไม่เดินเขาจะหันอย่างเดียวปุ๊บอย่างนี้โอเคไหมถ้าพี่นินจาเลี้ยวซ้ายเขาจะไม่เดินเขาจะปุ๊บหันกลับหรือว่าถ้าเกิดว่าเขายืนอยู่ตรงนี้เวลาเลี้ยวซ้ายก็จะหันปุ๊บมาด้านนี้โอเคไหมคะเรียกกันว่าเราเข้าใจหรือเปล่าถ้าพี่นินจาเดินตรงตรงตรงหรือเดินหน้า19 1 19 19 19 3ครั้งเขาจะไปอยู่ที่เลขอะไรคะ
1: 3
0: อุ๊ยง่ายขนาดนั้นเลยหรอจริงหรือเปล่ามาดูซิ1เดินหน้าครั้งที่1เขาจะมาอยู่ที่เลข1เดินหน้าครั้งที่2เขาจะมาอยู่ที่เลข2เดินหน้าครั้งที่3เขาก็จะอยู่ที่เลข3โอ้เก่งมากเลยค่ะนักเรียนห้องนี้เก่งมากๆเลยนี่พี่นินจาเลี้ยวขวาสัญลักษณ์นี้คือเลี้ยวขวานะตึ๊บเขาจะอยู่ที่เลขอะไร
1: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
0: มีคนตอบ0เพราะว่าเขาเลี้ยวเฉยๆไงเขาก็จะแค่หันเฉยๆนะต่อไปหลังจากเลี้ยวขวาแล้วพี่นิจาตรงไปตรงไปแล้วพี่นิจาจะไปอยู่เลขอะไร
1: 4
0: อุ๊ยทุกคนถูกหมดเลยอ่ะต่อไปพี่นิจาจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายจะไปอยู่เลขอะไร
1: 4
0: ยังอยู่เลข4เหมือนเดิมหรือเปล่า
1: 4
0: ยังอยู่เลข4เหมือนเดิมแต่ว่าเขาจะหันหน้าไปทางเลข5โอเคไหมเพราะเขาแค่เลี้ยวเฉยๆนะแล้วก็ถ้าจะไปเก็บดาวกระจายเขาจะต้องทำยังไง
1: เดินสองดาว
0: ทุกคนตอบได้ถูกหมดเลยก็คือเดินอีกแค่2ก้าวก็จะถึงดาวกระจายนะคะเขาใช้กี่คำสั่งคะถึงจะเริ่มจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงเก็บดาวกระจาย
1: 5
0: ถูกต้องค่ะใช้1 2 3 4 5ใช้ทั้งหมด5คำสั่งนะซึ่งถือว่าพี่นินจาทำได้ดีไหม
2: ไม่ด
0: ีมีสั้นกว่านี้ไหมมีใช้คำสั่งน้อยกว่านี้ไหมคะ
3: มี4ครั้งอยู
2: ่มี4ขั้น
0: ทีเชอร์มีพี่นินจาอีกคนหนึ่งที่เขาจะเดินแบบนี้เดินตรงเดินไปข้างหน้า3ครั้งแล้วก็เลี้ยวขวา1ครั้งเดินไปข้างหน้า1ครั้งเลี้ยวขวาอีก1ครั้งแล้วก็เดินตรงอีก1ครั้งคำถามทีเชอร์เริ่มยากแล้วนะสิ่งนี้ทำให้พี่นินจาไปถึงดาวกระจายหรือเปล่า
2: ไม่ถึง
3: ไม่ถึง
4: ถึงแต่เลยครับ
0: ถึงแต่เลยไหนใครว่าถึงบ้างยกมือขึ้นลองคิดช้าๆก่อน เดินตรง3ครั้งใครว่าถึงยกมือขึ้นใครว่าเลยยกมือขึ้นเดี๋ยวเรามาดูพี่นินจาเดินกันค่ะเดินตรงเดินไปข้างหน้า1ก้าวปึ๊บ1เดินไปข้างหน้าครั้งที่2ปึ๊บมีคนว่าถึงพอดีด้วยเดินไปข้างหน้าครั้งที่3
4: พอดีแต่ก็
0: ปึ๊บพี่จัสมินกับพี่ปุนใช่ไหมคะปันพี่ปันใช่ไหมคะพี่ปุนว่าถึงพอดีแล้วก็เขาเลี้ยวขวาเลี้ยวแล้วก็เดินตรงไปอีกหนึ่งก็ถึง
5: มัน
0: เบอร์หกแล้วก็เขาเลี้ยวซ้าย
6: ถึงพอดีแต่หายหลัง
0: แล้วก็เดินตรงไปอีกถึงพอดี
7: แบบหงายหลัง
0: ถึงพอดีแต่ว่าเขาใช้กี่คำสั่งคะ
8: เจ็ด
0: คำสั่งเมื่อกี้ใช้กี่คำสั่งนะ
8: 5
0: แบบไหนถือว่ามีประสิทธิภาพมากกว่ากันคะ
8: อันเมื่อกี้
0: นะทีนี้ทีเชอร์ให้เราลองเดินบ้างเอาแบบไม่ซ้ำเมื่อกี้ให้ได้
9: 1
0: ให้ได้น้อยกว่า7คำสั่ง
9: อ๋อ2คำสั่ง
0: ทำได้ไหม
9: ทำได้
0: น้อยกว่าไหมใครอยากมาช่วยทีเชอร์ตอบ
10: ผม
0: ขอเป็นพี่ปันขอเป็นพี่ปุนก่อนละกันค่ะเมื่อกี้ทีเชอร์เห็นพี่ปุนยกมือต่อยืนอยู่ตรงนี้บอกทีเชอร์ว่านินจาจะต้องทำอะไรก่อน
10: ให้เดินหน้า
0: เดินหน้า1ครั้ง
10: แล้วก็เดินหน้าอีกรอบน
0: ึ
10: ง
0: เดินหน้าแล้วก็เดินหน้าอีกรอบนึงเดินหน้า2ครั้งนะโอเคเมื่อกี้พี่นินจาจะถึงหรือเปล่านะเดินหน้า1ครั้งอยู่เลข
10: 2
0: 1เดินหน้าครั้งที่2อยู่เลข
10: 2
0: เลี้ยวขวาจะอยู่เลข
10: 2
0: แต่ว่าหันหน้ามาทาง
10: ดาวกระจาย
0: แล้วก็เดินหน้าอีกครั้งนึงก็ถึง
10: ดาวกระจาย
0: เพราะฉะนั้นใช้คำสั่งทั้งหมดกี่คำสั่งนะคะ
10: 4
0: น้อยที่สุดเลยไหมน้อยที่สุดแปลว่าเพื่อนแก้ปัญหาได้มีประสิทธิภาพมากๆนะคะทีนี้ทีเชอร์ก็จะให้พวกเราคิดเองบ้างว่าถ้าจะต้องทำให้พี่นินจาเก็บดาวกระจายโดยที่ใช้คำสั่งน้อยที่สุดจะต้องเดินยังไงนะคะ
11: นักเรียนปลายทางคะเรามาถึงช่วงที่เราจะต้องลองทำใบกิจกรรมกันเองแล้วนะคะใบกิจกรรมแรกนะคะทีเชอร์อยากให้เราทำเหมือนที่เราฝึกกันเมื่อครู่นี้เลยนะคะลองวางลูกศรตามลำดับนะคะวางว่าถ้าจะเอาพี่นินจาเนี่ยไปเก็บดาวกระจายพี่นินจา

นั่งรถอยู่นะคะเขาจะมีวิธีการเดินทางยังไงนะคะถ้าสมมุติเราคิดว่าเขาจะต้องเดินตรงแน่เลยก็เป็นลำดับแรกนะคะก็ใส่เครื่องหมายเดินตรงแบบนี้นะคะแล้วก็เดินตรงแบบนี้นะคะแล้วหลังจากเดินตรง2ครั้งรถจะไปอยู่ตำแหน่งไหนนะเราจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาดีให้วาดลูกศรแบบนี้นะคะลงในลำดับขั้นตอนได้เลยนะคะอันนี้เป็นใบกิจกรรมอันแรกนะคะใบกิจกรรมอันที่2ค่ะคราวนี้นะคะจะท้าทายมากขึ้นไปอีกนะคะเนื่องจากว่าเมื่อเราฝึกเรียงลำดับขั้นตอนแล้วเรามาตรวจสอบกันหน่อยค่ะว่าลำดับขั้นตอนนั้นถูกต้องจริงหรือเปล่านะคะขั้นตอนนี้จริงๆถ้าเป็นภาษาคอมพิวเตอร์หรือว่าภาษาเขียนโปรแกรมเนี่ยเราจะเรียกว่าการดีบักนะคะเราจะต้องตรวจสอบดูว่าขั้นตอนที่เรียงลำดับไว้เนี่ยมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าผิดพลาดที่ตำแหน่งไหนตรงไหนนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นลำดับขั้นตอนที่พี่นินจาจะเดินไปเก็บดาวกระจายว่ามีตำแหน่งลำดับแรกคือเลี้ยวซ้ายลำดับที่สองก็คือเลี้ยวซ้ายลำดับที่สามก็คือเดินหน้า19ลำดับที่สี่ก็คือเดินหน้า19ลำดับที่ห้าก็คือเลี้ยวขวาลำดับทั้งห้าลำดับเนี้ยพาพี่นินจาเนี่ยไปหาดาวกระจายได้จริงไหมนะคะทีเชอร์อยากให้เราตั้งใจคิดกับแบบฝึกหัดนี้นะคะจะใช้เวลานิดนึงนะคะในช่วงแรกนะคะก็ให้เวลาทำใบกิจกรรมสักประมาณ 10-15 นาทีนะคะแล้วเรากลับมาเฉยร่วมกันกับเพื่อนนักเรียนต้นทางกันค่ะ

หวังว่านักเรียนปลายทางจะทำเสร็จกันแล้วนะคะมาดูคำตอบกันนะคะว่านักเรียนต้นทางที่ช่วยทีเชอร์คิดกับนักเรียนปลายทางที่กำลังทำอยู่ที่โรงเรียนทางไกลนะคะจะได้คำตอบเหมือนกันไหมนะคะจากรูปนะคะพี่นินจานั่งอยู่ในรถที่กำลังจะไปเก็บดาวกระจายจะเห็นว่าดาวกระจายอยู่โซนด้านล่างนะคะพี่นินจาก็เลยเลือกพุ่งตรงไปและเป็นลำดับแรกตรงไปกี่ครั้งดีคะตรงไปกี่ครั้งดีคะตรงไปเรามานับตรงนี้ก็ได้นะคะหนึ่งสองสองครั้งพอมาอยู่ที่ตำแหน่งเนี้ยเขาต้องเลี้ยวแล้วเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาดีคะเราลองจำลองตัวเองเป็นรถคันนั้นก็ได้นะคะเราจะเห็นว่าการเลี้ยวลงไปด้านล่างน่ะคือเลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายก็คืออย่างนี้นะคะแล้วก็เดินตรงไปอีกกี่ก้าวคะ2 ก้าวได้คำตอบแบบนี้เหมือนกับทีเชอร์หรือเปล่าคะลองเช็คกันดูนะคะจริงๆพี่นิจาอาจจะทำได้หลายแก้ปัญหาได้หลากหลายนะคะไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ก็ได้สามารถเลือกเส้นทางที่ลงมาด้านนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ไปหาพี่ดาวกระจายตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าทำตาม5ลำดับขั้นนี้ล่ะจะได้ผลลัพธ์เป็นยังไงเดินตรงไปครั้งที่1เดินตรงไปลำดับที่2เลี้ยวซ้ายก็คือเขาก็กลับหัวอย่างนี้นะคะแล้วก็เดินตรงไปอีก2ครั้งก็จะมาถึงพี่ดาวกระจายค่ะทีเชอร์ย้ำอีกทีนะคะว่าอันนี้ไม่ใช่ลำดับขั้นตอนเพียงลำดับเดียวที่สามารถพาพี่นินจาไปหาดาวกระจายพี่นินจาสามารถหาลำดับขั้นตอนที่แตกต่างจากตรงนี้ได้จากที่ทีเชอร์เฉลยได้นะคะอาจจะเป็นการเดินมาเส้นทางตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ทุกครั้งที่เราทำเนี่ยทีเชอร์อยากให้เรานับด้วยนะคะว่าเราใช้ลำดับขั้นตอนที่เรียงลูกศรไปกี่ขั้นตอนนะคะไม่ว่าจะเป็นเดินตรงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะเรานับเป็น1ขั้นตอนนะคะอาจจะได้คำตอบไม่เหมือนทีเชอร์ก็ได้แต่ว่าลองมานับลำดับขั้นกันดูค่ะว่าของใครสั้นกว่ากันนะคะมาถึงกิจกรรมที่2ค่ะกิจกรรมการดีบัคนะคะกิจกรรมการดีบัคก็คือลองตรวจสอบหน่อยว่าโปรแกรมตาม1 2 3 4 5นี้นะคะขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4ขั้นที่5เดินตามนี้เลยจะพาพี่นินจาไปเก็บดาวกระจายได้จริงหรือเปล่านะคะเรามาลองเดินดูกันก่อนนะคะอันแรกเลยพี่นินจาหันหน้าไปฝั่งทางมือขวาของเราเนาะแต่ว่าดาวกระจายเขาอยู่ฝั่งทางมือซ้ายเพราะฉะนั้นเราต้องกลับรถให้เขาก่อนอันนี้พี่นินจากลับรถด้วยการเลี้ยวซ้ายครั้งที่1แล้วก็เลี้ยวซ้ายครั้งที่2กลับรถได้แล้วแล้วเขาเดินตรงไปข้างหน้าอีก1ก้าวซึ่งเป็นลำดับที่3แล้วนะคะลำดับที่4เดินตรงไปข้างหน้าอีก1ก้าวจะเห็นว่าเขาเลยขอบออกมาใช่มั้ยคะแน่นอนว่าขั้นที่ผิดพลาดก็คือขั้นที่เขาเลยขอบออกมาค่ะคือเบอร์4ขั้นเนี้ยเป็นขั้นที่เมื่อทําแล้วจะเกิดข้อผิดพลาดนะคะแล้วพอเขาเลี้ยวขวาแน่นอนว่ามันไปไม่ถึงดาว

ระจายแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นโปรแกรมนี้หรือลำดับขั้นเนี้ยมีข้อผิดพลาดค่ะเรามาลองแก้ให้เขาใหม่ดูนะคะแก้ยังไงดีแก้ด้วยการเริ่มลองเดินใหม่นะคะเลี้ยวซ้ายในครั้งที่1เลี้ยวซ้ายครั้งที่2เดินตรงครั้งที่3เลี้ยวซ้ายครั้งที่4แล้วก็เดินตรงครั้งที่5นะคะได้เหมือนกันไหมคะถ้าได้อย่างนี้ก็คือเป็นการแก้ไขโปรแกรมที่ผิดพลาดนะคะให้โปรแกรมเดินใหม่นะคะในลำดับขั้นตอนที่ถูกต้องนะคะแต่เห็นว่าลูกศรสีเขียวนะคะก็เป็นเส้นทางที่มีลำดับขั้นตอน5ขั้นตอนเท่ากันแต่ว่าพาพี่นินจาไปเก็บดาวกระจายได้จริงนะคะถ้าใครยังสนุกกับการดีบัคหรือว่าการหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมนะคะเพื่อที่จะดูว่าลำดับขั้นที่ถูกเป็นยังไงนะคะเรามาต่อกันที่กิจกรรมถัดไปค่ะกิจกรรมที่เรามาลองดูว่าโปรแกรมเนี้ยโปรแกรมเดินหน้า19โปรแกรมเดินหน้า19โปรแกรมเลี้ยวซ้ายโปรแกรมเดินหน้า19 4ลำดับขั้นเนี้ยจะพาพี่นินจาไปเก็บดาวกระจายได้จริงหรือเปล่านะคะแต่ว่าข้อนี้จะมีความท้าทายเพิ่มขึ้นไปอีกนิดค่ะก็คือเรามีสิ่งกีดขวางด้วยนะคะก็คือตัววงกลมที่มีกากบาทสีแดงเนี่ยหมายความว่าเราจะทะลุผ่านเขาไปไม่ได้นะคะเขาเป็นสิ่งกีดขวางอยู่นะคะเราจะมีวิธีเดินยังไงนะคะข้อนี้เดี๋ยวลองไปทำดูกันเลยค่ะ

มาดูกันค่ะว่าลูกศรที่เราเรียงไว้แบบนี้นะคะเวลาพี่นิจาเดินแล้วเขาจะไปเก็บดาวกระจายโดยที่ไม่โดนสิ่งขวางได้จริงหรือเปล่านะคะมาเริ่มกันเลยนะคะลูกศรแรกเป็นลูกศรเลี้ยวซ้ายนะคะตอนนี้พี่นินจาเขาไม่สามารถพุ่งตรงไปได้นะคะเขาชนสิ่งกีดขวาง

เลี้ยวซ้ายจะเกิดอะไรขึ้นพี่นินจายังอยู่ตรงตำแหน่งเดิมนะคะเพียงแต่ว่าหันหัวมาทางนี้ค่ะลำดับที่สองเดินตรงไปค่ะก็ขึ้นมาเลยลำดับที่สามตรงไปอีกเช่นกันค่ะลำดับที่สี่ถ้าเราไม่อยากเดินทะลุขอบไปเรื่อยๆเราต้องเลี้ยวแล้วใช่ไหมคะการเลี้ยวคราวนี้จะเป็นเลี้ยวขวานะคะลำดับที่สี่คือเลี้ยวเราก็จะหันหน้าไปแบบนี้นะคะลำดับที่ห้าใช่แล้วค่ะตรงไปลำดับที่หกก็ตรงไปอีกเช่นกันนะคะลำดับที่เจ็ดแน่นอนว่าเขาตรงไปอีกไม่ได้แล้วเขาทะลุขอบแล้วเขาต้องเลี้ยวค่ะเลี้ยวอะไรดีคะถูกต้องเลี้ยวขวาค่ะแล้วก็ลำดับที่8ลำดับสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเดินตรงไปอีกก้าวหนึ่งเขาก็จะเก็บดาวกระจายได้นั่นเองนะคะจะเห็นว่าเส้นทางแบบนี้นะคะสามารถเดินตามแล้วไปเก็บดาวกระจายได้จริงแล้วก็ตรงตามเงื่อนไขว่าไม่โดนสิ่งกีดขวางด้วยนะคะจะเห็นว่าเราแก้ปัญหาได้ด้วยการเรียงลำดับขั้นตอนแล้วก็ตรวจสอบข้อผิดพลาดได้ด้วยการเช็คทุกขั้นตอนนะคะตั้งแต่ลำดับที่1ไปจนลำดับสุดท้ายเลยจะเห็นว่าเราแก้ปัญหากับอะไรที่ซับซ้อนขึ้นเช่นการมีสิ่งกีดขวางเพิ่มขึ้นมาก็ได้ด้วยนะคะทีเชอร์ยังอยากพาเราไปสนุกต่อค่ะจำได้ไหมคะว่าเมื่อต้นคาบทีเชอร์สัญญาว่าเราจะมีเกมสนุกๆให้เล่นด้วยนะคะคราวนี้ได้เวลาเกมแล้วค่ะทีเชอร์เตรียมเกมไว้นะคะนักเรียนปลายทางที่อยู่ในห้องคอมพิวเตอร์ห้องแล็บคอมพิวเตอร์ที่มีคอมพิวเตอร์แล้วก็อินเทอร์เน็ตต่อไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมเปิดเบราว์เซอร์เข้ามาขึ้นมาได้เลยนะคะเราจะใช้เบราว์เซอร์ในการเล่นเกมนะคะถ้าใครเปิดแล้วนะคะสามารถพิมพ์ไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อ aitaijen.in.th/game-programming นะคะใครไม่ทันดูในจอได้เลยนะคะตัว A ตัว I แล้วก็ Thai T-H-A-I Gen G-E-N.in.th นะคะแล้วก็ /game-programming นะคะเว็บไซต์นี้เข้าไปแล้วค่ะจะเห็นเกมที่คล้ายๆพี่นินจาเก็บดาวกระจายแบบที่มีสิ่งกีดขวางนะคะเกมนี้เนี่ยจะเปลี่ยนจากพี่นินจาเป็นพี่นักบินอวกาศที่ใส่ชุดสีส้มตัวนี้นะคะเราเรียกว่าพี่แอสโตรนอตก็ได้พี่นักบินอวกาศก็ได้ภารกิจของพี่เขาก็คือจะต้องไปกู้ซากจานดาวเทียมนะคะจานดาวเทียมหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่าในการกู้ซากนั้นน่ะเขาจะมีอุกกาบาตขวางเขาอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นห้ามเดินชนอุกกาบาตเด็ดขาดเลยนะคะจะคล้ายๆกับเกมพี่นินจาที่มีสิ่งกีดขวางไว้นั่นเองนะคะเดี๋ยวทีเชอร์พาเราไปเซตอัพเกมด้วยกันเลยค่ะเมื่อเข้ามาที่ aitaijen.in.th/game-programming แล้วนะคะจะมีกติกาป๊อปอัพมาให้นะคะให้เราสามารถเข้าใจวิธีการเล่นเกมได้นะคะวิธีการเล่นเกมก็คือเราจะทำเหมือนพี่นินจาเก็บดาวกระจายเลยก็คือเรียงลำดับลูกศรก่อนนะคะแล้วก็กดให้ทำตามคำสั่งโดยที่เขาจะทำตามคำสั่งตามลูกศรไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็เงื่อนไขก็คือเราจะต้องใช้เวลาสั้นที่สุดเพื่อที่จะไปกู้ซากดาวเทียมโดยที่ห้ามชนสิ่งกีดขวางซึ่งก็คืออุกกาบาตนั่นเองนะคะพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวเราจะไปเซตอัพเกมด้วยกันแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะทำตามทีเชอร์เลยนะคะเรามาเริ่มจากการตั้งค่ากันก่อนค่ะตั้งค่าในที่นี้เพื่อที่จะดูว่าเราอยากจะเล่นเกมสั้นเกมยาวหรือว่ามีสิ่งกีดขวางมากน้อยแค่ไหนนะคะพอกดตั้งค่าก็จะเห็นค่าก็คือค่าการตั้งค่าสิ่งกีดขวางแล้วก็ค่าของเวลามาให้เรานะคะเราเริ่มง่ายๆก่อนขอเป็นสิ่งกีดขวางที่ไม่เยอะมากนะคะก็คือสิ่งกีดขวาง3สิ่งกีดขวางนะคะตั้งเวลาไว้สักประมาณ5นาทีแล้วกันค่ะแต่ในนี้หน่วยเป็นวินาทีนะคะเพราะฉะนั้น5นาทีก็เท่ากับกี่วินาทีดีคะ60ไปคูณ5นะคะ300นาที
แล้วก็กด

ยืนยันทันทีที่กดยืนยันปุ๊บนะคะเวลาจะนับถอยหลังทันทีเลยค่ะนั่นก็หมายความว่าเราต้องพร้อมเล่นเกมทันทีนะคะถ้าพร้อมแล้วกดยืนยันได้เลยค่ะปึ้งจะเห็นว่าเวลามันเริ่มเคาน์ดาวน์แล้วนะคะนี่4นาที55วินาทีแล้วตัวนี้เป็นพี่แอสโตรนอทของกติกาการเล่นก็คือเราต้องเรียงลูกศรก่อนนะคะก่อนที่จะไปกู้ซากพี่กู้ซากจานดาวเทียมนะคะลูกศรอะไรดีนะคะจะเห็นว่าตอนนี้ถ้าเดินตรงไปเขาจะชนอุกกาบาตนะคะเพราะฉะนั้นเขาต้องเลี้ยวค่ะแล้วก็เดินตรงไปอีกทีหนึ่งนะคะดูซิว่าเขาจะเก็บจานดาวเทียมได้หรือเปล่าทำตามคำสั่งนะคะได้จริงๆด้วยทีนี้อาจจะต้องเดินกลับหลังนะคะเพื่อมาเก็บจานดาวเทียมอันที่สองกลับหลังก็อาจจะใช้การเลี้ยวทั้งหมด2ครั้งนะคะแล้วก็เดินตรงไปอีก1 2 3 4 1 2 3 4นะคะ1 2 3 4แล้วก็เลี้ยวขวาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดลงไปเก็บดูซิว่าเมื่อกดทำตามคำสั่งแล้วเขาไปเก็บกู้ซากจานดาวเทียมได้จริงไหมนะคะเริ่มเลยเย้สำเร็จเป็นจานดาวเทียมที่2นะคะเวลายังนับถอยหลังอยู่นะคะเหลือ3นาที36วินาทีเราเหลือจานดาวเทียมให้กู้อีกอันหนึ่งนะคะซึ่งง่ายมากเลยก็คือการเดินตรง2ครั้งกดทำตามคำสั่งได้เลยค่ะเมื่อผ่านด่านแล้วนะคะจะเห็นว่าคะแนนเขาก็จะขึ้นมาตรงนี้นะคะเราก็เล่นต่อได้เลยค่ะ

อ้าวอย่างนี้เห็นไหมคะเลี้ยวผิดค่ะเลี้ยวผิดด้านเขาก็ไม่เดินนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นตัวอย่างว่าเนี่ยเราเรียงลําดับขั้นตอนแล้วมันไม่สามารถทําตามแล้วไปถึงเป้าหมายได้นะคะเราก็ต้องมาแก้โปรแกรมเราใหม่ค่ะแก้โปรแกรมเราใหม่เลยนะคะก็อาจจะเริ่มจากการกลับหลังหันนะคะแล้วก็เดินตกไปแล้วก็เลี้ยวแล้วก็เดินตกไปปึ๊บแล้วก็เลี้ยวอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เดินตกไปอีกขาดไปอีกหนึ่งอันต้องเพิ่มอีกนะคะอันนี้ไม่แนะนำนะคะทีเชอร์อยากให้เราเล่นด้วยการที่เราเรียงลำดับให้ครบก่อนแล้วค่อยกดตามคำสั่งนะคะจะเป็นการที่เราได้ฝึกคิดฝึกเรียงลำดับขั้นตอนนะคะแล้วค่อยกดทำตามคำสั่งทีเดียวนะคะห้ามกดทีละลูกศรแล้วก็กดตามคำสั่งไปเรื่อยๆนะคะถือว่าไม่ได้ทำตามกติกาค่ะเราเรียงลำดับลูกศรก่อนแล้วค่อยกดตามคำสั่งในการกู้ซากดาวเทียมแต่ละครั้งนะคะถ้าพร้อมแล้วลองไปเล่นกันเลยค่ะ

0: ที่มนุษย์อวกาศดีๆนะคะถ้าเห็นถังออกซิเจนเขาอยู่ข้างหลังนั่นคือข้างหลังของเขานะด้านหน้าเขาจะเป็นหน้ากากของเขาหมดเวลาแล้วมีใครถึงด่านสามมีไหมคะ
1: หนูเพิ่งด่านสอง
0: โอเคด่านที่สี่ใครได้สองคะแนนมีไหมอ๋อเยอะเลยแปลว่าเร็วใครได้1คะแนนให้เล่นต่อโอเคค่ะเกมนี้สนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: กค่ะ
0: โอเคใครถึงด่านที่5แล้ว
2: หนูถึงด่านที่หนูเพิ่งถึงด่านคะแนนที่4
0: เดี๋ยวดิฉันจะมีอีกเกมนึงให้เล่นเด็กๆสนุกกับการเล่นเกมนะคะสำหรับนักเรียนทางไกลนะคะที่อาจจะอินเทอร์เน็ตช้าแล้วก็ไม่สามารถเข้าเกมได้นะคะในใบกิจกรรมเรามีเกมพี่นินจาเผื่อไว้นะคะเป็นด่านยากๆซึ่งนักเรียนทางไกลสามารถทำเกมนี้ได้เหมือนกันนะคะโดยที่คุณครูก็จะตั้งเงื่อนไขว่าถ้าจะต้องเก็บดาวกระจายให้ได้3ดาวกระจายภายในคำสั่งจำนวนคำสั่งที่น้อยที่สุดจะต้องมีขั้นตอนการเดินทางยังไงนะคะที่จะพาพี่นินจาเก็บดาวกระจายนะคะคำสั่งที่จะใช้ก็จะเหมือนกันเลยนะคะเรามีการเดินไปข้างหน้าแล้วก็มีการหันซ้ายหันขวาโดยที่การหันเนี้ยจะไม่รวมการก้าวเดินนะคะเพราะฉะนั้นจำนวนคำสั่งก็จะแตกต่างจากการที่หันแล้วก็ก้าวเดินนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้โต้เถียงกันหรือค่ะสำหรับนักเรียนทางไกลนะคะที่ไม่มี Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ตสามารถปริ้นใบกิจกรรมนะคะที่มีเกมพี่นินจาเก็บดาวกระจายหลายๆด่านเลยมาเล่นกันที่โรงเรียนได้นะคะโดยที่วิธีการเล่นก็คือเราจะเรียงบัตรคำสั่งนะคะเดินหน้าหันซ้ายหรือว่าหันขวานะคะโดยที่การหันเนี่ยจะไม่รวมการก้าวเดินแน่นอนว่าจำนวนคำสั่งในการแก้ปัญหาของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันนะคะคุณครูก็จะช่วยถามช่วยไกด์หรือว่าเด็กๆเองอาจจะชวนเพื่อนๆคุยก็ได้นะคะว่าเธอทำยังไงถึงจะได้คำสั่งน้อยเท่านี้หรือว่าเธอทำยังไงให้ได้คำสั่งแบบนี้แล้วก็ยังเก็บดาวกระจายได้ครบ3ดาวกระจายด้วยเธอมีวิธีเลือกดาวกระจายยังไงนะคะ
3: แบบฝึกหัดท้าทายที่ว่านะคะอยู่ในใบกิจ

มีสิ่งกีดขวางอยู่2ก้อนนะคะห้ามทะลุมันไปนะคะมันคือสิ่งที่เราจะชนไม่ได้นะคะลองดูว่าจะทำได้เร็วแค่ไหนนะคะด่านที่2นะคะเก็บดาวกระจายให้ได้ทั้ง2อันเลยคราวนี้เริ่มมีดาวกระจายเยอะขึ้นแล้วจะใช้กี่คำสั่งก็ได้นะคะทีเชอร์ทำเรียงไว้ให้6คำสั่งดูซิว่าเราทำได้น้อยกว่าที่ทีเชอร์เรียงหรือเปล่าหรือว่าถ้าทำได้มากกว่าก็ไม่เป็นไรนะคะยังมีด่านที่3ค่ะด่านที่3คราวนี้จะเห็นว่าอะไรคะสิ่งกีดขวางเยอะเหลือเกินมีแบบ4สิ่งกีดขวางที่ขวางเราไว้อยู่ในการเก็บดาวกระจายให้ได้2อันนะคะเลือกเก็บดาวกระจายอันไหนก็ได้นะคะแต่ขอขั้นตอนน้อยที่สุดอันนี้ทีเชอร์อยากจะให้เราใช้เวลานิดนึงนะคะในการลองพิจารณาดูว่าเราจะเก็บดาวกระจายดวงที่อยู่ฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวานะคะแล้วก็เลือกเก็บดวงที่เราคิดว่าเราใช้ขั้นตอนในการเดินทางน้อยที่สุดค่ะอย่าลืมนะคะขั้นตอนมีแค่เดินไปข้างหน้าเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาโดยที่การเลี้ยวเนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนตำแหน่งนะคะกิจกรรมด่านที่4ค่ะคราวนี้เนี่ยใช้10ขั้นตอนค่ะอันนี้ทีเชอร์เรียงตัวเลขขั้นตอนมาให้ไม่ครบนะคะแต่ว่านักเรียนปลายทางสามารถเรียงขั้นตอนได้ด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าใน10ขั้นตอนนี้ขอเก็บดาวให้ได้มากที่สุดดูซิว่าถ้าคุณทำถึง10ขั้นแล้วมากที่สุดคุณเก็บได้กี่ดวงคุณไปสอยได้กี่ดวงนะคะด่านนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสิ่งที่ทีเชอร์อยากให้ทำก็คือเปรียบเทียบกับของเพื่อนค่ะว่า10ขั้นตอนของเราเราเก็บได้กี่ดวง10ขั้นตอนของเพื่อนเก็บได้กี่ดวงนะคะด่านที่5นะคะคราวนี้จะเป็นด่านจับเวลาแล้วนะคะเวลาในที่นี้ก็คือเดี๋ยวเราจะตั้งหน้าจอไว้10นาทีนะคะแล้วก็แข่งกันค่ะว่าใครจะเก็บดาวกระจายให้ได้มากที่สุดนะคะอันนี้เดี๋ยวจะเล่นเป็นด่านสุดท้ายเลยนะคะเพราะว่าจะค่อนข้างรอให้ทุกคนได้ฝึกปรือฝีมือก่อนแล้วก็เริ่มไปด้วยกันค่ะแต่ก่อนที่จะมาถึงด่านนี้นะคะจริงๆทีเชอร์อยากจะให้เราทดสอบความสามารถการอีกสักแบบทดสอบหนึ่งนะคะยังเป็นหน้าตาพี่นินจาเก็บดาวกระจายหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นการเรียงดาวกระจายแบบนี้เรียงสิ่งกีดขวางแบบนี้แต่สิ่งที่ทีเชอร์อยากจะฝึกเราก่อนที่จะมาถึงด่านจับเวลานี้นะคะก็คือทำยังไงให้เราเก็บดาวกระจาย3ดวงให้ได้โดยที่ใช้ขั้นตอนน้อยที่สุดค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะเริ่มมองเลยนะคะว่าจะเดินทางยังไงทีเชอร์เองก็จะคิดเหมือนกันนะคะว่าจะเก็บดาวกระจาย3ดวงเนี่ยจะต้องทำยังไงพอสหน้าจอไว้ก่อนก็ได้

0: จะไปถึงตรงไหนนะคะเลี้ยวซ้ายเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายเขาน่าจะมาอยู่ตำแหน่งนี้เนาะใครเห็นด้วยบ้างเอ่ยเขาน่าจะมาอยู่ตำแหน่งนี้นะคะตำแหน่งที่มีเลเซอร์สีแดงอยู่นะไปต่อค่ะเขาพอเขาเลี้ยวซ้ายแล้วเขาเดินไปข้างหน้าอีกทีนึงเขาจะเคลื่อนมาที่ดาวกระจายดวงนี้ละเขาเดินหน้าอีกทีนึงเขาก็จะเคลื่อนมาดวงดาวกระจายดวงนี้ละเขาเดินหน้าอีกทีนึงเขาจะไปช่องว่างตรงนี้นะคะแล้วยังไงต่อคะเลี้ยวซ้ายเลยหักลงมาค่ะเพื่อที่จะไปเก็บดาวกระจายดวงที่3ด้วยกันอ้าวต่อให้หน่อยแล้วกันนะคะด้วยการเดินหน้าค่ะก็จะมาถึงดาวกระจายดวงที่3เพราะฉะนั้นที่เชอร์จะใช้ไปทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็บวกเดินหน้าอีกอันนึงนะคะก็จะเป็น10คำสั่งนะคะในการดาวกระจายให้ได้3ดวงมีใครให้น้อยกว่านี้หรือเปล่าอาจจะเดินไปตำแหน่งอื่นก็ได้นะคะมีตำแหน่งนี้ให้เก็บด้วยตำแหน่งนี้ให้เก็บด้วยหรือจะอ้อมมาฝั่งนี้ก็ได้เผื่อจะใช้คำสั่งน้อยกว่าเป็นไปได้หรือเปล่าเอ่ยนักเรียนปลายทางลองคิดแข่งกับทีเชอร์ได้นะคะขณะนี้นะคะนักเรียนต้นทางก็ยังใช้โปรแกรม AI ไทยเจนแข่งกันเล่นเหมือนกันนะคะเป็นโปรแกรมที่คล้ายๆกับที่เราเล่นเลยนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นด่านๆไปเหมือนที่ทีเชอร์ทำในใบกิจกรรมให้เลยนะคะถ้ายังไงเมื่อเราทำใบกิจกรรมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับไปสรุปร่วมกันกับนักเรียนต้นทางนะคะได้กันหรือยังคะเก็บ3ดาวกระจายโดยใช้คำสั่งน้อยที่สุดใช้แค่เดินหน้าเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาทีเชอร์ทำได้แล้วค่ะมาดูซิว่ามีคนให้น้อยกว่านี้ไหมนะคะทีเชอร์ทำได้1เลี้ยวซ้าย2เดินหน้า3เดินหน้า4เดินหน้า5เลี้ยวซ้ายดูซิว่าเขาจะไปถึงตรงไหนนะคะเลี้ยวซ้ายเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายเขาน่าจะมาอยู่ตำแหน่งนี้เนาะใครเห็นด้วยบ้างเอ่ยเขาน่าจะมาอยู่ตำแหน่งนี้นะคะตำแหน่งที่มีเลเซอร์สีแดงอยู่นะไปต่อค่ะเขาพอเขาเลี้ยวซ้ายแล้วเขาเดินไปข้างหน้าอีกทีนึงเขาจะเคลื่อนมาที่ดาวกระจายดวงนี้ละเขาเดินหน้าอีกทีนึงเขาก็จะเคลื่อนมาดวงดาวกระจายดวงนี้ละเขาเดินหน้าอีกทีนึงเขาจะไปช่องว่างตรงนี้นะคะแล้วยังไงต่อคะเลี้ยวซ้ายเลยหักลงมาค่ะเพื่อที่จะไปเก็บดาวกระจายดวงที่3ด้วยกันอ้าวต่อให้หน่อยแล้วกันนะคะด้วยการเดินหน้าค่ะก็จะมาถึงดาวกระจายดวงที่3เพราะฉะนั้นทีเชอร์จะใช้ไปทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็บวกเดินหน้าอีกอันนึงนะคะก็จะเป็น10คำสั่งนะคะในการเก็บดาวกระจายให้ได้3ดวงมีใครให้น้อยกว่านี้หรือเปล่าอาจจะเดินไปตำแหน่งอื่นก็ได้นะคะมีตำแหน่งนี้ให้เก็บด้วยตำแหน่งนี้ให้เก็บด้วยหรือจะอ้อมมาฝั่งนี้ก็ได้เผื่อจะใช้คำสั่งน้อยกว่าเป็นไปได้หรือเปล่าเอ่ยนักเรียนปลายทางลองคิดแข่งกับทีเชอร์ได้นะคะขณะนี้นะคะนักเรียนต้นทางก็ยังใช้โปรแกรม AI ไทยเจนแข่งกันเล่นเหมือนกันนะคะเป็นโปรแกรมที่คล้ายๆกับที่เราเล่นเลยนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นด่านๆไปเหมือนที่ทีเชอร์ทำในใบกิจกรรมให้เลยนะคะถ้ายังไงเมื่อเราทำใบกิจกรรมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับไปสรุปร่วมกันกับนักเรียนต้นทางนะคะ
1: สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะนอกจากเด็กๆจะได้พยายามเรียงลำดับขั้นตอนตรวจสอบขั้นตอนแล้วนะคะกิจกรรมเกมที่เราใช้เป็นคำถามไม่ว่าจะเป็นพี่นินจาเก็บดาวกระจายหรือว่านักบินอวกาศไปกู้ซากดาวเทียมโดยที่ต้องหลบอุกกาบาตหรือว่าก้อนหินยักษ์นะคะสิ่งที่นักเรียนได้ทำก็คือได้พิจารณาอย่างมีจุดประสงค์ว่าเขาจะไปถึงเป้าหมายได้ยังไงนะคะแล้วก็พยายามรีพีทหรือว่าเดินตามขั้นตอนที่วางแผนไว้แน่นอนว่าบางครั้งนักเรียนอาจจะคิดผิดนะคะหรือว่าวางแผนไว้แต่ว่าแผนอาจจะไม่มีบางอย่างที่ไม่ได้คาดคิดแล้วทำให้ไปผิดทางเดินผิดทางซึ่งสิ่งนั้นล่ะค่ะเราจะได้ตรวจสอบกันในรูปแบบที่สเต็ป by สเต็ปเช็คกิ้งหรือว่าเราตรวจสอบการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนนะคะอย่าลืมนะคะว่าในทุกครั้งที่มีการเรียงแล้วตรวจสอบความถูกต้องด้วยการลองเดินตามทีละขั้นตอนด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ก็ได้ทำครบนะคะทั้งการทำนะคะได้ลองคิดลองเล่นนะคะได้คิดแล้วก็แชร์คำตอบให้

ได้กันหรือยังคะเก็บ3ดาวกระจายโดยใช้คำสั่งน้อยที่สุดใช้แค่เดินหน้าเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาทีเชอร์ทำได้แล้วค่ะมาดูซิว่ามีคนให้น้อยกว่านี้ไหมนะคะทีเชอร์ทำได้1เลี้ยวซ้าย2เดินหน้า3เดินหน้า4เดินหน้า5เลี้ยวซ้ายดูซิว่าเขา

ให้เพื่อนๆได้รับทราบแล้วก็ตรวจสอบกันและกันด้วยนะคะสุดท้ายก็ได้ท้าทายด้วยการเจอกิจกรรมที่ยากๆมีด่านแล้วก็มีอะไรให้เราได้แก้ปัญหาอยู่ตลอดนะคะ สำหรับวันนี้ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะได้ทำได้คิดได้ท้าทายนะคะสำหรับคาบหน้านะคะความสนุกของเกมยังมีอยู่นะคะกลับมาเจอกันได้ค่ะสวัสดีค่ะ

สดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะ DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนมาทำสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองและที่สำคัญมีชิ้นเดียวในโลกด้วยน้องสนใจกันหรือยังคะสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้ของเราก็คือสมุดทำมือ DIY และกระเป๋ามอนสเตอร์และสิ่งแรกที่เราจะทำนะคะนั่นก็คือสมุดทำมือ DIY ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยสำหรับอุปกรณ์ทำสมุดทำมือนะคะอย่างแรกเลยคือกระดาษชานอ้อยและกระดาษสีค่ะสองคือกรรไกรและคัตเตอร์ที่เจาะกระดาษเชือกป่านไหมพรมดินสอยางลบไม้บรรทัดสีไม้หรือปากกาสีต่างๆและอย่างสุดท้ายคือแผ่นรองตัดค่ะเมื่ออุปกรณ์ครบแล้วนะคะน้องๆเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะอย่างแรกเลยน้องๆเอากระดาษสีมานะคะเราจะใช้สีเดียวทั้งเล่มก็ได้หรือว่าจะหลายสีก็ได้พี่โบจะใช้หลากหลายสีเลยหรือว่าถ้าน้องๆชอบสีไหนเป็นพิเศษนะคะสามารถเอามามากกว่านี้ก็ได้พี่โบจะพาน้องๆทำสมุดขนาด A5 นะคะซึ่ง A5 เนี่ยคือขนาดครึ่งหนึ่งของ A4 ค่ะนี่ A4 พอพับครึ่งปุ๊บเป็น A5 เลยแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาทำการตัดให้ทุกอันเท่ากับ A5 ค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆเมื่อเราใช้อุปกรณ์ของมีคมอย่างคัตเตอร์หรือกรรไกรควรเรียกผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่นะคะมาช่วยเราทำค่ะแล้วก็จะกรีดตามรอยตรงกลางนะคะตัดให้ครบทุกแผ่นเลยค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้กระดาษสีไซส์ A5 ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้จากนั้นเราจะพักตรงนี้ไว้ก่อนค่ะแล้วเราไปทำหน้าปกสมุดกันนี่เลยกระดาษชานอ้อยจะเป็นกระดาษลักษณะแข็งแบบนี้นะคะมันจะแข็งกว่ากระดาษ A4 นะปกสมุดของเราจะมีอยู่2ด้านใช่ไหมคะด้านหน้ากับด้านหลังเราจะมาทำการวัดก่อนโอเคค่ะทีนี้เมื่อเราวัดขนาดปกสมุดทั้งข้างหน้าและข้างหลังของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาตัดกระดาษชานอ้อยต้องใช้แรงมากกว่ากระดาษ A4 ธรรมดานะคะต้องระมัดระวังมือให้ดีเลยเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้ปกสมุดเรียบร้อยแล้วน้องๆทำตามกันทันไหมคะถ้าทันเดี๋ยวพี่ไปต่อเลยนะพี่บอกว่ามีชิ้นเดียวในโลกเนี่ยมันมีชิ้นเดียวจริงๆนะคะเพราะว่าพี่อ่ะจะใช้รูปตัวเองในการทำปกหน้าตาเหมือนกันไหมอันนี้พี่นะอันนี้ไม่ใช่ตอนนี้นะคะค่อยๆตัดนะคะน้องๆเดี๋ยวหน้าเราเบี้ยวต้องเล็มดีๆให้สวยงามพี่โบตัดจะเสร็จแล้วนะนี่เลยพี่โบตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาทำการแปะลงไปค่ะแล้วก็อย่างตรงเนี้ยจะมีที่ว่างเหลือนะคะน้องๆ อย่างนี้เราก็สามารถเติมตุ๊กตุ่นตุ๊กตาหรือว่าเราจะทำอะไรก็ได้นะคะเพื่อให้มันเป็นสมุดแค่ของเราค่ะออกแบบได้หมดเลยอย่างนี้พี่โบมีชื่อแล้วก็มีรูปตัวเองด้วยแล้วก็มียงลูกศรมาด้วยว่าเนี่ยฉันชื่อโบสเองโอเคถ้าเสร็จกันแล้วเราจะมาประกอบสมุดกันค่ะเราจะทำการเจาะกระดาษค่ะทีนี้เมื่อเราเจาะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะมาทำการร้อยเชือกน้องๆจะร้อยด้วยเชือกก็ได้หรือจะร้อยด้วยไหมพรมก็ได้นะคะเอาตามที่ตัวเองชอบเลยเพราะมันคือสมุด DIY ของเรานั่นเองตัดแต่งให้เรียบร้อยเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะสมุดทำมือ DIY ของเรานี่นะคะสมุดของเราก็จะเป็นกระดาษสีที่เราต้องการเลยค่ะเมื่อเรามีสมุดทำมือ DIY เรียบร้อยแล้วนะคะเรายังขาดอีกอย่างนึงค่ะนั่นคือกระเป๋ามอนสเตอร์ถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์ทำกระเป๋ามอนสเตอร์กันเลยสิ่งที่ต้องมีคือกระเป๋าดินสอกระดาษลังกรรไกรคัตเตอร์ไม้บรรทัดกาวยางของตกแต่งต่างๆเช่นริบบิ้นไข่มุกลูกตาตกแต่งกระดุมกระดิ่งเป็นต้นค่ะถ้าทุกคนเตรียมของพร้อมแล้วนะคะเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยอันดับแรกนะคะน้องๆเอากระดาษลังมาค่ะแล้ววัดขนาดกระดาษให้พอดีกับขนาดของกล่องดินสอของเราอย่างอันนี้พี่ก็จะวัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เราจะต้องเหลือพื้นที่ในการจับของเราด้วยนะคะเล็กน้อยสักประมาณ 1-2 เซนติเมตรค่ะเราจะทำการมาร์กจุดเอาไว้เห็นไหมคะรอยของพี่เมื่อน้องๆพร้อมแล้วเราก็จะมาพันไหมพรมกันค่ะไหมพรมเนี่ยเราเลือกตามสีที่เราชอบได้เลยนะคะนี่แล้วพี่โบก็จะพันไหมพรมให้เท่ากับตรงที่พี่วัดจุดเอาไว้ค่ะน้องๆพยายามพันให้มันแน่นๆ นะคะตัวก่อนดินสอมอนสเตอร์ของเราจะได้มีขนปุกปุยแล้วก็แน่นพอดีค่ะเมื่อเราพันเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะตัดปลายออกแล้วก็หนีบด้วยคลิปค้างเอาไว้ก่อนค่ะอันนี้คือด้านข้างของกระเป๋าเราใช่ไหมคะพอมาส่วนของด้านหน้ากับด้านหลังอะค่ะน้องๆก็ทำเหมือนเดิมเลยคือเอากระดาษลังขึ้นมาแล้วก็วัดขนาดให้พอดีกับความยาวของกระเป๋าจากนั้นเว้นที่สัก 1-2 เซนติเมตรเอาไว้จับนะคะแล้วก็พันไหมพรมเหมือนเดิมเลยนี่เดี๋ยวพี่จะเอาให้ดูนะคะอันนี้คือตัวที่พี่พันเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเหลือที่ในการจับเอาไว้ทั้ง2ด้านเมื่อเราทำอย่างนี้ครบทั้งหมดแล้วนะคะเราจะทำการแปะลงไปบนกล่องดินสอของเราด้วยกาวยางนั่นเองเดี๋ยวพี่จะทำการแปะแบบนี้นะคะไล่จากด้านล่างขึ้นไปด้านบนเมื่อกาวของเราเริ่มแห้งเราจะใช้กรรไกรค่ะในการตัดไหมพรมของเราออกมันเข้าไปนะคะแล้วก็ค่อยๆตัดขั้นตอนนี้น้องๆต้องระวังมือหน่อยนะคะเพราะว่ากรรไกรจะไปพร้อมๆกับมือเราที่ค่อยๆถอยออกค่ะทำแบบนี้เลยแล้วก็เอากระดาษลังของเราออกค่ะนี่ก็คือชั้นแรกของเรานะคะเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราจะติดชั้น2แล้วก็ชั้น3ต่อรวมถึงด้านหลังด้วยน้องๆติดไหมพรมให้รอบกล่องดินสอของเราเลยสำหรับการติดไหมพรมของพี่โบน้องๆเสร็จกันหรือยังนี่เลยนะคะตอนนี้พี่โบติดครบรอบเรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากนี้เราเหลือขั้นตอนอะไรอีกถูกต้องนะคะขั้นตอนตกแต่งนั่นเองทีนี้พี่โบก็จะใช้ดวงตาเพื่อเป็นมอนสเตอร์ของเราในวันนี้นะคะนี่เลยเราจะตกแต่งแบบนี้ทากาแปะเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆปิดเข้าไปแม้นี้ก็จะเป็นเหมือนผมของมอนสเตอร์เนาะส่วนตัวเนี้ยก็คือหน้าของมอนสเตอร์เราทากาวเยอะๆมันจะได้ติดแน่นๆเสร็จแล้วมอนสเตอร์ของพี่โบน่ารักไหมคะเมื่อตอนนี้นะคะเราเสร็จกันพร้อมเรียบร้อยแล้วหลังจากการทำทุกอย่างเสร็จนะคะน้องๆเราต้องเก็บอุปกรณ์ให้สะอาดนะคะนี่ตอนนี้เราก็มีทั้งกระเป๋ามอนสเตอร์แล้วก็สมุดโน้ต DIY เรียบร้อยแล้ว

0: คะสิ่งประดิษฐ์ที่เราทำกันในวันนี้เนี่ยง่ายนิดเดียวแล้วที่สำคัญนะมันมีเพียงชิ้นเดียวในโลกด้วยแล้วน้องๆนะคะคนไหนที่ทำตามกันแล้วทำเป็นแล้วเราสามารถเอาไปสอนเพื่อนๆที่โรงเรียนได้ด้วยนะน่าสนใจแล้วสิเพื่อนๆต้องชอบแน่ๆเลยค่ะน้องๆและน้องๆคนไหนนะคะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสมุดกับกระเป๋ามอนสเตอร์อย่าลืมนะคะส่งรูปมาให้พี่โบดูได้ทางเพจมหิดล Channel พี่โบรอดูอยู่นะที่สำคัญเรากติกาเดิมค่ะคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทมีของรางวัลให้แน่นอนและตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้ากับจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ค่ะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและในวันนี้พี่โบนะคะจะพาน้องๆมาประหยัดกันค่ะถูกต้องนะคะเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้เนี่ยเป็นของที่เราใช้กันแล้วค่ะสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้นะคะอุปกรณ์ในการทำเนี่ยน้องๆต้องคุ้นเคยกันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันคือไม้ไอติมนั่นเองเมื่อเรากินไอติมเสร็จแล้วนะคะน้องๆเก็บไม้เอาไว้ค่ะเก็บไว้ให้หมดเลยเพราะว่าพี่โบ๊ทอ่ะจะเอาไม้เหล่านั้นมาสร้างเป็นบ้านไอติมกันค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์ที่เหลือกันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำบ้านไม้ไอติมอย่างแรกเลยที่สำคัญก็คือไม้ไอติมกาวกรรไกรสีเมจิกหรือสีอะคริลิกคัตเตอร์และเมื่ออุปกรณ์พร้อมใจพร้อมไปลุยกันเลยค่ะมาถึงขั้นตอนแรกของเราพี่โบก็จะเอาไม้ไอติมมาทาสีกันพี่โบล่ะชอบบ้านที่มีสีสันมากๆเลยนะคะพี่โบก็จะทาสีไม้ไอติมเนี่ยให้มีหลากหลายสีเลยนี่เลยตอนนี้พี่โบก็ทาสีไม้ไอติมของพี่โบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมล่ะคะมีหลากสีสันมากเลยเนาะแล้วถ้าน้องๆทุกคนเสร็จกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบจะพาไปขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเราจะเอาไม้ไอติมไปประกอบกันโดยเริ่มแรกน้องวางไม้ไอติมไว้ก่อนเลยนะคะหยอดกาวทั้ง4มุมเลยค่ะน้องเมื่อน้องๆหยอดกาวเสร็จเรียบร้อยก็เอาไม้ไอติมของเราประกบลงไปเลยให้ทั้ง2ฝั่งพอดีกับความยาวของไม้ไอติมนะคะแบบนี้ทั้งหัวแล้วก็ท้ายเลยค่ะโอเคเราจะรอแป๊บนึงนะคะจนไม้ไอติมของเราแห้งค่ะทำทั้งหมด4อันเลยนะคะน้องต่อไปนะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาทำผนังกันค่ะโดยหน้าตาของมันนะคะจะออกมาเป็นแบบนี้เลยอันดับแรกเลยนะคะทากาวไปเลยค่ะทาทั้งสองฝั่งเลยนะคะน้องๆจากนั้นเราก็เลือกสีไม้ที่ชอบค่ะแปะลงไปเลยติดเสร็จเรียบร้อยกดที่มุมทั้งสองข้างด้วยนะคะน้องๆมันจะได้ติดสนิทค่ะเดี๋ยวเราจะรอกาวแห้งขั้นตอนถัดมานะคะน้องๆเราจะมาทำจั่วบ้านกันค่ะเราจะทำเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วแบบนี้เลยนะคะทำทั้งหมด2อันค่ะน้องๆโดยอันดับแรกเราก็จะติดกาวลงไปก่อนแล้วก็ติดเข้าไปเลยค่ะจากนั้นเราก็จะหย่อนกาวอีกอันนึงนะคะไว้ทั้งหัวแล้วก็ท้ายเลยค่ะแล้วก็ประกบลงไปเลยเดี๋ยวเราจะรอมันแห้งนะคะและเมื่อเราติดกาวจนแห้งสนิทนะคะน้องๆสามเหลี่ยมหน้าจั่วของเราเนี่ยก็จะออกมามีรูปร่างแบบนี้เลยทีนี้นะคะเราก็จะมีทั้งหมด2อันใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเอาสามเหลี่ยมตรงเนี้ยไปติดให้เป็นหลังคาบ้านกันค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะเอาสามเหลี่ยมของเราค่ะทากาวนะคะน้องๆเทไปที่ไม้ไอติมของเราเลยตรงส่วนฐานจากนั้นก็ประกบลงไปเลยค่ะจับมันเอาไว้สักแป๊บนึงนะคะน้องๆรอจนกาวแห้งบ้านเราจะได้แข็งแรงแล้วก็ทำอีกอันนึงเหมือนกันเลยค่ะพันกันอยู่ใช่ไหมคะเราก็จะจับกันไว้แบบนี้ก่อนเราก็จะติดอีกฝั่งนึงค่ะน้องๆถ้าเหมือนเดิม

ใส่เทกาลงไปก่อนประกบสามเหลี่ยมของเราลงไปเลยค่ะจับมันเอาไว้ค่ะแล้วก็รอจนกว่ามันจะแห้งและเมื่อตอนนี้หลังคาของเราแห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆต่อไปเราจะมาทำสามเหลี่ยมหน้าจั่วกันเอาไม้ไอติมมาค่ะแล้วก็ตัดครึ่งตรงกลางเลยพยายามเอาให้มันได้กลางพอดีนะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาหัวมุมตรงนี้ค่ะน้องๆแปะลงไปเลยโดยการที่เราจะทากาวนะคะน้องๆแล้วเราก็จะแปะลงไปเรื่อยๆเลยเวลาแปะนะคะน้องๆกดเอาไว้ค่ะให้แน่นๆรอจนกว่ามันจะแห้งนะคะต่อไปนะคะน้องๆเวลาเราวางเนี่ยเห็นไหมคะว่ามันจะมีส่วนที่เกินอยู่เรานะคะจะทำการตัดส่วนที่เกินออกไปค่ะให้มันมีความยาวเท่ากันทั้งหมดก็คือตามเส้นอันแรกนี้เลยไปทำกันเลยค่ะ

จะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งสองด้านเลยค่ะมาถึงการทำตัวบ้านกันแล้วนะคะน้องๆเดี๋ยวพี่โบนเนี่ยจะตัดเป็นหน้าต่างแล้วก็ประตูเอาไว้ก่อนเลยค่ะโดยที่หน้าต่างนะคะเราจะใช้3ไม้ไอติมค่ะวาดลงไปเลยจากนั้นนะคะมาที่ประตูค่ะประตูเราจะใช้ทั้งหมด4ไม้ไอติมประตูพี่โบก็จะวาดให้มันตรงกึ่งกลางของไม้ไอติมเลยจากนั้นนะคะเราจะทำการตัดออกค่ะด้วยคัตเตอร์เราจะกรีดลงไปเลยเพื่อให้มันเป็นช่องนะคะของประตูแล้วก็หน้าต่างค่ะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าของมีคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคัตเตอร์หรือกรรไกรมันอันตรายน้องๆควรจะให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะมาฮิวขออีกรอบนึงโอเคแล้วถ้าน้องๆตัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปประกอบตัวบ้านกันเลยแบบนี้เลยนะคะน้องๆใช้ด้านสันค่ะเราจะทากาวลงไปแล้วก็ประกบกันให้ครบทั้ง4ด้านค้างเอาไว้นะคะกดเอาไว้จนกว่ากาวจะแห้งค่ะเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด4ด้านให้เกิดเป็นตัวบ้านค่ะเราก็จะไปเอาหลังคานะคะมาประกอบติดกันเพื่อให้เกิดเป็นตัวบ้านที่สมบูรณ์แบบกดให้แน่นๆเลยนะคะน้องๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบ้านของพี่โบ๊ทเป็นไงคะน่ารักไหมเอ่ยเห็นไหมบ้านของพี่โบ๊ทเนี่ยสีสันสดสวยงดงามมากๆเลยแต่วันนี้นะคะของที่พี่โบ๊ทนำมาทำเนี่ยมันยังไม่หมดแค่นี้ค่ะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆ นะคะเอาของเก่าของเราเนี่ยมา DIY เพิ่มขึ้นอีกชิ้นนึงค่ะและนั่นก็คือการแปลงโฉมเสื้อผ้าเก่าของเรานั่นเองถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะง่ายมากๆเลยค่ะน้องๆมีแค่2อย่างคือ 1. เสื้อผ้าตัวเก่าของเราและ 2. กรรไกรตัดผ้าค่ะน้องๆเตรียมพร้อมกันหรือยังนี่เลยเสื้อผ้าตัวเก่าของพี่โบ๊ทเป็นเสื้อยืดค่ะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะมาพาน้องๆแปลงโฉมกันไปดูขั้นตอนการทำกันเลยพี่โบ๊ทบอกเทคนิคก่อนเลยเรานะคะจะต้องดึงเสื้อให้ตึงที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะหรือว่าถ้าน้องๆมีคนอยู่ที่บ้านตอนนี้ไปขอให้เขามาช่วยดึงเสื้อเอาไว้นะคะจากนั้นเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะทำการตัดตรงช่วงปลายค่ะตัดขึ้นมาเป็นตรงมาเรื่อยๆเลยนะคะน้องๆให้เหมือนกับหนวดปลาหมึกอ่ะพอจะเห็นภาพกันไหมคะน้องๆคะเวลาตัดเนี่ยระวังนิ้วตัวเองด้วยนะในการตัดนะคะจะตัดมาประมาณคืบหนึ่งความหนาของเราเนี่ยจะหนาเท่าไหร่ก็ได้เอาตามที่น้องๆชอบเลยตอนนี้พี่โบก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆมาถึงขั้นตอนต่อไปแล้วค่ะเราจะมาทำการมัดปมกันโดยเราจะจับมานะคะทั้งหมด2เส้นแล้วก็มัดปมทั้งหมด2ปมค่ะแค่นี้เองเป็นไงคะง่ายไหมเอ่ยเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งตัวเลยเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมล่ะคะง่ายนิดเดียวเลยทำแป๊บเดียวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสวยไหมคะแค่นี้เราก็จะสามารถมีเสื้อผ้าใหม่ใส่ได้อย่างสวยงามแล้วล่ะค่ะน้องๆไม่จำเป็นว่าจะต้องไปซื้อตัวใหม่เลยนะคะแค่เราเอามาคลิกนิดเดียวก็ได้ตัวใหม่มาเรียบร้อยแล้วค่ะ

ำหรับ2สิ่งประดิษฐ์ในวันนี้เห็นไหมล่ะคะว่าง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะและที่สำคัญทั้งประหยัดด้วยเราไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยและถ้าน้องๆคนไหนนะคะทำตาม

โบ๊ทในวันนี้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งรูปภาพมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะพี่โบ๊ทรอดูอยู่ส่งมาทางไหนคะน้องๆถูกต้องทางแฟนเพจมหิดล Channel เลยนะคะพี่โบ๊ทอ่ะจะส่งของรางวัลไปให้น้องๆที่ทำสวยถูกใจพี่โบ๊ทอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ครั้งหน้านะคะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
2: พลังแห่งความ
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหล

0: หลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เต็มตีโฟ
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าวันนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะพื้นที่เสี่ยงภัยสูงฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้บริเวณภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตราดสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคนะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางเพียวน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรตราดพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ

60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในวันนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ู
1: วันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
2: ้นี่เล่นเลียนแบบพระโคที่กินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
3: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกและพิธีเสียงไทยนี่ได้ผลจริงๆหรอครับปู่
2: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยลื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะ
3: มรดกของแผ่นดินอะไรบ้างล่ะคะ
1: ตะวันแก่นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
4: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
3: โ
5: หโหท้องทั้งนั้นเลย
6: พออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
5: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีท้องเพียบเลย
7: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
6: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็น่าจะ

0: เป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
1: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
0: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
2: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
3: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
2: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
0: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
4: อ้าวไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
1: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
5: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
4: อืมใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
5: อยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่คือไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะที่จะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่ะ
2: ครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะต่อไปเราจะระวังมากกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดเวลาที่เราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันเลยมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
0: ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาหน้าดินอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากไฟป่าทำให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
1: วันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่อง

0: จากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันป่าเปียกสามารถช่วยป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายได้แต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าคือต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
1: ได้ครับ
0: ส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วยวิธีต่อมาคือการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายก็ไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
2: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ

0: อย่างน้อยวันนี้เราก็ทำปราบเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกลามเร็วขึ้น
1: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
0: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่น
2: ๆ
3: ได
2: ้
3: เ
2: ลย
3: ค่ะ
0: สาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์1เก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในขณะที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่2การเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาแล้วถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่3การล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อน
4: มาต่อนะสาเหตุที่4คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หาเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมาสาเหตุที่5ความประมาทความคึกขนองจากการเข้าไปพักแรมในป่าก็

0: กองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้าย6คือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
1: ทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้ไม่ดีเลย
2: ไม่น่าจะทำแบบนั้นเลย
1: แย่จังเลยนะ
2: มันน่าเกลียดจริ ง
1: แย่จังคุณตาครับแล้วตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
0: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำๆมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกและที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได
3: ้นานไหมครับกว่าจะสกัดไฟป่าได
0: ้เกือบ2ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดแต่ตาจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อนพื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปฏิฐานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคนนี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
1: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
0: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
1: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการ

0: พยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
1: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
0: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0: ป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
0: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้ว
0: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิ
3: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมราย

0: การการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้นะคะกลับมาพบกับพุกค่ะ
0: และนุ่งนิกค่ะ
1: ในรายการ e-co-learning with ราชพุกช่วยซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพฤกษ์สกูลค่ะ
2: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
2: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
2: ไปกันเลย
3: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
2: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
3: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
0: บ๊ายบาย

0: เรามาแข่งกันเจ้าน่ะก็เดินตามแผนที่ของเจ้าส่วนข้าเนี่ยก็จะเดินตามทางลัดของข้าแล้วมาดูกันว่าใครจะไปถึงบ้านคุณยายก่อนกัน
1: ตอนตรวจจับความเร็วเจ้าหมาป่า
2: วันนี้เตรียมผลไม้มาฝากคุณยายเยอะเลยคุณยายต้องชอบแน
3: ่สวัสดีจ้ะสาวน้อยมาทำอะไรแถวนี้เหรอ
2: เจ้าหมาป่าเรากำลังจะเอาผลไม้ไปฝากคุณยายที่อยู่ในป่านู้นน่ะ
0: อ๋อในป่านู้นเลยเหรอว่าแต่เจ้ารู้ทางที่จะไปบ้านคุณยายในป่านู้นป่ามันลึกมากเลยนะซับซ้อนด้วย
2: เราเคยไปตอนเด็กๆนะเราว่าก็ยังพอจำได้อยู่อ๋อแต่แม่เราอะวาดแผนที่เอาไว้ให้นี่ไง
0: โอ้โหแต่ถ้าเจ้าไปทางนี้นะเย็นแน่กว่าจะถึงมีทางลัดไปถึงบ้านคุณยายเร็วมากเลยนะสนใจไหมล่ะ
2: ไม่อะแม่เราบอกว่าไม่ให้เราเดินออกนอกเส้นทาง
0: เอางี้ละกันเรามาแข่งกันเจ้าน่ะก็เดินตามแผนที่ของเจ้าส่วนข้าเนี่ยก็จะเดินตามทางลัดของข้าแล้วมาดูกันว่าใครจะไปถึงบ้านคุณยายก่อนกัน
2: ได้งั้นเรามาเริ่มกันเลย
0: โอเคไป
2: เฮ้ยนี่ไงถึงแล้วบ้านคุณยายโหดีนะเนี่ยเราไม่ไปตามทางที่เจ้าหมาป่าบอกเนี่ยไม่รู้ว่าจะหลอกเราไปไหนหรือเปล่า
0: เฮ้ยถึงสักทีโอ้โหค่ะนอนหลอดเจ้ามานานมากแล้วเนี่ย
2: มาถึงนานแล้วหรอแสดงว่าทางลัดที่เจ้าพูดถึงเนี่ยมันก็มีอยู่จริงอะสิ
0: ก็แน่ละสิข้าบอกเจ้าแล้วว่าให้เจ้าน่ะมาตามที่ข้าบอกข้าอยู่ป่านี้มาตั้งนานแถมยังใช้ความรู้เรื่องการกระจัดด้วยแล้วโหสบายถึงบ้านยายเจ้าก่อนเจ้าเป็นชั่วโมง
2: เมื่อกี้เจ้าบอกว่าอะไรนะการกระจัด
0: มัน
2: คืออะไรอ่ะ
0: ถ้าเจ้าอยากรู้ว่าการกระจัดคืออะไรให้อย่างนั้นเดี๋ยวข้าจะพาเจ้าไปหาคำตอบกันใน
4: แล็บซ่าท้าทดลอง
2: งั้นเจ้าอ่ะมาเล่าเรื่องการกระจัดให้เราฟังหน่อยดีกว่านี่มานั่งตรงนี้เลยหน้าบ้านคุณยายเลย
0: เนี่ยนะถ้าเจ้าอยากรู้นะว่าการกระจัดคืออะไรสิ่งแรกที่เจ้าจะต้องรู้คือปริมาณทางฟิสิกส
2: ์ปริมาณทางฟิสิกส์งั้นปริมาณทางฟิสิกส์นี่คืออะไรอ่ะ
0: อ๋อปริมาณทางฟิสิกส์เนี่ยก็จะมี2ประเภทนั่นก็คือปริมาณสเกลล่ากับปริมาณเวกเตอร์ปริมาณสเกลล่านะก็จะเป็นปริมาณที่บอกแค่ขนาดอย่างเดียวไม่ได้พูดถึงทิศทางเลยแต่ถ้าเป็นปริมาณเวกเตอร์นะจะต้องบอกทั้งขนาดแล้วก็ทิศทางด้วย
2: แล้วไอ้สองแบบนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องยังไงกับระยะทางแล้วก็การกระจัดเนาะ
0: เอางี้นะเริ่มที่ระยะทางก่อนละกันระยะทางอ่ะนั่นก็คือเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปทั้งหมดโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะบอกแค่ขนาดอย่างเดียวอย่างเช่นเราเดินทางใช้ระยะทาง10กิโลเมตรแต่ไม่ได้บอกว่าเดินทางไปหรือเดินทางกลับก็หน่วยของระยะทางก็จะมีตั้งแต่เมตรกิโลเมตรและถ้าเจ้าเจอในสูตรของฟิสิกส์อ่ะเขาจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว S
2: แล้วการกระจัดล่ะ
0: อ๋อการกระจัดนะก็จะคล้ายๆกับระยะทางแต่งานตรงที่การกระจัดจะต้องเดินทางเป็นเส้นตรงเริ่มจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายแล้วก็มีการบอกทั้งขนาดและก็บอกทิศทางด้วยหน่วยเนี่ยก็จะเหมือนระยะทางก็คือจะมีเมตรกิโลเมตรและถ้าเจ้าไปเจอในสูตรฟิสิกส์เขาก็จะใช้สัญลักษณ์เป็น S time หรือว่าตัว D ก็ได
2: ้แบบนี้เนี่ยทางที่เราเดินมาที่บ้านคุณยายก็คือระยะทางส่วนทางที่เจ้าเดินมาที่บ้านคุณยายคือการกระจัดแบบนี้หรอ
0: ถูกต้องแล้ว
2: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยระยะทางมันก็ต้องมีค่ามากกว่าการกระจัดเสมอเลยสิ
0: โอ้ไม่ถ้าสมมติว่าระยะทางที่เดินมานั้นเป็นเส้นตรงเหมือนกันระยะทางก็จะเท่ากับการกระจัดพอดี
2: แล้วมันมีไหมอ่ะที่มันจะมีแค่ระยะทางแต่ว่าไม่มีการกระจัดอ่ะ
0: มีสิอ่ะเจ้าลองลุกขึ้นแล้วเดินวน ก้าอี้นี้1รอบ
2: แบบนี้เหรอ
0: ใช่แล้วก็นั่งลงเมื่อกี้เจ้าลุกจากตรงไหนไปนะ
2: ตรงนี
0: ้แล้วสุดท้ายเจ้ามานั่งตรงไหนนะ
2: ก็ตรงนี้อ
0: ่ะแสดงว่าจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายเป็นจุดเดียวกันต่อให้เจ้าลากเส้นตรงจากจุดเริ่มต้นจุดสุดท้ายมันก็คือจุดเดียวกันดังนั้นเนี่ยการกระจัดก็จะมีค่าเป็นศูนย
2: ์ถ้าเราเดินทางด้วยระยะกระจัดเหมือนที่เจ้าใช้เดินมาเนี่ยมันก็จะถึงเร็วกว่าใช่ไหม
0: แต่ก็ไม่ใช่เสมอไปนะถ้าเจ้าเดินตามแผนที่เหมือนเดิมแต่ใช้อัตราเร็วในการเดินที่เพิ่มขึ้นน่ะเจ้าก็อาจจะมาถึงก่อนข้าก็ได
2: ้ไออัตราเร็วกับความเร็วเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอคิดว่ามันจะเหมือนกันซะอีก
0: ฟังดูคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันหรอกนะอัตราเร็วอ่ะก็คือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาก็จะมีหน่วยตั้งแต่เมตรต่อวินาทีหรือว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ได้ถ้าอย่างเจ้านะเดินทางมาบ้านคุณยายเนี่ยใช้อัตราเร็ว5กิโลเมตรต่อชั่วโมงและถ้าเจ้ายังคงเดินด้วยอัตราเร็วแบบนี้นะตลอดเส้นทางก็เท่ากับเจ้าเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที
2: ่เราคุ้นๆเหมือนเคยได้ยินอัตราเร็วเฉลี่ยด้วยใช่ไหม
0: อ
2: ั
0: ตราเร็วเฉลี่ยนะก็คือระยะทางทั้งหมดใน1หน่วยเวลาแต่ถ้าเป็นอัตราเร็วณขณะหนึ่งก็คืออัตราเร็วที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้น
2: ๆแบบนี้เราจะรู้อัตราเร็วได้ยังไงอ่ะถ้าเราไม่มีเครื่องมือวัดอ่ะ
0: ง่ายมากเจ้าก็แค่คำนวณ
2: คำนวณ
0: ใช่โดยใช้สูตรนี้โดยสิ่งที่เจ้าจะต้องรู้นั่นคือระยะทางและเวลาโดยระยะทางเนี่ยจะต้องมีหน่วยเป็นเมตรหรือกิโลเมตรส่วนเวลาก็จะต้องมีหน่วยเป็นวินาทีหรือว่าชั่วโมง
2: อ๋อถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยสมมุติว่าระยะทางที่เราใช้เดินมาถึงบ้านคุณยายเป็นระยะทาง 3,000 เมตรเราใช้เวลา20นาทีก็เอา 3,000 เนี่ยมาหาร20ได้เลยไหมอะ
0: no no no no no ไม่ได้นะ
2: ทำไมอะ
0: เพราะว่าหน่วยมันไม่ถูกต้องการจะใช้สูตรนี้ได้นะเจ้าจะต้องจับคู่หน่วยของระยะทางและเวลาที่ถูกต้องถ้าเจ้ารู้ระยะทางในหน่วยของเมตรเจ้าก็ต้องทำเวลาให้เป็นวินาที
2: แบบนี้เนี่ย1นาทีมี60วินาทีเพราะฉะนั้น20นาทีก็เป็น60คูณ20ก็จะได้ 1,200 วินาทีก็เอา 3,000 เมตรหาร 1,200 วินาทีแบบนี้เหรอก็จะได้ 2.5 เมตรต่อวินาทีโอ้เราคงเดินไวมากเลยนะเนี่ย
0: ถูกต้องเท่ากับใน1วินาทีเจ้าเนี่ยสามารถเดินได้ตั้ง 2.5 เมตร
2: ก้าวยาวมากๆแน่เลย
0: เจ้านี่ไวกว่าใครนะเนี่ยแล้วถ้าข้าอยากได้ในรูปของกิโลเมตรต่อชั่วโมงล่ะ
2: แบบนี้ถ้าเกิดว่าระยะทาง 3,000 เมตรก็ทำให้เป็น3กิโลเมตรแล้วก็ต้องหารด้วยเวลา 1,200 วินาทีก็ทำให้เป็นชั่วโมงถ้าตามสูตรที่เจ้าว่าเนี่ยมันก็จะได้ประมาณ9กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: ถูกต้องเจ้านี่เก่งมากเลยนะถ้าสมมติว่าเจ้าได้ข้อมูลมาที่ไม่ใช่ตัวเลขล่ะได้ระยะทางกับเวลาในรูปของกราฟเจ้าจะทำยังไง
2: นั่นน่ะสิมันจะหาอัตราเร็วยังไงอ
0: ่
2: ะ
0: ถ้าเจ้าได้ข้อมูลของระยะทางกับเวลาในรูปของกราฟเจ้าก็แค่หาความชันของกราฟนั้นเจ้าก็จะได้อัตราเร็วออกมาเพราะว่าอัตราเร็วจะเท่ากับความชันของกราฟที่พลอตระหว่างระยะทางกับเวลานั่นเอง
2: แบบนี้นี่เองคราวนี้เราว่าเราพอเข้าใจเรื่องอัตราเร็วแล้วแหละแล้วความเร็วล่ะ
0: โอ้ความเร็วนะก็คือขนาดของการกระจัดที่เคลื่อนที่ใน1หน่วยเวลาเหมือนกันหน่วยนะก็จะคล้ายๆกับอัตราเร็วนั่นคือเมตรต่อวินาทีหรือว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าความเร็วน่ะเป็นปริมาณเวกเตอร์ถ้าเจ้าใช้สูตรก็จะเป็นแบบนี้ความเร็วจะเท ท่ากับการกระจัดหารด้วยเวลา
2: จะมีขีดขีดด้วย
0: ใช่ถ้าเจ้าสังเกตดีๆบนหัวของเจ้าตัวความเร็วและก็ตัวของการกระจัดจะมีลูกศรอยู่ด้านบนแสดงให้เห็นว่านั่นเป็นปริมาณเวกเตอร์
2: แบบนี้ถ้าหากว่าเรารู้การกระจัดแล้วก็ระยะทางในการเคลื่อนที่เราก็จะหาความเร็วได้ใช่ไหม
0: ใช่แล้วอ่ะสมมุติว่าข้าเดินทางมาที่บ้านคุณยายเจ้าโดยใช้ระยะกระจัด 2,000 เมตร
2: 2,000 เมตร
0: และใช้เวลาทั้งหมด10นาที
2: 10นาที
0: เจ้าลองคำนวณสิคะว่าข้าใช้ความเร็วเท่าไหร่
2: ความเร็วของเจ้าก็จะ 3.3 เมตรต่อวินาทีหรือ12กิโลเมตรต่อชั่วโมงโหเจ้านี่เร็วกว่าข้าอีกนะเนี่ย
0: มันแน่นอนอยู่แล้วเพราะเป็นเรื่องสมมุติ
2: โอเค
0: อะแล้วถ้าสมมุติว่าข้าไม่บอกข้อมูลเจ้าเป็นตัวเลขล่ะแต่บอกเป็นกราฟเหมือนเดิมเจ้าจะหาความเร็วได้หรือเปล่า
2: ได้สิเราก็หาจากความชันของกราฟเพราะว่าความเร็วเนี่ยมันก็จะเท่ากับความชันใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยเนี่ยนะจริงๆแล้วนะในชีวิตประจำวันเจ้านะอาจจะเคยได้ยินคำว่าอัตราเร็วความเร็วในการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับความเร็วเจ้าลองนึกซิว่ามีเรื่องอะไรบ้าง
2: อ๋อนี่ไงนึกออกแล้วเราเคยดูการแข่งเรือในรายการ The North องศาเหนือตอนนั้นมันเป็นตอนเรือแข่งเมืองน่านแหละเขาก็พูดถึงเรื่องพวกนี้แหละไปดูกันดีกว่า
5: The North องศาเหนือปฏิบัติการสื่อสารของคนเหนือเพื่อเชื่อมต่อกับโลกไร้พรมแดน
6: ผมพูดถึงเรือแข่งถ้าใครไม่รู้ว่าการพายเรือรอดสะพานแล้วสองข้างเนี่ยมีแต่เสียงโห่ร้องของชาวบ้านเนี่ยมันมีความรู้สึกอย่างไรเลยนะต้องไปถามคนน่านมันคือความยิ่งใหญ่จริงๆของการได้ลงพายเรือ
5: เรือแข่งประเพณีที่ซึมลึกถึงสายเลือดของคนน่าน
7: ก็คือเราก็จะเน้นเรื่องความสามัคคีแต่ว่าถ้าได้รางวัลหรือได้แชมป์มันก็คือผลพลอยได้ของเราก็เป็นขวัญกำลังใจให้ลูกพายกับชาวบ้าน
8: อย่างน้อยคือคนมารวมกันที่ท่าน้ำมีเสียงหัวเราะมีเสียงเฮฮา
5: เห็นเรือแข่งที่มีหัวเป็นพญานาคท้ายเป็นหางวานอย่างนี้ก็รู้เลยครับว่าที่นี่เมืองน่าน
9: มาเลยมาเลย
10: ร้องแรงของชนะชัยโย
9: โย่ควรแล้ว
11: ก็มาเชื่อเรือสีบ้านแข่งอะค่ะบ้านแข่งแล้วนะคะ
12: บ้านแข่งน้ำ
11: จ
12: ันนาสาว
5: น่านเป็นชุมชนชาวพุทธที่มีความผูกพันกับสายน้ำมาแต่อดีตครับแต่ละชุมชนใช้เรือทั้งในชีวิตประจำวันและในงานบุญสำคัญของปี
13: บางครั้งหมู่บ้านมันไกลกันก็จำเป็นจะต้องแต่งเรือในการเดินทางซึ่งมักจะทำในช่วงฤดูกาลกลางๆถึงปลายพรรษาเนี่ย
6: มีพระสงฆ์นั่งแล้วก็มีพ่อคนเก้าคนแก่นะครับนั่งไปด้วยแล้วก็นำเอาคล้องกรองโดยพึ่งเสียงปานปานนี่เป็นลักษณะคล้ายแผ่นทองเหลืองเอามาตีเนื้อเสียงจะออกมงแทบแทงแทบแทบแทบแทงแทบแทงคือเรือแข่งกำลังจะเดินทางไปยังวัด
13: เพื่อความสนุกสนานเชื่อความสัมพันธ์กันก็เอาเรือนั่นเอามาแข่งกัน
5: เราตามมาดูการต่อเรือลำใหม่ของชุมชนบ้านแสงดาวอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านครับ
14: ตัวนี้ออกมาได
15: ้ตัวบ้านนะคะมหาโลช่างโต้ต้นไม้หนักเขาหนักสร้างไปนานแล้วครับ
16: โอเคมาสี่ที่นะ
5: เมื่อก่อนนิยมทำเรือขุดแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นเรือต่อซะส่วนใหญ่แล้วล่ะครับ
17: จะทำตัวนี้แล้วค่ะกาวแห้งก็จะความขั้นตอนขั้นตอนลงสีเขียนได้เขียนเสร็จ
18: ประมาณเดือนหนึ่งอยากทำก็จะต้องตัดยาสามสูตร
5: ความพิเศษของเรือแข่งน่านคืองานตกแต่งครับ

0: ไอ้ตัวนี้เป็นหางว้านครับตัวนี้เป็นกัญญาก
1: ัญญาไทย
0: ตัวนี้บ่มีส่วนดีกว่าช่วยในความสวยงาม
2: เรือนหน้าพอเห็นปั๊บจะรู้ทันทีก็คือต้องมีหัวโอ้หัวโอ้คือหัวเรือแข็งนะครับเป็นลักษณะของหัวพญานาคและลวดลายข้างๆเนี่ยก็จะเป็นลวดลายผิวลวดลายทางเหนือแล้วก็หางก็เป็นหางแกะสลักเป็นหางวันคล้ายๆกับเถาวัลย์ที่คดเคี้ยวเลี้ยวไปอย่างเงี้ย
3: รูปทรงเรือมีเอกลักษณ์ชัดเจนรวมถึงสีสันลวดลายที่บ่งบอกความเป็นเรือแข่งน่าน
4: เป็นห้องอะไรกันเนาะอยู่ในน้ำคนบนตะลิงเห็นไหลของเนื้อชัดเพราะฉะนั้นก็จะต้องกวาดไหลใหญ่ๆอย่างนี้ไปก่อน
3: เรือของต้านแสงดาวลำใหม่นี้ชื่อว่าดาราสวรรค์ครับซึ่งปีนี้จับฉลากแข่งขันรอบแรกเรียบร้อยแล้วจะได้ประชันฝีพายกับเรือแข่งทีมเทพเจดีทองครับ
5: คนทรงสุขของโลกฝันเปิ้นเพ้อเปิ้นหักษาลูกเฮียบุคคลได้เจ็บได้ดูมวลได้ควมได้ล้ม
6: หักษาลูกเฮียเจ้าสวยดอกบาน
3: ใกล้วันแข่งเข้ามาต้องเสริมสร้างขวัญและกำลังใจกันเต็มที่ครับ
0: วันนี้สุขพร้อมที่จะไปลองดู
3: ทำขวัญเสร็จแล้ววันนี้ได้เลิกเอาเรือดาราสวรรค์ลงน้ำเป็นครั้งแรกไปตามลุ้นกันนะครับ
0: สมมติแบบละครับ
3: สภาพโดยรวมเรือสมบูรณ์ดีแต่จะให้แน่ใจเดี๋ยวต้องลองพายดูอีกทีครับดาราสวรรค์ถือเป็นของขวัญสำหรับชุมชนบ้านแสงดาวซึ่งอีกหลายชุมชนอาจไม่มีโอกาสนี้ครับ
2: บ้านที่ไม่มีเงินผมภาพนะครับน้องก็ไม่สามารถจะทำเรือใหม่ได้เพราะต้องใช้เงินนะครับก็เลยต้องถอนมาประกอบกับที่ว่าเนี่ยว่าฝีพายก็ไม่มีเด็กก็ไปเรียนหนังสือกันเพราะนั้นบางบ้านเนี่ยเขาก็เลยทำให้กิจกรรมเรื่องของเรือแข่งเนี่ยมันค่อยๆซึมหายไปหายไ
3: ปเจเติบโตมากับทีมเรือแข่งวัดแสงดาวซึ่งเมื่อก่อนคุณพ่อก็เคยเป็นฝีพายมาก่อนครับหลังเลิกจากงานก็รีบตรงมาที่นี่เหมือนเพื่อนคนอื่นๆ
7: เรื่องงานครับเรื่องงานเย็นเข้ามาที่ผมซ้อมประมาณเกือบ2เดือนแล้ว
0: เรือโอเคต้องให้คุ้นเคยกับเรือต้องซ้อมให้เรือมันนิ่มมันนุ่ม
7: เหมือนว่ากำลังเรายังไม่เสมอกันน้ำหนักไปยังเทไปด้านใดด้านหนึ่ง
8: ครับต้องเอาคนตัวสูสีไปนั่งด้วยกันมันจะได้พายได้ดี
3: สอบกับดาราสวรรค์อยู่3วันเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วครับ
7: เรือก็ใช้ได้อยู่ในเกียรติที่ดีต้องปรับคนคนเรายังฟิตไม่เสมอกัน
9: มันไม่ได้หนุนนุ่มเฮ้ยมันยังไม่ได้หนุน
3: เสร็จจากซ้อมโค้ชขอให้ช่วยกันยกเรือขึ้นจากน้ำครับ
10: ลำใดที่เป็นเรือแข่งที่เป็นความหวังของแต่ละทีมก็จะยกขึ้นหมดจะไม่แช่น้ำเพราะว่าไม้แช่น้ำมันก็อมน้ำมันก็หนักก็จะมีผลต่อความเร็ว
3: แล้วก็ถึงวันที่ดาราสวรรค์จะได้ลงประชันเป็นนัดแรกของปีนี้ครับแต่ก่อนอื่นต้องรีบจัดการปัญหานี้ก่อน
11: เรื่องแตกลำเอเนี่ยดาราสวรรค์โดนกระแทก
3: ตอนนี้เรือพร้อมแล้วครับมาตามลุ้นว่าดาราสวรรค์ชุดสีชมพูกับเทพเจดีทองใครจะเข้าวิน
12: I'm sorry.
11: ได้ถ้าได้นะ
1: เดี๋ยวแรกชนะเดี๋ยวกลับสายน้ำครับ
12: เดี๋ยวเราจะกลับไปอยู่ฝั่งแดง
13: ดาราสวรรค์สู้มา
12: ก็ดูเลขเด็กแดงหนุ่มแก่เต็มไปหมดก็สนุกดีเราแพ้เราอยู่ฝั่งแดงเราชนะเดี๋ยวมีรอบนั้น
3: ถึงรอบนี้จะแพ้แต่ในฐานะที่เป็นเรือน้องใหม่ปีนี้ดาราสวรรค์เลยแจ้งเกิดกลายเป็นดาวรุ่งที่ชนะใจชาวบ้านไปเรียบร้อยแล้วครับ
14: แต่น้อยๆคือเราได้ทำให้ความสุขของชาวบ้านได้เกิดขึ้นในช่วงเทศกาล
2: สองข้างเนี่ยมีแต่เสียงโห่ร้องของชาวบ้านเนี่ยมันคือความยิ่งใหญ่จริงๆของการได้ลงพายเรือที่มีหัวเป็นเรือพญานาคหางเป็นหางวันเนี่ยนี่ความยิ่งใหญ่ของประเพณีการแข่งเรือของชาวน่าน
3: เรือแข่งน่านประเพณีที่ส่งต่อกันมาหลายร้อยปีถึงวันนี้รูปแบบจะมีการปรับเปลี่ยนไปบ้างแต่เอกลักษณ์ตัวเรือยังคงอยู่และทำหน้าที่รวมใจชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียวไว้ได้จากนี้ไปก็อยู่ที่คนน่านรุ่นต่อๆไปแล้วล่ะครับว่าจะเก็บรักษาและส่งต่อประเพณีนี้ไปในทิศทางใด
15: น่าสนุกจังเลยข้าเลยอยากไปแข่งมึงกันเลยบึดจะบึดบึดจะบึดบึดจะบึดโหเราต้องฟิตร่างกายอีกเยอะเลยแหละเนี่ยนะข้าว่าเจ้านะมีความรู้เรื่องระยะทางการกระจัดความเร็วอัตราเร็วพร้อมแล้วนะแต่ข้าคิดว่าเพื่อให้เจ้านะได้เรียนรู้เรื่องนี้เองได้นะข้ามีภารกิจหนึ่งให้เจ้าทำ
16: ภารกิจอะไรอ่ะ
15: ภารกิจนี่มีชื่อว่าตรวจจับความเร็วเจ้าหมาป่าเงานี่เลยกิจกรรมตรวจจับความเร็วเจ้าหมาป่า
16: ต้องทำยังไงบ้างหร
15: อก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์เจ้าตัวหมาป่ากับตัวแทนของเจ้าแล้วกันใช่แล้ว
16: เจ้า
15: ใช่แล้วเราก็จะต้องมีรูปที่เจ้าชอบอันนี้ก็ใครรูปหมาป่า
16: เป็นตัวแทนของข้าเป็นหนูน้อยหมวกแดง
15: แล้วก็จะใช้ถ้วยพลาสติกที่แข็งนิดนึงนะเชือกหนังยางแกลอดได้แล้วก็ฟองน้ำแต่ถ้าแกลอดได้ของเจ้านะมีขาออกมาค่อนข้างใหญ่ไม่จำเป็นต้องใช้ฟองน้ำก็ได้นะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า
16: เริ่มเลยค่ะ
15: นี่นะก็เด็กๆนะก็เจาะรูฝั่งนี้นะแล้วก็เจาะรูด้านท้ายด้วยอันนี้อาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะส่วนเจ้าเนี่ยก็ทำการพันได้หรือว่าเชือกเนี่ยเข้ากับแกลอดได้แบบนี้พันไปเลยเอาความยาวสัก1เมตรไม่เกิน okay. หรือว่าสั้นกว่านั้นก็ได้นะเจ้าผ่านไป
16: เลยนะ
15: เดี๋ยวข้าก็จะทำการตัดอันนี้แล้วเดี๋ยวเรามาประกอบกันเนาะ
17: เสร็จแล้วค่ะ
15: นี่เสร็จแล้วเหมือนกันนี่เลยนะคะนี่เด็กๆนะอย่าลืมนะวิธีการประกอบเนาะก็คือใส่เจ้าแกนที่พันกับได้แล้วก็นำยางนะคะเกี่ยวไว้ทั้งสองข้างที่เราเจาะแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามวิธีการเล่นก็ง่ายมากแค่ดึงขึ้นแบบนี้แล้วก็ปล่อยให้เจ้าใช่แล้วใช่แล้วอย่างนี้ก็ได้เรามีตัวละครแล้วเราก็จะต้องมีสนามแข่ง
16: สนามแข่ง
15: นี่เลยเส้นทางที่ไปบ้านคุณยายใช่ไหม
16: ใช่แล้ว
15: เวลาที่เด็กๆนะจะเอาตัว

0: ครตัวนี้นะไปเล่นเด็กๆก็แค่นี่เลยเลือกเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทางแล้วก็จับเวลาว่าใครจะไปถึงบ้านคุณยายก่อนกันโดยอย่าลืมนะว่าเราจำเป็นจะต้องเก็บในเรื่องของระยะทางแล้วก็เวลาด้วยเดี๋ยวเรามาแข่งกัน
1: ได้เลย
0: แล้วมาดูกันว่าใครจะมีความเร็วหรืออัตราเร็วที่มากกว่ากัน

0: วันนี้นะคะพี่พราวแล้วก็น้องๆได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอัตราเร็วกันไปเพียบเลยค่ะน้องๆ นะคะอาจจะคุ้นเคยคำว่าอัตราเร็วแล้วก็ความเร็วกันมาบ้างค่ะเช่นรถยนต์วิ่งด้วยอัตราเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถแข่งทำความเร็ว180กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยสองคำนี้น่าจะมีความหมายเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแตกต่างกันในทางฟิสิกส์ค่ะ
1: อัตราเร็วนะคะก็คือระยะทางทั้งหมดค่ะที่วัตถุสามารถเคลื่อนที่ได้ค่ะใน1หน่วยเวลาโดยเป็นปริมาณสเกลล่านะคะเพราะว่าไม่ได้บอกทิศทางค่ะแล้วก็จะมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีหรือว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะอย่างเช่นหนูน้อยหมวกแดงนะคะเดินทางไปบ้านคุณยายด้วยอัตราเร็ว5กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแต่ส่วนความเร็วนะคะต่างกันค่ะความเร็วนะคะก็จะเป็นระยะกระจัดค่ะที่วัตถุสามารถเคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลาโดยมีปริมาณเป็นเวกเตอร์ค่ะเพราะว่าต้องมีการบอกทิศทางด้วยและก็หน่วยนะคะก็จะเป็นเมตรต่อวินาทีหรือว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะอย่างเช่นเจ้าหมาป่าวิ่งไปที่บ้านคุณยายทางทิศเหนือค่ะโดยใช้ความเร็ว12กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
0: แล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์แบบสนุกๆ กันได้ใหม่ในแลบซ่าท้าทดลองวันนี้เจ้าหมาป่าและหนูน้อยหมวกแดงต้องเอาผลไม้ไปฝากคุณยายก่อนแล้วเอ้ยหายไปไหนหมดอ่ะ
2: ก็ระหว่างที่รอเจ้าประดิษฐ์ของก็หิวไงก็แบบเออลองชิมหน่อยหุ้ยก็อร่อยดีโหแต่เจ้าไม่ต้องกลัวหรอกข้าสอนเรื่องวิธีการหาการกระจัดแล้วเจ้าแค่เดินระยะกระจัดไปที่บ้านแล้วก็เอาทำไมก็ใช้เวลา
0: ไม่เอาข้าเหนื่อยแล้ว
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: น้ำกระท่วม
5: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
6: แซงตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PER

0: ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
1: เซ็กซ์สนุก
0: รู้ไหมว่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไร
1: ร
0: ู้
1: ค่ะ
0: รู้ตอนเลยอ่ะตอนอะไรจ๊ะเอาบอกพร้อมๆกันเลยมาชื่อตอนเซ็นเซอร์แสนรู้

0: พออาจารย์พูดถึงคำว่าเซ็นเซอร์พวกเรานึกถึงอะไรไหนมีใครโอ้โหวันนี้คึกคักมากเลยนึกถึงอะไรครับเซ็นเซอร
1: ์นึกถึงเซ็นเซอร์ที่เวลามันเปิดปิดประตูตรงร้านค้า
0: โอ้โอเคพี่กัส
2: ในละครเวลาเขาพูดคำหยาบจะมีเซ็นเซอร
0: ์ตืดอย่างเงี้ยละอ๋อโอเค
3: เวลาภาพอะไรที่มันไม่ดีก็จะเซ็นเซอร์
0: เหมือนกันโอเคเป็ดเป็ดไปโอ้โหโอเคบอสเนี่ยตอบใกล้เคียงกับใจอาจารย์มากที่สุดเลยนะวันนี้ส่วน2คนนู้นนี่เขานึกถึงการพูดจาไม่เพราะและเซ็นเซอร์เนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเซ็นเซอร์ก็คือเครื่องตรวจจับต่าง
3: ๆ
0: ซึ่งก็คือที่น้องบอสยกตัวอย่างไปก็คือเวลาเราเดินผ่านประตูห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อต่างๆก็จะมีการเปิดปิดประตูอัตโนมัติอาจจะมีเสียงต้อนรับของเราอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมกันวันนี้เอาแหละถ้าเรารู้แล้วว่านั่นคือเซ็นเซอร์ที่อาจารย์สนใจให้คิดใหม่นึกถึงเซ็นเซอร์ที่เอามาใช้ประโยชน์ได้คิดว่าเราใช้อะไรกันบ้างในชีวิตประจำวันของเราโอ้โหวันนี้มาจากฝั่งนู้นมั่งอ่ะพี่ไอรินก่อน
3: เซ็นเซอร์เวลากล้องวงจรปิดตรวจครบโจรนะคะแล้วก็
0: พูดยอดนั่นก็เป็นเซ็นเซอร์ชนิดหนึ่งถูกต้องอ่ะน้องบอสนี่ยกมือ
1: พี่กันไฟครับ
0: เ
1: วลาไหนจุดไฟควันมันได้ยิ้มร้องตื้อตื้อตื้อ
0: เยี่ยมยอดอันนั้นก็เป็นเซ็นเซอร์อีกประเภทหนึ่งเพื่อตรวจวัดพวกควันไฟหรือความร้อนเนาะโอเคอ่ะพี่กัส
2: ประตูทางออก
0: ครับที่เราพูดมาทั้งหมดถูกต้องเลยนั่นก็คือเซนเซอร์ได้หมดเลยเอาไปใช้อะไรได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูตัวอย่างของเซนเซอร์หลายๆประเภทที่เราใช้กันเป็นประจำเซนเซอร์ที่อาจารย์ยกมาเป็นตัวอย่างให้พวกเราได้ดูกันเนี่ยจริงๆแล้วอยู่รอบๆตัวเรา2ประเภทแรกเนี่ยเป็นเกี่ยวข้องกับหลอดไฟจริงๆธรรมชาติเนี่ยถ้าเป็นหลอดไฟทั่วๆไปเราจะต้องมีสวิตช์เนาะต้องเปิดปิดต้องไปกดที่สวิตช์ไฟแต่คราวนี้เราสามารถใช้เซ็นเซอร์มาช่วยเพื่อที่เราจะได้ให้สิ่งแวดล้อมเป็นคนจัดการเองซึ่งตัวแรกเนี่ยตรงนี้เราเรียกว่าเป็นเซ็นเซอร์ที่มีความอ่อนไหวต่อแสงถ้าเราดูด้านในเนี่ยจะมีวงจรที่อยู่ข้างในซึ่งวงจรไฟฟ้าตัวนี้จะทำหน้าที่รับแสงแล้วมันจะมีค่าซึ่งจริงๆในทางไฟฟ้าเนี่ยเราเรียกว่าค่าความต้านทานค่าตัวนี้มันจะเปลี่ยนแปลงกับสภาพของแสงรอบๆนั้นเมื่อใดก็ตามที่แสงมันไม่มีไฟก็จะติดให้เราถ้าเกิดมันมีแสงอยู่อย่างนี้ไฟก็ไม่ติดมันก็จะช่วยให้ไฟดวงนี้สามารถเปิดปิดได้เองในยามที่เช้าแล้วเวลามีแสงแดดแล้วเนี่ยมันก็ดับตัวเอง
3: แต่ถ้าเราปิดไฟทุกอย่างมันก็จะ
0: ติดมันก็จะเป็นช่วงเราจะได้สามารถให้ไอ้เจ้าตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ทำหน้าที่แทนสวิตช์ไฟเราไม่ต้องคอยเปิดปิดเองได้ให
1: ้อาจารย์ครับ
0: บอสถามก่อน
1: คือว่าถ้าเกิดว่าเราจะนอนเราปิดไฟใช่ไหมคร
0: ับ
1: ไอ้ตัวนี้มันก็เปิดสิครับ
0: ใช่เพราะฉะนั้นก็อย่าเอาตัวนี้ไปติดในห้องนอนนะครับ
4: โอ้โหน้องบอสเอาไฟแบบนี้ไปติดในห้องนอนไม่ได้นอนแน่นอนครับสว่างทั้งคืนพี่รับประกัน
0: คือตรงนี้มักจะติดบริเวณที่เราอยากจะให้มันมีแสงสว่างตอนกลางคืนให้เราเลยคืออย่างบางทีเราเดินกลับบ้านเราไม่อยากจะเดินมืดๆอย่างเงี้ยเราอยากจะเหมือนกับเดินไปปุ๊บก็อยากจะให้มันสว่างแล้ว
1: อาจารย์ครับแล้วตัวนี้มันเกี่ยวอะไรกับข้องกับ
0: ครับผมโอเคก็คือตัวนี้พอตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ตรวจจับแสงแล้วมันทำหน้าที่แทนสวิตช์ไฟให้เรานั่นเองวิธีที่เราจะทำให้ไฟดวงนี้ติดก็คืออาจารย์ก็จะต้องปิดไม่ให้แสงมันเข้าไปหาเจ้าตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ซึ่งวิธีง่ายมากเลยอาจารย์ก็เอาไปบังซะสมมติอาจารย์เอาไปซ่อนข้างหลังกล่องไม้นี่เนาะนี่มันก็จะติดแล้วพอถ้าเจออาจารย์เปิดมันออกมาใหม่มันก็หายไปตอนที่มันมีแสงอยู่อย่างเนี้ยมันก็จะทำเหมือนกับว่าสวิตช์เนี่ยปิดอยู่ไฟก็เลยไม่ติดแต่ทันทีที่ไม่มีแสงมันก็เหมือนกับเราไปกดสวิตช์เปิดมันก็เปิดไฟให้เรานะนี่คือเป็นเซ็นเซอร์ที่อ่อนไหวต่อแสงสว่างอาจารย์มีอีกประเภทหนึ่งมาเปรียบเทียบกันด้านซ้าย

0: ายอันนี้เป็นประเภทที่ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหว
1: น้องบอสงงใหญ่เลยครับอาจารย์เอางี้ละกันครับน้องบอสใจเย็นๆก่อนนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ฟังเอง
2: ถ้าเราผ่านไปอย่างนี้
0: ใช่มันก็จะติดคุ้นๆไหมว่าเราเจอสถานการณ์แบบนี้ที่ไหนดีมากก็คือตามประตูร้านสะดวกซื้อหรือหน้าห้างสรรพสินค้าต่างๆเนาะที่เวลาเราเดินเข้าไปปุ๊บมันก็เปิดประตูให้เราเหมือนกันงั้นเราก็จะมีเซ็นเซอร์ตัวนี้ฝังอยู่แต่เพื่อให้เห็นภาพง่ายๆอาจารย์ก็เลยเอาอะไรมาครอบไว้ก่อนเพื่อจะบล็อกไม่ให้มันรับสัญญาณการเคลื่อนไหวรอบๆนะแล้วคราวนี้พอเราเปิดปุ๊บไฟจะควรจะติดทันทีลองดู
2: น
0: ั่นแน่โอเคจริงเปิดออกมาสุดเลยก็ได้จ้ะเปิดมาสุดเลยก็ได้พอมันติดเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะมีหน้าที่คือติดอยู่สักพักนึงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรายังคงขยับนู่นขยับนี่เดินผ่านอะไรมันก็จะติดอยู่อย่างนี้แหละถ้าเราอยากจะให้มันดับอีกครั้งนึงก็คือมันจะต้องไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรไปกวนใจมันเราก็เลยอาจารย์จะลองครอบมันกลับเข้าไปแล้วโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะต้องรอสักพักนึงยังมีอีกประเภทหนึ่งเป็นเซ็นเซอร์ที่เอาไว้ตรวจจับคนที่มางัดแงะประตูซึ่งอาศัยลักษณะของแม่เหล็กใช่ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออันนี้จะเป็นลักษณะของเซ็นเซอร์ที่มี2ชิ้นแล้วโดยปกติคือถ้า2ชิ้นนี้อยู่ใกล้กันมันก็จะรู้สึกเฉยๆทันทีที่2ชิ้นนี้มันแยกออกจากกันมันจะร้องเตือนทันทีและนี่แหละคือลักษณะที่เราสามารถเอาชิ้นนึงไปติดที่ขอบหน้าต่างแล้วเราก็มีอีกชิ้นนึงวางไว้ที่บริเวณกำแพงของประตูหรือหน้าต่างนั้นทันทีเราปิดหน้าต่างเอาไว้มันอยู่ใกล้กันมันก็
2: แต่ว่าถ้าใครมีอะไรมาถ้าใครเปิดหน้าต่างเอาไว้
0: แต่ถ้าเราเปิดจากด้านในเราสามารถปิดไปได้ก่อนแต่เมื่อเวลาจะเข้านอนแล้วเราก็เปิดระบบเอาไว้งั้นอาจารย์เปิดแล้วนะ
2: แม่ขอลองด
0: ิ๊
2: กได
0: ้มั้ยมันจะต้องร้องทันทีเลยนะเนี่ยแหละและนี่แหละคือสัญญาณการขโมยอันนี้ใช้วิธีการของแม่เหล็กแต่จะเห็นได้ว่าด้วยความที่มันเป็นแม่เหล็กเนาะตอนนี้เราจะเอามือเอาอะไรไปบังมันก็บังไม่ได้แต่สิ่งที่ไอ้เจ้าตัวนี้ทำงานก็คือมันต้องอยู่ใกล้กันเพราะฉะนั้นจริงถ้ามันแยกออกจากกันเมื่อไหร่มันก็ดังเลยจากที่เราได้เห็นรูปแบบของเซ็นเซอร์ที่หลากหลายอาจารย์ก็เลยอยากจะยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้คือเราอาจจะเห็นแค่เป็นดวงไฟเป็นหลอดไฟให้ความสว่างแต่ในความเป็นจริงมันมีมากมายกว่านั้นอุปกรณ์ที่เราเห็นก็คือนี่เป็นลักษณะคือหลอดไฟที่เอาไว้ฉายส่องขโมยตอนกลางคืนถ้าเราสังเกตลักษณะของผลิตภัณฑ์ก็จะเห็นว่าจะต้องมีบริเวณนึงที่มันบรรจุตัวเซ็นเซอร์เอาไว้โอเคเนาะนั้นตอนนี้เราเริ่มเข้าใจแล้วว่ามันจะต้องมีบริเวณไหนที่มีเครื่องตรวจจับสัญญาณอะไรบางอย่างซึ่งตอนนี้มันอยู่ที่ด้านบนที่อาจารย์ครอบฝาดำๆเนี่ยไว้เพราะฉะนั้นทันทีที่อาจารย์เปิดฝานี้ขึ้น
2: ม
0: ันก็จะเปิดไฟขึ้นมาทันที
2: น
0: ี่บอสทำถูกต้องเหมือนกันและเจ้าตัวนี้อาจารย์ก็เซตให้มันตอบสนองกับการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดยังมีอะไรมาขยับอยู่ด้านหน้าไฟก็จะติดอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆและนี่แหละคือหลักการทำงานของเซ็นเซอร์เนาะแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะเสริมก็คือเซ็นเซอร์ตัวนี้ทำหน้าที่ตรวจวัดปริมาณต่างๆรอบๆแล้วก็เอาไปควบคุมอย่างอื่นก็ได้ยกตัวอย่างที่เมื่อสักครู่เราคุยว่าเป็นประตูเปิดปิดของห้างสรรพสินค้าหรือเป็นร้านสะดวกซื้อหรือเวลาเราเข้าไปปุ๊บก็จะมีคนทักทายสวัสดีค่ะหรือมีเสียงติ้งตองอะไรก็ว่ากันไปคือสัญญาณที่วัดได้จากเซ็นเซอร์เนี่ยแหละก็สามารถเอาไปควบคุมการเปิดปิดประตูการเปิดเสียงการให้สัญญาณต่างๆได้และนี่แหละคือการประยุกต์ใช้ของเซ็นเซอร์รอบๆมันมีเซ็นเซอร์อีกประเภทนึงที่อาจารย์เชื่อว่าพวกเราทุกคนก็ต้องคุ้นเคยเหมือนกัน
2: อะไรอ่ะ
0: หลังจากที่เราผ่านประตูห้างเข้าไปแล้วเราจะเห็นว่าเราจะต้องเดินผ่านลักษณะเป็นประตูสี่เหลี่ยม
2: ที่เวลาเดินเข้าไปแล้วมันจะล็อกถ้าเรา
0: ปิดปิดปิดแล้วก็จะมีพนักงานวิ่งมาบอกขอดูตรวจกระเป๋าหน่อย
2: น้องเลยค่ะเพราะว่าเขาเหมือนเขาบอกว่าเขาตรวจจับเกี่ยวกับแม่เหล็กแล้วตอนนั้นหนูใส่ชุดตรงนี้มันเป็นแม่เหล็กอะค่ะ
0: มันก็เลยดังใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์จะมาอธิบายว่าไอ้เจ้าอุปกรณ์ตัวนี้มันพยายามจะตรวจจับอะไรกันดีกว่าเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราดูการทดลองต่อไปกันเลยดีกว่าครับเมื่อสักครู่อาจารย์เกริ่นเอาไปว่าเราอยากจะรู้ว่าไอ้เจ้าประตูที่เราเดินผ่านเนี่ยมันวัดอะไรเนาะ
2: ค่ะ
0: สิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวนี้เอาไว้วัดโลหะเหล็กก็ได้เขาต้องการจะป้องกันพวกเป็นพวกอาวุธปืนมันก็ต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับที่อาจารย์เอามาอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเนาะแต่พวกเราเห็นขดลวดแล้วเรานึกถึงอะไร
2: สายไฟ
0: นึกถึงสายไฟคุ้นๆไหมว่าเรา

0: เคยไปศึกษาเรื่องของเตาชาบู
1: จำได้
0: แล้วพอเรา
1: ชาบูรู้ถึงไส
0: ้แล้วพอเราแงะออกมาเราเห็นอะไรข้างใน
1: เห็นสักใบค่ะคนว่าอะไรเน
0: ี่
1: ย
0: คล้ายๆอันนี
1: ้
0: สิ่งที่อาจารย์จะแสดงให้พวกเราเห็นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่อยู่รอบๆไอ้เจ้าประตูที่เราเดินผ่านเนี่ยมันมีองค์ประกอบของลักษณะที่คล้ายคลึงกับขดลวดคล้ายคลึงเพราะว่าแน่นอนเราไม่เห็นอะไรกลมๆอะไรอยู่ตรงประตูเนาะเขาก็สามารถเอาเส้นลวดนี่ไปวางในรูปแบบต่างๆแต่อยากรู้ไหมว่าเขาวัดอะไรเขาถึงรู้ว่าเรามีโลหะ
2: เอชักอยากรู้แล้วว่าเขาวัดอะไรครับอาจารย
0: ์ตัวพระเอกของเราวันนี้คือขดลวดเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์มีขดลวดมาแสดงให้พวกเราเห็นอยู่2อันอันนี้เส้นใหญ่นิดนึงแต่จะเห็นว่าจำนวนขดไม่เยอะเท่าไหร่อันนี้เส้นเล็กหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าจำนวนขดเยอะปริมาณที่อาจารย์จะวัดเป็นปริมาณหนึ่งในฟิสิกส์เราเรียกว่าค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้าอาจารย์จะวัดโดยใช้เครื่องวัดค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้านี่แหละไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันจะให้ค่าตัวเลขที่อยู่บนหน้าปัดตัวนี้ค่าหนึ่งแต่สิ่งที่อาจารย์สนใจมากกว่าก็คือดูซิว่าอะไรที่จะทำให้ตัวเลขนี้เปลี่ยนไปได้บ้างโอเคไหมงั้นเรามาเริ่มกับวงใหญ่ก่อนแล้วกันอ่ะช่วยอาจารย์นิดนึงหนีบปลายด้านนึงไว้ที่ขอบมาช่วยดันมาแล้วก็ปลายอีกด้านหนึ่งไว้ที่เส้นสีดำไว้ที่ปลายอีกด้านหนึ่งของขดลวดเอานะเรียบร้อยอาจารย์ก็จะปรับไปบริเวณที่เอาไว้สำหรับวัดค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้าเปิดแล้วนะเดี๋ยวดูนี่มีตัวเลขอะไรนิดนึงอยู่ตรงนี
1: ้25
0: ประมาณสัก025มีทศนิยมข้างหน้าด้วยเนาะเพราะฉะนั้นนี่คือค่าที่อ่านได้แต่เจ้าค่าที่อ่านได้เนี่ยเป็นค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้าของเจ้าขดลวดตรงนี้เดี๋ยวเรามาลองกับขดลวดที่มันจำนวนขดเยอะหน่อยเนาะดีไหมอ่ะลองดูอีกทีสังเกตตัวเลขเยอะขึ้นมานิดนึงนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เอาล่ะประมาณ 4.9 นี่คือตัวเลขที่อาจารย์วัดได้จริงๆแล้วไม่ใช่ประเด็นของอาจารย์ซะทีเดียวเพราะว่าสิ่งที่เราอยากจะรู้คือมันมีสัญญาณเตือนตอนที่เราเดินผ่านแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าตัวเราไม่มีโลหะแต่มันจะดังตอนที่มันมีโลหะแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างที่เปลี่ยนแปลงทันทีที่มันต้องไปยุ่งกับโลหะและนั่นแหละก็คืออุปกรณ์ที่อาจารย์เตรียมมาให้พวกเรานั่นเองมีอะไรกันบ้างไหนดูซิน็อต
1: ตัวเมีย
0: น็อตตัวเมียด้วยเอางั้นมีลูกตุ้มลูกตุ้ม
1: ลูกโป่ง
0: กับ
1: ปากกาลิ
0: ปจิโอเคคราวนี้เดี๋ยวสิ่งที่อาจารย์อยากจะให้พวกเราทดสอบก็คือลองเอาของที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยไปแห่ใกล้ๆแล้วดูซิว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นได้อ่ะมา
1: คร
0: ับ เห็นอะไรมั้ย
1: เออมันเพิ่มขึ้นนิดนึง
0: เหรอเยอะมั้ย
1: แค่เดียว
0: แต่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนาะ
1: ค่ะ
0: อะไรไหม
3: เยอะมากเลย
0: มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
1: จาก4ไป5
0: เอาล่ะน้องบอสลองบ้างมีอะไรเกิดขึ้นไหม
1: ไม่เกิด
0: ไม่มี
4: ลูกโป
0: ่งมีอะไรไห
4: ม
0: ผสมกันอีกต่างหากและทุกคนเข้าใจหรือยังว่าทำไมไอ้เจ้าขดลวดเนี้ยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการตรวจจับโลหะได้แหละและนี่แหละคือองค์ประกอบหนึ่งของเครื่องตรวจวัดโลหะนั่นเองแต่อาจารย์คิดว่าถ้าเรารู้ฟิสิกส์ของมันเหล่านี้แล้วเนี่ยนะอาจารย์ว่าเราน่าจะต้องมาปั่นกันสักหน่อยละมั้ง
1: เอาค่ะ
3: เอาค่ะ
0: เดี๋ยวอาจารย์จะเอาความรู้เหล่านี้มาประดิษฐ์เครื่องตรวจหาโลหะกันดีกว่าไหม
1: อยากค่ะอยากประดิษฐ์แล้ว
2: ได้เวลาที่แก๊งตัวจิ๋วเฝ้ารอถึงเวลาที่จะประดิษฐ์และทำการทดลองกันแล้ว
0: ไปพวกเราไปหาอะไรกินกันหน่อย
5: สวัสดีวันนี้เราจะมารับประท
0: เดี๋ยวมาหาอะไรกินกันนิดนึงเฮ้ยแต่ก่อนที่เราจะไปสั่งอะไรพวกเราสังเกตอะไรไหมตอนเราเดินเข้ามาอะไรนี่ไง
5: ไอตัว
0: ใช่ซึ่งก็คือสิ่งที่เราเรียนรู้กันวันนี้ก็คือเรื่องของเซ็นเซอร์ซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยเซ็นเซอร์ที่เราเห็นเนี่ยก็คล้ายๆกับเซ็นเซอร์ที่เราเห็นมาในสตูดิโอนั่นแหละเพียงแต่ที่ผ่านมาเราอาจจะเห็นในการควบคุมแสงไฟนะเปิด

0: ปิดสว่างมืดแต่ในที่นี้เขาก็เอามาใช้ในการควบคุมการเปิดปิดประตูอีกทีเท่านั้นเอง
1: โอเค
2: แล้วเราจะไปสั่งอาหารกันเลยไหมคะ
0: อาหารเลยเหรอเอาแค่เครื่องดื่มก็พอเนาะเพิ่งกินมาไม่ใช่เหร
2: อ
0: ไปเลยไปสั่งกันหน่อยไป
3: ท่าทางน้องๆจะหิวกันหน้าดูเลยนะครับตั้งหน้าตั้งตาสั่งเครื่องดื่มกันใหญ่เลย
0: ในระหว่างที่เรารอเครื่องดื่มกำลังทำอยู่เนาะมาทดสอบระบบเซ็นเซอร์ของอาจารย์กันสักนิดนึงได้ไหมเอาทีละคนดีกว่าอาจารย์อยากจะรู้ว่ารูปร่างของเราที่ไม่เหมือนกันนี่สังเกตยืนตามลำดับความสูงเลยเนาะมันจะมีผลกับเซ็นเซอร์ไหมลองพี่กัดก่อนดีกว่าพี่กัดตัวสูงสุดในบรรดา3คนเนาะพี่กัดลองเดินไปโฉบสักนิดนึงเวิร์กโอเคแล้วพี่ไอรีนแหมน้องบอสเลยไปลองดูลองเห็นไหมสังเกตอะไรไหมเกือบไม่ออก
2: ถ้าเทียบไปก็ไม่เห็น
0: ไม่แน่อาจารย์ยังมีความรู้สึกคือมันต้องขึ้นอยู่ว่าเซ็นเซอร์นั้นถูกเซตมายังไงด้วยแต่ถือว่าใช้ได้
3: คราวนี้มาลองทำการทดลองกันอีกสักรอบครับ
0: น้องบอสเดินมาจากข้างๆได้ไหมอย่าให้ประตูทำงานแอบมาแอบมาช้าดีมากเห็นไหมไม่เปิดนะคือถ้าชิดมากๆเซ็นเซอร์มันจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง
3: มาลองดูน้องไอรีนกันบ้างครับจะเป็นยังไง
0: แล้วลองโบกมือนิดนึงโบกมือถอยมานิดนึงถอยมาหลายประเภทถูกไหมคราวนี้อาจารย์จะมีเซ็นเซอร์อีกประเภทนึงมาทำการทดลองให้พวกเราดูแต่เดี๋ยวเราจะประดิษฐ์มันขึ้นมาจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเนี่ยอยากจะให้เห็นความหลากหลายของระบบเซ็นเซอร์คราวนี้จะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของเซ็นเซอร์ที่อาศัยการวัดการเปลี่ยนแปลงของอุปกรณ์ที่เราอาจจะเชื่อมโยงกับไอ้เจ้าตัวที่เรียกว่าตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้าจะเห็นว่าอาจารย์มีขดลวดสายไฟอยู่ลำโพงนี่เอาไว้ให้เสียงเวลาจับสัญญาณนะอันนี้มีเทปพันสายไฟอันนี้ไว้ใช้ทั่วไปอันนี้เป็นเทปที่มันจะกันไม่ให้ไฟรั่วออกมาแล้วก็มีตัวขดลวดตัวนี้ก็คือหัวแร้งบัตรีพออาจารย์อยากจะเชื่อมอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์อาจารย์สามารถเชื่อมได้โดยการที่เอาเจ้าหัวแร้งเนี่ยไปจี้และเจ้าตัวนี้ก็จะละลายแล้วมันก็จะไปเคลือบไอ้เจ้าบริเวณรอยต่อที่อยากจะเชื่อมกันคำถามคือแล้วเราจะเชื่อมอะไรบ้างมันจะมีตัวที่เป็นหัวใจสำคัญก็คือตัวนี้
2: นี่ไงหัวใจ
0: ตัวนี้คือเขาเรียกว่า IC ซึ่งย่อมาจาก Integrated Circuit ก็คือความหมายก็คือมันเป็นวงจรไฟฟ้าขนาดจิ๋วที่เก็บเอาไว้อยู่ข้างในไอ้ที่เราเห็นอยู่ดำๆตรงนี้แล้วมันก็จะมีขาออกมาเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะทำการพ่วงขาต่างๆตัวนี้แหละเพื่อให้เจ้าวงจรตัวนี้ทำงานตามที่เราต้องการตัวนี้เราเรียกว่าตัวเก็บประจุมีตัวย่อๆเขาเรียกตัว C อ่ะนะก็คือทำหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้ายังมีอีกหนึ่งตัวคราวนี้ตัวนี้ที่เป็นลักษณะเป็นตุ้มๆอย่างนี้เนาะแล้วจะมีขีดแถบสีต่างๆตัวนี้เราเรียกว่าตัวต้านทานสิ่งที่เราจะเริ่มทำก็คืออาจารย์จะต้องทำการเชื่อมไอ้เจ้าอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้เข้าไปในไอ้เจ้าตัว IC ของเราเพื่อให้มันเริ่มทำงานใช่ตัวนี้จะเป็นตัวเรียกได้ว่าเป็นตัวกลางที่จะทำให้เริ่มทำงานทั้งหมด

0: เปิดเครื่องเนาะนี้เราจะได้ยินสัญญาณอันนี้มันก็จะส่งเสียงสัญญาณนี้ไปเรื่อยๆแต่คราวนี้ทันทีที่เราเอาอุปกรณ์มาผ่านตรงนี้แล้วถ้าอุปกรณ์นั้นเนี่ยมีผลทำให้เจ้าวงขดลวดนี้มีคุณสมบัติเปลี่ยนไปเสียงที่ออกมาจากลำโพงก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยแต่แน่นอนสิ่งที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยมันจะต้องมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชัดเจนพอสมควรน้องบอสต้องระวังกันไกลนะครับเวลาหยิบของมีคมต้องระวังแต่เดี๋ยวเราเอาของมีคมนี้มาลองดูก่อนแต่ด้วยความที่อันนี้อาจจะทำจากสแตนเลสลองดูเนาะสังเกตเลยไหม
1: สังเกตค่ะ
0: มีอะไรจ๊ะ
1: อาจารย์ดึงเข้าดูออก
2: ปะโถอาจารย์ให้ฟังเสียงครับไม่ใช่ให้ดูมือน้องไอรีน
0: สังเกตเลยไหมไม่ค่อยแตกต่างมากเน
1: า
0: ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูอะไรที่มันแตกต่างกันมากดีกว่าม
3: ือถือ
2: เรามาลองดูกันดีกว่าครับว่าโทรศัพท์ของอาจารย์จะถูกเครื่องตัวจับจับได้ไหม
1: เนื้อเสียงมันดังขึ้น
0: ลองอีกทีมันจะเขาเรียกมันแหลมขึ้นนิดหน่อยเนา
1: ะ
0: แสดงให้เห็นถึงหลักการว่ามันสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงได้แต่นี่ก็คือหลักการที่อาจารย์อยากจะแสดงให้พวกเราเห็นว่าเราสามารถสร้างเซ็นเซอร์ขึ้นมาได้ซึ่งจะเห็นว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้มันไม่ต้องมีการสัมผัสนะไม่ต้องมีการสัมผัสขอให้ไปอยู่ใกล้ๆก็พอเราก็จะได้ยินถึงเสียงที่มันแตกต่างกันออกไปเอาล่ะและนี่ก็คืออีกประเภทหนึ่งของเซ็นเซอร์เพราะฉะนั้นวันนี้เราเห็นเซ็นเซอร์เยอะแยะเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์แสงเซ็นเซอร์การเคลื่อนที่และนี่ก็เป็นเซ็นเซอร์การตรวจจับโลหะนี่สนุกไหมเนี่ย
4: สนุกค่ะ
0: เยี่ยมยอดเลยไหนลองสรุปอีกทีซิว่าวันนี้เราได้รู้จักเซ็นเซอร์อะไรกันบ้างแล้ววันนี้เราเรียนรู้หลักการทางฟิสิกส์อะไรบ้างสักคนละคำเอาให้ฝั่งนี้บ้าง
1: motion sensor
0: โอ้เยี่ยมยอดเลยนั่นคือหัวข้อของเราเลยนะอันที่หนึ่งอ่ะน้องบอส
1: แล้วก็ได้เรียนรู้ว่าเซ็นเซอร์ทำงานอย่างไร
0: ดีมากแล้วเราก็ไปแอบกระดึบกระดึบอยู่ตรงประตูด้วยเนาะโอเคจ้ะน้องกั๊ก
5: เซ็นเซอร์แสงค่ะ
0: เซ็นเซอร์แสงดีมากก็คือเปิดปิดได้เนาะโอเคนั้นแน่นอนเลยสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยมีหลักการทางฟิสิกส์อยู่เบื้องหลังแน่นอนและความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ที่อยู่รอบๆตัวเรานั้นยังมีอีกมากมายในรายการ
4: ฟิสิกส์สนุก
0: สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความ

0: ามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
2: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: PEA
4: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

วัสดีค่ะอาจารย์นันทินีสุทโธทองค่ะจากสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับในวันนี้นะคะจะมาแนะนำเกี่ยวกับ Google Document เพิ่มเติมนะคะจากคราวที่แล้วก็จะมีแนะนำในส่วนของที่เป็น

เมนูของการเพิ่มนะคะเครื่องมือรวมถึงการดาวน์โหลดไฟล์แล้วก็การแชร์ไฟล์ค่ะสำหรับตัว Google Document นะคะเป็นบริการออนไลน์ที่เอาไว้สำหรับจัดการเกี่ยวกับงานทางด้านเอกสารรูปแบบวิธีการใช้งานก็จะเหมือนกับโปรแกรม Microsoft Office โดยทั่วไปที่เรารู้จักคุ้นเคยกันดีก็คือตัวโปรแกรม Microsoft Word นะคะแต่ว่าข้อดีของทางตัว Google Document ก็คือเราสามารถที่จะใช้งานผ่านทางอุปกรณ์ก็ได้นะคะที่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะซึ่งข้อดีของตัว Google Document ก็คือฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะที่สำคัญเลยมันยังสามารถที่จะแชร์ไฟล์ร่วมกับผู้อื่นได้นะคะสำหรับในครั้งนี้นะคะก็จะพูดถึงวิธีการในการใช้เมนูที่เหลือนะคะก็คือเมนูแทรกหรือเมนู Insert เมนู Format นะคะหรือเมนูจัดการรูปแบบของตัวข้อความนะคะเมนู Tool นะคะจะเป็นเมนูที่เอาไว้สำหรับการจัดการเกี่ยวกับเอกสารนะคะการพิมพ์การสะกดคำนะคะแล้วก็เมนูส่วนเสริมที่อยู่ในส่วนของ Extension นะรวมถึงการดาวน์โหลดไฟล์จากทางตัว Google Document เข้ามาใช้งานแล้วก็การแบ่งปันเอกสารหรือว่าการแชร์ไฟล์นะคะซึ่งก็จะขอเริ่มที่เมนูแรกเลยก็คือเมนูแอดนะคะหรือ Insert นั่นเองนะคะในการแทรกนะคะเราสามารถแทรกได้ทั้งรูปภาพตารางกราฟนะคะรวมถึงอิโมจิต่างๆนะคะวิธีการใช้งานนะคะก็เราต้องการแทรกอะไรนะคะเราก็เลือกที่เราต้องการแทรกนะคะตัวอย่างจะแทรกรูปภาพนะคะก็คลิกที่ Insert แล้วก็เลือก Image นะคะในการแทรกรูปนะคะการใช้งานจะเหมือนกับ Microsoft Word นะคะเราสามารถที่จะแทรกรูปจากรูปที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราหรือนะคะเราจะทำการเสิร์ชรูปจากหน้าเว็บไซต์นะคะแต่ข้อดีอีกอย่างนึงของตัว Google Document ก็คือด้วยความที่ Google นะคะมีแอปพลิเคชัน Google Drive Google Photo นะคะเราสามารถที่จะเลือกแอปพลิเคชันของ Google ต่างๆเหล่านี้นะคะในการแทรกรูปภาพได้เช่นเดียวกันตัวอย่างในครั้งนี้นะคะจะขอแทรกรูปจากเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งได้ทำการดาวน์โหลดรูปอยู่แล้วนะคะคลิกที่ Image นะคะเลือกอัปโหลดฟอร์มคอมพิวเตอร์ตัวโปรแกรมจะถาม Directory นะคะที่เราเก็บรูปเอาไว้อันนี้เก็บไว้ที่ Desktop นะคะแล้วก็เลือกไฟล์ที่ต้องการนะคะจากนั้นกด Openทางตัว Google Doc ก็จะทำการโหลดรูปจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะคะมาไว้ที่หน้าเอกสารแบบนี้เราสามารถที่จะจัดการเกี่ยวกับรูปนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการย่อนะคะการขยายการจัดหน้ากระดาษให้อยู่ตรงกลางด้านซ้ายหรือว่าด้านขวานะคะได้เหมือนกับการแทรกรูปโดยปกติทั่วไปที่ทำกันสำหรับการแทรกตารางนะคะก็จะมีลักษณะการใช้งานคล้ายๆกับการแทรกรูปนะคะแต่คราวนี้นะคะเราจะเปลี่ยนจากการสร้าง image นะคะมาเป็นแทรก table ในการแทรกตารางนะคะเราสามารถที่จะแทรกตารางตามเทมเพลตที่ทาง Google Doc จัดเตรียมเอาไว้ให้แล้วหรือจะใช้วิธีการในการกำหนดแถวแล้วก็คอลัมน์เองตัวอย่างจะขอแทรกนะคะ2แถว2คอลัมน์นะคะวิธีการก็คือเราจะใช้เมาส์นะคะคลิกไปที่บริเวณด้านล่างนะคะเมื่อเราลากเมาส์ไปจะเห็นว่าตัวเลขด้านล่างนะคะมันจะเปลี่ยนไปนะคะแต่ใน Google Doc มันจะสลับกันนิดนึงปกติแล้วเวลาสร้างตารางนะคะเราจะกำหนดแถวแล้วก็กำหนดคอลัมน์ในส่วนของ Google Doc นะคะจะให้เรากำหนดคอลัมน์ก่อนแล้วก็ตามด้วยแถวอย่างอันนี้นะคะ3คูณ2หมายถึง3คอลัมน์2แถวนะคะเมื่อได้แถวและคอลัมน์ที่ต้องการนะคะเราก็คลิกตัวโปรแกรมก็จะสร้างตารางนะคะที่มีแถวแล้วก็คอลัมน์ตามที่เรากำหนดเอาไว้เมื่อกี้ให้นะคะในตารางเราสามารถใส่ได้ทั้งรูปแล้วก็ข้อความนะคะเหมือนกับการใช้งานในตัว Microsoft Word โดยทั่วไปนะคะเมนู Format ค่ะในส่วนของเมนู Format นั้นนะคะจะเป็นเมนูที่เอาไว้จัดการเกี่ยวกับข้อความนะคะข้อความที่เราพิมพ์แล้วเราจะกำหนดคุณลักษณะพิเศษใดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำตัวหนาการทำตัวเอียงการขีดเส้นใต้นะคะกำหนดขนาดนะคะ
กำหน

ัวอักษรภาษาอังกฤษว่าจะให้เป็นแบบพิมพ์เล็กทั้งหมดหรือพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดก็ได้แต่ที่จะใช้งานบ่อยนะคะก็จะเป็นการจัดตำแหน่งของข้อความนะคะจะมีด้านซ้ายนะคะตรงกลางด้านขวารวมถึงการกระจายข้อความให้เท่ากันนะคะมีการจัดการเกี่ยวกับคอลัมน์ค่ะเราสามารถที่จะจัดข้อความของเราให้อยู่ในคอลัมน์นะคะ1คอลัมน์2คอลัมน์3คอลัมน์ก็ได้นะคะแต่ตัว default ของตัวโปรแกรมนะคะจะอยู่ที่3คอลัมน์ถ้าจะเพิ่มคอลัมน์สามารถเลือกได้ค่ะไปที่ more option นะคะโปรแกรมจะถามนะคะว่าจะให้สร้างทั้งหมดกี่คอลัมน์แล้วก็มีเส้นใต้หรือเปล่านะคะมีเส้นขีดหรือเปล่าถ้ามีก็สามารถคลิกแล้วก็เลือก apply ได้เลยนะคะโปรแกรมมันก็จะจัดหน้ากระดาษของเราให้เป็นจำนวนคอลัมน์ตามที่กำหนดเอาไว้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่มีอยู่ในเมนู format นะคะอีกเมนูนึงค่ะก็คือเมนู Tools นะคะเมนู Tools ส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ค่อยได้ใช้งานนะคะถ้าเป็นผู้ใช้ที่เป็น user ทั่วไปอาจจะไม่ค่อยได้ใช้งานเมนู Tools สักเท่าไหร่นักนะคะแต่ว่าใครที่สายวิชาการนะคะเขียนบทความทางวิชาการเมนู Tools นะคะจะมีส่วนสำคัญในการช่วยให้เราทำงานทางด้านนี้เป็นอย่างมากนะคะมีการสะกดแกรมมาค่ะเวลาพิมพ์ไปแล้วนะคะเป็นตัวภาษาอังกฤษนะคะโปรแกรมมันก็จะช่วยดีเทคให้นะเพราะว่าแกรมมาที่เราพิมพ์ไปนั้นผิดหรือถูกนะคะนับคำค่ะเวลาพิมพ์บทคัดย่อนะคะบางทีจะมีการกำหนดเอาไว้ว่าให้ไม่เกินกี่คำแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะใช้เมนู Word Count ก็คือนับคำได้ว่าพารากราฟที่เราพิมพ์ไปนั้นนะคะหรือว่าทั้งหน้าเอกสารของเรานั้นนะตอนนี้เราพิมพ์ไปแล้วทั้งหมดกี่คำนะคะเพื่อไม่ให้เกินตามที่เขากำหนดเอาไว้อีกเมนูนึงนะคะที่น่าสนใจนะคะก็คือเมนูนี้ค่ะ Citationเวลาที่เราพิมพ์บทความนะคะหรือว่าทำงานทางด้านวิชาการแล้วเรามีการอ้างอิงข้อความนี้นะคะมาจากของผู้เขียนท่านอื่นนะคะเราก็จะใช้เมนู citation ตรงนี้ค่ะในการที่จะอ้างอิงตัวต้นฉบับข้อความนั้นนะคะไปที่ tool นะคะแล้วก็เลือกที่ citation ได้เลยสำหรับตัว Google Document นะคะรูปแบบของ Citation ยังมีไม่เยอะมากนักนะคะตอนนี้มีแบบ MLA นะคะ Edition 8แล้วก็ ADPA Edition 7นะคะแล้วก็ตัว Chicago ก็จะค่อนข้างน้อยนะคะเมื่อเทียบกับตัว Microsoft Word ซึ่งก็จะมีหลายแบบมากกว่านะคะแต่ว่าที่นิยมใช้ก็จะเป็นตัวนี้นะคะ APA Edition 7นะคะก็สามารถที่จะคลิกเลือกนะคะแล้วก็ใส่รายละเอียดเกี่ยวกับบทความที่เราอ้างอิงได้นะคะตัวโปรแกรมมันก็จะทำการสร้างวิธีการอ้างอิงตามรูปแบบที่เรากำหนดเอาไว้ก่อนหน้านี้ได้เมนูสุดท้ายนะคะก็คือเมนู Add On ค่ะ Add On จะเป็นบริการเสริมนะคะเป็นส่วนเสริมที่ไม่ได้อยู่ใน default ของตัว Google Docs นะคะแต่ว่ามีเอาไว้สับจัดการเกี่ยวกับการทำเอกสารในรูปแบบพิเศษนะคะมีทั้งแบบที่ใช้งานฟรีนะคะแล้วก็แบบที่เสียเงินนะคะวิธีการใช้งานก็คือไปที่ extension นะคะแล้วเลือกที่ add on แล้วเลือก get add on ค่ะโปรแกรมจะดาวน์โหลด add on ที่เหมาะสมแล้วก็ใช้งานได้ในตัว Microsoft ในตัว Google Document ขึ้นมานะคะก็แต่ละแอดออนนะคะก็จะบอกคุณลักษณะของตัวเองอยู่แล้วนะคะว่าสามารถทำอะไรได้ตัวอย่างเช่นแมททายตัวนี้ค่ะเอาไว้สำหรับสร้างสมการนะคะด้วยความที่ตัว Google Docs เองนะคะมันรันอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะมันเป็นระบบคลาวด์คุณลักษณะบางอย่างก็อาจจะใช้งานได้ไม่เหมือนกับตัวใน Microsoft Word มากนักนะคะก็ใช้ตัวแอดออนตัวนี้ค่ะเป็นตัวคุณลักษณะพิเศษเสริมในการสร้างคุณลักษณะพิเศษที่เราต้องการนะคะวิธีการก็คือเลือกแอดออนที่ต้องการนะคะจากนั้นคลิกที่ install นะคะแล้วก็กด continue ได้เลยนะคะตัวโปรแกรมนะคะมันจะถามว่าเราต้องการที่จะดาวน์โหลดแอดออนตัวนี้ไหมนะคะด้วย username ไหนนะคะอันนี้เราล็อกอินด้วย username ของทางมหาวิทยาลัยอยู่แล้วก็คลิกเลือก username ที่เราล็อก

อินแล้วกด allow ได้เลยโปรแกรมก็จะทำการติดตั้งแอดออนที่เราเลือกนะคะอันนี้ก็กดปิดได้เลยค่ะแล้วเวลาใช้งานนะคะเราก็สามารถที่จะใช้งานแอดออนตัวนี้ได้นะคะมันก็จะมาปรากฏอยู่ตรงเมนู extension ตัวนี้ค่ะแล้วก็ที่จะเปิดใช้งานได้นะคะก็จะใช้เวลาดาวน์โหลดสักพักนะคะตัวนี้นะคะก็จะปรากฏขึ้นมาแบตไทป์ที่เราเลือกเมื่อกี้ในกรณีที่เราไม่ใช้งานแอดออนตัวนี้แล้วนะคะเราสามารถที่จะ uninstall ได้ค่ะวิธีการก็คือไปที่ extension นะคะคราวนี้เลือกแอดออนแต่เลือก manage add on นะคะแล้วก็เลือกแอดออนที่เราไม่ต้องการใช้ค่ะแอดออนตัวไหนที่เราติดตั้งเข้ามานะคะมันจะปรากฏอยู่ในหน้าจอนี้ทั้งหมดตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานให้คลิกเลือกที่แอดออนตัวนั้นนะคะจากนั้นเลือก uninstallตัวโปรแกรมก็จะลบแอดออนตัวนั้นทิ้งไปเนี่ยค่ะมันก็จะไม่มีแอดออนที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้เมื่อเราสร้างไฟล์เอกสารของเราเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะและต้องการที่จะเอ็กซ์พอร์ตไฟล์ตัวนี้ออกไปใช้งานที่อื่นนะคะเราสามารถที่จะเอ็กซ์พอร์ตงานจากตัว Google Document นะคะไปใช้งานที่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้โดยการคลิกเลือกที่เมนูไฟล์นะคะจากนั้นเลือกที่ดาวน์โหลดโปรแกรมจะมีรูปแบบหรือว่าฟอร์แมตที่ให้ดาวน์โหลดอยู่หลากหลายรูปแบบนะคะแต่ที่นิยมใช้ก็จะเป็นรูปแบบที่อยู่ในรูปของเอกสาร Microsoft Word นะคะก็จะนามสกุล .docx แล้วก็อีกรูปแบบนึงก็คือเป็นไฟล์ PDF นะคะเราสามารถที่จะเลือกรูปแบบไหนก็ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวจะลองดาวน์โหลดเป็นฟอร์แมต PDF นะคะพอกดดาวน์โหลดแล้วจะเห็นว่ามันจะมีแท็บไฟล์ปรากฏด้านล่างนะคะลองคลิกดูก็จะเป็นรูปแบบของเอกสารที่อยู่ในรูปของ PDF ไฟล์นอกจากจะดาวน์โหลดแล้วนะคะข้อดีอีกข้อนึงของตัว Google Doc ก็คือสามารถที่จะแบ่งปันไฟล์ได้นะคะในการแบ่งปันไฟล์นั้นสามารถทำได้หลายวิธีค่ะวิธีแรกนะคะก็คือการแชร์ค่ะการแชร์นะคะทำได้2วิธีก็คือแชร์ไปให้ผู้อื่นผ่านทางลิงก์นะคะกับอีกวิธีการนึงก็คือการแชร์ผ่านทางเว็บนะคะการแชร์ไปยังผู้อื่นผ่านทางลิงก์ที่กำหนดนะคะจะอยู่ที่เมนูไฟล์นะคะแชร์แล้วก็เลือกแชร์ with other เมื่อเข้ามาที่หน้าจอนี้นะคะโปรแกรมจะบอกว่าใครเป็นเจ้าของเอกสารนะคะซึ่งก็คือเราอยู่แล้วนะคะซึ่งเป็นเจ้าของเอกสารที่เราล็อกอินเอาไว้ตั้งแต่ครั้งแรกนะคะในการแชร์นะคะเราสามารถที่จะกำหนดคุณลักษณะของตัวไฟล์เอกสารนี้ได้ดังนี้นะคะวิธีการแรกค่ะเรากำหนดแบบ listing นะคะ listing ก็คือไม่ให้ผู้อื่นใช้งานนอกจากตัวเราเองซึ่งเป็นเจ้าของไฟล์นะคะแบบที่2ค่ะถ้าเกิดว่าเราใช้ username password ที่เป็นขององค์กรนะคะตัวอย่างนี้เราล็อกอินด้วย username กับ password ของทางมหาวิทยาลัยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีกลุ่มของผู้ใช้ที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะเป็นกลุ่มเครือข่ายเดียวกันสามารถที่จะใช้งานไฟล์ตัวนี้ได้ดังนั้นนะคะถ้า username และ password ไหนที่ล็อกอินเข้ามาและไม่ได้อยู่ในเครือข่ายเดียวกันกับของมหาวิทยาลัยจะไม่สามารถใช้งานไฟล์ตัวนี้ได้ถึงแม้ว่าจะได้รับลิงก์นี้ก็ตามนะคะจะต้องล็อกอินด้วย username กับ password ที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันเท่านั้นถึงจะสามารถใช้งานได้แบบที่3ค่ะแชร์ให้ใครก็ได้ที่ได้รับลิงก์นี้โดยที่ไม่จำกัดตัว username กับ password นะคะจะอยู่ในวงเดียวกันก็ได้หรือว่าอยู่คนละวงกันก็ได้นะคะเราก็เลือกที่ anyone with the link พอเราเลือกรูปแบบการแชร์แล้วนะคะกำหนดสิทธิ์ค่ะสิทธิ์ที่สามารถกำหนดให้กับผู้ได้รับไฟล์ตัวนี้นะคะเราสามารถกำหนดได้3สิทธิ์นะคะสิทธิ์แรกเลยคือ viewer คือให้ดูอย่างเดียวนะคะสิทธิ์ที่2 commenter ค่ะดูได้แล้วก็ใส่คอมเมนต์กลับไปได้แต่ไม่อนุญาตให้แก้ไขไฟล์แต่ถ้าอยากจะให้แก้ไขไฟล์ย้อนกลับมาได้ก็จะเลือกที่ editor นะคะก็กำหนดสิทธิ์เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะคลิกที่ copy link ค่ะโปรแกรมจะทำการ copy link ตัวนี้นะคะแล้วกดดันได้

ได้เลยเราสามารถที่จะส่งลิงก์ตัวนี้นะคะไปยังผู้ที่เราต้องการแชร์ไฟล์ได้นะคะจะเห็นว่าลิงก์มันค่อนข้างที่จะยาวไปหน่อยอันนี้คือวิธีการแชร์นะคะผ่านทางแชร์วิดอาร์เตอร์นะคะอีกวิธีการนึงค่ะส่งอีเมลไปยังผู้ใช้ปลายทางนะคะก็ไปที่ไฟล์แล้วก็เลือกที่อีเมลนะคะเลือกอีเมลดีไซน์ค่ะจะเป็นลักษณะของการส่งอีเมลไปยังผู้ใช้ปลายทางนะคะเหมือนกับการส่งอีเมลโดยทั่วไปเราก็ระบุชื่อผู้รับปลายทางนะคะในช่อง to นะคะใส่ชื่อหัวข้อหรือ subject นะคะสามารถใส่ข้อความได้สุดท้ายด้านล่างนะคะเลือก type ค่ะประเภทของไฟล์ที่ต้องการส่งไปยังปลายทางนะคะว่าจะส่งแบบ PDF นะคะหรือส่งเป็นแบบไฟล์ HTML หรือส่งเป็นแบบไฟล์ Microsoft Word นะคะหลังจากเลือกได้แล้วกด send ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นวิธีการในการแชร์ไฟล์นะคะให้กับผู้ใช้ผู้อื่นสำหรับการใช้งาน Google Document นะคะทั้งในพาร์ท1แล้วก็พาร์ท2นี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจนะคะในการใช้งานแอปพลิเคชันของ Google ผ่านทางระบบ Cloud นะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์แก่ทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ

0: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์อ
2: ยากลุกข่าวอย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: แต่ตีโบโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายอิทธิพรแก้วทิพย์อัยการสูงสุดนำคณะผู้บริหารข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดและสมาคมภริยาอัยการเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยนายดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำคณะกรรมการร้านกาชาดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสาวกกนกกิจบานจ่ายนักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนางสาวบุญสมแก้วมณีพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินบำรุงสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาสนายพิเชษสิทธิอำนวยนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันโบรกเกอร์แบดมินตันแชมเปี้ยนชิพ2026ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลโทสุภาพธิรสุขเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารนำคณะนายทหารกรมการอุตสาหกรรมทหารเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืนรณยุทธ์ IPSC กรมการอุตสาหกรรมทหารประจำปี2569ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายชวลิตปราดเปรียวผู้อำนวยการโรงเรียนเลอวองจินตคณิตตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันเลอวองจินตคณิตชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่4ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ชนะเลิศการแข่งขันเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

เวลา 13:56 นาทีสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาและคณะนำนางสาวเสียนหุยรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะเฝ้าทูลอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยในโอกาสนี้นายจางเจี้ยนเว่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและคณะร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกันกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่9/2569วันนี้ช่วงเช้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริซึ่งมีจำนวน480ไร่อันเป็นการสืบสานแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนจากนั้นรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกันกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่9/2569ณห้องประชุมนวมินทร์ดำริ1และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากมีความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบน้ำการส่งเสริมอาชีพและการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติส่งผลให้เกษตรกรสมาชิก227รายสร้างรายได้รวมกว่า 2.44 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ส่งเสริมการปลูกป่าวนเกษตรและป่าเฉลิมพระเกียรติกว่า400ไร่ควบคู่กับการส่งเสริมการปลูกกาแฟใต้ร่มเงาป่าและการดูแลสุขภาพประชาชนเชิงรุกและสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์มีความก้าวหน้าในการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนกว่า710ครัวเรือนมีการทดสอบปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชทางเลือกใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เช่นสับปะรดมะละกอพันธุ์แขกดำสีสะเกดกาแฟโรบัสต้าและไม้ดอกชื่อมานูก้าสำหรับใช้ผลิตน้ำผึ้งมานูก้าทั้งนี้ทุกหน่วยงานดำเนินงานตามแนวพระราชดำริในการมุ่งสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาอาชีพการบริหารจัดการน้ำส่งเสริมองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการเกษตรและขยายผลความสำเร็จเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นในช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนมิถุนายน2569เพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริอาทิศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสังคมแก่ผู้พิการและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและเครือข่ายสวัสดิการสังคมกว่า145คนโดยจะเข้าไปจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอไทลื้อร่วมกับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจามในวันที่22-23 มิถุนายน 2569เพื่อเสริมสร้างอาชีพและความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10:00 นกรมแพทย์ทหารบกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหนองหอยจังหวัดราชบุรีวัดพระลอยจังหวัดสุพรรณบุรีวัดศรีวารีน้อยจังหวัดสมุทรปราการวัดห้วยน้ำซับ
วัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดหวังวัดบางแวกกรุงเทพมหานครวัดพังลาจังหวัดสงขลาวัดชีผ้าขาวจังหวัดสมุทรสาครวัดเสาทองหินวัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสำนักงานคปภ.ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดลาดประเขาวัดลุ่มเจริญศรัทธาวัดพิชยญาติการามกรุงเทพมหานครวัดใหม่ปลายห้วยวัดธงไทยยารามวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรวัดป่ามิ่งมงคลจังหวัดร้อยเอ็ดวัดตาลเรียงวัดโคกตับเป็ดจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนมูลนิธิโอสถสภาและมูลนิธิโอสถานุเคราะห์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยวัดบึงวัดด่านในวัดดอนขวางวัดคีรีวันวัดผายับวัดจันทึกวัดนนสมบูรณ์วัดบางโป่งและวัดพระนารายมหาราชสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th และเวลา 19:00 นวัดพรมธรรมนิมิตจังหวัดราชบุรีคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่18และบริษัทราชบุรีพาวเวอร์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปพระพิธีธรรมจะนั่งบนที่เฉพาะเรียกว่าสร้างตั้งอยู่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณมุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้บทสวดพระพิธรรม7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคคลบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพันยะพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชา

0: ประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อจังหวัดเชียงรายองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรงจังหวัดพิจิตรและองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นผ่านโครงการต่างๆอาทิโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นในภูมิภาคต่างๆโดยมีพระราชประสงค์เพื่อเป็นแหล่งจ้างงานประชาชนในท้องถิ่นให้มีรายได้ดูแลครอบครัวโดยเฉพาะผู้ที่ว่างงานหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและวิกฤตต่างๆเพื่อเป็นคลังอาหารชุมชนแหล่งผลิตอาหารอินทรีย์และปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนมีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอและลดค่าครองชีพและเป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกษตรกรและประชาชนนำมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตอนนี้ในวันที่16มิถุนายน2569จะมีพิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเยี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆให้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครู เลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอน

0: พื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
2: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต
0: ์หลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ทูวันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
1: ้นี่เล่นเลียนแบบพระโคติกินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
2: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกและพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆเหรอครับปู่
1: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยลื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะ
2: มรดกของแผ่นดินอะไรบ้างเหรอคะ
0: ตะวันแก่นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
3: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
0: โห

0: หัวของทั้งนั้นเลย
1: พออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
0: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีทองเพียบเลย
2: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
1: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
3: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
1: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
0: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
2: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
2: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
1: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
4: อ้าวไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
3: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
5: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
4: อืมใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
5: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่
2: าครูใหญ่จะไม่มีครับ

สวัสดีนะครับน้องๆถ้าย้อนเวลากลับไปเมื่อหลายล้านปีก่อนนะครับคนที่เป็นเจ้าถิ่นครองโลกเนี่ยไม่ใช่มนุษย์อย่างพวกเราครับแต่เป็นนี่เลยไดโนเสาร์ครับผมซึ่งไดโนเสาร์นะครับมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับมีทั้งกินพืชและกินเนื้อและก็กระจายกันอยู่ทั่วโลกเลยครับแต่พอถึงยุคนึงนะครับไดโนเสาร์จะต้องสูญพันธุ์ไปเนื่องจากภัยธรรมชาติทำให้มนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยไม่เคยได้เห็นไดโนเสาร์ตัวจริงกันเลยครับ

น้องครับและนี่ก็คือซากกระดูกของไดโนเสาร์ภูเวียงโกซอรัสซิลินทอนเน่นะครับซึ่งขุดค้นพบที่ภูกุ้มข้าวจังหวัดกาฬสินธุ์ในปี2537ครับผมซึ่งหลุมขุดแห่งนี้นะครับมีมากถึง7ตัวด้วยกันซึ่งเราสามารถที่จะสังเกตได้จากกระดูกพิเศษนะครับที่1ตัวจะมีเพียงแค่ชิ้นเดียวยกตัวอย่างเช่นกระดูกสะโพกและก็กระดูกขาและที่น้องๆเห็นอยู่นี้นะครับเป็นโครงกระดูกส่วนที่สมบูรณ์แบบที่สุดครับนี่เป็นแค่ซากเนี่ยก็น่าทึ่งกันแล้วใช่ไหมครับแต่วันนี้ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับไดโนเสาร์จะมีความสนุกขนาดไหนเราไปชมตัวอย่างกันครับ

โอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับดูจากตัวอย่างของเราเนี่ยรู้ได้เลยว่าต้องสนุกสนานอย่างแน่นอนและน้องๆที่จะมาพิชิตภารกิจในรายการคิดวิทย์ในวันนี้นะครับเขาจะเตรียมอาวุธอะไรมาสู้กับไดโนเสาร์ขอเชิญพบกับน้องๆทีมอีสานไดโนเสาร์

0: โทยินดีต้อนรับน้องๆนะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับเนี่ยเรามาถึงถิ่นที่ไดโนเสาร์เคยอยู่จริงๆเนี่ยแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับพี่ต๊อปเห็นน้องๆเนี่ยเข้าไปดูตัวอย่างแล้วก็ไปศึกษาข้อมูลในพิพิธภัณฑ์มาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่ต๊อปถามนิดนึงน้องๆแต่ละคนเนี่ยชอบไดโนเสาร์ตัวไหนแล้วเพราะอะไรครับน้องตัง
1: อีกัวโนดอนค่ะมันเป็นสัตว์ที่มีอุ้งเท้า3นิ้วแล้วเวลาเราเหยียบเนี่ยมันจะแบบถ้าลงพื้นดินใช่ไหมคะจะไม่มีกรงเล็บค่ะ
0: โอ้อีกัวโนดอนนั่นเอง
1: ค่ะ
0: นะครับอ่ะน้องฝ้าย
2: น้องแค่ค่ะ
0: ฮะเดี๋ยวไม่เคยได้ยินนี่ชื่อไดโนเสาร์น้องแค
2: ่ชื่อเล่นมันค่ะชื่อจริงมันชื่อไทรานโนซอรัสสุทีทอนนี่ค่ะ
0: อ๋อน้องแค่นั้นมันคือชื่อเล่นใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: แล้วลักษณะมันเป็นไงครับน้องฝ้าย
2: ลักษณะปากคล้ายกับจระเข้ค่ะยืน2ขาย
0: ืน2ขา
2: ค่ะ
0: แล้วทำไมถึงชอบตัวนี้ครับ
2: ชื่อมันเก๋ดีค่ะ
0: ชื่อมันเก๋ดีโอ้อันนี้ดีมากนะพี่ต๊อกก็ว่าแบบบางครั้งเนี่ยเด็กๆเนี่ยคิดอะไรไม่ออกดูชื่อไว้ก่อนเออเจ๋งดีน้องนินครับชอบไดโนเสาร์ประเภทไหนตัวไหน
3: โทเวียงโกซอรัสสุรินทอนเน่ค่ะ
0: อ๋อชื่อเดียวเป็นตัวเดียวกับที่พี่ต๊อปได้ไปขุดดูเลยนะครับอ่ะทำไมถึงชอบตัวนี้ครับ
3: เพราะว่ามันค้นพบในประเทศไทยของเรา
0: ค้นพบในประเทศไทยน้องแม็กครับ
4: ไทโนซอรัสเล็กครับ
0: ไทโนซอรัสทำไมถึงชอบตัวนี
4: ้เพราะมันมีเขี้ยวที่แหลมคมครับเอาไว้ตะคุบเหยื่อครับ
0: ก็คือมันดูน่ากลัวใช่ไหม
4: ครับ
0: เหมาะกับเด็กผู้ชายอย่างพวกเรา
4: ครับ
0: อ้าวน้องครีม
5: ไซเซราท็อปค่ะ
0: ไซเซราท็อปทำไมชอบตัวนี้ครับ
5: เพราะว่ามีเขาตรงหน้าผาค่ะ
0: นอคล้ายๆแรดแล้วอะไรอีก
5: แล้วก็ตรงหัวมันเหมือนใบพัดค่ะชอบตรงนี้ค่ะเพราะว่ามันสวยมากเลยค่ะ
0: สวยและดูน่ากลัวดีใช่ไหมและนี่ก็คือไดโนเสาร์ที่น้องๆก็ชอบกันนะครับแต่ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับไดโนเสาร์ล้านปีนั้นจะเป็นภารกิจอะไรไปฟังกันครับ
6: ภารกิจในวันนี้ให้น้องๆขุดค้นหาชิ้นส่วนกระดูกของไดโนเสาร์สายพันธุ์ปูเวียงโกซอรัสเซลินทอนเน่บริเวณแหล่งขุดค้นภูกุ้มข้าวแห่งนี้ให้ได้จำนวน5ชิ้นนำไปผ่านขั้นตอนกระบวนการเพื่อพิสูจน์ให้ได้ว่ากระดูกทั้ง5ชิ้นนี้เป็นกระดูกส่วนไหนของร่างกายไดโนเสาร์ภารกิจที่ท้าทายขนาดนี้น้องๆจะทำสำเร็จกันหรือเปล่านะ
0: ภารกิจนี้นะครับขึ้นอยู่กับการสังเกตครับและการแยกแยะให้ออกนะครับระหว่างก้อนหินกับโครงกระดูกของไดโนเสาร์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยพี่ต๊อปก็มีผู้เชี่ยวชาญนะครับที่จะมาให้คำแนะนำกับน้องๆด้วยนะครับในการแยกแยะว่าไหนคือหิน

0: ไหนคือโครงกระดูกเชิญเลยครับเชิญเลยครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนะครับสวัสดีครับ
1: ก็ระหว่างก้อนหินกับกระดูกนะคะจะแตกต่างกันตรงที่ก้อนหินส่วนใหญ่ถ้าเราเห็นจะมีลักษณะเป็นทรงกลมใช่ไหมคะหรือไม่งั้นก็จะเป็นเหลี่ยมๆแต่ถ้าเป็นกระดูกใช่ไหมคะเขาจะต้องมีรูปร่างของเขาใช่ไหมคะถ้าเป็นกระดูกซี่โครงก็จะเป็นเหมือนเป็นแท่งๆยาวๆใช่ไหมคะอันนั้นก็คือถ้ากระดูกมันสมบูรณ์ใช่ไหมคะแต่ถ้าในไซส์ที่กระดูกไม่สมบูรณ์คือกระดูกมันแตกหักมาไม่ได้เจอทั้งชิ้นเราจะแยกออกได้ยังไงจะดูความละเอียดของก้อนหินกับเนื้อของกระดูกถ้าก้อนหินเนี่ยก็จะเห็นเป็นเม็ดทุกด้านเท่ากันหมดแต่ถ้าเป็นกระดูกเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นเส้นๆเป็นเส้นยาว
3: ๆเราต้องใช้แบบไหนคะอุปกรณ์ในการแบบขุดหามันนะคะ
1: อุปกรณ์ในการขุดก็มันก็จะมีอยู่อุปกรณ์หนักแล้วก็อุปกรณ์เบาค่ะก็คือช่วงแรกๆถ้าเราเดินสำรวจดูก่อนว่าชั้นหินที่เราจะเจอไดโนเสาร์หรือเศษกระดูกเนี่ยอยู่ด้านล่างเราก็จะใช้จอบขุดก่อนใช้พลั่วถ้าเจอที่ชั้นมันเนี่ยเราเริ่มเจอกระดูกหรือว่าเศษกระดูกเยอะหนาแน่นขึ้นเราก็จะใช้พวกค้อนธรณีพวกแปรงปัดแล้วก็พวกมีดแซะขนาดเล็กนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของค้อนธรณีก็คือจะเป็นส่วนของด้ามจับด้านนี้ก็จะเป็นส่วนของหัวค้อนด้านทู่ๆเนี่ยเราจะใช้สำหรับในการทุบก้อนหินส่วนด้านปลายเนี่ยก็ใช้ในการขุดหรือการเจาะไปแต่เวลาเราขุดเราก็ต้องระวังเผื่อว่ามันจะมีเศษดินหรือว่าเศษหินกระเด็นเข้าตาเราใช่ไหมคะ
0: และตอนนี้นะครับน้องๆก็ได้ฝึกการสังเกตนะครับแล้วก็เรียนรู้วิธีการแยกแยะระหว่างก้อนหินแล้วก็กระดูกไดโนเสาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วถามน้องๆเลยพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
4: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วก็ไปคิดวิทย์กับภารกิจพิชิตกระดูกไดโนเสาร์ปริศนากันได้เลย
5: ต้องมีแปรง
6: เปรียบพละเลย
5: สำคัญมาก
6: เอาด้วย
7: เอานี้มา
8: เอานี้มาด้วยเอาอะไรอีก
9: ไม่เอาผ้าไปเหรอ
8: ผ้าภารกิจที่หนูได้รับคือหาซากกระดูกไดโนเสาร์5ชิ้นให้ครบค่ะหายากค่ะไม่เคยเห็นกระดูกของจริงเคยเห็นแต่ของทดลองค่ะ
10: ไม่เคยค่ะเพิ่งมาครั้งแรกก็รู้สึกเหนื่อยบ้างค่ะแต่ก็ช่วยกันค่ะ
11: ก็มีที่เซาะกับที่ขุดอะค่ะแล้วก็ที่ปัดไปขุดแต่ละจุดดูว่าจุดไหนมีหรือไม่มีอะค่ะ
12: ก้อนดินก้อนหินหรือเศษกระดูกซากไดโนเสาร์ดูเหมือนกันหมดจนแยกไม่ออกอย่างนี้น้องๆจะมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไรท่ามกลางอากาศร้อนระอุน้องๆพยายามขุดดินและเดินสำรวจแต่ยังไม่เจอเศษกระดูกไดโนเสาร์เลยสักชิ้น
10: ไม่เจอมันก็จะมีพวกเศษขนมบ้างเศษหอยเยอะแยะเต็มไปหมดก็เลยงงไม่รู้ว่าอันไหนเศษกระดูกไดโนเสาร์หรือเศษดินเศษหินอย่างเงี้ยค่ะ
13: ไปหาดูที่อื่นวะ
10: ไปดูเดี๋ยวจะดูตรงนี้ให้เอง
12: ด้วยความพยายามที่ไม่ลดละก้อนหิน5ชิ้นที่น้องๆคิดว่าน่าจะมีเศษกระดูกปะปนอยู่ก็ถูกค้นพบ
14: บ้ามาดูนี่ช่วยหน่อย
15: เนี่ยนี่คือเหมือน
10: ได้แล้วค่ะ1ชิ้นเพราะว่ามันกระดูกมันเป็นเส้นๆเสี้ยนๆนะคะถ้าเป็นก้อนหินก็จะเกาะตัวกันเป็นก้อนก้อน
16: เป็นยาวๆค่ะเหมือนขามันนะคะมันคล้ายๆกับไม
17: ้กองไว้ไหน
16: ตรงนู้นเลย
18: ที่สุดก็เจอ
19: เชิญหาให้ฝ่าย
16: เจอ2ก้อนนะคะ
20: อีกชิ้นนึงก็มีลักษณะสีโครงกระดูกสีขาวๆฝังอยู่ในหินครับเป็นเซลล์ขาวเป็นขีด
16: แล้วก็สังเกตตามพวกดินทั่วๆไปค่ะชั้นหินด้วยค่ะแล้วก็ที่มีไดโนเสาร์เงี้ย
0: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมภาคอีสานในบ้านเรานะครับถึงค้นพบซากเศษกระดูกของไดโนเสาร์ได้มากที่สุดจริงๆแล้วนะครับเราค้นพบได้ทุกภาคครับภาคเหนือก็เคยค้นพบเจอนะครับภาคใต้ก็เคยค้นพบเจอแต่บริเวณภาคอีสานที่ค้นพบเยอะที่สุดก็เป็นเพราะว่าอย่างนี้ครับเดินตามพี่ท็อปมาใกล้ๆนะครับพี่ท็อปจะบอกให้ฟังว่าทำไมเป็นเพราะอย่างนี้ครับน้องๆหิน

0: ตะกอนบริเวณภาคอีสานนะครับเป็นหินตะกอนที่มีอายุอยู่ในช่วงเดียวกับที่ไดโนชีวิตอยู่นั่นเองครับและการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกนะครับก็ทำให้มันดันตัวขึ้นมาจนกลายเป็นที่ราบสูงโคราชและเราจึงสามารถค้นพบเศษซากโครงกระดูกของไดโนเสาร์ได้มากที่บริเวณนี้นั่นเองครับ
1: และอีกอันนึงก็จะคล้ายกับส่วนหัวเงี้ยค่ะมันจะเหมือนตรงโครงกระดูกที่มันมีจุดๆๆๆเต็มไปหมดตอนนี้ก็กำลังปัดดูกัน
2: ค่ะให้ตัวอันไหนคะชิ้นไหนก่อนชิ้นนี้ดูก่อนลักษณะทั้งก้อนนี่ใช่ไหมคะเราเห็นว่ามันเป็นฟอสซิลนี่คือตรงไหนคะตรงกลางตรงนี้ก็คือจะเห็นเป็นรูปร่างใช่ไหมคะ
1: เป็นกระดูก
2: รูปร่างของกระดูกว่ามีลักษณะเป็นยังไงคะ
1: เ
2: ป็นแท่งๆยาวๆค่ะซึ่งมีเนื้อที่แตกต่างจากหินก้อนนี้ใช่ไหม
1: คะ
2: ก็คือจะมีลักษณะเป็นเส้นๆนั่นก็คือเป็นเซลล์ของกระดูกใช่ไหม
1: คะ
2: อันนี้ใช่กระดูกก้อนแล้วก้อนนี้ก็คือเป็นก้อนหินใหญ่ๆเหมือนกันทั้งก้อนลักษณะของหินก็คล้ายๆกันกับก้อนนี้แล้วก็เราปรากฏว่าเราเจอส่วนที่เราสงสัยว่าจะเป็นซากฟอสซิลหรือเปล่าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะมีสีขาวเป็นลักษณะเป็นเสี้ยนของกระดูกก็คือเป็นเซลล์กระดูกใช่ไหมคะลักษณะเป็นแท่งยาวที่อยู่ในหินแล้วก็มีอะไรอีกคะก้อนนี้เป็นยังไงคะน่าจะเป็นเกือบทั้งก้อนใช่ไหมคะจากที่เราดูเดี๋ยวก็คือจะแตกหักใช่ไหมคะถ้าเราดูใกล้ๆก็คือเห็นเป็นเซลล์ของกระดูกขึ้นมาเลยใช่ไหมคะทั้งก้อนทั่วทั้งก้อนเลยก้อนนี้ก็คือใช่นะคะ
3: สรุปว่าเป็นกระดูกไดโนเสาร์3ชิ้นยังขาดอีก2มาถูกทางแล้วครับน้องๆกระดูกไดโนเสาร์ซ่อนอยู่ตามก้อนหินแตกๆบริเวณหน้าดินเกิดจากการกัดเซาะของลมและน้ำเมื่อหัดสังเกตจนรู้ที่มาของเศษกระดูกไดโนเสาร์ที่หาเจอได้น้องๆก็เลิกขุดดินแล้วออกเดินสำรวจตามหาก้อนหินบนเนินที่อยู่ตรงตีนเขากัน
4: ได้ประมาณ4แล้วครับ4ชิ้นได้ครับสู้ครับ
3: ถึงเวลาลุ้นระทึกก้อนหินทั้ง2ก้อนนี้จะใช่กระดูกไดโนเสาร์หรือไม
2: ่ก้อนนี้อันนี้เหรอคะก
5: ้
2: อนนี้เอาดูก้อนนี้ก่อนเนาะ
5: ครับ
2: ก้อนนี้ดูปุ๊บก็จะเห็นว่าส่วนไหนที่น้องคิดว่าเป็นกระดูกคะ
4: นี่ครับ
2: ตรงนี้ที่คิดว่าเป็นกระดูกอันนี้ใช่นะคะเป็นกระดูกที่อยู่ในหิน
4: ครับ
2: ตรงไหนที่คิดว่าเป็นกระดูกเอ่ย
1: ตรงนี้ค่ะ
2: ตรงที่อยู่ข้างในที่เราเห็นเป็นเส้นๆเป็นเซลล์กระดูกตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้ก็เป็นกระดูกเหมือนกันค่ะอยู่ในก้อนหินใช่อันนี้เป็นกระดูกตอนนี้เราก็พบกระดูกครบทั้ง5ชิ้นแล้วเ
6: ฮ้ยมนุษย์รู้จักไดโนเสาร์ตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะไดโนเสาร์ได้ถูกค้นพบอย่างเงียบๆเป็นเวลามานานแล้วแต่ในปีพุทธศักราช2384ศาสตราจารย์ริชาร์ดโอเว่นนักบรรพชีวินวิทยาชาวอังกฤษได้ทำการศึกษาฟอสซิลของสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ที่ถูกค้นพบในประเทศอังกฤษตั้งแต่ปีพุทธศักราช2363และปีพุทธศักราช2373โดยพบว่าฟอสซิลเหล่านั้นถึงแม้จะเหมือนกับสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่แต่จริงๆแล้วมันเหมือนกับช้างไม่เหมือนกับสัตว์เลื้อยคลานปัจจุบันซะทีเดียวนั่นคือขาอันใหญ่ของมันรับน้ำหนักของร่างกายอันใหญ่โตโดยตรงแต่สัตว์เลื้อยคลานปัจจุบันทั้งหมดเช่นเต่าและจระเข้คลานไปบนพื้นด้วยขาซึ่งออกจากด้านข้างของลำตัวเพื่อที่จะให้จำได้ว่าสัตว์ตัวนี้มีขนาดใหญ่และสร้างสรรค์มาอย่างน่ากลัวเขาจึงตั้งชื่อว่าไดโนซอร์ซึ่งมาจากภาษากรีกที่เป็นภาษาที่นิยมใช้มาตั้งชื่อพืชและสัตว์ทางวิทยาศาสตร์คำว่าไดโนแปลว่าน่ากลัวมากและซอร์สหมายถึงสัตว์เลื้อยคลานและเมื่อโอเว่นตั้งชื่อไดโนเสาร์ทุกๆคนก็เริ่มค้นหาไดโนเสาร์และก็พบพวกมันในชั้นหินที่หลายๆแห่งทั่วโลก
3: เมื่อน้องได้กระดูกไดโนเสาร์มาแล้วก็ต้องนำมาทำความสะอาดเพื่อสกัดเศษดินเศษหินออกจากกระดูกโดยน้องๆได้มีโอกาสเรียนรู้การทำงานในห้องแลบจริงๆจากผู้เชี่ยวชาญก่อนลงมือด้วยตัวเองด้วยความระมัดระวังที่สุด
2: เวลาเราสกัดนะคะเราก็จะสกัดออกจากตัวเราไม่สกัดเข้ามาเพราะถ้าสกัดเข้ามาเป็นยังไงคะกระเด็นเข้าตาเราค่ะเราก็จะทำมือเอียงประมาณ45องศาถ้าประมาณ45องศาเนี่ยหินจะหลุดออกไปง่าย
4: จะยากจะง่ายใช้เวลามากหรือน้อยเท่าไหร่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแล้วก็ขนาดใช่ไหมคะ
3: การสกัดกระดูกไดโนเสาร์ชิ้นสำคัญออกจากก้อนหินต้องใช้เวลาและความอดทนเห็นอย่างนี้แล้วก็ทำให้น้องๆเข้าใจได้ว่าการจะเรียนรู้เรื่องอะไรให้ลึกซึ้งนั้นต้องอาศัยใจรักจริง
5: ๆก็กังวลนิดหน่อยค่ะว่ากลัวว่าเวลาเราไปโดนกระดูกของเขามันจะเสียหายมันแบบไม่รู้ว่าเป็นสายอะไรพันอะไรค่ะก็ตอนนี้ก็แล้วก็เอาออกอยู่2ชิ้นแล้วก็กำลังปัดฝุ่นที่เหลืออยู่ค่ะชิ้นใหญ่ๆค่ะ
7: มันต้องเป็นกระดูกแขนนี่มั้ย
8: ตรงฟัน
7: ไม่ใช่ฟันหรอกนี่อันนี้ค่อยกระดูกแขนนี่กระดูกแขน
8: เป็นช่วงข้างมัน
3: ถึงแม้น้องๆจะไม่สามารถสกัดกระดูกให้เสร็จสิ้นได้แต่การเรียนรู้การทำงานในขั้นตอนนี้ก็ทำให้น้องๆได้ทำความสะอาดและสังเกตชิ้นกระดูกที่เก็บมาได้ดียิ่งขึ้นเมื่อเกิดความมั่นใจพวกเขาก็ขนกระดูกมุ่งหน้าเข้าไปในพิพิธภัณฑ์เพื่อระบุชิ้นส่วนของกระดูกไดโนเสาร์ทันทีน่าตื่นเต้นจริงๆนะครับ

0: การขุดพบกระดูกของไดโนเสาร์ทำให้นักวิทยาศาสตร์ใช้ความรู้ด้านกายวิภาคบวกกับจินตนาการที่ไม่ใช่การเดาสุ่มทำให้เราเห็นรูปร่างหน้าตาของไดโนเสาร์แต่ละชนิดได้อย่างใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดแต่เสียงของไดโนเสาร์นั้นเป็นเรื่องที่ยากเหลือเกินที่จะค้นหาได้แต่เชื่อหรือไม่ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์สามารถสังเคราะห์เสียงไดโนเสาร์ได้แล้วโดยนำซากโครงกระดูกของเจ้าพาราโซโรโรฟัสส่วนหัวกะโหลกที่มีความสมบูรณ์ที่สุดนำไปศึกษาเพื่อหาทางสังเคราะห์เสียงร้องโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันโดยวิธีการมากมายทั้งการใช้เครื่องฉายรังสี X การสร้างภาพ3มิติพัฒนาซอฟต์แวร์พิเศษและการคำนวณหาความถี่ทางธรรมชาติของเสียงงานนี้ต้องค้นคว้ากันอยู่นานถึง2ปีที่สำคัญต้องใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เพื่อสังเคราะห์เสียงให้เป็นเสียงที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดนับเป็นครั้งแรกในโลกที่เราได้ยินเสียงร้องของไดโนเสาร์ที่สูญพันธุ์ไปนานแล้วถึง75ล้านปี
1: และตอนนี้นะครับน้องๆก็นำเศษซากโครงกระดูกทั้ง5ชิ้นนะครับเข้ามาเปรียบเทียบกับโครงกระดูกที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์นั่นเองครับว่าชิ้นส่วนไหนนะครับเป็นโครงกระดูกส่วนไหนของไดโนเสาร์นั่นเองงานนี้ครับน้องๆ นะครับจะต้องใช้การช่างสังเกตแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวเราจะต้องเอาใจช่วยน้องๆกันนะครับ
2: แล้ว
3: เพราะว่าน่าจะเป็น
2: อันที่1
4: ได้ส่วนปลายหางซี่โครงต้นขาก็ดูความน่าจะเป็นนะคะแล้วก็ลักษณะความยาวกับตัวอันนี้ค่ะยากค่ะมันเปรียบเทียบยากค่ะบางอันมันก็ไม่สมบูรณ์นะคะก็50-50อะค่ะ
1: เอาละครับแล้วตอนนี้นะครับน้องๆก็ได้เลือกโครงกระดูกไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าแต่ละชิ้นเป็นโครงกระดูกส่วนไหนคราวนี้ครับเราจะมาดูกันครับว่าที่น้องๆเขาเลือกนั้นจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าและจะสามารถพิชิตภารกิจในวันนี้ได้หรือเปล่าเชิญได้เลยครับ
4: อันชิ้นแรกหนูคิดว่าน่าจะเป็นกระดูกตรงส่วนเนี่ยค่ะตรงกระซี่โครงหางนะคะ
5: ตรงนี้เขาจะเรียกว่ากระดูกเชฟรอนใช่ไหมคะก็คือมันต่อมาจากตรงหางนะคะซึ่งแต่ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยกระดูกเชฟรอนตัวนี้เนี่ยมันจะต้องมีความยาวมากกว่านี้ไปอีกเพราะฉะนั้นกระดูกที่ใกล้เคียงแล้วก็ที่น่าจะเป็นก็คือน่าจะเป็นกระดูกส่วนซี่โครงหรือว่าริบนะคะเพราะว่าจะมีลักษณะแบนแล้วก็เป็นท่อนยาวนะคะเสมอก
1: ันอันต่อมาเลยครับ
6: ตอนแรกหนูคิดว่าจะเป็นคอแต่พอดูดีๆแล้วมันเป็นคล้ายๆจะเป็นซี่โครงอะค่ะ
5: ค่ะตรงนี้ก็น้องก็ตัดสินใจเลือกถูกแล้วนะคะก็คือถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่ามีลักษณะที่แคบยาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าชิ้นนี้เนี่ยเป็นส่วนของกระดูกซี่โครงนะคะถูกต้องนะ
1: อันต่อมาเลยครับ
7: ตรงนี้นะคะหนูคาดว่าน่าจะเป็นปลายหางหลังสุดเลยค่ะ
5: ค่ะสำหรับชิ้นนี้นะคะก็จะยากนิดนึงเนื่องจากว่ากระดูกของเราไม่สมบูรณ์นะคะตรงนี้เนี่ยถ้าจะใช่ก็คือน่าจะเป็นส่วนของสปายที่หางที่ขึ้นมาแต่ไม่ใช่ส่วนของแกนหางซะทีเดียวนะคะก็ให้ถูกไปค่ะ
1: โอ้ชิ้นที่4ครับ
8: ผมคิดว่าเป็นตรงต้นหางครับ
1: ก็คือสปาย
5: เป็นส่วนของสปายที่ขึ้นมาจากแกนสันหลังตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้นะคะก็มีส่วนว่าน่าจะเป็นส่วนของสปายที่เป็นของกระดูกสันหลังนะคะก็น่าจะเป็นบริเวณตรงนี้ค่ะก็ให้ถูกไปอีกหนึ่งคนนะ
1: คะอันสุดท้ายครับน้องครีมคิดว่าเป็นส่วนไหนของไดโนเสาร์ครับ
9: ส่วนตรงตรงนี้ค่ะใกล้ๆกับต้นขาค่ะ
5: ส่วนตรงใกล้ๆกับ
10: ต้นขาหน้าก
5: ับต้นขาหน้าอ๋อเพราะว่ามันมีรูนะคะโอ้นี่สังเกตเยอะมากนะคะก็คือว่ามันจะมีลักษณะอ้วนๆใช่ไหมคะกระดูกแต่จริงๆแล้วตรงนี้นะคะเป็นกระดูกโคลาคอยจะมีรูเหมือนกันแต่ว่าอันนี้รูเนี่ยไม่ใช่นะคะโคลาคอยนี่จะมีลักษณะเป็นแผ่นบางๆแต่ของน้องเนี่ยจะมีลักษณะที่หนาที่สุดละในบรรดากระดูกทุกตัวนะคะก็น่าจะเป็นส่วนของกระดูกระยางหรือพวกขาหน้าขาหลังมากกว่านะคะแต่ว่ามันแตกหักไม่สมบูรณ์ค่ะก็ไม
1: ่
5: ใช่นะคะ
1: ไม่ใช่นะครับไม่เป็นไรนะฮะแต่ต้องบอกน้องๆทางบ้านไว้ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกว่าที่เราจะตอบถูกทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนเราจะต้องอาศัยทั้งเวลาและความชำนาญในการสังเกตเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้น้องๆถูกต้องเปรียบเทียบได้ถูกต้อง3ชิ้นฟังดีๆครับพี่ต๊อบให้ผ่านภารกิจครับผมสุดยอดมากเลยฮะเก่งมากจริงภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเรา
11: เย้
1: เก่งมากๆเลยนะครับน้องๆวันนี้เนี่ยน้องๆนอกจากที่จะต้องหาชิ้นส่วนนะครับของโครงกระดูกไดโนเสาร์แล้วยังต้องนำมาเปรียบเทียบอีกนะครับว่าชิ้นส่วนอันนี้เป็นส่วนไหนของไดโนเสาร์อีกมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับถามน้องๆดีกว่าวันนี้เนี่ยคิดว่าขั้นตอนไหนเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดน้องครีม
2: ก็การขุดซากไดโนเสาร์ค่ะ
1: ทำไมครับทำไมถึงคิดว่าขั้นตอนนี้ยากที่สุดครับ
2: เพราะว่าบางทีเราก็ต้องดูความแตกต่างด้วยค่ะว
1: ่
2: าอันไหนหินอันไหนซากไดโนเสาร์ค่ะ
1: เก่งมากนะครับอ่ะตาน้องฝ้ายบ้างครับเรามาถามน้องฝ้ายดีกว่าขั้นตอนไหนยากที่สุดครับ
10: ตอนไปขุดหาซากไดโนเสาร์ค่ะ
1: ทำไมครับ
10: เพราะว่ามันร้อนแล้วก็แยกยากค่ะแยกออกยากว่าอันไหนเป็นซากอันไหนเป็นหินนะคะ
1: โอเคดีมากภาคคนต่อไปเลย
11: ก็ตอนโครงกระดูกของไดโนเสาร์มาเปรียบเทียบค่ะเพราะว่าเรายังไม่รู้ไงว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหนบางทีมันอาจจะแตกหักอย่างเงี้ยค่ะเพราะเรายังไม่มีความรู้ด้านทางนี้แล้วก็
1: ต้องสังเกต
11: ค่ะ
1: ต้องสังเกตเป็นอย่างมากเลยนะเพราะว่าชิ้นส่วนเนี่ยมันแค่เล็กนิดเดียวเองนะเอามาเปรียบเทียบกับไดโนเสาร์ตัวใหญ่เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมแต่น้องๆเนี่ยถือว่าน้องๆทำได้เก่งมากนะครับอย่างนี้แหละครับน้องๆวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถทำให้เราเนี่ยเห็นสิ่งที่มันตายจากเราไปเนี่ยเป็นระยะเวลาถึงล้านปีวันนี้ครับเราสามารถที่จะศึกษามันได้และก็เก็บไว้ให้น้องๆรุ่นต่อไปศึกษาได้ใช่ไหมครับ
12: ใช่ค่ะ
1: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้เพราะเหตุใดไดโนเสาร์กินเนื้ออย่างไทแรนโนซอรัสหรือเจ้าทีเล็กซึ่งมีขาคู่หน้าที่เล็กเพียงนิดเดียวส่งคำตอบของน้องๆมาทาง Facebook Fanpage ของรายการเราเลยนะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบได้โดนใจทีมงานก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับไดโนเสาร์หน่อย
12: ภารกิจประลองวิทย์พิชิตซากไดโนเสาร์เ
1: ฮ้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
12: คิดวิทย์
1: สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะยินดีต้อนรับสู่ชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ค่ะมาพบกับพี่ออดอีกเช่นเคยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องระบบย่อยอาหารกันนะคะนักเรียนเคยสงสัยไหมว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยเปลี่ยนเป็นสารอาหารได้ยังไงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันเลยค่ะนักเรียนคิดว่าระบบย่อยอาหารของเราเนี่ยทำยังไงกันยังไงกันนะหากนักเรียนคิดว่าการกินอาหารเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะย่อยยังไงล่ะนักเรียนสงสัยหรือเปล่าเมื่อเช้านี้นะคะพี่ออนเนี่ยได้กินแซนด์วิชเป็นอาหารเช้านักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับแซนด์วิชที่กินเข้าไปกันนะอาหารที่เรากินเข้าไปนะคะจะสามารถเปลี่ยนเป็นสารอาหารได้ค่ะเพื่อให้พลังงานแก่ร่างกายแต่เราเนี่ยจะต้องผ่านระบบในร่างกายก่อนเรียกว่าระบบย่อยอาหารนั่นเองค่ะโดยอวัยวะในระบบย่อยอาหารนะคะพี่ออนเนี่ยจะแบ่ง2ประเภทนั่นเองค่ะคือ 1. ทางเดินอาหารและ 2. อวัยวะที่ช่วยในการย่อยนั่นเองค่ะลำดับต่อไปนะคะคือการทำงานของระบบย่อยอาหารค่ะโดยพี่ออนนะคะจะแบ่งเป็น2ประเภทนั่นก็คือการย่อยเชิงกลและการย่อยเชิงเคมีค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าการย่อยเชิงกลเนี่ยคืออะไรการย่อยเชิงกลนะคะคือการทำให้อาหารเนี่ยมีขนาดเล็กลงค่ะโดยใช้ฟันเนี่ยเป็นการบดเคี้ยวนั่นเองต่อไปนะคะคือการย่อยเชิงเคมีค่ะโดยการย่อยเชิงเคมีนะคะก็คือกระบวนการที่ทำให้อาหารมีโมเลกุลนะคะเล็กลงค่ะโดยอาศัยเอนไซม์ค่ะช่วยทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในการย่อยนั่นเองการย่อยของเราเริ่มต้นที่ปากเมื่อเรากินอาหารเข้าไปฟันของเราจะบดอาหารให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะและในปากยังมีน้ำลายที่ช่วยย่อยอาหารอีกด้วยค่ะเป็นการย่อยเชิงกลและเชิงเคมีอาหารจะเคลื่อนที่ผ่านคอหอยและลงไปที่หลอดอาหารค่ะซึ่งเป็นท่อกลวงที่เชื่อมปากของเราถึงท่อของเราหลังจากที่เรากลืนลงไปค่ะอาหารของเรานั้นนะคะจะเคลื่อนที่ตัวลงมาตามหลอดอาหารในหลอดอาหารจะมีกล้ามเนื้อบีบรัดอาหารให้เคลื่อนที่อาหารลงสู่กระเพาะอาหารภายในมีเอนไซม์ช่วยย่อยประเภทโปรตีนโดยกระเพาะอาหารจะหดและคลายตัวช่วยให้อาหารคลุกเคล้ากับเอนไซม์จากนั้นอาหารจะเคลื่อนที่ไปย่อยต่อที่ลำไส้เล็กซึ่งเป็นบริเวณที่มีการย่อยอาหารทุกประเภทมีการย่อยและดูดซึมอาหารมากที่สุดจากนั้นเหลือกลากอาหารโดยจะเคลื่อนที่ไปยังลำไส้ใหญ่มีการดูดซึมต่อไปจะเป็นอวัยวะที่ช่วยในการย่อยนะคะก็จะประกอบไปด้วยต่อมน้ำลายตับผลิตน้ำดีแล้วก็ตับอ่อนค่ะต่อมน้ำลายนะคะทำหน้าที่สร้างน้ำลายมีลักษณะเป็นของเหลวแบ่งเป็น2ชนิดค่ะคือน้ำลายชนิดใสมีน้ำย่อยอะไมเลสย่อยแป้งให้กลายเป็นน้ำตาลค่ะน้ำลายชนิดเหนียวช่วยให้คลุกเคล้าอาหารผสมกับน้ำย่อยได้ดีสามารถช่วยให้กลืนอาหารได้ง่ายค่ะตับสร้างน้ำดีที่มีสีเขียวช่วยลดความเป็นกรดของอาหารที่มาจากกระเพาะอาหารมีหน้าที่ทำให้ไขมันแตกเป็นเม็ดเล็กๆค่ะการย่อยไขมันเกิดขึ้นได้ดีที่ตับอ่อนสร้างอะไมเลสหลายชนิดเพื่อย่อยอาหารประเภทต่างๆโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันใช้ในการย่อยอาหารในลำไส้เล็กค่ะ
1: ค่ะหลังจากที่พี่อ้อนพูดไปแล้วนะคะเราจะเห็นได้ว่าระบบย่อยอาหารของเรามีความสำคัญมากในการรับประทานอาหารดังนั้นที่นี้ขอสรุปสั้นๆเลยนะคะว่าการย่อยอาหารของเราเริ่มต้นที่ปากของเราทะลุผ่านคอหอยลงไปยังหลอดอาหารอาหารลงไปยังกระเพาะอาหารและเคลื่อนที่ไปย่อยต่อที่ลำไส้เล็กที่มีการย่อยและดูดซึมมากที่สุดจากนั้นจะเคลื่อนต่อไปที่ลำไส้ใหญ่ดูดซึมสารอาหารที่เหลืออยู่กากอาหารที่เหลือจะเคลื่อนที่ผ่านร่างกายและขับกากอาหารออกจากทางร่างกายผ่านทางทวารหนักค่ะค่ะต่อไปเราจะมาทำกิจกรรมการจำลองระบบย่อยอาหารของเรากันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทำเนี่ยพี่ขอเบิกตัวช่วยก่อนนะคะขอเบิกพี่อ้อนค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะแล้วเราก็ได้ตัวช่วยกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างและจะทำยังไงไปดู

0: กันเลยค่ะโดยจะมีอุปกรณ์ดังนี้นะคะ1กรรไกร2รูปภาพอวัยวะที่ตัดแล้ว3กาว2หน้าและสุดท้ายเป็นถุงขยะสีดำที่เราเอามาตัดเป็นชุดเดรสนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เด็กๆตัดถุงดำเป็นชุดเดรสแบบนี้นะคะจากนั้นก็ให้เพื่อนใส่ไว้เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำอวัยวะต่างๆนะคะมาติดที่ถุงดำนะคะเพื่อจำลองเป็นระบบย่อยอาหารของเราค่ะค่ะโดยพี่จะเริ่มจากการนำตับนะคะไปติดไว้นะคะจากนั้นก็นำกระเพาะไปติดค่ะอันนี้ก็จะเป็นลำไส้เล็กนะคะแล้วก็จะเป็นลำไส้ใหญ่ค่ะจากนั้นนะคะก็ให้น้องๆ อธิบายลำดับการย่อยอาหารนะคะยกตัวอย่างเช่นการย่อยของเราเริ่มต้นที่ปากลงมาที่คอหอยผ่านหลอดอาหารมายังกระเพาะอาหารจากนั้นลงไปสู่ลำไส้เล็กแล้วก็เคลื่อนที่ไปยังลำไส้ใหญ่แล้วก็มาที่ทวารหนักค่ะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้การทำงานของระบบย่อยอาหารไปแล้วจากการทำแบบจำลองระบบย่อยอาหารดังนั้นการกินอาหารที่แห้งแข็งหรือชิ้นใหญ่เกินไปอาจส่งผลต่อระบบย่อยอาหารของเราได้พี่หวังว่าน้องๆทุกคนจะสามารถเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ทานอาหารช้าๆกินอาหารชิ้นเล็กๆเคี้ยวให้ละเอียดดื่มน้ำให้เพียงพอ
1: และน้องๆอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้พี่อ้อนและพี่นิกขอตัวลาไปก่อน
2: สวัสดีค่ะ

0: ันนี้นะคะพี่นะคะก็จะพาน้องเนี่ยมาทำกิจกรรมกันค่ะ
1: วันนี้พี่ฮ้อนจะพาเราไปทำกิจกรรมอะไรครับ
0: กิจกรรมของเรานะคะที่จะทำวันนี้ก็คือร่องเรือกับสู่ชายฝั่งนั่นเอง
1: แค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วนะครับน้องงั้นเราไปดูกันเลยครับว่าต้องทำยังไง
0: ไปกันเลยโดยพี่จะจำลองนะคะให้น้องๆเนี่ยติดอยู่ที่เกาะแล้วจะทำอย่างไรให้สามารถขึ้นชายฝั่งได้นั่นเองค่ะโดยบนเรือนะคะก็จะมีอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้ในการทำบอกทางลมนั่นเองค่ะ
1: โดยอุปกรณ์นะครับก็จะมีกระดาษตะเกียบดินน้ำมันสมุนแล้วก็หลอดครับจากที่พี่เกียวนะครับได้อธิบายถึงสถานการณ์นะครับน้องติดเกาะแล้วพี่ก็บอกว่าบนเรือเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างน้องก็จะต้องการคิดแล้วก็วางแผนนะครับว่าจะใช้อุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยสร้างอุปกรณ์ที่ใช้บอกทางลมเพื่อน้องจะกลับขึ้นฝั่งได้ยังไงนะครับ
0: โดยน้องนะคะสามารถเลือกอุปกรณ์ได้ตามความเหมาะสมของน้องเลยนะคะโดยนะคะอุปกรณ์เนี่ยสร้างการบอกทางลมเพื่อที่จะให้น้องนะคะสามารถกลับขึ้นฝั่งได้นั่นเองค่ะ
1: ครับอย่างที่พี่ฮ้อนได้กล่าวไปเมื่อกี้ครับแต่ละเกาะเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างเกาะ B ก็จะมีอุปกรณ์ครับซ่อมเรือเกาะ C ก็มีอาหารและเกาะ D ก็มีอุปกรณ์สื่อสารครับซึ่งน้องเนี่ยจะต้องใช้อุปกรณ์ B แล้วก็ประกอบกับการคิดและวางแผนครับเพื่อทำให้น้องขึ้นฝั่งแล้วก็เอาชีวิตรอดด้วยครับ
0: โดยพี่นะคะก็จะวาดรูปในลักษณะนี้

0: ็จะได้รูปทรงตามนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดกาวกันนะคะแล้วก็จะใส่หลอดแล้วก็เข็มหมุดลงไปค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยอย่างแรกนะคะคือเราเนี่ยจะต้องนำสามเหลี่ยมมาประกบกันนั่นเองค่ะทากาวไปเลยนะคะน้องๆ
1: อย
0: ่
1: างนี้ใช่ไหมครับพี่ยอด
0: ใช่ค่ะเราก็ทากาวไปเลยน้องๆสามารถทำตามได้เลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาสามเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาสี่เหลี่ยมนะคะใส่เข้าไปตรงนี้นะคะอย่าเพิ่งปิดสิทธิ์อย่าเพิ่งปิดให้มันสนิทนะคะแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมเราก็จะได้เป็นแบบสอดแล้วค่ะ

แล้วนะคะเราก็นำลูกศรของเรานะคะมาติดกับไม้ตะเกียบนะคะโดยไม้ตะเกียบของเราเนี่ยก็จะใส่เข้าไปในหลอดนั่นเองค่ะแล้วนะคะนำเข็มหมุดนะคะมาปักเข้าไปค่ะโดยเราเนี่ยก็จะมีเทปเอาไว้ยึดนั่นเอง

0: ็นำเทปนะคะมาติดเองค่ะนี่นะคะน้องๆถ้าน้องๆทำเสร็จแล้วก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยเสร็จนะคะเราเนี่ยก็อันนี้นะคะไปทดลองเล่นได้เลยค่ะมันสามารถทนได้ด้วยนะ
1: มันจะหมุนไปตามทางที่ลมพัดมาเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะถูกต้องแล้ว
2: เป็นไงบ้างครับเด็กๆอุปกรณ์บอกทิศทางลมของน้องเหมือนกับของพี่สองคนไหมครับของพี่สองคนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สวยอะไรมากนะครับน้องก็สามารถเพิ่มเติมจินตนาการหรือว่าวัสดุอุปกรณ์ให้มันดูดีขึ้นก็ได้นะครับโอเคเนาะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆกิจกรรมที่ได้เล่นกันไปวันนี้สนุกหรือเปล่าหมดเวลาของพวกพี่สองคนแล้วค่ะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดี

0: ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่รายการ
1: คู่หูนักวิ
0: ทย์รายการที่จะพาน้องๆ นะครับไปทำการทดลองวิทยาศาสตร์แสนสนุกที่น้องๆเนี่ยสามารถทำการทดลองเองตามที่บ้านได้เลยนะครับ
1: แล้ววันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะ
0: วันนี้นะครับเราจะทำการทดลองเกี่ยวกับการสร้างฟอสซิลจำลองจากบูมบัสเตอร์นั่นเองครับ
1: น่าตื่นเต้นมากเลยแล้วมันจะต้องทำยังไงกันนะคะ
0: ใช่ไหมครับน่าสนใจมากก่อนอื่นเราไปดูที่วัสดุอุปกรณ์ก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะครับก็จะมีดินน้ำมันปูนปลาสเตอร์แม่แบบอาจจะเป็นของเล่นรูปไดโนเสาร์เปลือกหอยหรือว่าต้นไม้นะครับกากกาแฟคู่กันครับ
1: สงสัยว่าทำไมต้องใช้ปูนปลาสเตอร์คะแทนที่จะใช้ปูนที่เขาเอาไว้สร้างบ้านกันเนี่ย
0: ที่เราต้องใช้ปูนบัสเตอร์แทนปูนที่เขาไปใช้สร้างบ้านใช้ก่อสร้างครับเพราะปูนบัสเตอร์เนี่ยมันจะเซตตัวได้เร็วกว่าหาได้ง่ายกว่าแล้วก็ตอนระบายสีเนี่ยก็จะสวยงามกว่านี่เองครับ
1: นี่เองนะคะ
0: โอเคครับเราไปเริ่มทำกันเลยดีไหมครับ
1: ดีค่ะงั้นเราไปทำกันเลย
0: ไปครับ
1: แล้วเราต้องทำอะไรบ้างคะขั้นตอนแรกเนี่ย
0: สำหรับขั้นตอนในการทำนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็จะปั้นดินน้ำมันนะครับให้เป็นภาชนะที่มีขนาดใหญ่ประมาณนึงครับที่สามารถเราจะใส่ปูนปลาสเตอร์ลงไปนะครับเราจะปั้นให้เป็นลักษณะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับว่าจะเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วก็จะมีขอบหนาเพื่อให้ใส่ปูนปลาสเตอร์ได้นั่นเองครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะหยิบแม่แบบของเราขึ้นมาครับอันนี้จะเป็นไดโนเสาร์กดลงไปเลยครับกดลึกๆเลยนะครับ

ก็จะได้ออกมาลักษณะประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับโอเคต่อไปนะครับเราก็จะไปถึงการผสมฟูดบัสเตอร์กันดูนะครับเราจะใช้อัตราส่วน1ต่อ1แล้วพี่ขอแนะนำนะครับว่าเนี่ยสำหรับ1อันเนี่ยเราจะใช้ฟูดบัสเตอร์ประมาณ4ช้อนนั่นเองโอเคครับก็จะพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปครับทำมาตรงเลยนะครับก็น้ำอีก4ครับก็คนเข้าไปต้องรีบเลยนะครับเพราะฟูมบัสเตอร์เนี่ยจะแห้งเร็วมาก

0: ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เทลงไปเลยครับเททั่วเลยนะครับเสร็จแล้วก็ทิ้งเขาไว้นะครับรอให้เขาเซตตัวซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่โอเคครับ
1: ครับในระหว่างรอปรุงมัสเตอร์ของเราแห้งนะครับเรามาทดลองความรู้เกี่ยวกับการเกิดซากฟอสซิลกันดีกว่าครับโดยการเกิดซากฟอสซิลนะครับก็จะมีดูการหลายแบบมากๆเลยแต่วันนี้เราจะขอนำเสนอ1แบบของการเกิดซากฟอสซิลนะครับซึ่งเกี่ยวกับที่เราได้ทำแบบลองจากมัสเตอร์ไปเมื่อกี้นะครับช่วยพี่อ้อนเนี่ยได้อธิบายหน่อยนะครับว่ามันเป็นยังไง
2: ได้เลยค่ะเป็นการเกิดซากดึกดำบรรพ์กลายเป็นหินค่ะซึ่งวิธีการเกิดของมันเนี่ยก็จะเกิดจากสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วก็ถูกพัดพาลงใต้น้ำค่ะทำให้ถูกฝังอยู่ในชั้นตะกอนนั่นเองจากนั้นนะคะร่างกายสัตว์จะเน่าเปื่อยจนเหลือแต่โครงสร้างหรือเรียกอีกอย่างว่ากระดูกนั่นเองค่ะและเมื่อเหลือแต่กระดูกก็จะมีแต่แร่ธาตุเข้าไปแทรกซึมค่ะและเมื่อเวลาผ่านไปหลายล้านปีนะคะตะกอนและแร่ธาตุจะกลายเป็นหินในที่สุดนั่นเองค่ะ
1: นี่นะครับฟอสซิลแห้งแล้วนะครับมีต่อไปนะครับเราก็จะแกะเขาออกมาทำการระบายสีครับสีที่ใช้เนี่ยอาจจะเป็นสีที่หาได้ตามบ้านนะครับสีโปสเตอร์สีอะไรก็ตามแต่ที่เราใช้กากกาแฟครับให้มีความแบบเก่าๆเอามาเริ่มแกะเลยครับพี่อ้อน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่อยๆแกะนะครับระวังเขาแตก
2: โหสวยมากเลยนะคะพี่กิ๊ฟ
0: สีที่เราใช้นะครับก็จะเป็นสีจากกากกาแฟเองเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการผสมน้ำลงไปครับคนให้เขาเป็นสีนะครับถ้ายังข้นไปหน่อยก็เติมน้ำเพิ่มครับนี่ครับประมาณนี้
2: เสร็จแล้วเรามาระบายสีกันดีกว่าค่ะพี่กิ๊ฟ

0: ับพอระบายสีแล้วดูมีความเก่าใช่ไหมครับอีกยอด
1: ใช่ค่ะ
0: ผมระบายไม่สวยเลยแต่ก็ได้อยู
1: ่ตาดา
0: เดี๋ยวระบายน้ำจะใส่น้ำไปมากนึงครับเดี๋ยวเขาจะละลายเนาะก็จะได้ออกมาประมาณนี้ครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการเกิดซากฟอสซิลนั่นเองครับพี่หวังว่าพี่ทุกคนนะครับหวังว่าน้องๆจะได้รับความรู้จากเราไปไม่มากก็น้อยเนาะ
1: ค่ะแล้วก็หมดเวลาของพวกเราสองคนแล้วนะคะถ้ามีกิจกรรมอะไรสนุกๆครั้งหน้าอีกอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้พวกเราขอ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์อ
1: ย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
2: แสงตีโบโฮ
3: ตั้งบัตรไฟไม่จำกัด
4: PEA

0: ายคนคงเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ใช่ไหมครับยังไม่ทันกินไอศกรีมแต่ไอศกรีมกลับละลายหายไปหมดหลายคนคงรู้เหตุผลใช่ไหมล่ะครับ
1: โอ้ยก็อากาศมันร้อนขนาดเนี้ยไอศกรีมที่เป็นแท่งแบบนี้ก็ละลายหายไปหมดยังไม่ทันกินเลยโอ้ยเซ็งมาก
0: ใช่แล้วล่ะครับไอศกรีมเนี่ยละลายเพราะอากาศร้อนจากไอศกรีมที่เป็นแท่งๆมีสถานะเป็นของแข็งก็ละลายกลายเป็นน้ำหวานที่มีสถานะเป็นของเหลวหรือบางครั้งเวลาที่เราเอาน้ำไปวางไว้กลางแดดร้อนๆนานๆน้ำก็จะหายไปจากแก้วไม่มีใครแอบกินนะแต่ว่าด้วยความร้อนของแดดทำให้น้ำที่เป็นของเหลวระเหยกลายเป็นไอที่มีสถานะเป็นแก๊สครับ
2: ทำความเข้าใจก่อนว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรามีตัวตนต้องการที่อยู่และสัมผัสได้อาจมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ได้ทั้งหมดจะเรียกมันว่าสสารทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นอากาศหินดินน้ำต้นไม้สัตว์บ้านรถหรือแม้กระทั่งตัวเราเองก็เป็นสสารนะและสสารก็จะมีด้วยกัน3สถานะเริ่มกันที่สถานะแข็งก่อนเราจะซูมเข้าไปดูโมเลกุลของแข็งกันดูดีกว่าเราจะเห็นโมเลกุลเรียงชิดติดกันอย่างหนาแน่นจนกลายเป็นรูปเป็นร่างยกตัวอย่างสถานะของแข็งใกล้ๆตัวเราเช่นไม้หินเหล็กทองคำดินทรายพลาสติกกระดาษน้ำตาลเกลือแกงตะกั่วถ่านไฟฉายยางรถยนต์สถานะต่อมาเรียกว่าของเหลวมีรูปร่างโมเลกุลเป็นก้อนกลมๆเหมือนกับของแข็งเรียงชิดกันแต่ก็มีพื้นที่ให้ขยับโยกซ้ายโยกขวาได้นิดหน่อยเรามักจะเจอสถานะนี้ในน้ำน้ำหวานนมหรือแม้กระทั่งเหงื่อของเราสถานะที่3คือแก๊สในรูปแบบโมเลกุลจะมีลักษณะเป็นก้อนกลมๆอยู่ห่างกันมากเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วตลอดเวลาฟุ้งกระจายไปทั่วนี่คือคุณสมบัติของสถานะแก๊สแล้วทำไมเราถึงเห็นทั้ง3สถานะจากไอศกรีมที่เรากินเรื่องนี้คงต้องย้อนไปถึงครั้งแรกที่เกิดไอศกรีมสมัยศตวรรษที่1ในยุคจักรพรรดิเนโรแห่งอาณาจักรโรมันแต่เดี๋ยวก่อนนะเราไม่ต้องย้อนไปไกลถึงขนาดนั้นก็ได้เริ่มต้นที่ไอศกรีมเกิดจากน้ำน้ำหวานนมและช็อกโกแลตที่เป็นของเหลวโมเลกุลเคลื่อนที่ได้พอเริ่มเปลี่ยนสถานะเรียกว่าการแช่แข็งคือเอาน้ำหวานเข้าไปทำความเย็นให้น้ำหวานคายพลังงานความร้อนออกมาให้หมดและมีผลึกน้ำแข็งเข้าไปแทนที่เกาะกับโมเลกุลจนโมเลกุลสามารถยึดติดกันได้จนกลายเป็นไอศกรีมแท่งที่เรากินและเมื่อเราเอาไอศกรีมออกมาเผชิญกับความร้อนภายนอกความร้อนก็แทรกตัวเข้าไปทำลายล้อมโมเลกุลที่แข็งตัวบางส่วนของน้ำหวานให้กลายเป็นของเหลวทันทีและถ้าเราวางน้ำซึ่งเป็นของเหลวทิ้งไว้กลางแดดหรือให้ความร้อนโดยการเอาไปต้มโมเลกุลของน้ำจะกระจายตัวห่างกันจนกลายเป็นไอน้ำลอยขึ้นไปในอากาศได้ในที่สุดคำถามสสารแบบไหนมีสถานะมั่นคงมากกว่าระหว่างน้ำร้อนกับน้ำแข็ง

0: คำตอบน้ำแข็งมีสถานะเป็นของแข็งโมเลกุลเรียงชิดติดกันแน่นกว่าน้ำร้อนซึ่งมีสถานะเป็นของเหลวจะมีช่องว่างระหว่างโมเลกุลอยู่
1: และนี่ครับนี่คือพาราฟินครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อขี้ผึ้งที่ใช้ทำเทียนครับ

พาราฟินของแข็งเมื่อเรานำไปโดนความร้อนพาราฟินก็จะละลายระหว่างนั้นก็จะเห็นไอลอยขึ้นมาเล็กน้อยก่อนที่มันจะกลายเป็นของเหลวครับ

0: ต่เมื่อนำมาหยดใส่ถาดที่ไม่มีความร้อนอยู่เลยพาราฟินก็จะแข็งตัวในเวลาอันสั้นครับ
1: แล้วถ้าเราเอาไปไว้ในอุณหภูมิที่เย็นกว่านี้ล่ะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะ

ช่พาราฟินในชามที่มีน้ำอุณหภูมิปกติและแช่อีกอันในชามที่มีน้ำและน้ำแข็งแล้วลองเปรียบเทียบดูครับว่าพาราฟินในชามไหนจะแข็งตัวเร็วกว่ากัน

พาราฟินที่แช่ในชามที่มีน้ำกับน้ำแข็งแข็งตัวเร็วกว่าครับนี่ไงครับเมื่อพาราฟินมันเริ่มเย็นเนี่ยนะครับมันก็เริ่มแข็งตัวขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับโอ้นี่เห็นไหมแข็งเป็นก้อนแล้วด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับจากเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นของเหลวๆใช่ไหมพอมันโดนความเย็นนะครับมันก็แข็งตัวขึ้นมาเลยเอาละครับทีนี้เราจะมาสาธิตการเปลี่ยนแปลงของสสารชนิดที่ว่าหายวับไปกับตาเลยนะครับหยิบกระดาษสีดำขึ้นมาและนำผู้กันเนี่ยจุ่มลงไปในน้ำแบบนี้นะครับแล้วก็นำผู้กันที่เปียกไปด้วยน้ำเนี่ยนะครับมาวาดให้เป็นรูปงูบนกระดาษสีดำครับเห็นไหมครับว่าเป็นรูปงูแล้วทีนี้เนี่ยเราจะเอาไดเป่าผมนะครับมาเป่าที่รูปงูบนกระดาษสีดำนี้และดูนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น

0: โอ้โหลอยงูเลื้อยเมื่อกี้หายไปเหมือนไม่เคยมีมาก่อน
1: กราฟีนหรือขี้ผึ้งที่มีสถานะดั้งเดิมเป็นของแข็งและมีโมเลกุลที่เรียงชิดติดกันอยู่แล้วเมื่อเรานำมาตั้งไฟในหม้อความร้อนก็จะปล่อยพลังงานใส่โมเลกุลบอกโมเลกุลแต่ละตัวว่าเราอยู่ห่างกันสักพักห่างกันสักพักทำให้โมเลกุลแต่ละตัวขยับเขยื้อนเคลื่อนที่ได้เล็กน้อยมองจากภายนอกสถานะก็ถูกเปลี่ยนไปเป็นของเหลวชั่วคราวการเปลี่ยนแปลงสถานะแบบนี้เรียกว่าการหลอมเหลวแต่เมื่อทิ้งไว้ข้างนอกสักพักหนึ่งพลังงานความร้อนก็จะหมดไปโมเลกุลที่อยู่ห่างกันก็จะกลับมายึดเหนี่ยวกันกลับมาเป็นสถานะของแข็งเหมือนเดิมและยิ่งเราลดอุณหภูมิให้เย็นลงก็จะทำให้พาราฟินเหลวของเราผลักพลังงานความร้อนออกไปเร็วขึ้นและคืนกลับมาจับตัวเป็นของแข็งอย่างรวดเร็วเช่นกัน

0: จากการทดลองนี้ทำให้รู้ว่าสสารบางอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาได้ทีนี้ที่เราสงสัยกันว่าจะทำให้ไอศกรีมที่ละลายแล้วกลับไปแข็งเหมือนเดิมได้ไหมนั้นก็ต้องตอบว่าได้แค่ใช้ภาชนะรองไอศกรีมที่ละลายแล้วซะหน่อยเอาไปใส่ตู้เย็นไว้มันก็จะเกิดการแข็งตัวกลับไปเป็นไอศกรีมแข็งๆเย็นๆให้เราได้กินอย่างชื่นใจแล้วทีนี้นอกจากการเปลี่ยนสถานะแบบการหลอมเหลวที่ใช้ความร้อนทำให้ของแข็งกลายเป็นของเหลวแล้วยังมีการแข็งตัวหรือการเปลี่ยนของเหลวให้เป็นของแข็งแบบที่เราเห็นวิธีการทำไอศกรีมเมื่อตอนต้นส่วนการกลายเป็นไอหรือการให้ความร้อนจนของเหลวกลายเป็นไอเมื่อที่เราต้มน้ำในหม้อแล้วมีควันออกมาสังเกตได้ว่าน้ำค่อยๆลดลงไปคือการเปลี่ยนสภาพจากของเหลวให้กลายเป็นไอน้ำหรือสถานะแก๊สก็เหมือนกับที่เราใช้ความร้อนจากไดร์เป่าผมทำให้น้ำเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอนั่นเองการควบแน่นในพื้นที่ที่มีหมอกเยอะรวมตัวกันเป็นหยดน้ำเกาะอยู่ตามใบไม้การเปลี่ยนสถานะจากแก๊สเป็นของเหลวการระเหิดคือการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นแก๊สโดยที่ไม่ผ่านการเป็นของเหลวก่อนเช่นการบูนที่ดับกลิ่นซึ่งเมื่อเราห้อยไว้ในห้องร้อนๆนานๆจะเห็นได้ชัดว่าถุงการบูนเล็กลงเล็กลงและไม่ได้กลายเป็นของเหลวคำถามคิดว่ายาสีฟันจะมีรูปร่างโมเลกุลเหมือนกับข้อใดระหว่างข้อ1หรือข้อ2คำตอบข้อที่1เพราะยาสีฟันยังมีสถานะเป็นของเหลวถึงแม้ว่าจะมีความเหนียวหนืดคงรูปได้ดีในระดับหนึ่งทำให้รูปร่างโมเลกุลของยาสีฟันจะมีความหนาแน่นแต่ยังไม่ชิดติดกันยังสามารถมีช่องว่างให้เคลื่อนที่ได
1: ้วันนี้เราได้เรียนรู้หลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น3สหายสถานะของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สนะครับได้รู้ถึงขั้นระดับโมเลกุลของมันเลยนะครับได้เห็นหน้าตาของมันว่ามันนั้นหน้าตาเป็นยังไงแถมยังได้รู้อีกว่าสสารนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงกลับไปมาได้ด้วยนะครับลองนึกถึงสถานการณ์ที่บ้านของเราไฟดับนะครับเราก็จะจุดเทียนให้น้ำตาเทียนเหลวๆเนี่ยไหลลงมาที่พื้นแล้วจึงเอาเทียนตั้งบนน้ำตาเทียนรอให้น้ำตาเทียนแข็งตัวและเทียนถึงจะสามารถตั้งได้นะครับและนั่นก็เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะแบบหนึ่งที่เราเจอในชีวิตประจำวันนะครับแล้วการเปลี่ยนแปลงสถานะไปมาแบบนี้ก็สามารถช่วยสร้างประโยชน์ให้กับโลกใบนี้ได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำน้ำแข็งการเชื่อมเหล็กการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากไอน้ำและถ้าเรารู้วิธีการเปลี่ยนแปลงสถานะต่างๆของสสารเหล่านี้เราก็สามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือว่านวัตกรรมเพื่อช่วยโลกของเราได้อีกด้วยนะครับ
0: คำถามขั้นตอนการทำให้ไส้เทียนที่เป็นเชือกเข้าไปอยู่ในเนื้อเทียนต้องใช้การเปลี่ยนสถานะของสสารแบบใดบ้าง

คำตอบการใส่ไส้เทียนที่เป็นเชือกเข้าไปด้านในเทียนใช้การเปลี่ยนแปลงสถานะแบบกลับไปกลับมาเริ่มจากการใส่ความร้อนหลอมเหลวขี้ผึ้งหรือเทียนก่อนแล้วจึงสามารถย่อนวัตถุหรือเชือกลงไปจากนั้นหยุดให้ความร้อนทำให้เทียนเปลี่ยนสถานะกลับมาแข็งได้เหมือนเดิมมาดูกันอีกครั้งว่าสสารบนโลกของเรานี้มีสถานะอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นอากาศหินดินน้ำต้นไม้สัตว์บ้านรถหรือแม้กระทั่งตัวเราเองก็เป็นสสารนะและสสารก็จะมีด้วยกัน3สถานะเริ่มกันที่สถานะของแข็งก่อนเราจะซูมเข้าไปดูโมเลกุลของแข็งกันดูดีกว่าเราจะเห็นโมเลกุลเรียงชิดติดกันอย่างหนาแน่นจนกลายเป็นรูปเป็นร่างยกตัวอย่างสถานะของแข็งใกล้ๆตัวเราเช่นไม้หินเหล็กทองคำ

ดินทรายพลาสติกกระดาษน้ำตาลเกลือแกงตะกั่วถ่านไฟฉายยางรถยนต์สถานะต่อมาเรียกว่าของเหลวมีรูปร่างโมเลกุลเป็นก้อนกลมๆเหมือนกับของแข็งเรียงชิดกันแต่ก็มีพื้นที่ให้ขยับโยกซ้ายโยกขวาได้นิดหน่อยเรามักจะเจอสถานะนี้ในน้ำน้ำหวานนมหรือแม้กระทั่งเหงื่อของเราสถานะที่3คือแก๊สในรูปแบบโมเลกุลจะมีลักษณะเป็นก้อนกลมๆอยู่ห่างกันมากเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วตลอดเวลาฟุ้งกระจายไปทั่วนี่คือคุณสมบัติของสถานะแก๊สแล้วทำไมเราถึงเห็นทั้ง3สถานะจากไอศกรีมที่เรากินเริ่มต้นที่ไอศกรีมเกิดจากน้ำน้ำหวานนมและช็อกโกแลตที่เป็นของเหลวโมเลกุลเคลื่อนที่ได้พอเริ่มเปลี่ยนสถานะเรียกว่าการแช่แข็งคือเอาน้ำหวานเข้าไปทำความเย็นให้น้ำหวานคายพลังงานความร้อนออกมาให้หมดและมีผลึกน้ำแข็งเข้าไปแทนที่เกาะกับโมเลกุลจนโมเลกุลสามารถยึดติดกันได้จนกลายเป็นไอศกรีมแท่งที่เรากินและเมื่อเราเอาไอศกรีมออกมาเผชิญกับความร้อนภายนอกความร้อนก็แทรกตัวเข้าไปทำลายล้อมโมเลกุลที่แข็งตัวบางส่วนของน้ำหวานให้กลายเป็นของเหลวทันทีและถ้าเราวางน้ำซึ่งเป็นของเหลวทิ้งไว้กลางแดดหรือให้ความร้อนโดยการเอาไปต้มโมเลกุลของน้ำจะกระจายตัวห่างกันจนกลายเป็นไอน้ำลอยขึ้นไปในอากาศได้ในที่สุดคำถามเมื่อนำเสื้อที่เพิ่งซักเสร็จไปตากจนเป็นเสื้อที่แห้งสนิทเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะแบบใดขึ้น

อบการระเหยเพราะโมเลกุลของน้ำที่เกาะอยู่กับเสื้อทำให้เสื้อเปียกเมื่อเจออุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้โมเลกุลของน้ำกระจายตัวออกห่างจากกันจนไม่มีแรงยึดเหนี่ยวกับเสื้อจึงทำให้เกิดการระเหยเป็นแก๊สเสื้อ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: Smart Farm นวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่อง Smart Farm กันบ้างไหมครับ Smart Farm เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3

0: บริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: กันเป็นประจำทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 น.แบบนี้ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการเรื่องเด็ดเอตโลค่ะและช่วงแรกของเรื่องเด็ดเอตโลของเรานะคะจะพาคุณผู้ชมไปชี้เป้าร้านอาหารอร่อยๆเน้นว่าเป็นร้านเล็กแต่ว่ารสชาตินั้นอร่อยไม่ธรรมดาจริงๆกับช่วงร้านเด็ดเอตโลซึ่งวันนี้จะพาคุณผู้ชมของอร่อยที่ไหนนั้นไปชมกันเลยค่ะ
1: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยนะฮะแน่นอนสุโขทัยนี่ต้องก๋วยเตี๋ยวเลยวันนี้จะพามากินก๋วยเตี๋ยวร้านเด็ดร้านหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าอร่อยมากเลยและอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญคือราคาถูกเริ่มต้นแค่30บาทเท่านั้นนะครับร้านนี้ชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวป้าแอ๋วตามผมมาเลยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: มาใครครับเนี่ยคนนี้เห็นทำไม่หยุดเลย
2: ลูกสาวป้าแอ๋วค่ะ
1: ลูกสาวป้าแอ๋วนะครับป้าแอ๋วคือคนนี้เลยใช่ไหมป้าแอ๋วสวัสดีนะครับนี่ป้าแอ๋วได้ข่าวว่าเป็นคนพูดน้อยขี้อายมากลูกสาวมานี่พี่ลี่นะครับพี่ลี่ก็มือไม่ได้หยุดเลยนะนี่เขาสั่งเมนูอะไรครับ
2: ต้มยำวุ้นเส้นค่ะ
1: ต้มยำวุ้นเส้นอย่างร้านเราเนี่ยผู้บอกคุณผู้ชมไปว่าขายถูกมาก30บาท
2: ราคาพื้นบ้านค่ะ
1: ก็อยู่ที่30เนี่ยถูกมากนะฮะนอกจากก๋วยเตี๋ยวแล้วมีหลายอย่างเลยนะมันเมนูนะ
2: มีเมนูผัดซีอิ๊วหมี่ขาวหมี่กรอบเกี๊ยวกรอบค่ะแล้วก็ผัดไทย

0: เส้นไอเมนูที่แนะนำมาคือคนกินค่ะเขาอยากกินแบบนี้แบบนี้แล้วก็ทำตามเขาแล้วก็ขึ้นชื่ออ
1: ๋อแล้วก็เลยมีตามสั่งมาด้วยนะครับมีไก่มีหมูมีเนื้อมีหมดเลยแล้วเป็นเมนูขึ้นชื่อที่ว่าเมื่อกี้คือมีอะไรบ้าง
0: ที่บ้านจะเป็นก๋วยเตี๋ยวนี่จะเป็นเส้นเล็กแห้งเครื่องไทยสูตรโบราณ
1: นี่คุณต้องโดนแล้วใช่ไหมเมนูนี้แล้วมีอะไรอีกถ้าเป็นพวกทางนี้ถ้าเป็นแบบตามสั่ง
0: ก
1: ็เห็นแบบเป็นเมนูเส้นนี่คือ
0: ถ้าเป็นผัดนี่จะขึ้นชื่อก็คือผัดไทยค่ะมีกรอบได้เกี๊ยวกรอบได้เส้นเล็กได้วุ้นเส้นได้แล้วแต่คนกินค่ะพี่ทุกอย่างคือแล้วแต่คนกิน
1: แล้วก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแบบดั้งเดิมแท้ๆมันต้องเป็นยังไง
0: ดั้งเดิมแท้ๆมันจะต้องเป็นถั่วป่นน้ำตาลปี๊บ
1: จ้ะ
0: แล้วก็ผักกาดเค็มนี่คือดั้งเดิมค่ะ
1: ดั้งเดิมต้องมีใส่ซึ่งร้านเรานี่คือแน่นอน
0: แน่นอนค่ะ
1: แล้วผักที่ใส่ลงไปมันจะไม่มีพวกผักบุ้งผักเลยเลยเน
0: า
1: ะ
0: ที่บ้านที่สุโขทัยจะเป็นถั่วฝักยาวซอยค่ะ
1: ฮ่าจ้า
0: แล้วก็กะหล่ำปีนิดหน่อย
1: นี่แหละซิกเนเจอร์เลยนะครับนะเดี๋ยวลองชิมดีกว่า
0: ได้
1: รู้สึกว่าวุ่นมากคนเข้าเลยนี่มาติดเที่ยงด้วย
0: ติดเที่ยง
1: นี่งั้นเดี๋ยวให้พี่ลี่จัดมาให้เลยนะ
0: ได้ค่ะ
1: เอาแบบทั้งน้ำทั้งแห้ง
0: ได้ค่ะลองชิมดู
1: ตามสั่งซะหน่อยก็ได้
0: ได้ค่ะ
1: สักเมนูนึงคัดมาเลย

าครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวลองชิมกันหน่อยนะครับนี่สั่งมาเป็นเล็กแห้งเครื่องไทยก็คือเครื่องสุโขทัยนี่แหละมีหมูชิ้นแบบนี้มีตับนะฮะหมูสับนี่หมูสับให้มาด้วยนะครับและแน่นอนนะครับผักที่ให้มาก็จะเป็นถั่วฝักยาวฝานมานะครับมีกระหล่ำปีนิดหน่อยนะครับมาด้วยแล้วก็มาพร้อมกับนี่นำไปเลยนะฮะนี่เราก็ชอบแบบไหนก็ปรุงแบบนั้นได้เลยมาเราก็ปรุงนะครับตามใจชอบเลยนะฮะแต่ตัวถั่วฝักยาวนี่คือกรอบมากนะครับตับก็อร่อยนะฮะนี่ลองหมูหน่อยนี่หมูกับเส้นนะครับก็คือร้านนะคนเยอะมากนะมาไม่มีหยุดเลยนะครับโต๊ะนี้ลุกอีกโต๊ะหนึ่งอีกคนเข้าสุดยอดเลยหมูชิ้นก็ทำได้เยี่ยมนุ่มนะครับเดี๋ยวลองกับเกี๊ยวกรอบหน่อยนะครับรสชาติเปรี้ยวหวานๆนะครับใส่พริกลงไปก็จะได้เผ็ดด้วยแล้วกินกับตัวตกกับยากรอบเกี๊ยวกรอบมีกระเทียมเจียวโรยลงไปมันหอมและแน่นอนนะครับมันจะได้ความมันจากถั่วป่นด้วยนะฮะอร่อยมากเลยนะครับซึ่งราคา30บาทนี่ให้เยอะชามเดียวก็น่าจะอยู่แล้วนะครับหรือถ้าอยากเบิ้ลนี่ก็จุกๆเลยเส้นเยอะเครื่องเยอะตับเสิร์ฟนี่ยังเหลือเต็มไปหมดเลยนะฮะสั่งเล็กแห้งมาแล้วต้องมีน้ำซดหน่อยนะครับก็เลยมีเกี๊ยวน้ำต้มยำมาด้วยให้ดูซึ่งในนี้นะครับนอกจากเกี๊ยวแล้วนะครับก็จะมีนี่เลยหมูชิ้นหมูสับน่ากินมากนุ่มๆมากเลยแล้วก็มีตับด้วยให้เยอะ30บาทเดี๋ยวลองชิมน้ำก่อนนะครับต้มยำนะครับรสชาติไม่ได้ถึงกับจัดจ้านมากจะออกเป็นต้มยำเบาๆมีความเปรี้ยวเผ็ดบางๆนี่เกี๊ยวนะครับตัวเกี๊ยวหมูนะตัวหมูมันไม่ได้มีรสชาติมากมายนะครับจะออกเค็มนิดๆแต่พอมากินกับตัวน้ำต้มยำที่เขาปรุงมาให้แล้วก็อร่อยเลยครับแน่นอนต้องมีถั่วฝักยาวกับกระหล่ำฟรีด้วยมาต่อกับอีกหนึ่งจานนะครับที่พี่ลี่บอกว่าใครมาก็ต้องสั่งเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งจานเด็ดนะครับผัดไทยหมี่กรอบให้ดูหน้าตาก่อนน่ากินมากเลยนะฮะคือเขาจะผัดทุกอย่างลงไปให้คลุกเคล้ากันนะครับเหมือนอารมณ์ถ้าเป็นผัดไทยเนี่ยก็จะใส่เส้นลงไปเลยใช่ไหมแต่อันนี้เขาผัดทุกอย่างรวมกันนะฮะผัดพอได้ที่ปุ๊บเอามันราดบนหมี่กรอบนี่เขาจะได้แบบนี้ออกมาเลยนะฮะมันมีรสชาติของผัดไทยจะเป็นผัดไทยแบบออกหวานหน่อยเขาเลยให้มะนาวมาเป็นซีกใหญ่ๆแบบนี้เพื่อให้เราบีบลงไปนะครับตัดหวานหน่อยนี่แบบนี้คือรสชาติดั้งเดิมแบบไม่ปรุงก็จะออกหวานหน่อยนะครับแปลกดีมันเป็นเหมือนผัดไทยแต่เป็นแบบมีความกรอบมาก็ลองสั่งดูได้นะครับเผื่อว่าจะชอบผัดไทยใส่มีกรอบอิ่มมากเลยนะครับคุณผู้ชมวันนี้กินไป3อย่างนะฮะมีผัดไทยหมี่กรอบมีเล็กแห้งเครื่องไทยนะครับแล้วก็มีต้มยำเป็นเกี๊ยวน้ำ

0: ยำนะ3ชาม3อย่างนี่90บาทชามละ30เท่านั้นถูกมากอิ่มมากๆคือจานเดียวก็ถือว่าให้เยอะมากแล้วนะครับสำหรับ30บาทนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากมาลองชิมนี่มาได้เลยนะครับเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึงบ่าย2โมงเย็นนะฮะถ้ามาไม่ถูกง่ายมากปักหมุดมาเลยพิมพ์คำว่าก๋วยเตี๋ยวป้าแอ๋วสูตรสุโขทัยเจอแน่นอนมาลองชิมกันดูนะฮะก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแบบดั้งเดิมดั้งเดิมราคาถูกมาก30บาทเองมาลองดูฮะเรื่องเด็ดเอตโลวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะฮะและที่ผู้ยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือข่วงเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่รวบรวมเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์จากทั่วเชียงใหม่มาไว้ที่นี่เลยนอกจากสินค้าจะดีแล้วนะครับราคาดีมากๆด้วยตามผู้มาเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างมาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่อะไรฮะ
1: ชื่ออีทค่ะ
0: พี่อีท
1: ค่ะ
0: เล่าให้ฟังหน่อยว่าขายอะไรกันยังไงมั่งแล้วทำไมคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยตรงเนี้ย
1: ค่ะข่วงเกษตรซีเป็นตลาดของเกษตรกรรายย่อยเนาะ
0: ครับ
1: ที่เขาผลิตแล้วก็ปลูกเองแบบระบบเกษตรอินทรีย์ค่ะที่นี่อยู่ได้มา5ปีแล้วค่ะเข้าปีที่6แล้วจ้ะ
0: มาเที่ยวเชียงใหม่หรือว่าอยู่เชียงใหม่อยู่แล้วมาได้นะบางคนไม่รู้ใช่ไหม
1: ค่ะแวะมาสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยค่ะ
0: จ้ะนี่เปิดวันไหน
1: เปิดทุกวันอังคารค่ะพฤหัสแล้วก็วันเสาร์ค่ะ
0: ตั้
1: งแต่บ่าย2จนถึง6โมงเย็น
0: โอเคบ่าย2ถึง6โมงเย็นนะครับอังคารพฤหัสเสาร์มีอะไรบ้างส่วนใหญ
1: ่ส่วนใหญ่จะเป็นพืชผักตามฤดูกาลค่ะแล้วก็มีอาหารแปรรูปเนาะอาหารพื้นเมืองขนมพื้นเมือง
0: นี่มาร้านนี้ก่อนเลยสวัสดีนะครับพี
2: ่
0: สนใจอันนี้นี่เห็ดไม่เคยเห็นเลย
2: เห็ดยามาบูชิตาเกะ
0: น่ารักมากเลยอันนี้คือปลูกเหรอครับหรือยังไง
2: ครับจะทำเคาะค่ะ
0: แ
2: ล้วก็ซื้อก้อนเห็ดมาแล้วก็เก็บมาขายเนี่ยค่ะ
0: หรอ
2: ได้วันละนิดหน่อยค่ะ
0: วันนี้ได้เท่านี้ก็เอามาวางนะครับน่ารักมากเลยอันนี้ขาย50บาทรสชาติเป็นยังไงอร่อยไหม
2: มันจะมาได้หอมมันเห็ดหอมมาแต่ว่ามันจะมีคุณค่าสารต้านอัลไซเมอร์เนี่ยค่ะ
0: อ้าวเหรอ
2: แต่คงมาได้ทีเพื่อเดียวแล้วหายเนาะ
0: ก็ต้องกินไปเรื่อยๆนะครับก็มาซื้อจากพี่ปานได้นะครับก็วันละเท่านี้แหละอีกหนึ่งอย่างอันนี้คืออะไรเนี่ยนำถุงผ้ามาจากตลาด
2: การของเขาก็จะรณรงค์ให้ใช้แบบใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกที่เป็นหิ้วลดการใช้ถุงพลาสติก
0: โอเคขอบคุณมากนะครับ
2: ขอบคุณนะ
0: ไปดูร้านอื่นต่อสวัสดีนะครับนี่ขายผักอะไรบ้างเนี่ยมีผักกงผักกูดเหรอ
3: ค่ะผักกูดผักตำลึง
0: ผัก
3: กระชายดอกกระหนู
0: จ้ะ
3: ขามนี่กินหนูเม็ดเล็ก
0: มีหลากหลายเลย
3: จ
0: ้
3: ะ
0: จ
3: ้ะมี
0: นี่อันนี้อะไร
3: ฟักเขียว
0: ฟักเขียวก็มีทำไมปลูกหลายอย่างจัง
3: ปลูกผสมผสานค
0: ่
3: ะ
0: อันนี้จากอำเภออะไรจ้ะ
3: อำเภอแม่ออน
0: แม่ออนนี่เพกานะครับอันนี้เผาแล้ว
3: พร
0: ้อมทานค่ะนี่เอาไปแบบกินกับลาบส้มตรงส้มตำอะไรได้หมดเป็นตลาดที่แบบต้องบอกเลยว่าราคาแบบน่ารักมากนะครับ10บาท20บาทผักพื้นบ้านเยอะมากของพื้นบ้านเพียบนี่อย่างร้านนี้นะครับมีการแปรรูปถั่วเหลืองเป็นเต้าจงเต้าเจี้ยวนะนี่อันนี้ก็คือจากกลุ่มแปรรูปแม่บ้านสันป่ายางมีเต้าเจี้ยวมีอะไรจ้านี้ด้วยเหรอ
4: จ้ามีถั่วเหลืองแล้วก็เอามา
0: จ้า
4: เต้าเจี้ยวและติ๊กนิ้ว
0: มี
4: โซ่ด้วย
0: ทำมิโซะก็ได้ซีอิ๊วก็ได้เต้าเจี้ยวก็ได้เป็นการรวมกลุ่มกัน
4: รวมกลุ่มเจ้าในชุมชนในหมู่บ้านเฮาจ้าร
0: วมถึงกล้วยด้วย
4: ทำกล้วยโดยทำข้าวแตนจ้าทำข้าวเน่าจ้าทำ
0: อะไร
4: หลายอย่างเนาะ
0: ข้าวเน่าก็ทำกลุ่มแม่บ้านสันป่ายางถ้าสนใจนะครับมาลองอุดหนุนกันได้นะครับนี่ขอบคุณนะจ้าอย่างตรงนี้ก็เป็นขนมแม่สวัสดี
5: ค่ะ
0: ขายอะไรกันบ้างเนี่ยอันนี้อะไรจ้าเนี่ย
5: อันนี้เป็นสาลี่โบราณสาลี่มะพร้าว30บาท
0: 30บาทนะครับนี่พวกเอาอันนี้ลองชิมดีกว่า
5: สาลี่ทั่วไปเขาจะใช้ไข
0: ่อ๋ออ
5: ันนี้เป็นมะพร้าวกับไข
0: ่อ๋อโอ้โหหอมเลยอ่ะหอมมะพร้าวเลยนะ
5: ไข่เป็ด
0: ว้า
5: ความหวานนี่จากน้ำตาลมะพร้าว
0: เฮ้ยอร่อยเลยอ่ะโอ้โห30บาท
5: เป็นหม้อแกงไข่เผือกค่ะเผือกก็มาจากชุมชนเราอย่างข้าวเม่านี่มาจากอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์กอยนี่มาจากเด่นชัยจังหวัดแพร
0: ่ได้แนะนำเลยสาลี่โบราณนะครับ
5: ตัวนี้ไม่มีแป้ง
0: ไม่มีแป้ง
5: ลองได้เล
0: เคี้ยวไปนี่หอมเลยหอมมะพร้า

0: แล้วนะครับ
1: ไม่ค่อยมีใครเขาสั่งเลย
0: ใช่ผมเคยกินเนี่ยอร่อยมากเลยสุดยอดเลยแม่เดี๋ยวจ่ายตังค์นะจ่ายตังค์ขอบคุณนะครับนี่คือเป็นเซ็ตผมทำเองเหรอ
2: ครับแฝงคนเดียวขายคนเดียว
0: เอานี้ก็ดีกว่า
2: เอาใหญ่ใหญ่
0: เอาใหญ่ใหญ่นะ
2: มีคนเอาไปหมดเลย
0: ใจดีมากเลยมาเป็นตู้แบบนี้เลยนะ
2: ครับผมมาเป็นตู้เลย
0: วุ้ยนี่จะหมดแล้วนี่กรอบมากเลยขายยังไงจ๊ะ
2: ขายถุงละ50 บาทอันนี้มาแบ่งกันกิน
0: เดี๋ยวซื้อเดี๋ยวซื้อ
2: ไม่เป็นไร
0: ให้เหรอขอบคุณมากนะฮะ
2: แฝงคนเดียวขายคนเดียวมันต้อง
0: ชอบมากเลยทำเองขายเองไม่ต้องห่วงร้านนี้น่าสนใจมากสวัสดีครับ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: แปลกตาไปหมดเลย
3: ใช่ๆหยวกคือต้นกล้วย
0: หยวกกล้วยอ่อน
3: อันนี้คือดอกกล้วย
0: อ
3: ันนี้เป็นของป่า
0: เอาเหรอนี่กล้วยป่าเหรอ
3: ใช่แล้วจ้ะ
0: เอาเหรอมันอร่อยกว่ากล้วยบ้าน
3: อร่อยกว่ากล้วยบ้านเพราะว่ามันนิ่มกว่าเวลาเราแกงเนื้อเนื้อมันจะนิ่มกว่าและน้ำแกงมันจะขุ่นเหมือนน้ำนม
0: หอมมันจะข้น
3: เหมือนน้ำนมเลยอร่อยมากหวาน
0: เฮ้ยโอ้โหนี่แม่ค้านี่ขายแบบว่าบอกวิธีทำด้วยนะอันนี้อะไรอีก
3: นี่เป็นดอกแครป่า
0: ดอกแครป่าก็มี
3: อันนี้เอาไว้ยัดไส้เหมือนไส้อัวหรือว่าลวกแล้วเอามายำเหมือนตำขนุนผัดแกง
0: จ้ะก็ได้เหมือนกันนะฮะอ
3: ัน
0: นี้ขายถุงเท่าไหร่ฮะ
3: ถุงละ10 บาทคือช่วงนี้จะเป็นของตามฤดูกาลตั้งแต่เดือนนี้ไปถึงเดือนมกรา
0: ก็แปลว่าถ้ามาอีกทีนึงเป็นช่วงไหนก็จะเป็นผักตามฤดูกาลช่วงนั้น
3: ใช่
0: กับร้านปลาล่านี
3: ้
0: นี
4: ่สั่งครับที่อยากกิน
0: หมดนี่เท่าไหร่กำละ10หรอ
4: ครับประมาณ10
0: 10 20 30 40 50 60 70เกือบ100แต่ได้แบบผักโหเยอะเลยนะ
4: แล้วก็โอเคนะครับ
0: สุดยอดเลยอ่ะ
4: ตรวจสอบคุณภาพได
0: ้ขอบคุณมากนะฮะ
4: ครับ
0: นี
4: ่โอ้เป็นที่รอไว้
0: เฮ้ยโอ้พูดดีมากเลยฮะขอบคุณมากครับขอบคุณมากแฟนรายการเราก็มาซื้อนะครับนี่ร้านนี้เลยขายหูหัวกระไดไม่เคยแห้งเลยข้าวจากไหนเนี่ย
5: ข้าวมาจากดอยสะเก็ดครับผม
0: ดอยสะเก็ด
5: จะมีกล้องมะลิฮะกล้องมะลิซ้อมมือมะลิแล้วก็เต้าขาวมะลิ
0: ขอดูกล้องมะลิหน่อยนะฮะนี
5: ่อันนี้ซ้อมอันนี้ซ้อมมือโดนตัดผิวแล้วฮะมะลิเหมือนกันแต่ตัดผิวไปรอบหนึ่งเวลาหูมันจะนิ่มถ้าตัดขาวก็อย่างนี้ครับผม
0: จ้าอ๋อมีหลากหลายระดับ
5: ครับ
0: แล้วแต่ชอบเลยนะครับตรงนี้มีหลากหลายเลยขอบคุณมากครับพ่อนี่นะครับคุณผู้ชมครับพามาดูนะครับตลาดนี้น่ารักมากนะครับโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้านี่โหรักในความแบบทำเกษตรอินทรีย์มากๆและที่นี่นะของมีคุณภาพอินทรีย์แน่นอนเพราะว่าเขาจะมีเจ้าหน้าที่นะครับมาคอยแบบสุ่มตรวจอยู่ตลอดเวลาเพื่อคุมมาตรฐานนะฮะยังไงคุณผู้ชมนะฮะถ้ามาเชียงใหม่หรือว่าอยู่เชียงใหม่อยู่แล้วนะครับลองแวะมานะฮะที่ขวงเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ได้เลยนะครับเปิดวันอังคารพฤหัสวันเสาร์นะครับตั้งแต่ประมาณ13:30 น.เนี่ยก็มาได้แล้วยาวจนถึง18:00 น.ยังไงก็ลองปักหมุดมาได้นะครับพิมพ์คำว่าข่วงเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่เจอแน่นอนของดีราคาดีมาก
6: ที่เรานำมาให้คุณผู้ชมได้ช็อปกันถึงหน้าจอวันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากวิสาหกิจชุมชนน้ำหนาวอาราบิก้าอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะชื่อกลุ่มนะคะบอกอยู่แล้วว่ามีการปลูกกาแฟอาราบิก้านะคะแต่ว่าความน่าสนใจของชุมชนก็คือเขาใช้พื้นที่ในการดูแลป่าด้วยการปลูกกาแฟค่ะนอกจากกาแฟนะคะทางชุมชนเองก็มีการปลูกพืชอื่นๆผสมผสานกันวันนี้ก็เลยมีการนำสินค้ามาจำหน่ายให้คุณผู้ชมได้ช็อปกันนะคะเริ่มจากกาแฟกันก่อนนะคะกาแฟมีให้เลือกหลายแบบมีทั้งแบบที่เป็นเม็ดแบบนี้นะคะที่เป็นเม็ดเนี่ยกาแฟเม็ดนี่เลือกได้ว่าจะเป็นขั้วอ่อนขั้วกลางหรือว่าขั้วเข้มนะคะจะอยู่ที่ห่อละ200 บาทนะคะน้ำหนักจะอยู่ที่200 กรัมนะคะหรือถ้าใครอยากได้กาแฟที่บดแล้วนะคะก็จะเป็นซองนี้นะคะกาแฟบดเนี่ยจะอยู่ที่150 กรัมราคา150 บาทนะคะหรือถ้าใครที่เป็นคนชอบกาแฟดริปนะคะไปแคมปิ้งไปอะไรอยากที่จะได้กาแฟพกติดไปนะคะก็จะมีเป็นกาแฟดริปแบบนี้นะคะเขาจะขายเป็นกล่องในกล่องเนี่ยก็จะบรรจุทั้งหมด4 ซองแบบนี้

ราคา160บาทในส่วนของกาแฟดริปนะคะพอเราแกะมาจากซองก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะเราฉีดอย่างนี้ได้เลยนะแล้วก็เทน้ำร้อนลงไปประมาณ150มิลลิลิตรกาแฟของที่นี่นะคะก็คือด้วยความที่รสชาติเขาเนี่ยจะไม่ได้แบบว่าเข้มมากจะเป็นกาแฟที่เหมาะกับการกินแบบเปล่าๆแบบนี้คือหมายถึงว่าไม่ต้องไปใส่พวกนมหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะไม่ต้องใส่เพราะว่ารสจะค่อนข้างอ่อนอันนี้ก็จะเป็นกาแฟที่เราชงจากซองนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะหอมๆเลยสะดวกพกพามากใครสนใจนะคะก็ซื้อได้กับทางชุมชนนะคะกับวิสาหกิจชุมชนน้ำหนาวอาราบิก้าตัวกาแฟนะคะก็จะไม่ได้ออกขมมากแล้วก็กลิ่นหอมนี่คือจะเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆ นะคะอันนี้ดื่มแบบดื่มง่ายเลยเนาะนอกจากเมล็ดกาแฟที่เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนแล้วนะคะก็จะมีชาดอกกาแฟด้วยนะคะชาดอกกาแฟนี่ก็จะขายอยู่ที่ซองละ50บาทค่ะนอกจากกาแฟนะคะที่มีการปลูกผสมผสานกับพื้นที่ป่าแล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างก็คือพริกไทยค่ะอันนี้จะเป็นพริกไทยออร์แกนิกเลยนะคะเป็นพริกไทยดำราคาจะอยู่ที่ถ้าเป็นกระปุกเนี่ยก็กระปุกละ89บาทถ้าเป็นซองก็จะซองละ50บาทนะคะถัดมาค่ะจะเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยค่ะเขาจะมีทั้งกล้วยตากนะคะแล้วก็กล้วยที่เป็นกล้วยสติ๊กนะคะในส่วนของกล้วยตากแล้วก็กล้วยสติ๊กเนี่ยราคาเท่ากันก็คือจะอยู่ที่ซองละ25บาทค่ะเดี๋ยวเราชิมกล้วยสติ๊กนะคะเขาจะแพ็คมาเป็นชิ้นๆแยกแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นกล้วยที่อบแห้งกว่ากล้วยตากนะคะก็จะมาเป็นแบบแห้งๆแบบนี้นะคะจะหนึบตัวกล้วยสติ๊กอะค่ะเขาจะใช้จากกล้วยลูกเนาะแล้วก็ผ่าสีแล้วก็เอานำไปตากแล้วก็แบบไปอบอีกทีนึงอันเนี้ยความหวานคือเป็นรสชาติของกล้วยแบบแท้ๆเลยนะคะไม่ได้ผสมอะไรเลยเนาะคือหวานกำลังดีอะหวานแบบหวานกล้วยรสชาติกล้วยเลยนะคะแล้วก็มีความหนึบๆ นะคะไม่ถึงกับแข็งด้วยแล้วก็ไม่นิ่มเกินไปอร่อยดีอีกหนึ่งอย่างที่ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชนเลยก็คือที่นี่เนี่ยเขามีข้าวพันธุ์พื้นเมืองชื่อว่าข้าวพญาลืมแกงเป็นข้าวเหนียวนะคะซึ่งทางชุมชนเนี่ยมีการนำมาแปรรูปเป็นคุกกี้ข้าวพญาลืมแกงอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาจะใช้ข้าวเนี่ยค่ะนำไปหุงจากนั้นเนี่ยก็นำมาทำเป็นข้าวพองก่อนที่จะนำไปทำเป็นตัวคุกกี้นะคะซึ่งคุกกี้ข้าวพญาลืมแกงกระปุกนี้นะคะจะอยู่ที่ราคากระปุกละ100บาทค่ะเขาจะแพ็คมาแบบนี้นะคะบรรจุมาเป็นฝาแคปเลยอันนี้จะเป็นคุกกี้พญาลืมแกงนะคะเป็นคุกกี้ข้าวพญาลืมแกงดูแบบว่าดูกรอบมากแล้วก็หอมกลิ่นแบบนมเนยนะคะหอมมันแล้วก็หวานน้อยคือความกรอบจะเป็นอารมณ์เหมือนข้าวพองแต่ว่ามันมีความเป็นข้าวพองที่แบบแน่นๆนะคะจะไม่ได้แบบกรอบแบบกรวงๆอ่ะอร่อยผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนน้ำหนาวอาราบิก้าอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ได้เลยนะคะ

0: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th รองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำ

0: ชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พาชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับผมวิทย์บอสโรบอทเด็กรุ่นใหม่ไฟเรียนรู้ผมพาเอาเสียงดนตรีที่จะมาช่วยกระตุ้นต่อมความคิดความอยากรู้อยากเห็นของเพื่อนๆมาให้ลองฟังกันด้วยนะครับ
1: สวัสดีค่ะนิวก็มารายงานตัวเสริมทับความสนุกวันนี้ด้วยอีกคนพอจังเลยค่ะวิทย์บอสกำลังเล่นพินอยู่เหรอ
0: ไม่ใช่พินครับนี่คือกีตาร
1: ์กีตาร์รูปร่างอย่างนี้เนี่ยนะกีตาร์มันต้องถือแล้วก็ดีอย่างนี้ไม่ใช่หรอ
0: แบบนั้นมันเป็นกีตาร์สมัยใหม่ครับส่วนเจ้านี่มีชื่อเรียกว่าซิชาราเป็นเครื่องดนตรีของชาวโรมันที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นกีตาร์ในปัจจุบัน
1: โหก็เป็นบรรพบุรุษของกีตาร์นะสิหูน่าทึ่งจริงๆเลยนะเนี่ย
0: กีตาร์ยังมีเรื่องชวนให้เราทึ่งมากกว่านี้เรามาเริ่มเรียนรู้กันจากการตั้งคำถามเลยนะครับ
1: ว้าวเรื่องชวนสงสัยของเราในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องดนตรีเหรอเนี่ยชักอยากรู้แล้วสิว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยจะทำให้เราสนุกกับเรื่องนี้ได้ยังไง
2: ผมอยากรู้ว่ากีตาร์แบบไหนเสียงเพราะที่สุดครับ
3: ผมอยากรู้ว่าคนดีดกีตาร์นิ้วยาวหรือนิ้วสั้นใครดีดเก่งกว่ากันครับ
4: ผมอยากรู้ว่าเวลาคนดีดกีตาร์ทำไมเสียงถึงดังครับ
5: ผมอยากรู้ว่ามีกีตาร์กี่ชนิดครับ
6: ผมอยากรู้ว่ารูกลมๆตรงกลางของกีตาร์มีไว้ทำอะไรบ้างครับ
1: ถึงแม้เราจะดีดกีตาร์เบาแบบนี้หรือจะดีดอย่างมั่นเราก็จะได้ยินเสียงของกีตาร์เสียงเหล่านั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะ
0: เรื่องนี้เป็นปริศนาที่ต้องไปค้นหาคำตอบจากห้องทดลอง
1: มาทดสอบพลังเสียงของกีตาร์

0: ียงดังเกินไปแล้วน้องนิว
1: จะเปิดวิทยุดังไปไหนเนี่ย
2: โหปวดอารมณ์ล็อกแล้วพี่นายอะอย่างเงี้ยเพื่อนๆทางบ้านก็รู้หมดนะสิว่าเราไม่ได้ดีกีตาร์จริงๆค่ะ
1: โอ้ยใครไม่รู้ก็แย่แล้วน้องนิวนี่มันกีตาร์โปร่งนะจะดีดให้เป็นเสียงแบบกีตาร์ไฟฟ้าได้ไงเรา
2: จริงด้วยอะแต่ก็แปลกนะกีตาร์โปร่งไม่มีลำโพงไม่ได้ใช้เครื่องขยายเสียงแต่กับดีที่เสียงดังได้อะ
1: นั่นสิแล้วเพื่อนๆทางบ้านล่ะครับคิดว่าเป็นเพราะอะไรลองมาดูจากการทดลองนี้เลย
3: ก่อนอื่นเราต้องรู้ว่า
1: เสียงนั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไง
3: นี่คือซ่อมเสียงเมื่อเราตีมันจะสั่นและเกิดเสียงขึ้นเสียงที่เกิดขึ้นจะเดินทางมาสู่หูของเรา
1: แล้วเสียงเนี่ยเดินทางจากซ่อมอันนี้เข้าสู่หูของเราได้ยังไงมาสังเกตไปพร้อมกันเลย
4: ตีซ่อมเสียงแล้วจุ่มซ่อมเสียงลงไปในอ่างน้ำเราจะเห็นว่าการสั่นของซ่อมเสียงทำให้เกิดคลื่นในน้ำคลื่นจะเกิดขึ้นบริเวณการซ่อมเสียงที่สั่นแล้วกระจายออกไปเป็นวงทั่วอ่างน้ำก็เปรียบเหมือนอากาศเมื่อเราตีซ่อมเสียงซ่อมจะสั่นทำให้อากาศโดยรอบสั่นตามไปด้วยอากาศที่สั่นเป็นคลื่นก็จะเดินทางเข้าสู่หูของเราทำให้เราได้ยินเสียง
3: สรุปได้ว่าเสียงเกิดขึ้นจากการสั่นและมีอากาศเป็นตัวกลางพาเสียงมาสู่หูของเรา
1: และหลักการสั่นนี้นะครับทำให้เกิดเครื่องดนตรีหลายชนิดรวมทั้งกีตาร์ด้วย

0: เราลองฟังเสียงของเส้นเอ็นที่เราดีดให้สั่นเส้นนี้ดูเมื่อเส้นเอ็นสั่นนะครับก็จะทำให้อากาศโดยรอบเนี่ยสั่นจนเกิดเป็นคลื่นเสียงเดินทางผ่านอากาศเข้าสู่หูของเรา
1: แต่เสียงดีดของกีตาร์ตัวนี้ดังกว่าเสียงดีดของเส้นเอ็น
0: นั่นก็เป็นเพราะว่ารูวงกลมที่อยู่บนตัวกีตาร์เราจะลองมาพิสูจน์กันครับว่าวงกลมที่เป็นโพรงภายในตัวกีตาร์เนี่ยทำให้เสียงดังก้องขึ้นจริงหรือไม
1: ่เรามีโทรศัพท์ที่วัดเสียงได้กระดาษแข็งแบบหนาแบบตัดเป็นวงกลมและเทปใสเริ่มลงมือทำกันเลย
2: ก่อนอื่นลองดีดสายกีตาร์แล้ววัดระดับเสียงเอาไว้

จากนั้นตัดกระดาษแข็งให้พอดีกับรูปวงกลมปริศนาบนตุ่ดกีตาร์ปิดกระดาษให้สนิทด้วยเทปใสแล้วก็ดีดกีตาร์ลองวัดระดับเสียงดู

0: เสียงตอนที่ดีดกีตาร์ปกติกับตอนที่ปิดรูวงกลมบนตัวกีตาร์แตกต่างกันจริงๆด้วยนะครับเนี่ย
1: รูวงกลมบนตัวกีตาร์นี้เราเรียกว่าการกำทันเสียงค่ะ
2: เมื่อเราดีดกีตาร์สายกีตาร์จะสั่นการสั่นของสายกีตาร์จะทำให้อากาศที่อยู่ภายในโพรงวงกลมสั่นตามไปด้วยจนเกิดเป็นคลื่นเสียงสะท้อนออกมาและเมื่อเราดีดกีตาร์ไปเรื่อยๆจนจังหวะการดีดตรงกับช่วงการสั่นของกีตาร์จะทำให้สายกีตาร์สั่นเป็นช่วงที่กว้างขึ้นทำให้คลื่นเสียงที่สะท้อนออกมาจากโพรงของวงกลมขยายใหญ่ขึ้นเราเลยได้ยินเสียงกีตาร์ที่ดังชัดเจนนั่นเอง

0: ือนเวลาที่เราแกว่งชิงช้าให้เพื่อนถ้าจังหวะการผลักของเราเนี่ยตรงกับช่วงการแกว่งของชิงช้าก็จะยิ่งทำให้มันลอยสูงมากขึ้นนั่นเอง
1: ถูกต้องยิ่งเราดีดกีตาร์ให้สั่นไปเรื่อยๆก็จะทำให้สายกีตาร์ที่เราดีดเนี่ยสั่นได้กว้างและแรงขึ้นจนทำให้คลื่นเสียงที่ส่งออกมาขยายใหญ่ขึ้นเรื่อย
0: ๆรู้หลักนี้แล้วเราก็สามารถเล่นกีตาร์ได้อย่างมืออาชีพอาละวาเป็นลูกแมวเมียวลูกแมว
1: รู้หลักการแล้วก็ต้องฝึกฝนนะครับแล้วก็ต้องอย่าลืมเรียนรู้เรื่องโน้ตเพลงด้วยนะครับโอ้ไม่ไหวแล้วโอ้จะเงียบไหมเนี่ย
2: สายแอนอินสคูลสนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนในห้องเรียนดนตรีเขาคือพระเอกหมายเลขหนึ่งเวลาพักกลางวันเราก็จะพบเห็นเครื่องดนตรีชิ้นนี้เสียงที่แสนเพราะสามารถเล่นเป็นเพลงได้หลากหลายคือเอกลักษณ์สำคัญของกีตาร์ว่าแต่เด็กๆโรงเรียนนี้จะรู้จักกีตาร์ชนิดไหนบ้างเอ่ย
3: กีตาร์คลาสสิกครับ
4: กีตาร์ไฟฟ้าครับ
5: กีตาร์โซโล่ครับ
6: กีตาร์หลังเต่าค่ะ
7: กีตาร์โป่งค่ะ
2: เก่งมากครับเครื่องดนตรีและวิทยาศาสตร์เมื่อจับมาผสมมันก็จะกลายเป็นความสนุกและนี่ก็คือน้องๆคนเก่งจากโรงเรียนวัดสวนส้มที่จะมาช่วยทำให้เรารู้ว่าเครื่องดนตรีอย่างกีตาร์เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ได้ยังไง
8: แรงบรรดาใจของผมคือผมไปวาดรูปรถในห้องดนตรีสากลผมเหลือไปเห็นกีตาร์ของครูสัญญาผมจึงเกิดความคิดเป็นจึงทำเป็นกีตาร์รูปรถครับ
9: ผมชอบดีกีตาร์ครับแต่กีตาร์ทำให้เจ็บนิ้วผมก็เลยคิดประดิษฐ์กีตาร์แบบปรุงกฎขึ้นมาครับเพื่อทำให้เจ็บนิ้วครับ
10: ผมชอบวาดรูปรถครับและผมชอบเล่นกีตาร์ผมเลยเอารถและกีตาร์มาประดิษฐ์เป็นกีตาร์รถเพื่อนำไปเล่นบรรเลงเพลงและพกพาได้ง่ายครับ
11: อุปกรณ์มีดังต่อไปนี้ครับฟิวเจอร์บอร์ดสีโปเตอร์ผู้กันกันไกลไม้แหลมคัตเตอร์ไม้บรรทัดดินสอปากกาเมจิกกาวสองหน้ากาวกระดาษแข็งและโฟมครับเราไปลงมือปฏิบัติกันดีกว่าครับ

0: เอ้กีตาร์ไร้สายของพวกเราเสร็จแล้วครับนี่นะครับทุกคนอาจจะมองว่ากีตาร์มันจะไม่มีสายจริงครับไม่มีสายเพราะเราใช้ปุ่มกดถ้าเราจะใช้ตัวนี้เราก็ต้องกดควบคู่กับตัวนี้นะครับเพื่อเสียงจะได้พอขึ้นครับ
1: นี่ครับกีตาร์ไร้สายที่เราคิดค้นขึ้นมาใหม่นะครับเราทำเป็นรูปรถเพื่อที่เด็กสมัยนี้ชอบรถกันนะครับเรามีปุ่มที่บิดปรับเสียงนะครับอันนี้คือปุ่มคอร์ดนะครับสีเหลืองคือคอร์ด A ครับสีเขียวนี่คือคอร์ด B ครับสีชมพูนี่คือคอร์ด C นะครับสีส้มนี่คือคอร์ด D ครับสีเขียวอ่อนนี่คือคอร์ด F ครับส่วนสีฟ้านี่คือคอร์ด E ครับวิธีการเล่นก็คือสะพายแล้วก็เล่นตามคอร์ดได้เลยครับกดไปจะมีเสียงกีตาร์ของจริงออกมาเลยครับ
2: สรุปนะครับประโยชน์ของกีตาร์ไร้สายจะเป็นประโยชน์ด้วยการกดปุ่มแทนดีดสายเพื่อเป็นการไม่เจ็บนิ้วและการสายหลุดแต่ถ้าปุ่มมันหลุดเราน่าไปซ่อมได้ครับ
3: ประโยชน์อีกอย่างนึงกีตาร์อันใหญ่เด็กอาจจะเล่นไม่สะดวกครับถ้าเราทำให้เป็นกีตาร์เล็กเด็กจะสะดวกครับ
4: มาท้าทายสมองกับ5คำถามจริงหรือไม่จริงหรือไม่มีกีตาร์ที่ทำมาจากการมีคีย์เล็กๆคำตอบคือจริงค่ะมีคะหูน่าทึ่งจริงๆจริงหรือไม่สายกีตาร์ที่ตึงที่สุดจะให้เสียงที่เพราะที่สุดกีตาร์ที่ตึงที่สุดเนี่ยจะให้เสียงที่สูงที่สุดต่างหากจริงหรือไม่เสื้อลายกีตาร์ตัวนี้สามารถดีดได้เหมือนกีตาร์จริงๆคำตอบคือจริงค่ะเพราะเสื้อลายกีตาร์ตัวนี้เนี่ยใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดเชื่อมต่อกับเว็บแคมและคอมพิวเตอร์ค่ะจริงหรือไม่กีตาร์ที่มีสายมากที่สุดมีถึง12สายคำตอบคือไม่จริงค่ะเพราะกีตาร์ที่มีสายมากที่สุดเนี่ยมีถึง39สายต่างหากโหสุดยอดอ่ะจะเล่นยังไงเนี่ยจริงหรือไม่มีการแข่งขันดีกีตาร์แบบไม่ต้องใช้กีตาร์คำตอบคือจริงค่ะเพราะการแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันดีกีตาร์อากาศไม่ต้องใช้กีตาร์เพียงแค่คุณมีลีลาสุดมันแบบนี้โหเห็นไหมล่ะกีตาร์เนี่ยมีเรื่องน่าทึ่งมากมายเลยไปติดตามกันต่อ

0: อนนี้เราสองคนเดียร์ร้างขายกีตาร์ครับ
1: ค่ะเราได้รู้หลักการของการเกิดเสียงของกีตาร์กันแล้วในช่วงการทดลองนะคะช่วงนี้นะคะเรามาเลือกกีตาร์กันดีกว่าป่ะอังเปา
0: ครับ

0: กีตาร์มีหลายแบบจังเลยครับอ่างเปาเลือกไม่ถูกแล้วอ่ะตาลายหมดเลย
1: อืมใช่อ่างเปาเนี่ยพี่แจนที่เห็นนะก็มีกีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์คลาสสิกกีตาร์โป่งอูคูเลเล่ว่าแต่น้องๆล่ะคะน้องๆจะเลือกเล่นกีตาร์แบบไหนกันดีเอ่ย
2: น้องคิดว่ากีตาร์ทั้งหมดอยู่ในร้านเนี่ยค่ะมันมีกีตาร์มันมีกี่ชนิดแล้วก็มันแตกต่างกันยังไงบ้างคะ
3: ก็ที่หนูคิดก็น่าจะมีประมาณ4ชนิดนะคะแล้วก็ความแตกต่างของมันก็คือน่าจะอยู่ที่เสียงของมันแล้วก็ลูกเล่นของมันฟังก์ชันของมันมากกว่าก็ที่หนูคิดว่าก็น่าจะมีประมาณ4ชนิดนะคะแล้วก็มีกีตาร์โป่งกีตาร์ไฟฟ้าแล้วก็เบสแล้วก็พวกกีตาร์คลาสสิกค่ะ
2: น้องอยากจะเริ่มเล่นหัดเล่นกีตาร์เนี่ยอยากจะเล่นกีตาร์แบบไหนก่อน
3: ประมาณน่าจะเป็นกีตาร์โป่งมากกว่าน่าจะเล่นง่ายกว่า
2: เพราะอะไรคะ
3: ก็เป็นการฝึกเริ่มแรกของการเล่นนะคะ
4: ก็ถ้าอย่างที่ชอบก็ชอบเล่นกีตาร์โป่งมากกว่าครับ
2: ทำไมคะ
4: ก็เล่นที่ไหนก็ได้กีตาร์ไฟฟ้ามันต้องใช้ไฟเราจะไปทะเลไปไหนมันก็เล่นไม่ได้เล่นกีตาร์โป่งน่าจะเล่นได้ทุกที่อะครับ
5: กีตาร์โป่งครับมันเพราะกว่าก
6: ีตาร์โป่งครับมันจับได้ง่ายกว่าและหนักกว่า
1: ก่อนที่จะเลือกให้ได้ว่ากีตาร์แบบไหนเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดเล่นอย่างพวกเรา
0: พวกเราก็ต้องรู้ก่อนว่ากีตาร์มีกี่ชนิด
1: เอ๊ะอ่างเปารู้เหรอครับว่ากีตาร์มีกี่ชนิด
0: เฮ้ไม่รู้หรอกค่ะ
1: อ้าว
7: จริงๆแล้วกีตาร์มี2ชนิด
1: อ๋อนี่อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกีตาร์ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ
8: สว
1: ั
8: สดีค่ะก็คือกีตาร์เนี่ยแบ่งเป็น2ชนิดก็คือว่าเป็นกีตาร์ที่ใช้ไฟฟ้าก็เรียกว่ากีตาร์ไฟฟ้ากับกีตาร์ที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าก็เรียกว่าอะคูสติกกีตาร์แล้วรู้ไหมในอะคูสติกกีตาร์เนี่ยยังแบ่งย่อยๆเป็นกีตาร์โปร่งกับกีตาร์คลาสสิก
1: แล้วที่เวลาเล่นกีตาร์แล้วนิ้วมันจะด้านจริงไหมคะอาจารย
8: ์ถ้าซ้อมเยอะก็ด้านถ้าซ้อมมาเยอะก็ไม่ด้าน อยู่ที่การฝึกซ้อม
1: อาจารย์คะแล้วกีตาร์ไฟฟ้ากับกีตาร์โปร่งอะคะเสียงมันที่ออกมานี่คือแตกต่างกันไหมคะ
8: ก็คือถ้าใช้ไฟฟ้าเนี่ยเสียงมันจะค้างนานได้มากกว่านะแต่ถ้าเป็นกีตาร์โปร่งเนี่ยก็คือเสียงมันจะขาดหายไปเร็วกว่าดังนั้นวิธีการเล่นก็เลยต้องมีการเล่นที่แตกต่างกัน
1: แล้วดีดก็แตกต่างกันด้วยใช่ไหม

0: ช่ไหมคะ
1: ใช่งั้นเวลาบางทีกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยกดไม่ต้องใช้แรงมากแต่มันก็เสียงได้ค้างยาวแต่กีตาร์คลาสสิกโทษหรือกีตาร์โปร่งเนี่ยก็คือมันต้องกดแล้วก็ต้องกดค้างไว้นานมันถึงจะเสียงค้างนาน
2: เก่งจังเลย
1: ค่ะ
3: แล้วกีตาร์แบบไหนครับที่เหมาะกับพวกเราสองคนที่เพิ่งหัดเล่นกีตาร์โปร่งหรือกีตาร์ไฟฟ้าครับ
1: ต้องถามใจพวกเราว่าเราชอบกีตาร์โปร่งหรือกีตาร์ไฟฟ้ามากกว่ากันเพราะว่าครูเชื่อว่าถ้าเราชอบแบบไหนเราจะทำสิ่งนั้นได้ดีที่สุดแต่ว่าในฐานะที่ครูถนัดกีตาร์คลาสสิกครูก็อยากแนะนำกีตาร์คลาสสิกเพราะว่ามันจะทำมีเสียงที่น่ารักได้มากกว่า
0: ซอฟกว่าใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วเราก็เล่นแล้วก็ไม่ต้องรบกวนใครมาก
0: สรุปได้ว่ากีตาร์โปร่ง6สายหรือกีตาร์คลาสสิกเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดเล่นอย่างพวกเรามากที่สุดเลยนะคะ
3: ใช่แล้วครับ
4: เพราะสายของมันทำมาจากไนลอนและไหมพันด้วยลวดเหมาะกับการดีดด้วยนิ้วจึงทำให้เกิดช่วงของการสั่นที่สามารถสร้างคลื่นเสียงให้ชัดเจนและไพเราะกีตาร์โปร่ง6สายจึงสามารถเล่นโน้ตพื้นฐานซึ่งเหมาะแก่ผู้เริ่มหัดเล่นดนตรีได้นั่นเอง
5: เรามาหัดเล่นกีตาร์กันเถอะ
1: ตอนเริ
5: ่
1: มแรกเน
5: ี่
1: ยเราก็จะเริ่มฝึกดีดสายเปล่าก่อนนะอาจจะดูหน้าเบื่อนิดนึงแต่ว่ามันเป็นก้าวแรกที่ดีนะคะแล้วก็ดีดสายเปล่าให้เสียงเพราะ

0: คนที่จะเรียนดนตรีก็ต้องรู้จักโน้ตก่อนแล้วก็ต้องมาเรียนโน้ตในบรรทัด5เส้นอย่างโน้ตตัวแรกก็คืออยากให้รู้จักคือตัวโดโดกดช่องนี้สายที่2อันนี้โด
1: สบายช่องที่3สายที่2ก็จะเป็นตัวเร
0: เรต่อไปสายเปล่าสายที่1ก็จะเป็นโดมีต่อไปช่องที่1สายที่1ก็เป็นตัวฟาไปช่องที่3ของสายที่1ก็เป็นตัวโซ
2: นี
0: ่ก็รวมเป็นโด

0: ้นต่อไปเราก็จะเรียนเป็นคอร์ดนะคะ
1: แล้วคอร์ดกับโน้ตมันแตกต่างกันยังไงครับ
0: คอร์ดเนี่ยคือแปลว่ามีหลายๆตัวเล่นพร้อมกันถ้าเป็นโน้ตก็เป็นตัวงั้นขั้นต้นก็คือเราจะเรียนที่คอร์ด C ก่อนนะก็จะจับแบบนี้อันนี้คือคอร์ด C แล้วก็ต่อไปก็ G7 นะต้องกดตั้งหลายตัวเนี่ย C A minor D minor แล้วก็ G7
2: อาจารย์คะมีเทคนิคยังไงบ้างคะที่จะทำให้การเล่นกีตาร์เนี่ยไพเราะอยากเล่นให้เพราะๆเหมือนที่พวกแบบที่โชว์บนเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
0: ์ค่ะก็คือเราจะเล่นให้เพราะเนี่ยเขาเรียกว่าต้องมีหูที่ดี
3: ต้องฟังให้ออกว่าอันเนี้ยดีหรือยังงั้นสำคัญคือเรื่องของหูดนตรีก็คือเรื่องของหูนะไม่ใช่เรื่องของความเร็วไม่ใช่เรื่องของมือไม่ใช่เรื่องของอะไรทั้งนั้นก็คือเรื่องของหูอย่างเดียว
2: อ๋อค่ะต้องหูดีเท่านั้น
3: แล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการฝึกซ้อมเขาถึงได้บอกว่า practice makes perfect ก็คือว่าการที่ซ้อมมันก็ทำให้เล่นได้ดีถ้าเกิดชอบเล่นแต่ไม่ซ้อมก็ทำให้เล่นได้ดีได้ยาก
2: วันนี้เราได้ความรู้เยอะเลยอะค่ะอาจารย์โหได้เทคนิคดีๆจากอาจารย์ไปเพียบเลยวันนี้พวกเราก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ณรินทร์มากเลยนะคะขอบคุณค่ะจะมีพรสวรรค์และการฝึกฝนทักษะแล้วนะคะการคิดอย่างมีเหตุมีผลตามหลักการวิทยาศาสตร์ก็ทำให้เราเนี่ยสามารถเล่นกีตาร์ได้อย่างดีมากขึ้นเลยนะคะ
1: ตอนนี้ผมสามารถเล่นเพลงง่ายๆได้แล้วต่อไปผมจะเล่นเพลงร็อกได้แล้วผมก็จะกลายเป็นแชมป์กีตาร์ระดับโลกว้า
2: หยุดความรู้ความสามารถในครั้งนี้นะคะทำให้น้องเขามั่นใจมากขึ้นเลยค่ะเพื่อนๆคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะอยากจะมาเรียน

ตรีก็มาได้ที่นี่เลยค่ะวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะที่นี่นะคะเขาเปิดสำหรับนักเรียนนักศึกษาและยังมีโครงการสำหรับคนทั่วไปด้วยนะคะถ้าใครสนใจอยากจะมาเรียนเนี่ยก็ลองมาสอบถามได้ที่นี่กันเลยค่ะ

0: วันนี้เราได้รู้กันแล้วว่าการสั่นของสายกีตาร์เป็นที่มาของเสียงเพลงไพเราะที่เราได้ยินกัน
1: และก็รู้ด้วยว่ากีตาร์แต่ละชนิดก็มีเอกลักษณ์และเสียงที่แตกต่างกันไปแถมยังได้รู้เทคนิคการเล่นกีตาร์แบบใช้วิทยาศาสตร์เข้าช่วยอีกด้วย
0: แต่เรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับกีตาร์ไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆสามารถไปค้นหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องดีดแสนสนุกเครื่องนี้ได้ที่ห้องสมุดดนตรีที่เรามีอยู่หลายแห่งเลยล่ะครับ
1: และหนึ่งในคำถามที่เราต้องการคำตอบจากเพื่อนๆทางบ้านภายในเวลา1ชั่วโมงหลังจากจบรายการนั่นก็คือ
0: ต้นกำเนิดของกีตาร์เกิดขึ้นมาจากประเทศอะไรและกีตาร์ในยุคแรกนั้นมีชื่อเรียกว่าอย่างไรลองนึกคำตอบให้ดีๆนะครับเพราะคำตอบก็ซ่อนอยู่ในรายการที่เพื่อนๆเพิ่งได้ดูไปนั่นแหละครับ
1: ถ้ารู้คำตอบแล้วก็มาตอบกันทาง Facebook ของรายการ3คนแรกที่ตอบถูกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์น่าสนุกแบบนี
0: ้วันนี้หมดเวลาลงแล้วคราวหน้าเราจะมาพบกันใหม่กับเรื่องน่าสงสัยของสายรุ้ง
1: รู้หรือเปล่าคะความจริงแล้วสายรุ้งไม่ได้มี7สีอย่างที่คิด
0: ยิ่งฟังก็ยิ่งสงสัยแต่การสงสัยเป็นสิ่งที่ดีเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
1: เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: พบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าก
1: ับรายการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ายวันนี้เอาอะไรมาให้ดู
1: อาจารย์โยเกิร์ตอันนี้มันเป็นน้ำมากเลยค่ะ
0: โอ้ก็เป็นไปได้มันเป็นโยเกิร์ตที่หมักธรรมชาตินะมันก็จะมีพวกโปรตีนมีอะไรพวกนี้ค่ะตกตะกอนเนาะแล้วก็ส่วนที่เป็นน้ำน้ำก็จะเป็นส่วนที่เป็นน้ำที่ผสมอยู่ในน้ำนมมันก็จะแยกชั้นในทางการค้าเขาก็จะเอาไปปั่นอีกทีนึงแต่อันนี้เราไม่ได้ปั่นไงเราก็หมักเสร็จแล้วก็ใส่ผลไม้เลยใช่ไหมผลไม้ก็น่ากินดีอยู่นะมันเปรี้ยวมากไหมอ่ะอันนี้หมักไว้กี่วันคะ
1: บ่มเอาไว้แป๊บเดียวค่ะอาจารย์เลยไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่อ๋อ
0: โอเคก็ดีเน
2: าะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: อะไรกันอยู
1: ่คะกำลังพูดถึงโยเกิร์ตธรรมชาติโฮมเมดกินได้กันไหมอร่อยนะมีประโยชน์ด้วย
0: เขาทำเองเขาทำเอง
2: แล้วมันทำยังไงอ่ะ
3: ก็เราอ่ะเอานมสดมาหมักฝังไว้ประมาณคืนนึงอ่ะลักษณะมันก็จะเป็นแบบเหมือนแบบแข็งๆเป็นเคิร์ดอ่ะส่วนรสชาติก็จะเปรี้ยวนิดนึง
4: ใช่แค่นมเองหรอ
3: ใช่แค่นมนะตัวหลัก
0: ทีเนี้ยเรารู้หรือเปล่าว่าตัวการที่ทำให้นมเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นโยเกิร์ตเนี่ยมันเกิดกระบวนการอะไรนะ
2: การหม
0: ักใช่ไหมมีอะไรเป็นตัวที่ทำให้เกิดกระบวนการนี
5: ้จุลินทรีย
0: ์ค่ะถึงมากถึงมากจุลินทรีย์แล้วเนี่ยจุลินทรีย์เป็นคำกว้างๆใช่ไหมคะถ้าแคบลงมากว่านั้นล่ะ
3: ก็จะเป็นแบคทีเรีย
0: พวกแบคทีเรียใช่ไหมก็จะเป็นพวกจุลินทรีย์เนาะที่เป็น

0: กลุ่มของแบคทีเรียจุลินทรีย์ส่วนใหญ่ที่คนทั่วไปรู้จักเนี่ยค่ะจะเป็นจุลินทรีย์ที่คนส่วนใหญ่นึกถึงแต่ว่าเป็นจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโทษเนาะอย่างเช่นทำให้อาหารเน่าเสียหรือว่าทำให้เราเป็นโรคอย่างเช่นท้องเสียใช่ไหมคะอาหารเป็นพิษอาเจียนอะไรพวกนี้เนาะก็มีโอกาสที่จะป่วยแล้วก็เข้าโรงพยาบาลได้เลยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วจุลินทรีย์เนี่ยก็มีประโยชน์ที่มนุษย์เราสามารถเอามาใช้ได้เนาะอย่างเช่นโยเกิร์ตเนี่ยก็ทำมาจากจุลินทรีย์นั่นแหละที่เป็นกลุ่มของอะไรจำได้ไหม
1: จำได้ค่ะก็จะมีแลคโตบาซิลัสปันการิคัสค่ะแล้วก็สเตปโตคอคัสเทอร์โมฟิลัส
0: ใช่แล้วเนาะก็เป็นจุลินทรีย์2ตัวนะคะที่มีประโยชน์ช่วยให้โปรตีนในน้ำนมเกิดการตกตะกอนเป็นลิ่มๆเนาะแล้วก็ทำให้เกิดเป็นโยเกิร์ตขึ้นมาในทางการค้าเนี่ยนะคะถ้าโยเกิร์ตพวกนี้นะคะทำได้แล้วเนี่ยเขาไม่ได้เอามาขายเลยส่วนใหญ่แล้วเนาะเขาก็จะเอาไปปั่นอีกทีนึงนะคะแล้วก็ผสมกับสารอื่นๆสารคงตัวอื่นๆนะคะก็ทำให้เนื้อมันมีความเนียนละเอียดเพิ่มมากขึ้นเนาะแล้วก็แต่งรสไปก็แล้วแต่ว่าคุณอยากได้รสอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เติมเนาะอย่างของเราเนี่ยเราหมักเป็นโยเกิร์ตธรรมชาติเนาะแล้วเราก็มีการเติมนะคะพวกผลไม้ลงไปเห็นไหมสวยไหมเวลาที่เราจะทำโยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตโฮมเมดเนี่ยทำไม่ยากแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังนะคะของการทำโยเกิร์ตโฮมเมดก็คือต้องระวังเชื้อปนเปื้อนวัตถุดิบที่เราจะใช้แน่นอนทำโยเกิร์ตวัตถุดิบหลักก็คือนมสดนะคะนมสดยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแต่ว่าก็ถ้าให้แนะนำนะคะก็ควรจะเป็นนมพาสเจอไรซ์นะคะเพราะว่ามีการฆ่าเชื้อมาแล้วส่วนหนึ่งแล้วก็ความสดความมันของนมเนี่ยก็ยังอยู่อย่างที่สองก็คือน้ำตาลนะคะน้ำตาลเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ช่วยให้อาหารกับจุลินทรีย์ที่เราจะเติมลงไปนะคะอย่างที่สามนะคะก็คือครีมเทียมหรือว่านมผงก็ได้นมผงหรือว่าครีมเทียมเนี่ยนะคะก็จะช่วยให้โยเกิร์ตของเราเนี่ยมีเนื้อสัมผัสที่เนียนมากขึ้นนั่นเองนะคะวิธีทำก็ไม่ยากนะคะเราก็จะใช้นมสดนะคะที่เป็นนมพาสเจอไรซ์เนี่ยนะคะประมาณเท่านี้เลย1แกลลอนก็คือประมาณ2ลิตรเทน้ำนมใส่หม้อนะคะเป็นนมพาสเจอไรซ์เนาะก็ระวังร้อนนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเติมน้ำตาลนะคะลงไปเลยครีมเทียมนะคะใส่ลงไปนะเสร็จแล้วเราก็จะคนส่วนผสมนะคะให้เข้ากันเร่งไฟนะคะข้อควรระวังก็คือน้ำนมเนี่ยนะคะก็ไม่ควรที่จะเดือดปุดขึ้นมาเนี่ยนะคะอันนี้ไม่ควรนะคะก็คือพูดง่ายๆคือน้ำนมเนี่ยควรจะอุณหภูมิเนี่ยอยู่ที่ประมาณไม่เกิน80องศาเซลเซียสอย่าให้มันเดือดเพราะว่าถ้าเดือดปุ๊บเนี่ยไขมันนมกับตัวน้ำนมเนี่ยมันจะแยกชั้นเราก็จะมีเครื่องมือนะคะที่ใช้ในการวัดอุณหภูมินะอันนี้เราสามารถหาซื้อได้ทั่วไปแล้วให้ความร้อนไปสักหน่อยนึงนะคะก็ให้ถึงประมาณ80องศาเซลเซียสคงไว้ประมาณ15นาทีนะคะแล้วค่อยลดอุณหภูมิลงแล้วก็จับเวลาไว้15นาทีพอเราต้มนมไว้นะคะ80องศาเซลเซียสนะคะค้างไว้15นาทีแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเอามาทำให้เย็นเนาะวิธีการทำให้เย็นที่สั้นที่สุดก็คือยกทั้งหม้อไปแช่ในน้ำเย็นนะคะหรือว่าแช่ในน้ำธรรมดานี่แหละระวังอย่าให้น้ำข้างนอกเนี่ยกระฉอกเข้าไปในหม้อนะคะระหว่างนี้ก็คนไปด้วยเพื่อลดอุณหภูมินะคะลดอุณหภูมิให้เหลือเท่าไหร่45องศานะคะพอได้อุณหภูมิ45องศาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเติมหัวเชื้อโยเกิร์ตลงไปนะเราใช้1ถ้วยเลยผสมให้เข้ากันให้ดีนะคะ พอมันเข้ากันดีแล้วเนี่ยเราก็จะเทลงไปใส่ภาชนะนะคะภาชนะก็แล้วแต่นะคะเราจะใช้อะไรก็ได้นะคะภาชนะบางอย่างนะคะถ้าไม่มีฝาปิดนะคะอย่างเช่นถ้วยนะคะพวกนี้ไม่มีฝาปิดเดี๋ยวเราใช้พลาสติกแรปนะคะแรปได้เลยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำไปบ่มนะคะที่อุณหภูมิประมาณ43องศาเซลเซียสนะคะต้องบ่มที่43องศาเซลเซียสเพราะว่าถ้าอุณหภูมิต่ำกว่านั้นเนี่ยจุลินทรีย์โยเกิร์ตจะโตได้ไม่ดีเท่ากับจุลินทรีย์ก่อโรคนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาของที่เราทำเรียบร้อยแล้วไปบ่มนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะคะมันจะหน้าตาออกมาเป็นยังไงนะคะหลังจากที่เราบ่มโยเกิร์ตไปเรียบร้อยแล้วเนาะ6ชั่วโมงผ่านไวไวเหมือนโกหกโยเกิร์ตที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะหลังจากที่บ่มที่อุณหภูมิ43องศาเซลเซียสนะคะเป็นเวลาประมาณ6ชั่วโมงนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณจะสังเกตเห็นว่าโยเกิร์ตเนี่ยก็จะมีลักษณะแข็งนะคะมีลักษณะแข็งเป็นก้อนนะคะคล้ายๆเต้าหู้นิ่มๆ นะคะโยเกิร์ตเนี้ยก็ถือว่าเนื้อสัมผัสเนี่ยดูภายนอกโอเคนะคะแต่ว่าโยเกิร์ตตรงนี้ยังบริโภคไม่ได้นะคะเราจะต้องมาทำการวัด pH นะคะหรือว่าวัดความเป็นกรดเป็นด่างของโยเกิร์ตก่อนว่ามันกับน้ำนะคะอัตราส่วนก็ประมาณ1ต่อ1นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้กระดาษนะคะ pH paper นะคะทำการวัดเราต้องให้ได้ pH นะคะประมาณ4นะคะมีความเป็นกรดแต่ว่าไม่ได้เป็นกรดมากจนเกินไปนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวเกินไปนะคะแล้วก็ฝาดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอามาเทียบนะคะโดยการเทียบสีกับที่กล่อง pH นะคะของโยเกิร์ตเนี่ยนะคะก็จะอยู่ประมาณ 4-5 นะคะก็ประมาณนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นโยเกิร์ตล็อตนี้เราก็สามารถนำไปบริโภคได้โอเคหลังจากที่เราวัด pH นะคะของโยเกิร์ตแล้วเนี่ยนะคะก็พอ pH ได้ออกมาเป็นกรดนะคะแล้วก็เกิดเป็นเกิดเป็นลิ่มของตะกอนเลยก็แสดงว่าจุลินทรีย์เนี่ยมันเจริญได้ในน้ำนมเนาะที่เราทำนะคะทีนี้เนี่ยอยากรู้ไหมว่าจุลินทรีย์ที่อยู่ข้างในเนี้ยหน้าตาเป็นยังไงอ่ะนะคะเดี๋ยวเราอ่ะนะคะจะเอาตัวอย่างโยเกิร์ตเนี้ยนะคะไปลองส่องกล้องนะคะดูจุลินทรีย์นะคะจุลินทรีย์ที่อยู่ในโยเกิร์ตหน้าตาเป็นยังไงนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปส่องกันที่ห้องแลบข้างบนนะคะหลังจากที่เราทำโยเกิร์ตแล้วเนาะเราก็จะมาส่องดูเชื้อกันนะคะว่าจุลินทรีย์โยเกิร์ตหน้าตาเป็นยังไงเนาะเราก็จะเอาโยเกิร์ตนะคะมาส่องง่ายๆนะคะวิธีการทำง่ายๆเบื้องต้นก็คือใช้วิธีที่เรียกว่าเวทเมาส์นะคะก็คือการย้อมด้วยน้ำวิธีการก็คือหยดน้ำนะคะแล้วก็ผสมกับโยเกิร์ตนะคะตักโยเกิร์ตผสมลงไปปิดกระจกสไลด์นะคะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปส่องใต้กล้องจุลทรรศน์แค่นี้เองง่ายนิดเดียวนะคะแผ่นสไลด์ที่ได้นะคะก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปส่องใต้กล้องจุลทรรศน์กันนะคะอันนี้ก็คือภาพใต้กล้องนะคะภาพใต้กล้องจุลทรรศน์เนาะของตัวอย่างโยเกิร์ตของเรานะจำได้ไหมที่เราเตรียมกันมาเมื่อกี้เนาะนะคะอันนี้ใช้กำลังขยาย400เท่านะคะเราก็จะเห็นก้อนโยเกิร์ตนะคะอยู่ทางขวามือของภาพเนาะแล้วก็ทางซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างของจุลินทรีย์นะคะที่อยู่ในโยเกิร์ตเนาะก็จะเห็นที่เป็นรูปร่างกลมๆนะคะเป็นจุดๆกลมๆดิ้นตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กไปมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ในบริเวณนั้นก็จะมีจุลินทรีย์ที่มีรูปร่างเป็นท่อนๆนะคะสั้นๆนะคะแล้วก็จะเห็นเป็นรูปร่างเป็นท่อนๆนะ คะก็จะเป็นจุลินทรีย์อีกประเภทหนึ่งเนาะเพราะเราใช้จุลินทรีย์2ประเภท

0: เพศจำได้ไหมก็คือเป็นแลคโตบาซิลัสนะคะกับสเตปโตคอคคัสเนาะแลคโตบาซิลัสก็จะเป็นแบคทีเรียรูปท่อนนะคะส่วนสเตปโตคอคคัสก็จะเป็นแบคทีเรียรูปกลมนะคะก็จะเจริญอยู่ในโยเกิร์ตจากตัวอย่างที่เราไปดูมาเนาะเราก็ได้เห็นแล้วว่าออกซิลินซีที่มีประโยชน์เนี่ยนะคะมีอะไรบ้างเนาะทีนี้เนี่ยในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราเคยเจอจุลินทรีย์ที่เป็นโทษบ้างไหมยกตัวอย่างให้อาจารย์ฟังหน่อย
1: ที่เห็นบ่อยๆเลยค่ะอาจารย์ก็จะเป็นเชื้อราค่ะที่ขึ้นตามขนมปังหรือว่าผักผลไม้ค่ะทําให้ผลไม้เน่าเสียไม่น่ากินค่ะและบางชนิดก็สามารถสร้างสารพิษทําให้เราเป็นมะเร็งได
0: ้ทีนี้พูดถึงเชื้อราเนี่ยเรารู้ไหมว่าอาหารที่มีเชื้อราขึ้นเนี่ยรูปร่างหน้าตามันจะเป็นยังไง
2: อาหารก็จะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะแล้วก็มีเส้นใยสีต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้อาหารมีกลิ่นเหม็นด้วยค่ะ
0: เชื้อราเนี่ยก็จะมีทั้งเชื้อราที่เป็นเส้นสายเนาะแล้วก็พอเส้นใยของเชื้อราเนี่ยมันโตมากขึ้นมันก็จะมีการสร้างสปอร์นะคะสปอร์ของเชื้อราเนี่ยก็จะมีสีสันต่างๆเนาะที่เราเห็นขึ้นตามอาหารต่างๆใช่ไหมมีสีเขียวมั่งมีสีเหลืองมั่งมีสีแดงสีส้มอะไรอย่างนี้เนาะก็แล้วแต่ชนิดของเชื้อราเนาะนะคะแล้วก็ เชื้อราพวกนี้นะคะเส้นใยมันอาจจะไม่มีสีหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าที่มันจะขึ้นมาเป็นเชื้อราที่เราเห็นเป็นสีๆเนี่ยนะคะเส้นใยของมันเนี่ยกระจายไปทั่วชิ้นอาหารแล้วเนาะดังนั้นเนี่ยเชื้อราเหล่านี้นะเวลาถึงกระจุกของสปอร์ของมันเนี่ยนะคะเราไม่ต้องเอามากินนะทิ้งทั้งชิ้นเลยเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าเส้นใยของมันเนี่ยกระจายไปถึงไหนแล้วนะคะเราต่อให้เราบีบออกแล้วกินเข้าไปเนี่ยก็จะได้รับสปอร์ได้รับเส้นใยของเชื้อราเหล่านั้นนะคะก็จะทำให้อาหารเป็นพิษหรือว่าหนักกว่านั้นก็จะมีท็อกซิกต่างๆพวกเชื้อราเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะทำให้อาหารเน่าเสียอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของจุลินทรีย์ที่ก่อโรคเนาะแล้วก็ทําให้อาหารเน่าเสียนะคะตัวอย่างก็อย่างเช่นเชื้อราที่เราพูดกันเมื่อกี้เนาะนะคะก็จะเป็นเชื้อราที่ขึ้นบนอาหารตัวอย่างวันนี้ที่อาจารย์นํามาให้ดูก็คือเป็นตัวอย่างของเชื้อราที่ขึ้นบนขนมปังนะคะก็มีหลายสีมีหลายแบบนะคะก็จะมีทั้งที่เป็นราออกสีเขียวๆนะคะแล้วก็มีราสีส้มๆนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาลองเตรียมตัวอย่างเชื้อราแล้วไปส่องใต้กล้องดูวันนี้เราใช้เป็นตัวอย่างเชื้อราสีเขียวตัวนี้ก็แล้วกันเนาะเตรียมแผ่นสไลด์นะคะแล้วก็ใช้นิดเดิลแล้วก็จะหยดน้ำยาตัวนี้นะคะเป็นน้ำยาย้อมสีเชื้อรานะคะชื่อว่าแลคโตฟีนอลคอตตอนบลูนี่ก็ใช้นิดเดิลนะคะเคลียร์ตัวอย่างเชื้อราแล้วก็เชื้อรานะคะแตะลงไปบนหยดสีย้อมอันนี้เติ้ลนะคะเผาไฟเพื่อฆ่าเชื้อรานะคะที่ติดอยู่นะคะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอากระจกปิดสไลด์นะคะปิดที่สีย้อมของเราก็จะได้แผ่นสไลด์นะคะที่มีตัวอย่างเชื้อราประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปส่องใต้กล้องจุลทรรศน์กันนะคะอันนี้นะคะก็คือรูปร่างหน้าตาของเชื้อราเนาะที่ขึ้นบนขนมปังเนาะเราตัดชิ้นของขนมปังที่ขึ้นราเนี่ยค่ะมาส่องใต้กล้องจุลทรรศน์เนาะอันนี้เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่เรียกว่ากล้องจุลทรรศน์สเตอริโอไมโครสโคปนะคะก็กำลังขยายเนี่ยจะน้อยหน่อยแต่ว่าเราจะเห็นภาพลักษณะเป็น3มิตินะคะก็ภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้เนาะก็จะเห็นเม็ดกลมๆเนี่ยค่ะก็คือสปอร์เนาะเราก็จะเห็นเม็ดกลมๆเนี่ยก็คือสปอร์ของเชื้อรานะคะแล้วก็เส้นที่เหมือนใยแมงมุมตรงเนี้ยนะคะก็คือเส้นใยของเชื้อราเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมเราดูเหมือนว่าเส้นใยของเชื้อราเนี่ยมีไม่เยอะแต่จริงๆแล้วเวลาเราส่องใต้กล้องเนี่ยเส้นใยของเชื้อราจะเต็มเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นข้อควรระวังเนาะว่าอาหารอะไรที่ขึ้นเชื้อราเนี่ยนะคะอย่าบิเอาเฉพาะสปอร์ออกแล้วก็กินได้นะคะอาหารชนิดนั้นเนี่ยเส้นใยเนี่ยครอบคลุมเต็มหมดแล้วแต่เรามองไม่เห็นเท่านั้นเองนะคะวันนี้เราก็ได้ทำความรู้จักเนาะกับจุลินทรีย์ทั้ง2แบบนะคะก็คือจุลินทรีย์ที่ให้ประโยชน์ เนาะแล้วก็จุลินทรีย์ที่เป็นโทษนะคะจุลินทรีย์ที่ให้ประโยชน์ก็อย่างเช่นจุลินทรีย์ในโยเกิร์ตที่เราดูกันวันนี้เนาะพวกแบคทีเรียทั้ง2ชนิดนะคะแล้วก็จุลินทรีย์ที่ก่อโรคนะคะก็คือตัวอย่างวันนี้ก็จะเป็นจุลินทรีย์ที่ขึ้นบนขนมปังนะคะเป็นเชื้อราบนขนมปังที่เราเห็นในภาพเนาะทำไมเราถึงต้องทำความรู้จักนะคะจุลินทรีย์พวกนี้ก็คือจะทำให้เราอะรู้ว่าโอเคจุลินทรีย์ชนิดไหนให้ประโยชน์จุลินทรีย์ชนิดไหนให้โทษเราควรระมัดระวังนะคะอย่างเช่นเชื้อราบนขนมปังอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วว่าโอเคต่อให้มีจุดเล็กๆนะคะขึ้นนิดเดียวแต่ว่าเส้นใยของมันเนี่ยแผ่กระจายไปทั่วนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะได้เป็นประโยชน์เนาะอย่างน้อยๆเนี่ยก็จะได้รู้ว่าโอเคเวลาที่เราบริโภคอะไรเข้าไปเนี่ยนะคะมันจะเป็นพิษกับเราไหมนะคะทำให้เกิดอาหารเป็นพิษไหมหรือทำให้เกิดโรคนะคะซึ่งก็ถ้าไปเจอจุลินทรีย์ที่ก่อโรครุนแรงก็อาจจะทำให้เราเนี่ยป่วยเป็นโรคแล้วก็อาจจะต้องแอดมิดเนาะไปนอนโรงพยาบาลนะคะประมาณนี้ก็ได้เนาะดังนั้นก็เลยเป็นตัวอย่างนะคะที่จะทำให้เราเข้าใจเรื่องของโรคของจุลินทรีย์มากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยโรคของจุลินทรีย์ก็เลยมีอะไรให้เราอ่ะศึกษามีอะไรให้เราอ่ะทำความเข้าใจอีกเยอะแยะเนาะนี่ก็เป็นแค่จุลินทรีย์ตัวอย่างที่เรามาให้ดูวันนี้นะคะโอเค

0: ค่ะโลกของเรานะคะมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะวันนี้เนี่ยอาจารย์เลยจะมานำคลิปที่มีความรู้เกี่ยวกับการไหลของกระแสน้ำที่พื้นผิวมหาสมุทรและการไหลของอากาศที่ห่อหุ้มโลกของเราอยู่นะคะโดยโลกของเราเนี่ยเมื่อมีลักษณะเป็นทรงกลมและส่วนมากประกอบด้วยน้ำและห่อหุ้มด้วยอากาศเมื่อโลกเราหมุนทำให้กระแสน้ำที่อยู่ที่ผิวมหาสมุทรนะคะเกิดการไหลเวียนดังนั้นนะคะวันนี้อาจารย์จะมีคลิปที่มีความรู้เกี่ยวกับด้านการไหลของกระแสน้ำที่ผิวมหาสมุทรเชิญไปรับชมได้เลยค่ะ
1: การไหลเวียนของกระแสน้ำในมหาสมุทรจึงมีลักษณะคล้ายกับการไหลเวียนของกระแสลมในบรรยากาศการไหลเวียนของกระแสน้ำมีอุปสรรคขวางกั้นเนื่องจาก1ใน3ของพื้นผิวโลกเป็นแผ่นดินการไหลเวียนของน้ำในมหาสมุทรจึงไม่ปรากฏรูปแบบที่ชัดเจนเหมือนกระแสลมข้อแตกต่างอีกประการหนึ่งคือน้ำทะเลในมหาสมุทรมีความเค็มไม่เท่ากันน้ำทะเลที่เค็มกว่ามีความหนาแน่นสูงจะเคลื่อนไปแทนที่น้ำทะเลที่มีความหนาแน่นต่ำเราจึงแบ่งการไหลเวียนของกระแสน้ำในเป็น2ประการคือกระแสน้ำบนพื้นผิวและกระแสน้ำลึกโดยมีปัจจัยการเกิดขึ้นคือ 1. ลมประจำฤดูและลมประจำถิ่น 2.

0: พลังงานจากอากาศถ่ายทอดลงสู่ผิวน้ำอีกทีหนึ่งโดยกระแสลมพัดพาให้กระแสน้ำเคลื่อนที่ไปในทางเดียวกันโดยลมสินค้าตะวันออกบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรและลมตะวันตกในบริเวณใกล้ขั้วโลกคือลูกศรสีน้ำเงินมีอิทธิพลพัดพาให้น้ำในมหาสมุทรเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกมีอิทธิพลพัดพาให้น้ำในมหาสมุทรเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกคือลูกศรสีแดงการไหลของน้ำในมหาสมุทรเคลื่อนที่เป็นวงเวียนในทิศทางตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้โดยโลกมีสันฐานเป็นทรงกลมทำให้น้ำในมหาสมุทรมีอุณหภูมิแตกต่างกันพลังงานจากดวงอาทิตย์กระทบบริเวณศูนย์สูตรมากกว่าบริเวณขั้วโลกน้ำทะเลบริเวณเส้นศูนย์สูตรมีอุณหภูมิสูงจึงไหลไปทางบริเวณขั้วโลกในขณะที่น้ำทะเลบริเวณขั้วโลกมีอุณหภูมิต่ำกว่าไหลเข้ามาแทนที่เนื่องจากน้ำมีคุณสมบัติในการเก็บความร้อนได้ดีกว่าพื้นดินคือใช้เวลาในการสะสมความร้อนและเย็นตัวลงนานกว่าพื้นดินมหาสมุทรจึงนำพาพลังงานความร้อนไปด้วยเป็นระยะทางไกลทำให้เกิดผลกระทบต่อภูมิอากาศและระบบนิเวศบนพื้นที่ชายฝั่งเป็นอย่างยิ่งกระแสน้ำอุ่นทำให้น้ำระเหยเป็นไอน้ำและคราบแน่นตกลงมาเป็นฝนอากาศชื้นกระแสน้ำเย็นทำให้อากาศแห้งจมตัวลงเกิดภูมิอากาศแบบทะเลทรายอิทธิพลของกระแสลมส่งผลกระทบต่อกระแสน้ำในมหาสมุทรเพียงความลึก1กิโลเมตรเท่านั้นนั่นหมายถึงการไหลเวียนของกระแสน้ำผิวพื้นมีอิทธิพลต่อน้ำในมหาสมุทรเพียงประมาณร้อยละ10โดยเส้นสีแดงคือการไหลของกระแสน้ำอุ่นเส้นสีน้ำเงินคือการไหลของกระแสน้ำเย็นแสดงถึงการไหลของน้ำที่ผิวมหาสมุทร
1: หลังจากได้รับชมเรื่องของกระแสน้ำที่ผิวมหาสมุทรไปแล้วนะคะคลิปต่อไปที่อาจารย์จะมานำเสนอให้และให้ความรู้แก่ทุกคนที่ได้รับชมคลิปนี้นะคะก็คือเรื่องของบรรยากาศที่ไหลอยู่รอบโลกของเรานะคะเชิญไปรับชมคลิปได้เลยค่ะ
2: การหมุนเวียนของชั้นบรรยากาศเกิดขึ้นได้จากการที่โลกได้รับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ซึ่งด้วยความที่โลกเอียงทำให้พื้นที่แต่ละพื้นที่บนโลกได้รับพลังความร้อนที่ไม่เท่ากันซึ่งแปลว่าลำแสงจากดวงอาทิตย์ที่ส่องมาบริเวณโลกจะเอียงมากกว่าลำแสงจากดวงอาทิตย์ที่ส่องมาบริเวณเส้นศูนย์สูตรทำให้ความเข้มแสงน้อยกว่าและได้รับพลังงานที่น้อยกว่าจึงทำให้เกิดการขับเคลื่อนของชั้นบรรยากาศนะครับบริเวณที่รับแสงอาทิตย์มากจะร้อนกว่าบริเวณที่ไม่ค่อยรับแสงอาทิตย์ทำให้ความหนาแน่นของอากาศแต่ละพื้นที่แตกต่างกันโดยอากาศที่ร้อนจะลอยตัวขึ้นด้านบนและอากาศเย็นจะไหลเข้ามาแทนที่ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานะครับทำให้เกิดลมเนื่องจากแสงอาทิตย์ตกกระทบเป็นมุมลาดขนานกับพื้นอากาศร้อนบริเวณเส้นศูนย์สูตรยกตัวขึ้นทำให้อากาศเย็นบริเวณขั้วโลกไหลเข้ามาแทนที่การหมุนเวียนของชั้นบรรยากาศทั้ง2ซีกนะครับเรียกว่าแฮดดีเซลโลกหมุนรอบตัวเอง1รอบนะครับใช้เวลา24ชั่วโมงเซลล์การหมุนรอบของบรรยากาศจึงออกเป็น3เซลล์ได้แก่แฮดดีเซลเซลล์และโพลาเซลล์ในแต่ละซีกโลกแถบความกดอากาศต่ำบริเวณเส้นศูนย์สูตรเป็นเขตที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์มากที่สุดกระแสลมค่อนข้างสงบเนื่องจากอากาศร้อนชื้นยกตัวขึ้นครอบแน่นเป็นเมฆคิวมูลัสขนาดใหญ่และมีการคายความร้อนแฝงจำนวนมากทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองอากาศชั้นบนซึ่งสูญเสียไอ้น้ำไปแล้วนะครับจะทำกันเคลื่อนตัวไปทางขั้วโลกแต่ความกดอากาศสูงกึ่งศูนย์สูตรที่บริเวณละจิจุดที่30องศาเป็นเขตแห้งแล้งเนื่องจากเป็นบริเวณที่อากาศแห้งจากแฮดดีเซลและเฟอร์เรสเซลปะทะกันแล้วจมตัวลงทำให้พื้นดินแห้งแล้งเป็นทะเลทรายและพื้นน้ำมีกระแสลมอ่อนเราจึงเรียกเส้นละติจูดนี้ว่าเส้น30องศาหรือเส้นลุงม้าเนื่องจากเป็นบริเวณที่กระแสลมสงบอากาศเหนือพื้นบริเวณเส้นลุงม้าเคลื่อนตัวไปยังแถบความกดอากาศต่ำบริเวณเส้นศูนย์สูตรทำให้เกิดลมค้าแรงโคลิออริสซึ่งเกิดจากการหมุนรอบตัวของโลกเข้ามาเสริมทำให้ลมค้าซีกโลกเหนือเคลื่อนที่มาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและลมค้าทางซีกโลกใต้เคลื่อนที่มาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ลมค้าทั้งสองปะทะกันและยกตัวขึ้นบริเวณเส้นศูนย์สูตรแถบความกดอากาศต่ำนี้จึงมีชื่อเรียกหนึ่งว่าแนวปะทะอากาศร้อนยกตัวหรือ ITCZ แถบความกดอากาศต่ำกึ่งขั้วโลกที่บริเวณละติจูดที่60องศาเป็นเขตอากาศยกตัวเนื่องจากอากาศแถบความกดอากาศสูงกึ่งศูนย์สูตรเคลื่อนที่ไปทางขั้วโลกถูกแรงโคลิออริสเบี่ยงเบนทำให้เกิดลมพัดมาจากทางทิศตะวันตก

ว่าโลเวเทอรี่ปะทะกับลมโพลาริเทอรี่ซึ่งพัดมาจากทิศตะวันออกโดยถูกแรงโพลิออริสเบี่ยงเบนมาจากทั้งขั้วโลกมวลอากาศจากลมทั้งสองมีรูภูมิแตกต่างกันทำให้เกิดแนวปะทะอากาศขั้วโลกมีพายุฝนฟ้าคะนองอากาศชั้นบนซึ่งสูญเสียน้ำไปแล้วเคลื่อนตัวไปยังเส้นลุงม้าบริเวณขั้วโลกทำให้เกิดภูมิอากาศแห้งแล้ง

อไปก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกิดเมฆและก็การเกิดฝนนะครับโดยที่เราจะมาทำความเข้าใจเรื่องการเกิดเมฆเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีองค์ความรู้เบื้องต้นก่อนก็คือสถานะของสารเนาะจริงๆแล้วสถานะของสารเนี่ยในทางฟิสิกส์ของเราเองเนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5สถานะด้วยกันแต่ในเบื้องต้นในระดับมัธยมเนี่ยเราจะแบ่งเบื้องต้นออกเป็นแค่3สถานะเท่านั้นในข้อมูลคร่าวๆเราก็จะแบ่งออกเป็น1สถานะของแข็งหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า solid นะครับ2ก็คือของเหลวหรือเราเรียกว่า liquid3ก็คือแก๊สของแข็งเนี่ยจะมีการจัดเรียงตัวของอนุภาคค่อนข้างชิดติดแน่นกันมากเนาะมีรูปร่างที่คงที่ปริมาตรก็คงที่ด้วยนะครับของเหลวการจัดเรียงตัวของอนุภาคนั้นจะห่างออกจากกันมากขึ้นกว่าของแข็งนะครับมีความเป็นอิสระเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ไม่อิสระสักทีเดียวนะฮะแล้วส่วนปริมาตรคงที่แต่รูปร่างจะไม่คงที่เมื่อเราเทของเหลวจากภาชนะอันนึงไปยังภาชนะอีกอันนึงที่มีรูปร่างเปลี่ยนไปเราก็จะเห็นว่าของเหลวนั้นก็จะมีรูปร่างเปลี่ยนไปด้วยนะครับส่วนอันสุดท้ายเลยก็คือแก๊สนี้การจัดเรียงตัวของอนุภาคจะค่อนข้างอยู่ห่างกันเป็นอิสระต่อกันนะครับเวลาเคลื่อนที่มันจะเคลื่อนที่แบบแรนดอมก็คือไม่สามารถคาดเดาได้เป็นการเคลื่อนที่แบบสุ่มเนาะต่อมาก็คือปริมาตรไม่คงที่รูปร่างก็ไม่คงที่ขึ้นอยู่กับภาชนะที่บรรจุทีนี้เมื่อเราทราบแล้วว่ามันมี3สถานะเราก็ต้องมาดูว่าสสารนั้นมันสามารถเปลี่ยนแปลงสถานะถึงกันได้ไหมได้แน่นอนถูกต้องไหมได้แน่นอนทีนี้ตอนนี้เรากำลังมุ่งเน้นไปที่สสารชนิดหนึ่งน้ำนั้นก็จะมี3สถานะครบเลยของแข็งก็ได้ก็คือน้ำแข็งของเหลวก็ได้คือน้ำที่เราใช้ดื่มกันเนาะแก๊สก็ได้ก็คืออยู่ในรูปของไอน้ำนะครับขออนุญาตเริ่มต้นจากน้ำแข็งก่อนน้ำแข็งนั้นจะต้องมีอุณหภูมิน้อยกว่า0องศาเซลเซียสย้ำว่าน้อยกว่า0องศาเซลเซียสแล้วมันก็จะต้องได้รับความร้อนอย่างต่อเนื่องจนมันจะมีการเปลี่ยนสถานะกลายเป็นของเหลวจะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นของเหลวได้มันจะต้องผ่านจุด0องศาเซลเซียสซึ่งเราจะเรียกมันว่าจุดหลอมเหลวนะครับหลังจากนั้นเมื่อเรายังหน้ามึนให้ความร้อนกับมันไปเรื่อยๆเราก็จะพบว่าของแข็งคือน้ำแข็งนั้นจะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นน้ำเหลวแล้วมันน้ำเหลวนั้นมันก็จะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจาก1องศาเป็น2 3 4 5ไปเรื่อยๆจนถึง100องศาเราจะเรียก100องศานี้ว่าเป็นจุดเดือดเมื่อเรายังให้ความร้อนต่อไปเรื่อยๆสสารก็คือน้ำนั้นจะมีการเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอนะครับเมื่อผ่านจุดเดือดปุ๊บมันจะกลายเป็นไอทันทีเพราะนั้นนี่คือกระบวนการในการเปลี่ยนจากของแข็งเป็นของเหลวแล้วก็เป็นก๊าซทีนี้กระบวนการย้อนกลับล่ะจากไอน้ำกลายไปเป็นน้ำแล้วก็ย้อนกลับไปเป็นน้ำแข็งเนาะมันก็จะมีกระบวนการคล้ายๆกันครับให้วัตถุนั้นคายความร้อนออกไอ้น้ำของเราเป็นวัตถุก็คือน้ำที่ได้รับความร้อนเยอะมากๆอยู่ในตัวถูกต้องไหมครับเมื่อเราให้มันคายความร้อนออกเราจะพบว่าไอ้น้ำนั้นจะเกิดการควบแน่นครับกลายไปเป็นหยดน้ำเนาะยกตัวอย่างเช่นอากาศมันร้อนเราก็เดินไปที่ตู้เย็นหยิบน้ำออกมาน้ำเย็นๆเลยนะหวังที่จะดื่มก็ดื่มไปครับแล้วก็วางขวดน้ำนั้นเอาไว้ที่โต๊ะสักแป๊บนึงเราจะเห็นว่ามีน้ำเจิ่งนองอยู่ที่บริเวณโต๊ะคือการที่ไอ้น้ำที่อยู่รอบๆเนี่ยมันไปโดนความเย็นปุ๊บมันก็เกิดการกลั่นตัวกลายเป็นหยดน้ำออกมารอบๆนั่นแหละคือกระบวนการควบแน่นหรือเราเรียกว่าการกลั่นตัวก็ได้นะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดเรายังปล่อยให้ของเหลวนั้นมันคายความร้อนต่อไปเรื่อยๆคายความร้อนต่อไปเรื่อยในสภาวะแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำๆเนาะมันก็ยิ่งคายความร้อนออกมาครับให้กับระบบนั้นมันก็จะทำให้ของเหลวนั้นจากของเหลวก็จะกลายเป็นของแข็งก็คือกลายเป็นน้ำแข็งนั่นเองเพียงแต่ว่าชื่อเรียกของอุณหภูมิที่จุดศูนย์องศาถ้าเกิดเป็นกรณีที่ลงมาจากของแข็งกลายเป็นของเหลวเราก็เรียกว่าจุดล้อมเหลวเนาะแต่ถ้าเกิดจากกรณีที่ของเหลวกลายเป็นของแข็งใช่ไหมครับก็ศูนย์องศาเหมือนกันต้องผ่านศูนย์องศามันถึงจะกลายเป็นของแข็งได้เราจะเรียกมันว่าจุดเยือกแข็งเพราะนั้น

0องศาเหมือนกันแต่อาจเรียกชื่อแตกต่างกันได้นะครับเช่นเดียวกันกับ100องศาเราอาจจะเรียกฝั่งนี้ว่าจุดเดือดแต่ฝั่งนี้เราจะเรียกว่าจุดควบแน่นก็ได้เพราะนั้นตัวเลขเดียวกันแต่อาจเรียกชื่อแตกต่างกันได้นะครับเมื่อทราบตรงนี้ปุ๊บหลังจากนั้นเราก็ไปดูก่อนว่าเมฆคืออะไรเพราะว่าการเกิดเมฆนั้นเราจำเป็นจะต้องใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานะตรงนี้ทั้งหมดเลยเมฆคือย้ำว่าเมฆคือละอองน้ำนะครับละอองน้ำไม่ใช่ไอน้ำหลายๆคนยังเข้าใจผิดนะว่าเมฆคือไอน้ำนะครับเมฆคือละอองน้ำขนาดเล็กๆที่มันมารวมตัวกันครับที่มันมารวมตัวกันแต่ว่ามันแค่อยู่บนฟ้าเท่านั้นเองนะทีนี้แล้วเมฆมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมฆมันเกิดขึ้นมาจากที่ว่ามันเกิดขึ้นมาจากบนพื้นดินนี่แหละบนพื้นดินที่มีความร้อนสูงนะครับมันมีความร้อนสูงความร้อนแน่นอนทำให้ผิวน้ำนั้นเกิดการระเหยกลายเป็นไอน้ำไอน้ำลอยตัวสูงขึ้นไปนะครับในขณะที่ลอยขึ้นไปได้ 6.5 กิโลเมตรอุณหภูมิมันจะค่อยๆต่ำลงครับอีก 6.5 กิโลเมตรอุณหภูมิก็จะค่อยๆต่ำลงไปเรื่อยๆเมื่ออุณหภูมิค่อยๆต่ำลงไปเรื่อยๆไอน้ำเมื่อโดนกับความเย็นหรือพูดง่ายๆคือมันก็จะคลายความร้อนออกแบบที่เราบอกไปเมื่อกี้นี้มันก็จะเกิดการควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำหรือว่าละอองน้ำไหมครับมันก็จะไปจับตัวกันอยู่ข้างบนไอ้น้ำตัวนี้หรือว่าละอองน้ำตัวนี้มันจะลอยขึ้นไปได้สูงขนาดไหนลอยขึ้นไปในอวกาศเลยไหมลอยขึ้นไปที่ดาวอังคารลอยไปเรื่อยๆได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะอยู่แค่พื้นที่ที่มันจำกัดเท่านั้นที่โลกของเรานั้นมันกระทำออกแรงโน้มถ่วงกระทำต่อมันได้มันจะถูกกักอยู่ครับมันจะถูกกักอยู่กฎของแก๊ส PVT นะครับที่อุณหภูมิสูงความดันจะเป็นไงอุณหภูมิสูงความดันก็จะสูงตามไปด้วยถูกต้องไหมครับอุณหภูมิสูงความดันสูงตามไปด้วยเนาะทีนี้ถ้าเกิดอุณหภูมิต่ำความดันก็จะต่ำตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเมื่ออากาศนั้นสูงไปเรื่อยๆอุณหภูมิมันต่ำลงไปเรื่อยๆนั่นหมายความว่าอากาศที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันนะมันจะเกิดการแบ่งชั้นกันเกิดขึ้นครับมันจะเกิดการแบ่งชั้นเกิดขึ้นชั้นนึงก็มีความดันค่านึงชั้นนึงก็มีความดันค่านึงอีกชั้นนึงก็มีความดันค่านึงนี่จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมเมฆนั้นมันถึงอยู่เป็นชั้นๆๆมันถึงไม่ลอยลงมาในแต่ละชั้นเพราะว่ามันจะถูกจำกัดด้วยความดันเมื่อเรารู้แล้วว่าเมฆมันจะอยู่เป็นชั้นๆๆแล้วมันจะลอยขึ้นไปได้สูงกี่กิโลคำตอบก็คือประมาณ10กิโลเมตรนะครับจะอยู่ในชั้นบรรยากาศที่ชื่อว่าโทโพสเฟียร์จริงๆแล้วการแบ่งชั้นบรรยากาศเนี่ยมันมีเกณฑ์เยอะแยะมากมายเลยนะแต่ส่วนใหญ่ที่พวกเราจะได้เรียนกันก็คือแบ่งตามความสูงไม่ก็แบ่งตามอุณหภูมินะครับในกรณีนี้อาจารย์จะขอพูดในเรื่องของอุณหภูมิกันแล้วกันการแบ่งชั้นบรรยากาศโดยใช้อุณหภูมิเป็นเกณฑ์นั้นน่ะจะมีอยู่4ชั้นจำง่ายๆก็คือโทสตามีเธอโทโพสเฟียร์สตราโตสเฟียร์สตราโตสเฟียร์แล้วก็เทอร์โมสเฟียร์โดยที่เมฆนั้นหรือว่าฟ้าฝนต่างๆที่เรามองเห็นเนี่ยจะอยู่ชั้นแค่โทโพสเฟียร์เท่านั้นประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้นจะไม่เกินนี้นะครับจะไม่เกินนี้การที่เมฆนั้นมันอยู่ในแต่ละชั้นแน่นอนยิ่งสูงๆมันก็ยิ่งเย็นถูกต้องไหมครับเราก็เลยจำเป็นจะต้องมีการจำแนกชนิดของเมฆด้วยจะแบ่งออกเป็นเมฆชั้นสูงชั้นกลางแล้วก็ชั้นต่ำเนาะและการแบ่งอีกแบบนึงก็คือลักษณะของเมฆเมฆแบบที่เป็นแผ่นกับเมฆแบบที่เป็นก้อนนะครับเพราะนั้นเราก็สามารถแยกได้ว่าเมฆที่เป็นแผ่นนั้นเราจะใช้ชื่อคำว่าสตาร์ตัสเมฆแบบที่เป็นก้อนเราจะให้ชื่อว่าคิวมูลัสแต่ถ้าเกิดแบ่งตามความสูงเมฆชั้นสูงเราจะมีชื่อคำว่าเซโรอยู่ถ้าเกิดชั้นกลางจะมีคำว่าอัลโตอยู่ถ้าเกิดชั้นล่างก็จะเป็นคำว่านิมบัสนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราบอกว่าเรากำลังเจอเมฆที่เป็นแผ่นที่อยู่ชั้นสูงจะใช้ชื่อว่าอะไรฮะเซโรสตาร์ตัสแต่ถ้าเกิดมันเป็นก้อนอยู่ชั้นสูงก็จะเป็นเซโรคิวมูลัสชื่อจะเป็นแบบนี้นะครับก็ลองไปไล่ดูแต่ว่าใช่ว่าเมฆทุกๆชั้นมันจะมีลักษณะเหมือนกันถ้าเกิดเมฆชั้นสูงมันก็เย็นมากส่วนใหญ่มันจะอยู่ในรูปของเกล็ดน้ำแข็งถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเกิดเมฆที่อยู่ชั้นต่ำๆหน่อยที่มีพื้นสีดำๆอาจจะเป็นเมฆแผ่นหรือเป็นเมฆก้อนก็ตามเนี่ยมันเกิดจากการที่
หยดน้ำเนี่ยมันรวมตัวกันมันหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆเนาะมันก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปแล้วมันก็จะเป็นเมฆที่พร้อมที่จะเป็นฝนเพราะนั้นเมฆที่พร้อมที่จะเป็นฝนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเมฆชั้นล่างที่มีคำว่านิมบัสอาจจะเป็นนิมโบสตาตัสหรือว่าเป็นคิวมูโลนิมบัสก็ได้โอเคเนาะก็คือเมฆชั้นล่างนั่นแหละจะเป็นรูปแบบเป็นแผ่นหรือรูปแบบเป็นก้อนก็ได้ก็แล้วแต่นะครับเพราะนั้นแต่เผอิญว่าในโลกของเราเนี่ยเราพบว่าการเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะของหยาดน้ำฟ้าจากเมฆลงมาสู่บนพื้นโลกเนี่ยมันมี2แบบบ้านเราก็จะมีแบบเป็นเม็ดฝนถูกต้องไหมครับแต่แถบยุโรปที่เราเคยอยู่เนี่ยมันจะเป็นแบบยังไงฮะเป็นหิมะลงมาเนาะรูปแบบทั้ง2แบบนี้เกิดแตกต่างกันนะเอาแบบแรกก่อนแบบบ้านเราเนาะมันจะเกิดจากการเกิดฝนเนี่ยเกิดจากการที่เม็ดฝนเนี่ยหรือว่าละอองน้ำเนี่ยเกิดจากการชนกันปุ๊บน้ำเจอน้ำชนกันรวมตัวกันปุ๊บมันก็จะมีอนุภาคของหยดน้ำใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆมันก็เลยรวมตัวกันเป็นเมฆที่มีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นเมื่อน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นบวกกับแรงดูดของโลกมันก็จะลอยตัวต่ำลงผ่านชั้นความดันชั้นเมฆแต่ละชั้นลงมาต่ำลงนะครับจนอยู่ในสภาวะที่เงื่อนไขพร้อมมันก็จะเกิดกลายเป็นฝนตกลงมาแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะสามารถสังเกตได้ว่ามันจะมีฝนตกก่อนฝนตกเราจะรู้สึกยังไงร้อนอบอ้าวความร้อนตรงนั้นเกิดจากอะไรครับเกิดจากการที่เป็นไปตามหลักการหรือว่าทฤษฎีในทางฟิสิกส์เลยก็คือว่าเมื่อสสารอันนึงกำลังรวมตัวกับสสารอีกอันนึงก็คือหยดน้ำรวมตัวกับหยดน้ำปุ๊บมันจะต้องเกิดการคายพลังงานใช่ไหมครับคายความร้อนแฝงออกมาเพื่อที่จะรวมตัวกันเป็นหยดน้ำเพราะนั้นไอ้พลังงานที่มันคายออกมานี่แหละมันก็เลยทำให้เรารู้สึกร้อนเนาะทำเรารู้สึกร้อนนั่นเป็นตัวบ่งบอกได้เบื้องต้นว่าฝนกำลังจะตกบางครั้งเราเห็นเมฆดำมาหมดเลยครับเห็นเมฆดำมีลมแต่ไม่ร้อนอันนั้นก็ไม่มีฝนนะเพราะนั้นนี่เป็นตัวบ่งบอกได้เบื้องต้นว่าฝนกำลังจะตกหรือไม่ตกอีกชนิดนึงก็คือเป็นแบบหิมะในเมฆเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีแค่ละอองน้ำอย่างเดียวนะมันอาจจะมีในส่วนของเกล็ดน้ำแข็งด้วยก็ได้เพราะนั้นในกรณีของการเกิดหิมะเนี่ยครับเราพบว่ามันจะต้องมีองค์ประกอบของทั้งเกล็ดน้ำแข็งแล้วก็ละอองน้ำมี2อันถึงจะครบองค์ประกอบของการเกิดหิมะนะครับอีกอันนึงก็คือเป็นเงื่อนไขก็คือว่าต้องอยู่ภายใต้อุณหภูมิน้อยกว่า0องศานะครับเพราะนั้นเมื่อละอองน้ำอยู่ภายใต้อุณหภูมิน้อยกว่า0องศาปุ๊บมันก็จะไปเกาะกับน้ำแข็งครับเมื่อไปเกาะกับน้ำแข็งปุ๊บแล้ว0องศามันก็จะทำให้ไอ้ละอองน้ำตัวเนี้ยจับตัวกันกลายเป็นน้ำแข็งที่มันมีขนาดใหญ่ขึ้นไปเรื่อยละอองน้ำก็มาประกบตรงนี้ประกบก็ใหญ่ขึ้นอีกอันนึงก็มาประกบก็ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยจนมันมีน้ำหนักมากพอครับมันก็จะตกลงมาในรูปของหิมะนั่นเองเนาะเพราะนั้นนี่คือกระบวนการเกิดหยาดน้ำฟ้าที่ทั้งอยู่ในรูปแบบของฝนและหิมะและลูกเห็บล่ะลูกเห็บก็จะเกิดลักษณะคล้ายๆกันแต่มันต้องมีองค์ประกอบหรือปัจจัยเพิ่มขึ้นก็คือเมื่อกี้เราทราบแล้วว่าอากาศจะแบ่งเป็นชั้นๆๆเมื่อมันมีหิมะตกลงมาหรือว่ามันมีข้างบนเป็นเกล็ดน้ำแข็งตกลงมาอยู่ข้างล่างแล้วมันผ่านข้างล่างไม่ได้ครับมันโดนลมหรือว่าอากาศตีกลับขึ้นไปข้างบนขึ้นไปกลายเป็นน้ำแข็งก้อนใหญ่กว่าเดิมลงมาโดนตับตีกลับขึ้นไปกลายเป็นน้ำแข็งก้อนใหญ่กว่าเดิมจนสุดท้ายมันใหญ่พอที่จะทะลุผ่านชั้นอากาศตรงนั้นมาได้มันก็เลยเกิดกลายเป็นก้อนน้ำแข็งเกิดขึ้นก็เลยเกิดกลายเป็นลูกเห็บนั่นเองเนาะเพราะนั้นบริบทต่างๆของการเกิดหยาดน้ำฟ้าก็จะแตกต่างกันออกไปเพราะนั้นนี่คือเรื่องเมฆและการเกิดหยาดน้ำฟ้าทั้งหมด

ซึ่งในวันนี้นะครับอาจารย์จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับตัวเรามากนักนะครับนี่คือในเรื่องของสมดุลพลังงานของโลกเพราะนั้นก่อนที่จะมารู้จักนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสมดุลพลังงานของโลกเนี่ยเราต้องรู้จักโลกก่อนเนาะและโลกเป็นดาวเคราะห์ที่เราอาศัยอยู่นะครับในทุกวันนี้นะครับซึ่งโลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ในระบบสุริยะของเรานะครับซึ่งในระบบสุริยะของเราเนี่ยนะครับก็จะมีแหล่งพลังงานหลักนะครับในระบบสุริยะของเราก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองนะถ้าพูดถึงระยะห่างจริงๆก็คือโลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับจากจุดศูนย์กลางนะครับจุดศูนย์กลางประมาณ93ล้านไมล์นะครับ93ล้านไมล์หรือว่า1 AU นะครับนะ AU ก็คือ Astronomic of Unit นะครับนะก็คือเป็น1หน่วยดาราศาสตร์นะครับดวงอาทิตย์ส่งพลังงานมายังโลกได้ด้วยวิธีการแผ่รังสีโลกเราไม่ได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ทั้งหมดนะครับด่านแรกเลยจะเป็นส่วนที่ช่วยปกป้องนะครับรังสีอาทิตย์นะครับไว้ก็คือชั้นบรรยากาศนะครับเพราะนั้นโลกเราเนี่ยนะครับก็จะมีชั้นบรรยากาศห่อหุ้มไว้นะครับเพื่อที่ใช้ในเรื่องของการปกป้องรังสีอาทิตย์นะครับที่มีผลหรือมีอันตรายนะครับกับสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่บนโลกเราพูดง่ายๆว่าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มาตกกระทบที่ชั้นบรรยากาศสูงสุดนะครับหรือว่า top of atmosphere นะครับก็คือที่ชั้นบรรยากาศสูงสุดนะครับ 100% นะครับอันดับแรกเลยนะครับจะเกิดการรีเฟลกต์ก็คือการสะท้อนกลับนะครับของรังสีอาทิตย์เนี่ยหรือพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยกลับไปสู่อวกาศนะครับนะอันดับแรกเลยนะครับจะสะท้อนกลับอยู่ประมาณ 29% นะครับสะท้อนกลับจากอะไรบ้างครับก็คือมี1ในเรื่องของชั้นบรรยากาศนะตัวชั้นบรรยากาศเองก็จะมีส่วนที่มันแอบซอบนะหรือว่าดูดกลืนพลังงานไว้แล้วก็มีบางส่วนที่พลังงานเนี่ยสะท้อนกลับออกไปนะครับส่วนที่2ก็คือเมฆนะครับหรือฝุ่นละอองนะครับต่างๆที่อยู่ในบรรยากาศนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือที่ผิวโลกเพราะนั้นก็จะเกิดการซ้อนกลับไปประมาณ 29% ส่วนที่โลกเรารับพลังงานไว้นะครับก็เหลืออีกประมาณ 71% มีใครพอทราบไหมครับว่ารังสีอาทิตย์เนี่ยจริงๆเราสามารถแบ่งเป็นช่วงได้นะครับช่วงความยาวคลื่นนะครับของแสงอาทิตย์เนี่ยนะครับใหญ่ๆเลยเนี่ยมีทั้งหมดกี่ช่วง3ช่วงนะครับ3ช่วงมีอะไรบ้าง1ก็คือเป็นพวก UV ก่อนแล้วกันเนาะนะอุลตราไวเลตนะครับหรือว่าคลื่นรังสี UV นะครับ2ก็จะเป็น visible light นะ visible light ก็คือเป็นแสงที่ตาเรามองเห็น7สีนะครับก็คืออยู่ในช่วงของ400นาโนเมตรจนถึง700นาโนเมตรซึ่งช่วงความยาวคลื่นตรงนี้มีความพิเศษครับนักศึกษาพิเศษยังไงครับเผอิญมันเป็นช่วงที่พืชใช้ในการสังเคราะห์แสงพอดีนะครับนะหรือว่าเราเรียกว่าเป็นช่วงความยาวคลื่นหรือรังสีอาทิตย์ที่พืชใช้ในการสังเคราะห์แสงนะภาษาอังกฤษเราเรียกว่าพานะครับโฟโตมาติก calling active radiation นะครับก็คือเป็นช่วงความยาวคลื่นที่พืชใช้ในการสังเคราะห์แสงนะครับก็จะอยู่ในช่วงของ visible light อีกช่วงนึงครับก็คือเป็น IR ถูกไหม infrared นะครับอันนี้ก็จะเป็นคลื่นความร้อนนะครับเป็น long wave นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนของรังสีอาทิตย์นะครับเราแบ่งใหญ่ๆได้3ช่วงนะครับก็คือมี UV visible แล้วก็ IR นะครับคราวนี้รังสีอาทิตย์ที่วิ่งมานะครับผ่านมายังชั้นบรรยากาศของโลกเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นรังสีประเภทรังสีคลื่นสั้นเราอยู่บนผิวโลกนะครับนะฮะพลังงานแสงอาทิตย์ที่เดินทางมายังผิวโลกเราเนี่ยนะครับ 70% เนี่ยนะครับก็จะโลกก็จะแอบซอบดูดกลืนไว้นะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับพลังงานนี่ 71% เนี่ยก็จะถูกคายออกไปสู่อวกาศนะครับนะด้วยกระบวนการก็คือกระบวนการแผ่รังสีการเปลี่ยนเฟสหรือการเปลี่ยนสถานะนะครับของไอ้น้ำหรือ water vapor ที่อยู่ในอากาศเราเลยเรียกว่าโลกเรามีสภาวะสมดุล นะครับซึ่งชั้นบรรยากาศของเราเนี่ยมีความพิเศษนะครับความพิเศษของเราคืออะไรครับเมื่อรังสีอาทิตย์ที่แผ่เข้ามานะครับก็จะมีชั้นบรรยากาศในการกรองนะครับไม่ให้รังสีที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกแล้วก็ทำให้อุณหภูมิของโลกในช่วงกลางวันเนี่ยนะครับไม่ร้อนเกินนะครับไม่เปลี่ยนแปลงมากเกินและในช่วงกลางคืนนะครับโลกเราแผ่รังสีนะครับแผ่พลังงานออกจากที่อยู่บนโลกแล้วออกไปสู่อากาศก็ยังมีในส่วนของชั้นบรรยากาศนี้กักเก็บพลังงานไว้บางส่วนก็ทำให้ในช่วงกลางคืนนั้นอุณหภูมิก็จะไม่ต่ำเกิน
รังสีอาทิตย์นะครับ 100% ที่มาตกกระทบที่ชั้นบรรยากาศโลกเนี่ยนอกโลกเนี่ยนะครับ top of atmospheric นะครับถ้าตีเป็นความเข้มรังสีอาทิตย์เนี่ยพลังงานนะครับหรือว่าพลังงานที่มาตกกระทบเนี่ยประมาณสัก 1,367 วัตต์ต่อตารางเมตรอันนี้ก็คือพลังงานแสงอาทิตย์ที่มาตกกระทบนอกชั้นบรรยากาศโลกนะครับเพราะนั้นถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับนะฮะที่มันสะท้อนกลับก็คือ 29% และเหลือมายังโลกเราประมาณ 71% 71% เนี่ยถ้าตีเป็นความเข้มรังสีอาทิตย์แล้วนะครับในวันที่ท้องฟ้าอาจจะเคลียร์หน่อยนะครับก็เกือบประมาณ 1,000 วัตต์ต่อตารางเมตรเพราะนั้นรังสีอาทิตย์นะครับที่มาตกกระทบที่พื้นผิวโลกเราเนี่ยนะครับก็จะอยู่ประมาณสักเกือบ

เกือบ 1,000 วัตต์ต่อตารางเมตรทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศเห็นไหมครับขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศหมายความว่าไงครับถ้ามีเมฆมากรังสีอาทิตย์ก็น้อยมีฝนตกหรือเปล่านะหรือในช่วงเดือนนี้มีฝุ่นเยอะมากเลยนะครับฝุ่นโดยเฉพาะถ้าเป็นพวกแบคคาร์บอนนะครับละอองลอยที่ลอยอยู่ในอากาศนะครับซึ่งจริงๆแล้วแอโรโซลน่ะบาเนอรี่เลเยอร์หรือว่าช่วงที่ฝุ่นสามารถขึ้นไปเหนือพื้นดินได้เนี่ยนะครับที่มี density of state สูงๆเนี่ยนะครับก็จะอยู่ประมาณสัก2กิโลเมตรนะครับเอา2กิโลเมตรก็คือสิ่งที่เราอยู่บนผิวโลกเป็นที่อยู่ของเราด้วยไม่ใช่เหรออาจารย์บอกใช่เพราะนั้นเราก็หายใจเอาฝุ่นเข้าไปนะครับนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นไอ้2กิโลเมตรเนี้ยถ้าเป็นพวกแบคคาร์บอนนะครับก็จะแอบซอร์บหรือว่าดูดกลืนรังสีอาทิตย์ได้ค่อนข้างดีนะครับได้ค่อนข้างดีเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสีดำเนาะนะเป็นพวกแบคคาร์บอนนะครับรังสีอาทิตย์นะครับก็จะถูกดูดกลืนไว้แล้วก็คายออกมาในรูปของรองเวฟนั่นเองนะครับก็ทำให้เลเยอร์ที่ของฝุ่นที่อยู่ชั้นด้านบนเนี่ยมีอุณหภูมิสูงกว่าด้านล่างทำให้ไม่เกิดการแลกเปลี่ยนหรือไหลเวียนของอากาศนะครับก็ทำให้ปริมาณความหนาแน่นของฝุ่นที่ผิวโลกเนี่ยสูงนั่นเองนะครับนะเครื่องมือวัดความเข้มรังสีอาทิตย์นะครับในปัจจุบันที่เราใช้กันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นโซลาร์แพลนนะครับหรือว่ากรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าหน่วยงานที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์นะครับจะต้องมีเลยก็คือพาราโนมิเตอร์นะครับหรือเครื่องมือวัดความเข้มรังสีอาทิตย์นะครับซึ่งพาราโนมิเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะใช้วัดความเข้มรังสีอาทิตย์นะครับที่มาตกกระทบนะครับที่ผิวโลกเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปดูนะครับว่าหน้าตาของเครื่องมือวัดนะครับความเข้มรังสีอาทิตย์หรือพาราโนมิเตอร์เนี่ยนะครับหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีกี่แบบนักศึกษาครับสำหรับที่อาจารย์พูดไว้เมื่อกี้นะครับก็คือในเรื่องของหัววัดความเข้มรังสีอาทิตย์นะครับหรือเราเรียกว่าพาราโนมิเตอร์นะครับที่ไว้วัดพลังงานหรือว่าความเข้มรังสีอาทิตย์นะครับที่แผ่มาจากดวงอาทิตย์สู่พื้นโลกเรานะครับก็คือตัวนี้นะครับหัววัดตัวนี้เราเรียกว่าพาราโนมิเตอร์นะครับอันนี้เป็นของบริษัทคลิปแอนด์ซอนัลนะครับเป็นรุ่น CMP 22นะครับซึ่งสามารถวัดความเข้มรังสีอาทิตย์นั้นในช่วงเวฟเฟรนที่กว้างขึ้นนะครับตั้งแต่280นะครับความยาวขึ้นนะฮะ280นาโนเมตรจนถึงประมาณ 3,600 นาโนเมตรนะครับซึ่งสามารถวัดได้ทั้งรังสีอุลตราไวโอเลต UV นะครับวัด visible light ได้นะครับแสงที่ตาเรามองเห็นแล้วก็วัดอินฟราเรดหรือระยะได้นะครับอันนี้เป็นตัวแรกนะครับส่วนตัวที่2นะครับที่นักศึกษาเห็นตรงนี้นะครับอาจารย์ต้องตั้งให้มันสูงขึ้นไว้นะครับเพื่อที่จะให้มันไม่สะท้อนบริเวณรอบๆให้มากนักนะครับตัวที่2ตัวนี้ก็คือตัวไบโอมิเตอร์หรือเครื่องวัด UV นะครับ UV ไบโอมิเตอร์ก็คือวัดค่าความเข้มรังสีในช่วงของอุลตราไวโอเลตนะครับหรือว่าช่วงของความยาวคลื่นในช่วงของ UV ส่วนตัวเล็กๆตัวนี้ที่นักศึกษาเห็นนะครับตัวนี้เป็นหัววัดนะพาเซนเซอร์นะครับเป็นหัววัดในช่วงของความยาวคลื่นที่เพื่อใช้ในการสังเคราะห์แสงนะครับหรือว่าเราเรียกว่าตัวในช่วงของ visible light นั่นเองนะครับความยาวขึ้นที่เราใช้ในการวัดก็คือตั้งแต่400จนถึง700นาโนเมตรนั่นเองนะครับและนี่ก็คือเป็นตัวอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้วัดนะครับค่าความเข้มรังสีอาทิตย์ในย่านต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการวัดพลังงานนะครับแปลในรูปของพลังงานนะครับที่เข้ามาสู่พื้นผิวโลกนะครับในเบื้องต้นอันนี้ก็ต้องอาศัยอุปกรณ์พวกนี้วัดนะครับบวกกับในเรื่องของความรู้ที่เราศึกษามาทฤษฎีที่เราศึกษามาแล้วก็มาเปรียบเทียบนะครับนะได้ว่าไอ้สิ่งที่เราศึกษากับสิ่งที่เราวัดได้เนี่ยนะมีความสอดคล้องกันมากน้อยเพียงใดนะครับและนี่ก็เป็นในส่วนของสมดุลพลังงานแห่งโลกนะครับแล้วก็เป็นส่วนของอุปกรณ์วัดนะครับความเข้มรังสีอาทิตย์นะครับที่ผ่านใช้บรรยากาศมาจนถึงพื้นโลกของเรานั่นเองนะครับสมดุลพลังงานของโลกเป็นสิ่งสำคัญเพราะนั้นโลกเราถ้ามีจุดใดจุดหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงบนผิวโลกสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือผลกระทบของสภาวะอากาศสภาวะแวดล้อมที่อยู่บนผิวโลกซึ่งเป็นสิ่งที่เราเป็นที่ที่เราอาศัยอยู่ทำให้เกิดอะไรขึ้นครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศเราก็ได้รับผลกระทบไปด้วยเห็นไหมครับเพราะนั้นในเรื่องของสมดุลพลังงานนะครับหรือสมดุลพลังงานของโลกนะครับเป็นสิ่งสำคัญที่นักศึกษาควรที่จะต้องเรียนรู้นะครับเพื่อที่จะอยู่กับมันให้ได้นะครับบนผิวโลกหรือว่าบนพื้นนะครับที่เราอาศัยอยู่นะครับซึ่งจะทำให้เราเข้าใจกระบวนการในการดำเนินชีวิตนะครับอย่างถูกต้องนะครับไม่ทำฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากเกิน
ไม่ทำฝั่งใดฝั่งหนึ่งน้อยเกินเหมือนปลูก

0: ตึกมากกว่าปลูกต้นไม้นะครับก็จะทำให้สมดุลเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับได้นะครับซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือกระทบกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่โลกเท่านั้นเลยนะครับครับอันนี้แหละครับในเรื่องของสมดุลพลังงานของโลกนะครับสิ่งที่เราจะต้องตระหนักนะครับแล้วก็เข้าใจนะครับในการที่จะใช้การดำรงชีวิตนะครับความเป็นอยู่นะครับบนโลกใบนี้นะครับและร่วมกันนะครับร่วมกับผู้อื่นนั่นเองนะครับ
1: ในรูปแบบของการเรียนสำหรับของไหลนะครับมันจะมีหลายรูปแบบนะครับที่เราจะเห็นนะครับเยอะไปหมดเลยนะครับแต่ในนี้ของผมจะอยู่ในศาสตร์ที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์ซิมูเลชันสำหรับการสร้างแบบจำลองโดยการเขียนแบบโดยคอมพิวเตอร์นะครับเราเห็นได้ว่าการเรียนในระดับเบื้องต้นของวิชาฟิสิกส์จะมีในหลายรูปแบบมากนะครับน้องๆ อาจจะได้รู้จักตัวฟิสิกส์นะครับในรูปแบบของไหลมากมายในชีวิตประจำวันอย่างเช่นน้ำนะครับที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของชีวิตดังนั้นเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าองค์ประกอบของชีวิตที่สำคัญคือน้ำดังนั้นน้ำจึงเป็นปัจจัยและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดดังนั้นในการศึกษาตัวของไหลซึ่งเป็นส่วนที่เรียกว่านะครับเอาไปใช้ในการอธิบายอะไรบ้างอย่างเช่นเราเห็นว่าในปี2553ที่เกิดน้ำท่วมใหญ่นะครับถ้าเรามีองค์ประกอบหรือองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเราจะสามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้อย่างดีที่สุดนะครับจะไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมนะครับเราเห็นว่าพวกน้ำต่างๆจะไหลลงจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำน้องๆคงเรียนมาแล้วนะครับน้องๆคงเรียนมาแล้วเต็มไปหมดเลยนะครับน้องๆจะเห็นได้ว่าเอ๊ะทำไมตัวคอมพิวเตอร์กราฟิกหรือคอมพิวเตอร์ชาแนลถึงจะมามีบทบาทนะครับตัว SolidWorks จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้าไปใช้ในการสร้างแบบจำลองเพื่อให้เราเข้าใจนะครับการไหลนะครับในรูปแบบของสมการ Fluid Dynamic นะครับเอ๊ะน้องๆว่า Fluid Dynamic คืออะไรล่ะนะครับจริงๆแล้วมันก็คือเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ที่เราใช้ในการอธิบายพฤติกรรมของของไหลนะครับสำหรับตัวน้องๆเองอาจจะอยู่ในชั้นที่ยังไม่พร้อมนะครับแต่ในทีนี้เราก็บอกโอเวอร์วิวเพื่อที่เราเข้าใจว่าเอ๊ะแบบจำลองคณิตศาสตร์มันจะช่วยให้เราเข้าใจสิ่งนั้นๆนะครับสำหรับผมก็พูดในหัวข้อที่แบบอาจจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับอาจจะไม่ยากเท่าไหร่แต่ถามว่าง่ายไหมสำหรับน้องๆในวัยนี้อาจจะสูงเกินไปสำหรับเรานะครับแต่วันนึงเมื่อเราพร้อมนะครับในกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์แล้วนี้จะทำให้น้องๆได้เข้าใจความเป็นธรรมชาติและของไหลในชีวิตประจำวันของเรานะครับแม้กระทั่งของไหลที่น้องๆว่าเอ๊ะอยู่ไกลตัวไหมนะครับในตัวของเราก็อย่างเช่นในเส้นเลือดนะครับแรงดันในหลอดเลือดล้วนแต่เป็นของไหลทั้งสิ้นนะครับแม้ว่าน้องๆจะไปเรียนในศาสตร์ไหนก็ตามก็จะหนีไม่พ้นศาสตร์ของเรื่องของไหลซึ่งจะต้องใช้ความเข้าใจในทางฟิสิกส์เข้าไปอธิบายนะครับสำหรับเทคนิคข้อเทอมต่างๆของมันเหล่านั้นนะครับสำหรับผมก็มีหัวข้อที่จะพูดประมาณนี้นะครับหวังว่าน้องๆคงจะมีความสนใจในศาสตร์ของไหลนะครับและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวคอมพิวเตอร์กราฟิกเข้าไปช่วยวิเคราะห์นะครับเข้าไปช่วยวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: แซมตี้โฟโอ้
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้มาอยู่กับทีเชอร์ดาวนะคะอาจารย์ดาวสุภาราเชื้อโชตินะคะวันนี้เราจะมาใช้คอมพิวเตอร์กันแล้วนะคะมีกิจกรรมสนุกสนุกให้เด็กๆ เล่นในหัวข้อที่ชื่อว่าช่วยพี่นินจาเก็บดาวกระจายนะคะทีเชอร์ดาวเตรียมเกมไว้ให้เด็กๆด้วยนะคะแต่ยังไม่บอกว่าเป็นเกมอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะใช้คอมทีหลังนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะชื่อก็บอกแล้วว่าช่วยพี่นินจาเก็บดาวกระจายแสดงว่าเรามีภารกิจก็คือการที่จะต้องแก้ปัญหาที่จะทำให้นินจาเก็บดาวกระจายให้ได้เยอะที่สุดนะคะสิ่งที่เราจะทำก็คือมีอะไรบ้างนะ
1: ทำ
0: แล้วก
1: ็ค
0: ิดแล้วก็
1: ลง
0: ท้าทายเก่งมากๆเลยทุกคนเรียน Coding for Better Life มาหลายคาบแล้วนะคะเราจะได้ลงมือทำเราจะได้คิดแก้ปัญหาแล้วเราก็จะได้ทำโจทย์ยากๆที่สนุกสนุกด้วยนะคะมาดูซิว่าวันนี้โจทย์จะท้าทายเราแล้วก็ทำให้เราได้คิดได้ทำจริงๆหรือเปล่าเนาะวันนี้สิ่งที่ทีเชอร์อยากจะให้พวกเราได้จากคาบนี้นะคะเป็นเรื่องของการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างมีเป้าหมายนะแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะว่าขั้นตอนที่เราคิดนั้นถูกต้องหรือไม่นะคะระบุข้อผิดพลาดได้นะคะมาดูกันก่อนเลยพี่นินจาเนี่ยเขาจะเดินแบบหันหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้นะถ้าเกิดว่าพี่นินจาอันแรกเลยคำสั่งตรงนี้เป็นคำสั่งเดิน19ถ้าพี่นินจาเดิน19ก็คือเดิน19ถูกไหมถ้าพี่นินจาเลี้ยวขวาก็คือเขาจะไม่เดินเขาจะหันอย่างเดียวปุ๊บอย่างนี้โอเคไหมถ้าพี่นินจาเลี้ยวซ้ายเขาจะไม่เดินเขาจะปุ๊บหันกลับหรือว่าถ้าเกิดว่าเขายืนอยู่ตรงนี้เวลาเลี้ยวซ้ายก็จะหันปุ๊บมาด้านนี้โอเคไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราเข้าใจหรือเปล่าถ้าพี่นินจาเดินตรงตรงตรงหรือเดินหน้า19 1 19 19 19 3ครั้งเขาจะไปอยู่ที่เลขอะไรคะ
1: 3
0: อุ๊ยง่ายขนาดนั้นเลยหรอจริงหรือเปล่ามาดูซิ1เดินหน้าครั้งที่1เขาจะมาอยู่ที่เลข1เดินหน้าครั้งที่2เขาจะมาอยู่ที่เลข2เดินหน้าครั้งที่3เขาก็จะอยู่ที่เลข3โอ้เก่งมากเลยค่ะนักเรียนห้องนี้เก่งมากๆเลยนี่พี่นินจาเลี้ยวขวาสัญลักษณ์นี้คือเลี้ยวขวานะตึ๊บเขาจะอยู่ที่เลขอะไร
1: 4 อยู่ที่เลข3
0: มีใครอยากตอบอย่างอื่นไหม
1: 0
0: มีคนตอบ0เพราะว่าเขาเลี้ยวเฉยๆไงเขาก็จะแค่หันเฉยๆนะต่อไปหลังจากเลี้ยวขวาแล้วพี่นินจาตรงไปตรงไปแล้วพี่นินจาจะไปอยู่เลขอะไร
1: 4
0: อุ๊ยทุกคนถูกหมดเลยอะต่อไปพี่นินจาจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายจะไปอยู่เลขอะไร
1: 4
0: ยังอยู่เลข4เหมือนเดิมหรือเปล่า
1: 4
0: ยังอยู่เลข4เหมือนเดิมแต่ว่าเขาจะหันหน้าไปทางเลข5โอเคมั้ยพอเขาแค่เลี้ยวเฉยๆนะแล้วก็ถ้าจะไปเก็บดาวกระจายเขาจะต้องทำยังไง
1: เดินสองก้าว
0: ทุกคนตอบได้ถูกหมดเลยก็คือเดินอีกแค่2ก้าวก็จะถึงดาวกระจายนะคะเขาใช้กี่คำสั่งคะถึงจะเริ่มจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงเก็บดาวกระจาย
1: 5
0: ถูกต้องค่ะใช้1 2 3 4 5ใช้ทั้งหมด5คำสั่งนะซึ่งถือว่าพี่นินจาทำได้ดีมั้ย
2: ไม่ดี
0: มีสั้นกว่านี้มั้ยมีใช้คำสั่งน้อยกว่านี้มั้ยคะ
3: มี4ครั้ง
2: มี4ครั้ง
0: ทีเชอร์มีพี่นินจาอีกคนหนึ่งที่เขาจะเดินแบบนี้เดินตรงเดินตรงเดินตรงเดินไปข้างหน้า3ครั้งแล้วก็เลี้ยวขวา1ครั้งเดินไปข้างหน้า1ครั้งเลี้ยวขวาอีก1ครั้งแล้วก็เดินตรงอีก1ครั้งคำถามทีเชอร์เริ่มยากแล้วนะสิ่งนี้ทำให้พี่นินจาไปถึงดาวกระจายหรือเปล่า
1: ไม่ถึง
4: ไม่ถึง
5: ถึงแต่เลยครับ
0: ถึงแต่เลยไหนใครว่าถึงบ้างยกมือขึ้นลองคิดช้าๆก่อน เดินตรง3ครั้งใครว่าถึงยกมือขึ้น
3: แล้วมือได้ลูก
0: ใครว่าเลยยกมือขึ้นเดี๋ยวเรามาดูพี่นินจาเดินกันค่ะเดินตรงเดินไปข้างหน้า1ก้าวปึ๊บ1เดินไปข้างหน้าครั้งที่2ปึ๊บมีคนว่าถึงพอดีด้วยเดินไปข้างหน้าครั้งที่3
3: พอด
0: ี
3: แต่ก็
0: ปึ๊บพี่จัสมินกับพี่ปุนใช่ไหมคะปันพี่ปันใช่ไหมคะพี่ปุนว่าถึงพอดีแล้วก็เขาเลี้ยวขวาเลี้ยวแล้วแล้วก็เดินตรงไปอีกหนึ่งเอ้าก็ถึง
3: มัน
0: เบอร์6แล้วแล้วก็เขาเลี้ยวซ้าย
3: ถึงพอดีแต่หายหลัง
0: แล้วก็เดินตรงไปอีกถึงพอดีถึงพอดีแต่ว่าเขาใช้กี่คำสั่งคะ
3: เจ็ด
0: คำสั่งเมื่อกี้ใช้กี่คำสั่งนะ
3: 5
0: แบบไหนถือว่ามีประสิทธิภาพมากกว่ากันคะ
3: อันเมื่อกี้
0: นะทีนี้ทีเชอร์ให้เราลองเดินบ้างเอาแบบไม่ซ้ำเมื่อกี้ให้ได้
3: 1
0: ให้ได้น้อยกว่า7คำสั่ง
3: อ๋อ2
0: ทำได้ไหม
3: ทำได้ทำได้คำสั่ง
0: ทำได้ไหมทำได้น้อยกว่าไหมใครอยากมาช่วยทีเชอร์ตอบขอเป็นพี่ปันขอเป็นพี่ปุนก่อนแล้วกันค่ะเมื่อกี้ที่เชิงเห็นพี่ปุนยกมือต่อยืนอยู่ตรงนี้บอกที่เชิงว่านินจาจะต้องทำอะไรก่อน
3: ให้เดินหน้า
0: เดินหน้า1ครั้ง
3: แล้วก็เดินหน้าอีกรอบน
0: ึ
3: ง
0: เดินหน้าแล้วก็เดินหน้าอีกรอบนึงเดินหน้า2ครั้งนะโอเคเมื่อกี้มีเพื่อนช่วยที่เชิงคิดนะคะก็คือเดินหน้า2ครั้งเลี้ยวขวา1ครั้งเดินหน้า1ครั้งมาดูว่าพี่นินจาจะถึงหรือเปล่านะเดินหน้า1ครั้งอยู่เลข
3: 2
0: 1เดินหน้าครั้งที่2อยู่เลข
3: 2
0: เลี้ยวขวาจะอยู่เลข
3: 2
0: แต่ว่าหันหน้ามาทาง
3: ดาวกระจาย
0: แล้วก็เดินหน้าอีกครั้งนึงก็ถึง
3: ดาวกระจาย
0: เพราะฉะนั้นใช้คำสั่งทั้งหมดกี่คำสั่งนะคะ
3: 4
0: น้อยที่สุด

0: เลยไหมน้อยที่สุดแปลว่าเพื่อนแก้ปัญหาได้มีประสิทธิภาพมากๆนะคะทีนี้ทีเชอร์ก็จะให้พวกเราคิดเองบ้างว่าถ้าจะต้องทำให้พี่นินจาเก็บดาวกระจายโดยที่ใช้คำสั่งน้อยที่สุดจะต้องเดินยังไงนะคะ
1: นักเรียนปลายทางคะเรามาถึงช่วงที่เราจะต้องลองทำใบกิจกรรมกันเองแล้วนะคะใบกิจกรรมแรกนะคะที่เชอร์อยากให้เราทำเหมือนที่เราฝึกกันเมื่อครู่นี้เลยนะคะลองวางลูกศรตามลำดับนะคะวางว่าถ้าจะเอาพี่นินจาเนี่ยไปเก็บดาวกระจายพี่นินจานั่งรถอยู่นะคะเขาจะมีวิธีการเดินทางยังไงนะคะถ้าสมมุติเราคิดว่าเขาจะต้องเดินตรงแน่เลยก็เป็นลำดับแรกนะคะก็ใส่เครื่องหมายเดินตรงแบบนี้นะคะแล้วก็เดินตรงแบบนี้นะคะแล้วหลังจากเดินตรง2ครั้งรถจะไปอยู่ตำแหน่งไหนนะเราจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาดีให้วาดลูกศรแบบนี้นะคะลงในลำดับขั้นตอนได้เลยนะคะอันนี้เป็นใบกิจกรรมอันแรกนะคะใบกิจกรรมอันที่2ค่ะคราวนี้นะคะจะท้าทายมากขึ้นไปอีกนะคะเนื่องจากว่าเมื่อเราฝึกเรียงลำดับขั้นตอนแล้วเรามาตรวจสอบกันหน่อยค่ะว่าลำดับขั้นตอนนั้นถูกต้องจริงหรือเปล่านะคะขั้นตอนนี้จริงๆถ้าเป็นภาษาคอมพิวเตอร์หรือว่าภาษาเขียนโปรแกรมเนี่ยเราจะเรียกว่าการดีบัคนะคะเราจะต้องตรวจสอบดูว่าขั้นตอนที่เรียงลำดับไว้เนี่ยมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าผิดพลาดที่ตำแหน่งไหนตรงไหนนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นลำดับขั้นตอนที่พี่นินจาจะเดินไปเก็บดาวกระจายว่ามีตำแหน่งลำดับแรกคือเลี้ยวซ้ายลำดับที่2ก็คือเลี้ยวซ้ายลำดับที่3ก็คือเดินหน้า19ลำดับที่4ก็คือเดินหน้า19ลำดับที่5ก็คือเลี้ยวขวาลำดับทั้ง5ลำดับเนี้ยพาพี่นินจาเนี่ยไปหาดาวกระจายได้จริงไหมนะคะทีเชอร์อยากให้เราตั้งใจคิดกับแบบฝึกหัดนี้นะคะจะใช้เวลานิดนึงนะคะในช่วงแรกนะคะก็ให้เวลาทําใบกิจกรรมสักประมาณ 10-15 นาทีนะคะแล้วเรากลับมาเฉยร่วมกันกับเพื่อนนักเรียนต้นทางกันค่ะ

หวังว่านักเรียนปลายทางจะทำเสร็จกันแล้วนะคะมาดูคำตอบกันนะคะว่านักเรียนต้นทางที่ช่วยทีเชอร์คิดกับนักเรียนปลายทางที่กำลังทำอยู่ที่โรงเรียนทางไกลนะคะจะได้คำตอบเหมือนกันไหมนะคะจากรูปนะคะพี่นินจานั่งอยู่ในรถที่กำลังจะไปเก็บดาวกระจายจะเห็นว่าดาวกระจายอยู่โซนด้านล่างนะคะพี่นินจาก็เลยเลือกพุ่งตรงไปและเป็นลำดับแรกตรงไปกี่ครั้งดีคะตรงไปกี่ครั้งดีคะตรงไปเรามานับตรงนี้ก็ได้นะคะ1 2สองครั้งพอมาอยู่ที่ตำแหน่งเนี้ยเขาต้องเลี้ยวแล้วเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาดีคะเราลองจำลองตัวเองเป็นรถคันนั้นก็ได้นะคะเราจะเห็นว่าการเลี้ยวลงไปด้านล่างน่ะคือเลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายก็คืออย่างนี้นะคะแล้วก็เดินตรงไปอีกกี่ก้าวคะ2ก้าวได้คำตอบแบบนี้เหมือนกับทีเชอร์หรือเปล่าคะลองเช็คกันดูนะคะจริงๆพี่นิจาอาจจะทำได้หลายแก้ปัญหาได้หลากหลายนะคะไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ก็ได้สามารถเลือกเส้นทางที่ลงมาด้านนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ไปหาพี่ดาวกระจายตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าทำตาม5ลำดับขั้นนี้ล่ะจะได้ผลลัพธ์เป็นยังไงเดินตรงไปครั้งที่1เดินตรงไปลำดับที่2เลี้ยวซ้ายก็คือเขาก็กลับหัวอย่างนี้นะคะแล้วก็เดินตรงไปอีก2ครั้งก็จะมาถึงพี่ดาวกระจายค่ะทีเชอร์ย้ำอีกทีนะคะว่าอันนี้ไม่ใช่ลำดับขั้นตอนเพียงลำดับเดียวที่สามารถพาพี่นินจาไปหาดาวกระจายพี่นินจาสามารถหาลำดับขั้นตอนที่แตกต่างจากตรงนี้ได้จากที่ทีเชอร์เฉลยได้นะคะอาจจะเป็นการเดินมาเส้นทางตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ทุกครั้งที่เราทำเนี่ยทีเชอร์อยากให้เรานับด้วยนะคะว่าเราใช้ลำดับขั้นตอนที่เรียงลูกศรไปกี่ขั้นตอนนะคะไม่ว่าจะเป็นเดินตรงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะเรานับเป็น1ขั้นตอนนะคะอาจจะได้คำตอบไม่เหมือนทีเชอร์ก็ได้แต่ว่าลองมานับลำดับขั้นกันดูค่ะว่าของใครสั้นกว่ากันนะคะมาถึงกิจกรรมที่2ค่ะกิจกรรมการดีบัคนะคะกิจกรรมการดีบัคก็คือลองตรวจสอบหน่อยว่าโปรแกรมตาม1 2 3 4 5นี้นะคะขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4ขั้นที่5เดินตามนี้เลยจะพาพี่นินจาไปเก็บดาวกระจายได้จริงหรือเปล่านะคะเรามาลองเดินดูกันก่อนนะคะอันแรกเลยพี่นินจาหันหน้าไปฝั่งทางมือขวาของเราเนาะแต่ว่าดาวกระจายเขาอยู่ฝั่งทางมือซ้ายเพราะฉะนั้นเราต้องกลับรถให้เขาก่อนอันนี้พี่นินจากลับรถด้วยกันเลี้ยวซ้ายครั้งที่1แล้วก็เลี้ยวซ้ายครั้งที่2กลับรถได้แล้วแล้วเขาเดินตรงไปข้างหน้าอีก1ก้าวซึ่งเป็นลำดับที่3แล้วนะคะลำดับที่4เดินตรงไปข้างหน้าอีก1ก้าว

4ขั้นเนี้ยเป็นขั้นที่เมื่อทําแล้วจะเกิดข้อผิดพลาดนะคะแล้วพอเขาเลี้ยวขวาแน่นอนว่ามันไปไม่ถึงดาวกระจายแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นโปรแกรมนี้หรือลําดับขั้นเนี้ยมีข้อผิดพลาดค่ะเรามาลองแก้ให้เขาใหม่ดูนะคะแก้ยังไงดีแก้ด้วยการเริ่มลองเดินใหม่นะคะเลี้ยวซ้ายในครั้งที่1เลี้ยวซ้ายครั้งที่2เดินตรงครั้งที่3เลี้ยวซ้ายครั้งที่4แล้วก็เดินตรงครั้งที่5นะคะได้เหมือนกันไหมคะถ้าได้อย่างนี้ก็คือเป็นการแก้ไขโปรแกรมที่ผิดพลาดนะคะให้โปรแกรมเดินใหม่นะคะในลำดับขั้นตอนที่ถูกต้องนะคะแต่เห็นว่าลูกศรสีเขียวนะคะก็เป็นเส้นทางที่มีลำดับขั้นตอน5ขั้นตอนเท่ากันแต่ว่าพาพี่นินจาไปเก็บดาวกระจายได้จริงนะคะถ้าใครยังสนุกกับการดีบัคหรือว่าการหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมนะคะเพื่อที่จะดูว่าลำดับขั้นที่ถูกเป็นยังไงนะคะเรามาต่อกันที่กิจกรรมถัดไปค่ะกิจกรรมที่เรามาลองดูว่าโปรแกรมเนี้ยโปรแกรมเดินหน้า19โปรแกรมเดินหน้า19โปรแกรมเลี้ยวซ้ายโปรแกรมเดินหน้า19 4ลำดับขั้นเนี้ยจะพาพี่นินจาไปเก็บดาวกระจายได้จริงหรือเปล่านะคะแต่ว่าข้อนี้จะมีความท้าทายเพิ่มขึ้นไปอีกนิดค่ะก็คือเรามีสิ่งกีดขวางด้วยนะคะก็คือตัววงกลมที่มีกากบาทสีแดงเนี่ยหมายความว่าเราจะทะลุผ่านเขาไปไม่ได้นะคะเขาเป็นสิ่งกีดขวางอยู่นะคะเราจะมีวิธีเดินยังไงนะคะข้อนี้เดี๋ยวลองไปทำดูกันเลยค่ะ

มาดูกันค่ะว่าลูกศรที่เราเรียงไว้แบบนี้นะคะเวลาพี่นิจาเดินแล้วเขาจะไปเก็บดาวกระจายโดยที่ไม่โดนสิ่งขวางได้จริงหรือเปล่านะคะมาเริ่มกันเลยนะคะ

สอนแรกเป็นลูกศรเดียวซ้ายนะคะตอนนี้พี่นินจาเขาไม่สามารถพุ่งตรงไปได้นะคะเขาชนสิ่งกีดขวางเลี้ยวซ้ายจะเกิดอะไรขึ้นพี่นินจายังอยู่ตรงตำแหน่งเดิมนะคะเพียงแต่ว่าหันหัวมาทางนี้ค่ะลำดับที่สองเดินตรงไปค่ะก็ขึ้นมาเลยลำดับที่สามตรงไปอีกเช่นกันค่ะลำดับที่สี่ถ้าเราไม่อยากเดินทะลุขอบไปเรื่อยๆเราต้องเลี้ยวแล้วใช่ไหมคะการเลี้ยวคราวนี้จะเป็นเลี้ยวขวานะคะลำดับที่สี่คือเลี้ยวเราก็จะหันหน้าไปแบบนี้นะคะลำดับที่ห้าใช่แล้วค่ะตรงไปลำดับที่หกก็ตรงไปอีกเช่นกันนะคะลำดับที่เจ็ดแน่นอนว่าเขาตรงไปอีกไม่ได้แล้วเขาทะลุขอบแล้วเขาต้องเลี้ยวค่ะเลี้ยวอะไรดีคะถูกต้องเลี้ยวขวาค่ะแล้วก็ลำดับที่8ลำดับสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเดินตรงไปอีกก้าวหนึ่งเขาก็จะเก็บดาวกระจายได้นั่นเองนะคะจะเห็นว่าเส้นทางแบบนี้นะคะสามารถเดินตามแล้วไปเก็บดาวกระจายได้จริงแล้วก็ตรงตามเงื่อนไขว่าไม่โดนสิ่งกีดขวางด้วยนะคะจะเห็นว่าเราแก้ปัญหาได้ด้วยการเรียงลำดับขั้นตอนแล้วก็ตรวจสอบข้อผิดพลาดได้ด้วยการเช็คทุกขั้นตอนนะคะตั้งแต่ลำดับที่1ไปจนลำดับสุดท้ายเลยจะเห็นว่าเราแก้ปัญหากับอะไรที่ซับซ้อนขึ้นเช่นการมีสิ่งกีดขวางเพิ่มขึ้นมาก็ได้ด้วยนะคะทีเชอร์ยังอยากพาเราไปสนุกต่อค่ะจำได้ไหมคะว่าเมื่อต้นคาบทีเชอร์สัญญาว่าเราจะมีเกมสนุกๆให้เล่นด้วยนะคะคราวนี้ได้เวลาเกมแล้วค่ะทีเชอร์เตรียมเกมไว้นะคะนักเรียนปลายทางที่อยู่ในห้องคอมพิวเตอร์ห้องแล็บคอมพิวเตอร์ที่มีคอมพิวเตอร์แล้วก็อินเทอร์เน็ตต่อไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมเปิดเบราว์เซอร์เข้ามาขึ้นมาได้เลยนะคะเราจะใช้เบราว์เซอร์ในการเล่นเกมนะคะถ้าใครเปิดแล้วนะคะสามารถพิมพ์ไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อ aithaijen.in.th/game-programming นะคะใครไม่ทันดูในจอได้เลยนะคะตัว A ตัว I แล้วก็ Thai THAI Gen GEN.in.th นะคะแล้วก็ /game-programming นะคะเว็บไซต์นี้เข้าไปแล้วค่ะจะเห็นเกมที่คล้ายๆพี่นินจาเก็บดาวกระจายแบบที่มีสิ่งกีดขวางนะคะเกมนี้เนี่ยจะเปลี่ยนจากพี่นินจาเป็นพี่นักบินอวกาศที่ใส่ชุดสีส้มตัวนี้นะคะเราเรียกว่าพี่แอสโตรนอตก็ได้พี่นักบินอวกาศก็ได้ภารกิจของพี่เขาก็คือจะต้องไปกู้ซากจานดาวเทียมนะคะจานดาวเทียมหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่าในการกู้ซากนั้นเนี่ยเขาจะมีอุกกาบาตขวางเขาอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นห้ามเดินชนอุกกาบาตเด็ดขาดเลยนะคะจะคล้ายๆกับเกมพี่นินจาที่มีสิ่งกีดขวางไว้นั่นเองนะคะเดี๋ยวทีเชอร์พาเราไปเซตอัพเกมด้วยกันเลยค่ะเมื่อเข้ามาที่ aithaijen.in.th/game-programming แล้วนะคะจะมีกติกาป๊อปอัพมาให้นะคะให้เราสามารถเข้าใจวิธีการเล่นเกมได้นะคะวิธีการเล่นเกมก็คือเราจะทำเหมือนพี่นินจาเก็บดาวกระจายเลยก็คือเรียงลำดับลูกศรก่อนนะคะแล้วก็กดให้ทำตามคำสั่งโดยที่เขาจะทำตามคำสั่งตามลูกศรไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็เงื่อนไขก็คือเราจะต้องใช้เวลาสั้นที่สุดเพื่อที่จะไปกู้ซากดาวเทียมโดยที่ห้ามชนสิ่งกีดขวางซึ่งก็คืออุกกาบาตนั่นเองนะคะพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวเราจะไปเซตอัพเกมด้วยกันแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะทำตามทีเชอร์เลยนะคะเรามาเริ่มจากการตั้งค่ากันก่อนค่ะตั้งค่าในที่นี้เพื่อที่จะดูว่าเราอยากจะเล่นเกมสั้นเกมยาวหรือว่ามีสิ่งกีดขวางมากน้อยแค่ไหนนะคะพอกดตั้งค่าก็จะเห็นค่าก็คือค่าการตั้งค่าสิ่งกีดขวางแล้วก็ค่าของเวลามาให้เรานะคะเราเริ่มง่ายๆก่อนขอเป็นสิ่งกีดขวางที่ไม่เยอะมากนะคะก็คือสิ่งกีดขวาง3สิ่งกีดขวางนะคะตั้งเวลาไว้สักประมาณ5นาทีแล้วกันค่ะแต่ในนี้หน่วยเป็นวินาทีนะคะเพราะฉะนั้น5นาทีก็เท่ากับ

กี่วินาทีดีคะ60ไปคูณ5นะคะ300นาทีแล้วก็กดยืนยันทันทีที่กดยืนยันปุ๊บนะคะเวลาจะนับถอยหลังทันทีเลยค่ะนั่นก็หมายความว่าเราต้องพร้อมเล่นเกมทันทีนะคะถ้าพร้อมแล้วกดยืนยันได้เลยค่ะปึ้งจะเห็นว่าเวลามันเริ่มเคาท์ดาวน์แล้วนะคะนี่4นาที55วินาทีแล้วตัวนี้เป็นพี่แอสโตรนอตของเรากติกาการเล่นก็คือเราต้องเรียงลูกศรก่อนนะคะก่อนที่จะไปกู้ซากพี่ผู้สร้างจานดาวเทียมนะคะลูกศรอะไรดีนะคะจะเห็นว่าตอนนี้ถ้าเดินตรงไปเขาจะชนอุกกาบาตนะคะเพราะฉะนั้นเขาต้องเลี้ยวค่ะแล้วก็เดินตรงไปทีหนึ่งนะคะดูซิว่าเขาจะเก็บจานดาวเทียมได้หรือเปล่าทำตามคำสั่งนะคะได้จริงๆด้วยทีนี้อาจจะต้องเดินกลับหลังนะคะเพื่อมาเก็บจานดาวเทียมอันที่สองกลับหลังก็อาจจะใช้การเลี้ยวทั้งหมด2ครั้งนะคะแล้วก็เดินตรงไปอีก1 2 3 4 1 2 3 4นะคะ1 2 3 4แล้วก็เลี้ยวขวาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดลงไปเก็บดูซิว่าเมื่อกดทำตามคำสั่งแล้วเขาไปเก็บกู้ซากจานดาวเทียมได้จริงไหมนะคะเริ่มเลยเย้สำเร็จเป็นจานดาวเทียมที่สองนะคะเวลายังนับถอยหลังอยู่นะคะเหลือ3นาที36วินาทีเราเหลือจานดาวเทียมให้กู้อีกอันหนึ่งนะคะซึ่งง่ายมากเลยก็คือการเดินตรง2ครั้งกดทำตามคำสั่งได้เลยค่ะเมื่อผ่านด่านแล้วนะคะจะเห็นว่าคะแนนเขาก็จะขึ้นมาตรงนี้นะคะเราก็เล่นต่อได้เลยค่ะ

อ้าวอย่างนี้เห็นไหมคะเลี้ยวผิดค่ะเลี้ยวผิดด้านเขาก็ไม่เดินนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นตัวอย่างว่าเนี่ยเราเรียงลำดับขั้นตอนแล้วมันไม่สามารถทำตามแล้วไปถึงเป้าหมายได้นะคะเราก็ต้องมาแก้โปรแกรมเราใหม่ค่ะแก้โปรแกรมเราใหม่เลยนะคะก็อาจจะเริ่มจากการกลับหลังหันนะคะแล้วก็เดินตกไปแล้วก็เลี้ยวแล้วก็เดินตกไปปึ๊บแล้วก็เลี้ยวอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เดินตกไปอีกขาดไปอีกหนึ่งอันต้องเพิ่มอีกนะคะอันนี้ไม่แนะนำนะคะทีเชอร์อยากให้เราเล่นด้วยการที่เราเรียงลำดับให้ครบก่อนแล้วค่อยกดตามคำสั่งนะคะจะเป็นการที่เราได้ฝึกคิดฝึกเรียงลำดับขั้นตอนนะคะแล้วค่อยกดทำตามคำสั่งทีเดียวนะคะห้ามกดทีละลูกศรแล้วก็กดตามคำสั่งไปเรื่อยๆนะคะถือว่าไม่ได้ทำตามกติกาค่ะเราเรียงลำดับลูกศรก่อนแล้วค่อยกดตามคำสั่งในการกู้ซากดาวเทียมแต่ละครั้งนะคะถ้าพร้อมแล้วลองไปเล่นกันเลยค่ะ

0: ีมนุษย์อวกาศดีๆนะคะถ้าเห็นถังออกซิเจนเขาอยู่ข้างหลังนั่นคือข้างหลังของเขานะด้านหน้าเขาจะเป็นหน้ากากของเขาหมดเวลาแล้วมีใครถึงด่านสามมีไหมคะ
1: หนูเพิ่งด่านสอง
0: โอเคด่านที่สี่ใครได้สองคะแนนมีไหมอ๋อเยอะเลยแปลว่าเร็วใครได้1คะแนนเดี๋ยวทีเชอร์ให้เล่นต่อโอเคค่ะเกมนี้สนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: กค
0: ่
1: ะ
0: โอเคใครถึงด่านที่5แล้ว
1: หนูถึงด่านที่หนูเพิ่งถึงคะแนนที่4
0: เดี๋ยวดิเชอร์จะมีอีกเกมนึงให้เล่นเด็กๆสนุกกับการเล่นเกมนะคะสำหรับนักเรียนทางไกลนะคะที่อาจจะอินเทอร์เน็ตช้าแล้วก็ไม่สามารถเข้าเกมได้นะคะในใบกิจกรรมเรามีเกมพี่นินจาเผื่อไว้นะคะเป็นด่านยากๆซึ่งนักเรียนทางไกลสามารถทำเกมนี้ได้เหมือนกันนะคะโดยที่คุณครูก็จะตั้งเงื่อนไขว่าถ้าจะต้องเก็บดาวกระจายให้ได้3ดาวกระจายภายในคำสั่งจำนวนคำสั่งที่น้อยที่สุดจะต้องมีขั้นตอนการเดินทางยังไงนะคะที่จะพาพี่นินจาเก็บดาวกระจายนะคะคำสั่งที่จะใช้ก็จะเหมือนกันเลยนะคะเรามีการเดินไปข้างหน้าแล้วก็มีการหันซ้ายหันขวาโดยที่การหันเนี้ยจะไม่รวมการก้าวเดินนะคะเพราะฉะนั้นจำนวนคำสั่งก็จะแตกต่างจากการที่หันแล้วก็ก้าวเดินนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้โต้เถียงกันหรือค่ะสำหรับนักเรียนทางไกลนะคะที่ไม่มี Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ตสามารถปริ้นใบกิจกรรมนะคะที่มีเกมพี่นินจาเก็บดาวกระจายหลายๆด่านเลยมาเล่นกันที่โรงเรียนได้นะคะโดยที่วิธีการเล่นก็คือเราจะเรียงบัตรคำสั่งนะคะเดินหน้าหันซ้ายหรือว่าหันขวานะคะโดยที่การหันเนี่ยจะไม่รวมการก้าวเดินแน่นอนว่าจำนวนคำสั่งในการแก้ปัญหาของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันนะคะคุณครูก็จะช่วยถามช่วยไกด์หรือว่าเด็กๆเองอาจจะชวนเพื่อนๆคุยก็ได้นะคะว่าเธอทำยังไงถึงจะได้คำสั่งน้อยเท่านี้หรือว่าเธอทำยังไงให้ได้คำสั่งแบบนี้แล้วก็ยังเก็บดาวกระจายได้ครบ3ดาวกระจายด้วยเธอมีวิธีเลือกดาวกระจายยังไงนะคะ
2: แบบฝึกหัดท้าทายที่ว่านะคะอยู่ในใบกิจกรรมที่ B09 พาร์ทที่3นะคะตะลุยไปทุกด่านกับพี่นินจาค่ะด่านที่1เนี่ยจะคล้ายๆกับที่เราทำด้วยกันในห้องเรียนเลยนะคะก็คือพาพี่นินจาเก็บดาวกระจายโดยที่มีสิ่งกีดขวางอยู่2ก้อนนะคะห้ามทะลุมันไปนะคะมันคือสิ่งที่เราจะชนไม่ได้นะคะลองดูว่าจะทำได้เร็วแค่ไหนนะคะด่านที่2นะคะเก็บดาวกระจายให้ได้ทั้ง2อันเลยคราวนี้เริ่มมีดาวกระจายเยอะขึ้นแล้วจะใช้กี่คำสั่งก็ได้นะคะทีเชอร์ทำเรียงไว้ให้6คำสั่งดูซิว่าเราทำได้น้อยกว่าที่ทีเชอร์เรียงหรือเปล่าหรือว่าถ้าทำได้มากกว่าก็ไม่เป็นไรนะคะยังมีด่านที่3ค่ะด่านที่3คราวนี้จะเห็นว่าอะไรคะสิ่งกีดขวางเยอะเหลือเกินมีแบบ4สิ่งกีดขวางที่ขวางเราไว้อยู่ในการเก็บดาวกระจายให้ได้2อันนะคะเลือกเก็บดาวกระจายอันไหนก็ได้นะคะแต่ขอขั้นตอนน้อยที่สุดอันนี้ทีเชอร์อยากจะให้เราใช้เวลานิดนึงนะคะในการลองพิจารณาดูว่าเราจะเก็บดาวกระจายดวงที่อยู่ฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวานะคะแล้วก็เลือกเก็บดวงที่เราคิดว่าเราใช้ขั้นตอนในการเดินทางน้อยที่สุดค่ะอย่าลืมนะคะขั้นตอนมีแค่เดินไปข้างหน้าเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาโดยที่การเลี้ยวเนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนตำแหน่งนะคะกิจกรรมด่านที่4ค่ะคราวนี้เนี่ยใช้10ขั้นตอนค่ะอันนี้ทีเชอร์เรียงตัวเลขขั้นตอนมาให้ไม่ครบนะคะแต่ว่านักเรียนปลายทางสามารถเรียงขั้นตอนได้ด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าใน10ขั้นตอนเนี้ยขอเก็บดาวให้ได้มากที่สุดดูซิว่าถ้าคุณทำถึง10ขั้นแล้วมากที่สุดคุณเก็บได้กี่ดวงคุณไปสอยได้กี่ดวงนะคะด่านเนี้ยเมื่อทำเสร็จแล้วสิ่งที่ทีเชอร์อยากให้ทำก็คือเปรียบเทียบกับของเพื่อนค่ะว่า10ขั้นตอนของเราเราเก็บได้กี่ดวง10ขั้นตอนของเพื่อนเพื่อนเก็บได้กี่ดวงนะคะด่านที่5นะคะคราวนี้จะเป็นด่านจับเวลาแล้วนะคะจับเวลาในที่นี้ก็คือเดี๋ยวเราจะตั้งหน้าจอไว้10นาทีนะคะแล้วก็แข่งกันค่ะว่าใครจะเก็บดาวกระจายให้ได้มากที่สุดนะคะเดี๋ยวจะเล่นเป็นด่านสุดท้ายเลยนะคะเพราะว่าจะค่อนข้างรอให้ทุกคนได้ ฝึกปรือฝีมือก่อนแล้วก็เริ่มไปด้วยกันค่ะแต่ก่อนที่จะมาถึงด่านนี้นะคะจริงๆทีเชอร์อยากจะให้เราทดสอบความสามารถกันอีกสักแบบทดสอบนึงนะคะอย่างเป็นหน้าตาพี่นินจาเก็บดาวกระจายหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นการเรียงดาวกระจายแบบนี้เรียงสิ่งกีดขวางแบบนี้แต่สิ่งที่ทีเชอร์อยากจะฝึกเราก่อนที่จะมาถึงด่านจับเวลานี้นะคะก็คือทำยังไงให้เราเก็บดาวกระจาย3ดวงให้ได้โดยที่ใช้ขั้นตอนน้อยที่สุดค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะเริ่มมองเลยนะคะว่าจะเดินทางยังไงทีเชอร์เองก็จะคิดเหมือนกันนะคะว่าจะเก็บดาวกระจาย3ดวงเนี่ยจะต้องทำยังไงพอสหน้าจอไว้ก่อนก็ได้

0: ได้กันหรือยังคะเก็บ3ดาวกระจายโดยใช้คำสั่งน้อยที่สุดใช้แค่เดินหน้าเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาทีเชอร์ทำได้แล้วค่ะมาดูซิว่ามีคนให้น้อยกว่านี้ไหมนะคะทีเชอร์ทำได้1เลี้ยวซ้าย2เดินหน้า3เดินหน้า4เดินหน้า5เลี้ยวซ้ายดูซิว่าเขาจะไปถึงตรงไหนนะคะเลี้ยวซ้ายเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายเขาน่าจะมาอยู่ตำแหน่งนี้เนาะใครเห็นด้วยบ้างเอ่ยเขาน่าจะมาอยู่ตำแหน่งนี้นะคะตำแหน่งที่มีเลเซอร์สีแดงอยู่นะไปต่อค่ะพอเขาเลี้ยวซ้ายแล้วเขาเดินไปข้างหน้าอีกทีนึงเขาจะเคลื่อนมาที่ดาวกระจายดวงนี้ละเขาเดินหน้าอีกทีนึงเขาก็จะเคลื่อนมาดาวกระจายดวงนี้ละเขาเดินหน้าอีกทีนึงเขาจะไปช่องว่างตรงนี้นะคะแล้วยังไงต่อคะเลี้ยวซ้ายเลยหักลงมาค่ะเพื่อที่จะไปเก็บดาวกระจายดวงที่3ด้วยกันอ้าวต่อให้หน่อยละกันนะคะด้วยการเดินหน้าค่ะก็จะมาถึงดาวกระจายดวงที่3เพราะฉะนั้นที่เชิญจะใช้ไปทั้งหมด1 2 3 4 5 6 78 9แล้วก็บวกเดินหน้าอีกอันนึงนะคะก็จะเป็น10คำสั่งนะคะในการเก็บดาวกระจายให้ได้3ดวงมีใครให้น้อยกว่านี้หรือเปล่าอาจจะเดินไปตำแหน่งอื่นก็ได้นะคะมีตำแหน่งนี้ให้เก็บด้วยตำแหน่งนี้ให้เก็บด้วยหรือจะอ้อมมาฝั่งนี้ก็เผื่อจะใช้คำสั่งน้อยกว่าเป็นไปได้หรือเปล่าเอ่ยนักเรียนปลายทางลองคิดแข่งกับทีเชอร์ได้นะคะขณะนี้นะคะนักเรียนต้นทางก็ยังใช้โปรแกรม AI ไทเจนแข่งกันเล่นเหมือนกันนะคะเป็นโปรแกรมที่คล้ายๆกับที่เราเล่นเลยนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นด่านๆไปเหมือนที่ทีเชอร์ทำในใบกิจกรรมให้เลยนะคะถ้ายังไงเมื่อเราทำใบกิจกรรมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับไปสรุปร่วมกันกับนักเรียนต้นทางนะคะได้กันหรือยังคะเก็บ3ดาวกระจายโดยใช้คำสั่งน้อยที่สุดใช้แค่เดินหน้าเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาทีเชอร์ทำได้แล้วค่ะมาดูซิว่ามีคนให้น้อยกว่านี้ไหมนะคะทีเชอร์ทำได้1เลี้ยวซ้าย2เดินหน้า3เดินหน้า4เดินหน้า5เลี้ยวซ้ายดูซิว่าเขาจะไปถึงตรงไหนนะคะเลี้ยวซ้ายเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายเขาน่าจะมาอยู่ตำแหน่งนี้เนาะใครเห็นด้วยบ้างเอ่ยเขาน่าจะมาอยู่ตำแหน่งนี้นะคะตำแหน่งที่มีเลเซอร์สีแดงอยู่นะไปต่อค่ะพอเขาเลี้ยวซ้ายแล้วเขาเดินไปข้างหน้าอีกทีนึงเขาจะเคลื่อนมาที่ดาวกระจายดวงนี้ละเขาเดินหน้าอีกทีนึงเขาก็จะเคลื่อนมาดาวกระจายดวงนี้ละเขาเดินหน้าอีกทีนึงเขาจะไปช่องว่างตรงนี้นะคะแล้วยังไงต่อคะเลี้ยวซ้ายเลยหักลงมาค่ะเพื่อที่จะไปเก็บดาวกระจายดวงที่3ด้วยกันอ้าวต่อให้หน่อยละกันนะคะด้วยการเดินหน้าค่ะก็จะมาถึงดาวกระจายดวงที่3เพราะฉะนั้นทีเชอร์จะใช้ไปทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็บวกเดินหน้าอีกอันนึงนะคะก็จะเป็น10คำสั่งนะคะในการเก็บดาวกระจายให้ได้3ดวงมีใครให้น้อยกว่านี้หรือเปล่าอาจจะเดินไปตำแหน่งอื่นก็ได้นะคะมีตำแหน่งนี้ให้เก็บด้วยตำแหน่งนี้ให้เก็บด้วยหรือจะอ้อมมาฝั่งนี้ก็ได้เผื่อจะใช้คำสั่งน้อยกว่าเป็นไปได้หรือเปล่าเอ่ยนักเรียนปลายทางลองคิดแข่งกับทีเชอร์ได้นะคะขณะนี้นะคะนักเรียนต้นทางก็ยังใช้โปรแกรม AI ไทเจนแข่งกันเล่นเหมือนกันนะคะเป็นโปรแกรมที่คล้ายๆกับที่เราเล่นเลยนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นด่านๆไปเหมือนที่ทีเชอร์ทำในใบกิจกรรมให้เลยนะคะถ้ายังไงเมื่อเราทำใบกิจกรรมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับไปสรุปร่วมกันกับนักเรียนต้นทางนะคะ
1: ปรับกิจกรรมในวันนี้นะคะนอกจากเด็กๆจะได้พยายามเรียงลำดับขั้นตอนตรวจสอบขั้นตอนแล้วนะคะกิจกรรมเกมที่เราใช้เป็นคำถามไม่ว่าจะเป็นพี่นินจาเก็บดาวกระจายหรือว่านักบินอวกาศไปกู้ซากดาวเทียมโดยที่ต้องหลบอุกกาบาตหรือว่าก้อนหินยักษ์นะคะสิ่งที่นักเรียนได้ทำก็คือได้พิจารณาอย่างมีจุดประสงค์ว่าเขาจะไปถึงเป้าหมายได้ยังไงนะคะแล้วก็พยายามรีพีทหรือว่าเดินตามขั้นตอนที่วางแผนไว้แน่นอนว่าบางครั้งนักเรียนอาจจะคิดผิดนะคะหรือว่าวางแผนไว้แต่ว่าแผนอาจจะไม่ มีบางอย่างที่ไม่ได้คาดคิดแล้วทำให้ไปผิดทางเดินผิดทางซึ่งสิ่งนั้นล่ะค่ะเราจะได้ตรวจสอบกันในรูปแบบที่ step by step checking หรือว่าเราตรวจสอบการดำเนินตามดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนนะคะอย่าลืมนะคะว่าในทุกครั้งที่มีการเรียงแล้วตรวจสอบความถูกต้องด้วยการลองเดินตามทีละขั้นตอนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ได้ทำครบนะคะทั้งการทำนะคะได้ลองคิดลองเล่นนะคะได้คิดแล้วก็แชร์คำตอบให้เพื่อนๆได้รับทราบแล้วก็ตรวจสอบกันและกันด้วยนะคะสุดท้ายก็ได้ท้าทายด้วยการเจอกิจกรรมที่ยากๆมีด่านเยอะๆแล้วก็มีอะไรให้เราได้แก้ปัญหาอยู่ตลอดนะคะสำหรับวันนี้ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะได้ทำได้คิดได้ท้าทายนะคะสำหรับคาบหน้านะคะความสนุกของเกมยังมีอยู่นะคะกลับมาเจอกันได้ค่ะสวัสดีค่ะ

าพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะ DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนมาทำสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองและที่สำคัญมีชิ้นเดียวในโลกด้วยน้องสนใจกันหรือยังคะสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้ของเราก็คือสมุดทำมือ DIY และกระเป๋ามอนสเตอร์และสิ่งแรกที่เราจะทำนะคะนั่นก็คือสมุดทำมือ DIY ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยสำหรับอุปกรณ์ทำสมุดทำมือนะคะอย่างแรกเลยคือกระดาษชานอ้อยและกระดาษสีค่ะสองคือกรรไกรและคัตเตอร์ที่เจาะกระดาษเชือกป่านไหมพรมดินสอยางลบไม้บรรทัดสีไม้หรือปากกาสีต่างๆและอย่างสุดท้ายคือแผ่นรองตัดค่ะเมื่ออุปกรณ์ครบแล้วนะคะน้องๆเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะอย่างแรกเลยน้องๆเอากระดาษสีมานะคะเราจะใช้สีเดียวทั้งเล่มก็ได้หรือว่าจะหลายสีก็ได้พี่โบจะใช้หลากหลายสีเลยหรือว่าถ้าน้องๆชอบสีไหนเป็นพิเศษนะคะสามารถเอามามากกว่านี้ก็ได้พี่โบจะพาน้องๆทำสมุดขนาด A5 นะคะซึ่ง A5 เนี่ยคือขนาดครึ่งหนึ่งของ A4 ค่ะนี้ A4 พอพับครึ่งปุ๊บเป็น A5 เลยแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาทำการตัดให้ทุกอันเท่ากับ A5 ค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆเมื่อเราใช้อุปกรณ์ของมีคมอย่างคัตเตอร์หรือกรรไกรควรเรียกผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่นะคะมาช่วยเราทำค่ะแล้วก็จะกรีดตามรอยตรงกลางนะคะตัดให้ครบทุกแผ่นเลยค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้กระดาษสีไซส์ A5 ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้จากนั้นเราจะพักตรงนี้ไว้ก่อนค่ะแล้วเราไปทำหน้าปกสมุดกันนี่เลยกระดาษชานอ้อยจะเป็นกระดาษลักษณะแข็งแบบนี้นะคะมันจะแข็งกว่ากระดาษ A4 นะปกสมุดของเราจะมีอยู่2ด้านใช่ไหมคะด้านหน้ากับด้านหลังเราจะมาทำการวัดขนาดก่อนโอเคค่ะทีนี้เมื่อเราวัดขนาดปกสมุดทั้งข้างหน้าและข้างหลังของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาตัดกระดาษชานอ้อยต้องใช้แรงมากกว่ากระดาษ A4 ธรรมดานะคะต้องระมัดระวังมือให้ดีเลยเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้ปกสมุดเรียบร้อยแล้วน้องๆทำตามกันทันไหมคะถ้าทันเดี๋ยวพี่ไปต่อเลยนะพี่บอกว่ามีชิ้นเดียวในโลกเนี่ยมันมีชิ้นเดียวจริงๆนะคะเพราะว่าพี่อ่ะจะใช้รูปตัวเองในการทำปกหน้าตาเหมือนกันไหมอันนี้พี่นะอันนี้ไม่ใช่ตอนนี้นะคะค่อยๆตัดนะคะน้องๆเราเบี้ยวต้องเล็มดีๆให้สวยงามพี่โบตัดจะเสร็จแล้วนะนี่เลยพี่โบตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาทำการแปะลงไปค่ะแล้วก็อย่างตรงเนี้ยจะมีที่ว่างเหลือนะคะน้องๆอย่างนี้เราก็สามารถเติมตุ๊กตุ่นตุ๊กตาหรือว่าเราจะทำอะไรก็ได้นะคะเพื่อให้มันเป็นสมุดแค่ของเราค่ะออกแบบได้หมดเลยอย่างนี้พี่โบมีชื่อแล้วก็มีรูปตัวเองด้วยแล้วก็มียงลูกศรมาด้วยว่าเนี่ยฉันชื่อโบสเองโอเคถ้าเสร็จกันแล้วเราจะมาประกอบสมุดกันค่ะเราจะทำการเจาะกระดาษค่ะทีนี้เมื่อเราเจาะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะมาทำการร้อยเชือกน้องๆจะร้อยด้วยเชือกก็ได้หรือจะร้อยด้วยไหมพรมก็ได้นะคะเอาตามที่ตัวเองชอบเลยเพราะมันคือสมุด DIY ของเรานั่นเองก็ตัดแต่งให้เรียบร้อยเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะสมุดทำมือ DIY ของเรานี่นะคะสมุดของเราก็จะเป็นกระดาษสีที่เราต้องการเลยค่ะมือ DIY เรียบร้อยแล้วนะคะเรายังขาดอีกอย่างนึงค่ะนั่นคือกระเป๋ามอนสเตอร์ถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์ทำกระเป๋ามอนสเตอร์กันเลยสิ่งที่ต้องมีคือกระเป๋าดินสอกระดาษลังกรรไกรคัตเตอร์ไม้บรรทัดกาวยางของตกแต่งต่างๆเช่นริบบิ้นไข่มุกลูกตาตกแต่งกระดุมกระดิ่งเป็นต้นค่ะถ้าทุกคนเตรียมของพร้อมแล้วนะคะเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยอันดับแรกนะคะน้องๆเอากระดาษลังมาค่ะแล้ววัดขนาดกระดาษให้พอดีกับขนาดของกล่องดินสอของเรา
อย่างอันนี้พี่ก็จะวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องเหลือพื้นที่ในการจับของเราด้วยนะคะเล็กน้อยสักประมาณ 1-2 เซนติเมตรค่ะเราจะทำการมาร์กจุดเอาไว้เห็นไหมคะรอยของพี่เมื่อเราเอาความแล้วเราก็จะมาพันไหมพรมกันค่ะไหมพรมเนี่ยเราเลือกตามสีที่เราชอบได้เลยนะคะนี่แล้วพี่โบก็จะพันไหมพรมให้เท่ากับตรงที่พี่วัดจุดเอาไว้ค่ะน้องพยายามพันให้มันแน่นๆนะคะตัวก่อนดินสอมอนสเตอร์ของเราจะได้มีขนปุกปุยแล้วก็แน่นพอดีค่ะเมื่อเราพันเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะตัดปลายออกแล้วก็หนีบด้วยคลิปค้างเอาไว้ก่อนค่ะอันนี้คือด้านข้างของกระเป๋าเราใช่ไหมคะพอมาส่วนของด้านหน้ากับด้านหลังอะค่ะน้องๆก็ทำเหมือนเดิมเลยคือเอากระดาษลังขึ้นมาแล้วก็วัดขนาดให้พอดีกับความยาวของกระเป๋าจากนั้นเว้นที่สัก 1-2 เซนติเมตรเอาไว้จับนะคะแล้วก็พันไหมพรมเหมือนเดิมเลยนี่เดี๋ยวพี่จะเอาให้ดูนะคะอันนี้คือตัวที่พี่พันเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเหลือที่ในการจับเอาไว้ทั้ง2ด้านเมื่อเราทำอย่างนี้ครบทั้งหมดแล้วนะคะเราจะทำการแปะลงไปบนกล่องดินสอของเราด้วยกาวยางนั่นเองเดี๋ยวพี่จะทำการแปะแบบนี้นะคะไล่จากด้านล่างขึ้นไปด้านบนเมื่อกาวของเราเริ่มแห้งเราจะใช้กรรไกรค่ะในการตัดไหมพรมของเราออกสอบมันเข้าไปนะคะแล้วก็ค่อยๆตัดขั้นตอนนี้น้องๆต้องระวังมือหน่อยนะคะเพราะว่ากรรไกรจะไปพร้อมๆกับมือเราที่ค่อยๆถอยออกค่ะแบบนี้เลยแล้วก็เอากระดาษลังของเราออกค่ะนี่ก็คือชั้นแรกของเรานะคะเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราจะติดชั้น2แล้วก็ชั้น3ต่อรวมถึงด้านหลังด้วยน้องๆติดไหมพรมให้รอบกล่องดินสอของเราเลยติดไหมพรมของพี่โบ๊ทน้องๆเสร็จกันหรือยังนี่เลยนะคะตอนนี้พี่โบ๊ทติดครบรอบเรียบร้อยแล้วแล้วหลังนี้เราเหลือขั้นตอนอะไรอีกถูกต้องนะคะขั้นตอนตกแต่งนั่นเองทีนี้พี่โบ๊ทก็จะใช้ดวงตาเพื่อเป็นมอนสเตอร์ของเราในวันนี้นะคะนี่เลยเราจะตกแต่งแบบนี้ทากาวแปะเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆติดเข้าไปแม้นี่ก็จะเป็นเหมือนผมของมอนสเตอร์เนาะส่วนตัวเนี้ยก็คือหน้าของมอนสเตอร์เราทากาวเยอะๆมันจะได้ติดแน่นๆใช่เสร็จแล้วมอนสเตอร์ของพี่โบน่ารักไหมคะเมื่อตอนนี้นะคะเราเสร็จกันพร้อมเรียบร้อยแล้วหลังจากการทำทุกอย่างเสร็จนะคะน้องๆเราต้องเก็บอุปกรณ์ให้สะอาดนะคะนี่ตอนนี้เราก็มีทั้งกระเป๋ามอนสเตอร์แล้วก็สมุดโน้ต DIY เรียบร้อยแล้ว

0: ะสิ่งประดิษฐ์ที่เราทำกันในวันนี้เนี่ยง่ายนิดเดียวแล้วที่สำคัญนะมันมีเพียงชิ้นเดียวในโลกด้วยแล้วน้องๆนะคะคนไหนที่ทำตามกันแล้วทำเป็นแล้วเราสามารถเอาไปสอนเพื่อนๆที่โรงเรียนได้ด้วยนะน่าสนใจแล้วสิเพื่อนๆต้องชอบแน่ๆเลยค่ะน้องๆแล้วน้องๆคนไหนนะคะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสมุดกับกระเป๋ามอนสเตอร์อย่าลืมนะคะส่งรูปมาให้พี่โบดูได้ทางเพจมหิดล Channel พี่โบรอดูอยู่นะที่สำคัญเรากติกาเดิมค่ะคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทมีของรางวัลให้แน่นอนและตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้ากับจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ค่ะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและในวันนี้พี่โบนะคะจะพาน้องๆมาประหยัดกันค่ะถูกต้องนะคะเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้เนี่ยเป็นของที่เราใช้กันแล้วค่ะสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้นะคะอุปกรณ์ในการทำเนี่ยน้องๆต้องคุ้นเคยกันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันคือไม้ไอติมนั่นเองเมื่อเรากินไอติมเสร็จแล้วนะคะน้องๆเก็บไม้เอาไว้ค่ะเก็บไว้ให้หมดเลยเพราะว่าพี่โบ๊ทอ่ะจะเอาไม้เหล่านั้นมาสร้างเป็นบ้านไอติมกันค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์ที่เหลือกันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำบ้านไม้ไอติมอย่างแรกเลยที่สำคัญก็คือไม้ไอติมกาวกรรไกรสีเมจิกหรือสีอะคริลิกคัตเตอร์และเมื่ออุปกรณ์พร้อมใจพร้อมไปลุยกันเลยค่ะมาถึงขั้นตอนแรกของเราพี่โบก็จะเอาไม้ไอติมมาทาสีกันพี่โบอะชอบบ้านที่มีสีสันมากๆเลยนะคะพี่โบก็จะทาสีไม้ไอติมเนี่ยให้มีหลากหลายสีเลยนี่เลยตอนนี้พี่โบก็ทาสีไม้ไอติมของพี่โบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมล่ะคะมีหลากสีสันมากเลยเนาะและถ้าน้องๆทุกคนเสร็จกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบจะพาไปขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเราจะเอาไม้ไอติมไปประกอบกันโดยเริ่มแรกน้องวางไม้ไอติมไว้ก่อนเลยนะคะหยอดกาวทั้ง4มุมเลยค่ะน้องๆเมื่อน้องๆหยอดกาวเสร็จเรียบร้อยก็เอาไม้ไอติมประกบลงไปเลยให้ทั้ง2ฝั่งพอดีกับความยาวของไม้ไอติมนะคะแบบนี้ทั้งหัวแล้วก็ท้ายเลยค่ะโอเคเราจะรอแป๊บนึงนะคะจนไม้ไอติมของเราแห้งค่ะทำทั้งหมด4อันเลยนะคะน้องๆต่อไปนะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาทำผนังกันค่ะโดยหน้าตาของมันนะคะจะออกมาเป็นแบบนี้เลยอันดับแรกเลยนะคะทากาวไปเลยค่ะทาทั้งสองฝั่งเลยนะคะน้องๆจากนั้นเราก็เลือกสีไม้ที่ชอบค่ะแปะลงไปเลยติดเสร็จเรียบร้อยกดๆที่มุมทั้งสองข้างด้วยนะคะน้องๆมันจะได้ติดสนิทค่ะเดี๋ยวเราจะรอกาวแห้งขั้นตอนถัดมานะคะน้องๆเราจะมาทำจั่วบ้านกันค่ะเราจะทำเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วแบบนี้เลยนะคะทำทั้งหมด2อันค่ะน้องๆโดยอันดับแรกเราก็จะติดกาวลงไปก่อนแล้วก็ติดเข้าไปเลยค่ะจากนั้นเราก็จะหย่อนกาวอีกอันนึงนะคะไว้ทั้งหัวแล้วก็ท้ายเลยค่ะแล้วก็ประกบลงไปเลยเดี๋ยวเราจะรอมันแห้งนะคะและเมื่อเราติดกาวจนแห้งสนิทนะคะน้องๆสามเหลี่ยมหน้าจั่วของเราเนี่ยก็จะออกมามีรูปร่างแบบนี้เลยทีนี้นะคะเราก็จะมีทั้งหมด2อันใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเอาสามเหลี่ยมตรงเนี้ยไปติดให้เป็นหลังคาบ้านกันค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะเอาสามเหลี่ยมของเราค่ะทากาวนะคะน้องๆเทไปที่ไม้ไอติมของเราเลยตรงส่วนฐานจากนั้นก็ประกบลงไปเลยค่ะจับมันเอาไว้สักแป๊บนึงนะคะน้องๆรอจนกาวแห้งบ้านเราจะได้แข็งแรงแล้วก็ทำอีกอันนึงเหมือนกันเลยค่ะทันกันอยู่ใช่ไหม

ก็จะจับกันไว้แบบนี้ก่อนเราก็จะติดอีกฝั่งหนึ่งค่ะน้องๆถ้าเหมือนเดิมเลยเทกาวลงไปก่อนประกบสามเหลี่ยมของเราลงไปเลยค่ะจับมันเอาไว้ค่ะแล้วก็รอจนกว่ามันจะแห้งและเมื่อตอนนี้หลังคาของเราแห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆต่อไปเราจะมาทำสามเหลี่ยมหน้าจั่วกันเอาไม้ไอติมมาค่ะแล้วก็ตัดครึ่งตรงกลางเลยพยายามเอาให้มันได้กลางพอดีนะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาหัวมุมตรงนี้ค่ะน้องๆแปะลงไปเลยโดยการที่เราจะทากาวนะคะน้องๆแล้วเราก็จะแปะลงไปเรื่อยๆเลยเวลาแปะนะคะน้องๆกดเอาไว้ค่ะให้แน่นๆรอจนกว่ามันจะแห้งนะคะต่อไปนะคะน้องๆเวลาเราวางเนี่ยเห็นไหมคะว่ามันจะมีส่วนที่เกินอยู่เรานะคะจะทำการตัดส่วนที่เกินออกไปค่ะให้มันมีความยาวเท่ากันทั้งหมดก็คือตามเส้นอันแรกนี้เลยไปทำกันเลยค่ะ

เราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งสองด้านเลยค่ะมาถึงการทำตัวบ้านกันแล้วนะคะน้องๆเดี๋ยวพี่โบนเนี่ยจะตัดเป็นหน้าต่างแล้วก็ประตูเอาไว้ก่อนเลยค่ะโดยที่หน้าต่างนะคะเราจะใช้3ไม้ไอติมค่ะวาดลงไปเลยจากนั้นนะคะมาที่ประตูกันค่ะประตูเราจะใช้ทั้งหมด4ไม้ไอติมประตูพี่โบก็จะวาดให้มันตรงกึ่งกลางของไม้ไอติมเลยจากนั้นนะคะเราจะทำการตัดออกค่ะด้วยคัตเตอร์เราจะกรีดลงไปเลยเพื่อให้มันเป็นช่องนะคะของประตูแล้วก็หน้าต่างค่ะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าของมีคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคัตเตอร์หรือกรรไกรมันอันตรายน้องๆควรจะให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะมาพี่โบขออีกรอบนึงโอเคแล้วถ้าน้องๆตัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปประกอบตัวบ้านกันเลยแบบนี้เลยนะคะน้องๆใช้ด้านสันค่ะเราจะทากาวลงไปแล้วก็ประกบกันให้ครบทั้ง4ด้านค้างเอาไว้นะคะกดเอาไว้จนกว่ากาวจะค่ะเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด4ด้านให้เกิดเป็นตัวบ้านค่ะเราก็จะไปเอาหลังคานะคะมาประกอบติดกันเพื่อให้เกิดเป็นตัวบ้านที่สมบูรณ์แบบกดให้แน่นๆเลยนะคะน้องๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบ้านของพี่โบ๊ทเป็นไงคะน่ารักไหมเอ่ยเห็นไหมบ้านของพี่โบ๊ทเนี่ยสีสันสดสวยงดงามมากๆเลยแต่วันนี้นะคะของที่พี่โบ๊ทนำมาทำเนี่ยมันยังไม่หมดแค่นี้ค่ะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆ นะคะเอาของเก่าของเราเนี่ยมา DIY เพิ่มขึ้นอีกชิ้นนึงค่ะและนั่นก็คือการแปลงโฉมเสื้อผ้าเก่าของเรานั่นเองถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะง่ายมากๆเลยค่ะน้องๆมีแค่2อย่างคือ 1. เสื้อผ้าตัวเก่าของเราและ2กรรไกรตัดผ้าค่ะน้องๆเตรียมพร้อมกันหรือยังนี่เลยเสื้อผ้าตัวเก่าของพี่โบ๊ทเป็นเสื้อยืดค่ะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะมาพาน้องๆแปลงโฉมกันไปดูขั้นตอนการทำกันเลยพี่โบ๊ทบอกเทคนิคก่อนเลยเรานะคะจะต้องดึงเสื้อให้ตึงที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะหรือว่าถ้าน้องๆมีคนอยู่ที่บ้านตอนนี้ไปขอให้เขามาช่วยดึงเสื้อเอาไว้นะคะจากนั้นเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะทำการตัดตรงช่วงปลายค่ะตัดขึ้นมาเป็นตรงๆๆมาเรื่อยๆเลยนะคะน้องๆให้เหมือนกับหนวดปลาหมึกอ่ะพอจะเห็นภาพกันไหมคะน้องๆคะเวลาตัดเนี่ยระวังนิ้วตัวเองด้วยนะในการตัดนะคะจะตัดมาประมาณคืบหนึ่งความหนาของเราเนี่ยจะหนาเท่าไหร่ก็ได้เอาตามที่น้องๆชอบเลยตอนนี้พี่โบ๊ทก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆมาถึงขั้นตอนต่อไปแล้วค่ะเราจะมาทำการมัดปมกันโดยเราจะจับมานะคะทั้งหมด2เส้นแล้วก็มัดปมทั้งหมด2ปมค่ะแค่นี้เองเป็นไงคะง่ายไหมเอ่ยเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งตัวเลยเห็นไหมล่ะคะง่ายนิดเดียวเลยทำแป๊บเดียวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสวยไหมคะแค่นี้เราก็จะสามารถมีเสื้อผ้าใหม่ใส่ได้อย่างสวยงามแล้วล่ะค่ะน้องๆไม่จำเป็นว่าจะต้องไปซื้อตัวใหม่เลยนะคะแค่เราเอามาคลิกนิดเดียวก็ได้ตัวใหม่มาเรียบร้อยแล้วค่ะ

และที่สำคัญทั้งประหยัดด้วยเราไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยและถ้าน้องๆคนไหนนะคะทำตามพี่โบ๊ทในวันนี้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งรูปภาพมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะพี่โบ๊ทรอดูอยู่ส่งมาทางไหนคะน้องๆถูกต้องทางแฟนเพจมหิดล Channel เลยนะคะพี่โบ๊ทจะส่งของรางวัลไปให้น้องๆที่ทำสวยถูกใจพี่โบ๊ทอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ครั้งหน้านะคะ

สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

าพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประ

0: ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: SAFเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับSAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันน้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นSAFต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตSAFได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO

ี้ค่ะนักเรียนวันนี้นะคะยินดีต้อนรับสู่ชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ค่ะมาพบกับพี่ออดอีกเช่นเคยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องระบบย่อยอาหารกันนะคะนักเรียนเคยสงสัยไหมว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยเปลี่ยนเป็นสารอาหารได้ยังไงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันเลยค่ะนักเรียนคิดว่าระบบย่อยอาหารของเราเนี่ยทำยังไงกันยังไงกันนะหากนักเรียนคิดว่าการกินอาหารเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะย่อยยังไงล่ะนักเรียนสงสัยหรือเปล่าเมื่อเช้านี้นะคะพี่ออนเนี่ยได้กินแซนด์วิชเป็นอาหารเช้านักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับแซนด์วิชที่กินเข้าไปกันนะอาหารที่เรากินเข้าไปนะคะจะสามารถเปลี่ยนเป็นสารอาหารได้ค่ะเพื่อให้พลังงานแก่ร่างกายแต่เราเนี่ยจะต้องผ่านระบบในร่างกายก่อนเรียกว่าระบบย่อยอาหารนั่นเองค่ะโดยอวัยวะในระบบย่อยอาหารนะคะพี่ออนเนี่ยจะแบ่งเป็น2ประเภทนั่นเองค่ะคือ 1. ทางเดินอาหารและ 2. อวัยวะที่ช่วยในการย่อยนั่นเองค่ะลำดับต่อไปนะคะคือการทำงานของระบบย่อยอาหารค่ะโดยพี่ออนนะคะจะแบ่งเป็น2ประเภทนั่นก็คือการย่อยเชิงกลและการย่อยเชิงเคมีค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าการย่อยเชิงกลเนี่ยคืออะไรการย่อยเชิงกลนะคะคือการทำให้อาหารเนี่ยมีขนาดเล็กลงค่ะโดยใช้ฟันเนี่ยเป็นการบดเคี้ยวนั่นเองต่อไปนะคะย่อยเชิงเคมีค่ะโดยการย่อยเชิงเคมีนะคะก็คือกระบวนการที่ทำให้อาหารมีโมเลกุลนะคะเล็กลงค่ะโดยอาศัยเอนไซม์ค่ะช่วยทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในการย่อยนั่นเองการย่อยของเราเริ่มต้นที่ปากเมื่อเรากินอาหารเข้าไปฟันของเราจะบดอาหารให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะและในปากยังมีน้ำลายที่ช่วยย่อยอาหารอีกด้วยค่ะเป็นการย่อยเชิงกลและเชิงเคมีอาหารจะเคลื่อนที่ผ่านคอหอยและลงไปที่หลอดอาหารค่ะซึ่งเป็นท่อกลวงที่เชื่อมปากของเราถึงท่อของเราหลังจากที่เรากลืนลงไปค่ะอาหารของเรานั้นนะคะจะเคลื่อนที่ตัวลงมาตามหลอดอาหารในหลอดอาหารจะมีกล้ามเนื้อบีบรัดอาหารให้เคลื่อนที่อาหารลงสู่กระเพาะอาหารภายในมีเอนไซม์ช่วยย่อยประเภทโปรตีนโดยกระเพาะอาหารจะหดและคลายตัวช่วยให้อาหารคลุกเคล้ากับเอนไซม์จากนั้นอาหารจะเคลื่อนที่ไปย่อยต่อที่ลำไส้เล็กซึ่งเป็นบริเวณที่มีการย่อยอาหารทุกประเภทมีการย่อยและดูดซึมอาหารมากที่สุดจากนั้นเหลือกลากอาหารโดยจะเคลื่อนที่ไปยังลำไส้ใหญ่มีการดูดซึมน้ำเกลือแร่และวิตามินที่เหลืออยู่จากกากอาหารกากอาหารเคลื่อนที่ผ่านไส้ตรงและออกจากร่างกายทางทวารหนักต่อไปจะเป็นอวัยวะที่ช่วยในการย่อยนะคะก็จะประกอบไปด้วยต่อมน้ำลายตับผลิตน้ำดีแล้วก็ตับอ่อนค่ะต่อมน้ำลายนะคะทำหน้าที่สร้างน้ำลายมีลักษณะเป็นของเหลวแบ่งเป็น2ชนิดค่ะคือน้ำลายชนิดใสมีน้ำย่อยอะไมเลสย่อยแป้งให้กลายเป็นน้ำตาลค่ะน้ำลายชนิดเหนียวช่วยให้คลุกเคล้าอาหารผสมกับน้ำย่อยได้ดีสามารถช่วยให้กลืนอาหารได้ง่ายค่ะตับสร้างน้ำดีที่มีสีเขียวช่วยลดความเป็นกรดของอาหารที่มาจากกระเพาะอาหารมีหน้าที่ทำให้ไขมันแตกเป็นเม็ดเล็กๆค่ะการย่อยไขมันเกิดขึ้นได้ดีที่ตับอ่อนสร้างอะไมเลสหลายชนิดเพื่อย่อยอาหาร

0: ภทต่างๆโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันใช้ในการย่อยอาหารในลำไส้เล็กค่ะ
1: ค่ะหลังจากที่พี่อ้อนพูดไปแล้วนะคะเราจะเห็นได้ว่าระบบย่อยอาหารของเรามีความสำคัญมากในการรับประทานอาหารดังนั้นที่นี้ขอสรุปสั้นๆเลยนะคะว่าการย่อยอาหารของเราเริ่มต้นที่ปากของเราทะลุผ่านคอหอยลงไปยังหลอดอาหารอาหารลงไปยังกระเพาะอาหารและเคลื่อนที่ไปย่อยต่อที่ลำไส้เล็กที่มีการย่อยและดูดซึมมากที่สุดจากนั้นจะเคลื่อนต่อไปที่ลำไส้ใหญ่ดูดซึมสารอาหารที่เหลืออยู่กากอาหารที่เหลือจะเคลื่อนที่ผ่านร่างกายและขับกากอาหารออกจากทางร่างกายผ่านทางทวารหนักค่ะต่อไปเราจะมาทำกิจกรรมการจำลองระบบย่อยอาหารของเรากันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทำเนี่ยพี่ขอเบิกตัวช่วยก่อนนะคะขอเบิกพี่อ้อนค่ะ
0: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
1: ค่ะแล้วเราก็ได้ตัวช่วยกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างและจะทำยังไงไปดูกันเลยค่ะโดยจะมีอุปกรณ์ดังนี้นะคะ1กรรไกร2รูปภาพอวัยวะที่ตัดแล้ว3กาว2หน้าและสุดท้ายเป็นถุงขยะสีดำที่เราเอามาตัดเป็นชุดเดสนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เด็กๆตัดถุงดำเป็นชุดเดสแบบนี้นะคะจากนั้นก็ให้เพื่อนใส่ไว้ค่ะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำอวัยวะต่างๆนะคะมาติดที่ถุงดำนะคะเพื่อจำลองเป็นระบบย่อยอาหารของเราค่ะค่ะโดยพี่จะเริ่มจากการนำตับนะคะไปติดไว้นะคะจากนั้นก็นำกระเพาะไปติดค่ะอันนี้ก็จะเป็นลำไส้เล็กนะคะแล้วก็จะเป็นลำไส้ใหญ่ค่ะจากนั้นนะคะก็ให้น้องๆอธิบายลำดับการย่อยอาหารนะคะยกตัวอย่างเช่นการย่อยของเราเริ่มต้นที่ปากลงมาที่คอหอยผ่านหลอดอาหารมายังกระเพาะอาหารจากนั้นลงไปสู่ลำไส้เล็กแล้วก็เคลื่อนที่ไปยังลำไส้ใหญ่แล้วก็มาที่ทวารหนักค่ะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้การทำงานของระบบย่อยอาหารไปแล้วจากการทำแบบจำลองระบบย่อยอาหารดังนั้นการกินอาหารที่แห้งแข็งหรือชิ้นใหญ่เกินไปอาจส่งผลต่อระบบย่อยอาหารของเราได้พี่หวังว่าน้องๆทุกคนจะสามารถเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ทานอาหารช้าๆกินอาหารชิ้นเล็กๆเคี้ยวให้ละเอียดดื่มน้ำให้เพียงพอ
0: และน้องๆอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้พี่อ้อนและพี่นิกขอตัวลาไปก่อน
2: สวัสดีค่ะ

0: ันนี้พี่อ้อนจะพาเราไปทำกิจกรรมอะไรครับ
1: กิจกรรมของเรานะคะที่จะทำวันนี้ก็คือร่องเรือกลับสู่ชายฝั่งนั่นเอง
0: แค่ชื่อก็น่าสนใจนะครับน้องงั้นเราไปดูกันเลยครับว่าต้องทำยังไง
1: ไปกันเลยโดยพี่จะจำลองนะคะให้น้องๆเนี่ยติดอยู่ที่เกาะแล้วจะทำอย่างไรให้สามารถขึ้นชายฝั่งได้นั่นเองค่ะโดยบนเรือนะคะก็จะมีอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้ในการทำบอกทางลมนั่นเองค่ะ
0: โดยอุปกรณ์นะครับก็จะมีกระดาษตะเกียบดินน้ำมันสมุนแล้วก็หลอดครับจากที่พี่เกลนะครับได้อธิบายถึงสถานการณ์นะครับที่น้องติดเกาะแล้วพี่ก็บอกว่าบนเรือเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างน้องก็จะต้องการคิดแล้วก็วางแผนนะครับว่าจะใช้อุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยสร้างอุปกรณ์ที่ใช้บอกทางลมเพื่อน้องจะกลับขึ้นฝั่งได้ยังไงนะครับ
1: โดยน้องนะคะสามารถเลือกอุปกรณ์ได้ตามความเหมาะสมของน้องเลยนะคะโดยนะคะอุปกรณ์เนี่ยก็เอาไว้สร้างการบอกทางลมเพื่อที่จะให้น้องนะคะสามารถกลับขึ้นฝั่งได้นั่นเองค่ะ
0: ครับอย่างที่พี่อ้อนได้กล่าวแบบนี้ครับแต่ละเกาะเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างเกาะ B ก็จะมีอุปกรณ์ครับซ่อมเรือเกาะ C ก็มีอาหารและเกาะ D ก็มีอุปกรณ์สื่อสารครับซึ่งน้องเนี่ยจะต้องใช้อุปกรณ์ B แล้วก็ประกอบกับการคิดและวางแผนครับเพื่อทำให้น้องขึ้นฝั่งแล้วก็เอาชีวิตรอดด้วยครับ
1: โดยพี่นะคะก็จะวาดรูปในลักษณะนี้นั่นเองค่ะแล้วน้องนะคะก็สามารถวาดรูปตามที่ได้เลยนะคะงั้นเราไปทำ

0: เนี่ยก็จะได้รูปทรงตามนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดกาวกันนะคะแล้วก็จะใส่หลอดแล้วก็เข็มหมุดลงไปค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยอย่างแรกนะคะคือเราเนี่ยจะต้องนำสามเหลี่ยมมาประกบกันนั่นเองค่ะทากาวไปเลยนะคะน้องๆอย่าง
1: นี้ใช่ไหมคะพี่ยอด
0: ใช่ค่ะน้องๆสามารถทำตามได้เลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาสามเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาสี่เหลี่ยมนะคะใส่เข้าไปตรงนี้นะคะอย่าเพิ่งปิดสิทธิ์อย่าเพิ่งปิดให้มันสนิทนะคะแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมเราก็จะได้เป็นแบบลูกศรแล้วค่ะ

เสร็จแล้วนะคะเราก็นำลูกศรของเรานะคะมาติดกับไม้ตะเกียบนะคะโดยไม้ตะเกียบของเราเนี่ยก็จะ

0: ก็นำเทปนะคะมาติดเองค่ะนี่นะคะน้องๆถ้าน้องๆทำเสร็จแล้วก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยเสร็จนะคะเราเนี่ยก็นี้นะคะไปทดลองเล่นได้เลยค่ะมันสามารถทนได้ด้วยนะ
1: มันสนุกไปตามทุกทางที่ลงพักกันเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะค่ะถูกต้องแล้ว
2: เป็นไงบ้างครับเด็กๆอุปกรณ์บอกทิศทางลมของน้องเหมือนกับของพี่สองคนไหมครับของพี่สองคนนี่มันอาจจะไม่ได้สวยอะไรมากนะครับน้องก็สามารถเพิ่มเติมจินตนาการหรือว่าวัสดุอุปกรณ์ให้มันดูดีขึ้นก็ได้นะครับโอเคเนาะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆกิจกรรมที่ได้เล่นกันไปวันนี้สนุกหรือเปล่าหมดเวลาของพวกพี่สองคนแล้วค่ะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้

0: ินดีต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่รายการ
1: คู่หูดัดวี
0: รายการที่จะพาน้องๆนะครับไปทำการทดลองวิทยาศาสตร์แสนสนุกที่น้องๆเนี่ยสามารถทำการทดลองเองตามที่บ้านได้เลยนะครับ
1: แล้ววันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะ
0: วันนี้นะครับเราจะมาทำการทดลองเกี่ยวกับการสร้างฟอสซิลจำลองจากบูมบัสเตอร์นั่นเองครับ
1: น่าตื่นเต้นมากเลยแล้วมันจะต้องทำยังไงกันนะคะ
0: ใช่ไหมครับน่าสนใจมากก่อนอื่นเราไปดูที่วัสดุอุปกรณ์ก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะครับก็จะมีดินน้ำมันปูนพลาสเตอร์แม่แบบอาจจะเป็นของเล่นรูปไดโนเสาร์เปลือกหอยหรือว่าต้นไม้นะครับกากกาแฟผู้กันครับ
1: สงสัยว่าทำไมต้องใช้ปูนพลาสเตอร์คะแทนที่จะใช้ปูนที่เขาเอาไว้สร้างบ้านกันเนี่ย
0: ที่เราต้องใช้ปูนพลาสเตอร์แทนปูนที่เขาไปใช้สร้างบ้านใช้ก่อสร้างครับเพราะปูนพลาสเตอร์เนี่ยมันจะเซ็ตตัวได้เร็วกว่าหาได้ง่ายกว่าแล้วก็ตอนระบายสีเนี่ยก็จะสวยงามกว่านั่นเองครับ
1: นี่เองนะคะ
0: โอเคครับเราไปเริ่มทำกันเลยดีไหมครับ
1: ดีค่ะงั้นเราไปทำกันเลย
0: ไปครับ
1: แล้วเราต้องทำอะไรบ้างคะขั้นตอนแรกเนี่ย
0: สำหรับขั้นตอนในการทำนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็จะปั้นดินน้ำมันนะครับให้เป็นภาชนะที่มีขนาดใหญ่ประมาณนึงครับที่สามารถเราจะใส่ปูนพลาสเตอร์ลงไปนะครับเราจะปั้นให้เป็นลักษณะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับว่าจะเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วก็จะมีขอบนะเพื่อให้ใส่ปูนพลาสเตอร์ได้นั่นเองครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะหยิบแม่แบบของเราขึ้นมาครับเป็นไดโนเสาร์กดลงไปเลยครับกดลึกๆเลยนะครับมันจะได้เป็นรอยลงไปเยอะเพราะถ้ามันลงไปเยอะนะครับตอนแกะมาปูนพลาสเตอร์เขาอาจจะแตกง่ายๆครับครับก็เลือกใช้ได้เลยครับอยากได้ตัวอะไรตามสร้างสรรค์ตามจินตนาการกดลึกเลยนะครับนี่เราลองใช้หอยใช้ด้านนี้ซากดึกดับบานสุดนี่ท่านพยายามใช้อะไรตัวละกันนี่นะครับเราก็จะกดลงไปในลักษณะนี้เสร็จเราก็จะแกะแม่แบบของเราออกมาค่อยๆนะครับ

มาลักษณะประมาณนี้นะครับดีไหมครับโอเคต่อไปนะครับเราก็จะไปถึงการผสมฟูดบัสเตอร์กันโดยนะครับเราจะใช้อัตราส่วน1ต่อ1แล้วพี่ขอแนะนำนะครับว่าเนี่ยสำหรับ1อันเนี่ยเราจะใช้ฟูดบัสเตอร์ประมาณ4ช้อนนั่นเองโอเคครับก็จะพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปครับทำตรงเลยนะครับก็น้ำอีก4ครับแล้วก็คนให้เข้ากันต้องรีบหน่อยนะครับเพราะฟูมบัสเตอร์เนี่ยจะแห้งเร็วมาก

0: ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เทลงไปเลยครับเททั่วเลยนะครับเสร็จแล้วก็ทิ้งเขาไว้นะครับรอให้เขาเซตตัวซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่โอเคครับครับในระหว่างรอปรุงครับเรื่องของเราแห้งครับเรามาทบทวนความรู้เกี่ยวกับการเกิดซากฟอสซิลดีกว่าครับโดยการเกิดซากฟอสซิลนะครับก็จะมีดูการหลายแบบมากๆเลยแต่วันนี้เราจะขอนำเสนอหนึ่งแบบของการเกิดซากฟอสซิลนะครับซึ่งเกี่ยวกับที่เราได้ทำแบบลองจากคัสเตอร์แบบเมื่อกี้ครับช่วยพี่ช่วยพี่อ้อนเนี่ยได้อธิบายหน่อยนะครับว่าเป็นยังไง
1: ได้เลยค่ะค่ะเป็นการเกิดซากดึกดำบรรพ์กลายเป็นหินค่ะซึ่งวิธีการเกิดของมันเนี่ยก็จะเกิดจากสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วก็ถูกพัดพาลงใต้น้ำค่ะทำให้ถูกฝังอยู่ในชั้นตะกอนนั่นเองจากนั้นนะคะร่างกายสัตว์จะเน่าเปื่อยจนเหลือแต่โครงสร้างหรือเรียกอีกอย่างว่ากระดูกนั่นเองค่ะและเมื่อเหลือแต่กระดูกก็จะมีแต่แร่ธาตุเข้าไปแทรกซึมค่ะและเมื่อเวลาผ่านไปหลายล้านปีนะคะตะกอนและแร่ธาตุจะกลายเป็นหินในที่สุดนั่นเองค่ะ
0: นี่นะครับฟอสซิลของเราแห้งแล้วนะครับนี่ต่อไปนะครับเราก็จะแกะเขาออกมาทำการระบายสีครับสีที่ใช้เนี่ยอาจจะเป็นสีที่หาได้ตามบ้านนะครับสีโปสเตอร์สีอะไรก็ตามแต่ที่เราใช้กากกาแฟครับให้มีความแบบเก่าๆนิดนึงเอามาเริ่มแกะเลยครับพี่อ้อน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่อยๆแกะนะครับระวังเขาแตก
1: โหสวยมากเลยนะคะพี่กิ๊ฟ
0: สีที่เราใช้นะครับก็จะเป็นสีจากกากกาแฟเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการผสมน้ำลงไปครับคนให้เขาเป็นสีนะครับถ้ายังข้นไปหน่อยก็เติมน้ำเพิ่มครับดีครับประมาณนี้
1: เสร็จแล้วเรามาระบายสีกันดีกว่าค่ะพี่กิ๊ม

0: พอระบายสีแล้วดูมีความเก่าใช่ไหมครับพี่ยอด
1: ใช่ค่ะ
0: เพ
1: ราะ
0: ระบายไม่สวยเลยจะได้อยู
1: ่ตาดา
0: เดี๋ยวระบายน้ำอย่าใส่น้ำไปมากนะครับเดี๋ยวเขาจะละลายเนาะก็จะได้ออกมาขนาดประมาณนี้ครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการเกิดซากฟอสซิลนั่นเองครับพี่หวังว่าพี่ทุกคนนะครับหวังว่าน้องๆจะได้รับความรู้จากเราไปไม่มากก็น้อยเนาะ
1: ค่ะแล้วก็หมดเวลาของพวกเรา2คนแล้วนะคะถ้ามีกิจกรรมอะไรสนุกสนุกครั้งหน้าอีกอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนคู่หูนักวิทย์

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: แสงตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการรู้ไหมว่าเราจะมาคุยกันเรื่องอะไร
1: ร
0: ู้
1: ค่ะ
0: รู้ตอนเลยอ่ะตอนอะไรจ๊ะเอาบอกพร้อมๆกันเลยมาชื่อตอนเซ็นเซอร์แสนรู้

0: พออาจารย์พูดถึงคำว่าเซนเซอร์พวกเรานึกถึงอะไรไหนมีใครโอ้โหวันนี้คือคักมากเลยนึกถึงอะไรครับเซนเซอร
1: ์นึกถึงเซนเซอร์ที่เวลามันเปิดปิดประตูตรงร้านค้า
0: โอ้โอเคพี่กัส
2: ในละครเวลาเขาพูดคำหยาบจะมีเซนเซอร์ค่ะ
0: ตืดนี่ละอ๋อโอเค
3: เวลาภาพอะไรที่มันไม่ดีก็จะเซนเซอร์
0: เหมือนกันโอเคก็คือเป็ดไปโอ้โหโอเคบอสเนี่ยตอบใกล้เคียงกับใจอาจารย์มากที่สุดเลยนะวันนี้ส่วน2คนนู้นนี่เขานึกถึงการพูดจาไม่เพราะและเซ็นเซอร์เนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเซ็นเซอร์ก็คือเครื่องตรวจจับต่างๆซึ่งก็คือที่น้องบอสยกตัวอย่างไปก็คือเวลาเราเดินผ่านประตูห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อต่างๆก็จะมีการเปิดปิดประตูอัตโนมัติอาจจะมีเสียงต้อนรับของเราอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมกันวันนี้เอาแหละถ้าเรารู้แล้วว่านั่นคือเซ็นเซอร์ที่อาจารย์สนใจให้คิดใหม่นึกถึงเซ็นเซอร์ที่เอามาใช้ประโยชน์ได้คิดว่าเราใช้อะไรกันบ้างในชีวิตประจำวันของเราโอ้โหวันนี้มาจากฝั่งนู้นบ้างอ่ะพี่ไอรีนก่อน
3: เซนเซอร์เวลากล้องวงจรปิดตรวจครบโจรนะคะ
0: แล้วก็ยังยอดนั่นก็เป็นเซ็นเซอร์ชนิดหนึ่งถูกต้องอ่ะน้องบอสนี่ยกมือ
1: ที่กันไฟครับเวลาไหนจุดไฟควันมันได้ยิ้มช้องตื้อตื้อตื
0: ้อเยี่ยมยอดอันนั้นก็เป็นเซ็นเซอร์อีกประเภทหนึ่งเพื่อตรวจวัดพวกควันไฟหรือความร้อนเนาะโอเคอ่ะพี่กัส
2: ประตูทางออก
0: ครับที่เราพูดมาทั้งหมดถูกต้องเลยนั่นก็คือเซนเซอร์ได้หมดเลยเอาไปใช้อะไรได้หมดเลย เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูตัวอย่างของเซนเซอร์หลายๆประเภทที่เราใช้กันเป็นประจำเซนเซอร์ที่อาจารย์ยกมาเป็นตัวอย่างให้พวกเราได้ดูกันเนี่ยจริงๆแล้วอยู่รอบๆตัวเรา2ประเภทแรกเนี่ยเป็นเกี่ยวข้องกับหลอดไฟจริงๆแล้วโดยธรรมชาติเนี่ยถ้าเป็นหลอดไฟทั่วๆไปเราจะต้องมีสวิตช์เนาะต้องเปิดปิดต้องไปกดที่สวิตช์ไฟแต่คราวนี้เราสามารถใช้เซ็นเซอร์มาช่วยเพื่อที่เราจะได้ให้สิ่งแวดล้อมเป็นคนจัดการเองซึ่งตัวแรกเนี่ยตรงนี้เราเรียกว่าเป็นเซ็นเซอร์ที่มีความอ่อนไหวต่อแสงถ้าเราดูด้านในเนี่ยจะมีวงจรที่อยู่ข้างในซึ่งวงจรไฟฟ้าตัวนี้จะทำหน้าที่รับแสงแล้วมันจะมีค่าซึ่งจริงๆในทางไฟฟ้าเนี่ยเราเรียกว่าค่าความต้านทานค่าตัวนี้มันจะเปลี่ยนแปลงกับสภาพของแสงรอบๆนั้นเมื่อใดก็ตามที่แสงมันไม่มีไฟก็จะติดให้เราถ้าเกิดมันมีแสงอยู่อย่างนี้ไฟก็ไม่ติดมันก็จะช่วยให้ไฟดวงนี้สามารถเปิดปิดได้เองในยามที่เช้าแล้วเวลามีแสงแดดแล้วเนี่ยมันก็ดับตัวเอง
3: แต่ถ้าเราปิดไฟทุกอย่างมันก็จะ
0: ติดมันก็จะเป็นช่วงเราจะได้สามารถให้ไอ้เจ้าตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ทำหน้าที่แทนสวิตช์ไฟเราไม่ต้องคอยเปิดปิดเองได้ให
1: ้อาจารย์ครับ
0: บอสถามก่อน
1: คือว่าถ้าเกิดว่าเราจะนอนเราปิดไฟใช่ไหมคร
0: ับ ครับผม
1: ไอ้ตัวนี้มันก็เปิดสิครับ
0: ใช่เพราะฉะนั้นก็อย่าเอาตัวนี้ไปติดในห้องนอนนะครับ
4: โอ้โหน้องบอสเอาไฟแบบนี้ไปติดในห้องนอนไม่ได้นอนแน่นอนครับสว่างทั้งคืนพี่รับประกัน
0: คือตรงนี้มักจะติดบริเวณที่เราอยากจะให้มันมีแสงสว่างตอนกลางคืนให้เราเลยคืออย่างบางทีเราเดินกลับบ้านเราไม่อยากจะเดินมืดๆอย่างเงี้ยเราอยากจะเหมือนกับเดินไปปุ๊บก็อยากจะให้มันสว่างแล้ว
1: อาจารย์ครับแล้วตัวนี้มันเกี่ยวอะไรกับข้องกับ
0: ครับผมโอเคก็คือตัวนี้พอตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ตรวจจับแสงแล้วมันทำหน้าที่แทนสวิตช์ไฟให้เรานั่นเองวิธีที่เราจะทำให้ไฟดวงนี้ติดก็คืออาจารย์

0: จะต้องปิดไม่ให้แสงมันเข้าไปหาเจ้าตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ซึ่งวิธีง่ายมากเลยอาจารย์ก็เอาไปบังซะสมมติอาจารย์เอาไปซ่อนข้างหลังกล่องไม้นี่เนาะนี่จะติดแล้วพอถ้าเจออาจารย์เปิดมันออกมาใหม่มันก็หายไปตอนที่มันมีแสงอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะทำเหมือนกับว่าสวิตช์เนี่ยปิดอยู่ไฟก็เลยไม่ติดแต่ทันทีที่ไม่มีแสงมันก็เหมือนกับเราไปกดสวิตช์เปิดมันก็เปิดไฟให้เรานะนี่คือเป็นเซ็นเซอร์ที่อ่อนไหวต่อแสงสว่างอาจารย์มีอีกประเภทหนึ่งมาเปรียบเทียบกันด้านซ้ายอันนี้เป็นประเภทที่ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหว
1: น้องบอสงงใหญ่เลยครับอาจารย์เอางี้ละกันครับน้องบอสใจเย็นๆก่อนนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ฟังเอง
2: ถ้าเราผ่านไปอย่างนี้
0: ใช่มันก็จะติดคุ้นๆไหมว่าเราเจอสถานการณ์แบบนี้ที่ไหนดีมากก็คือตามประตูร้านสะดวกซื้อหรือหน้าห้างสรรพสินค้าต่างๆเนาะที่เวลาเราเดินเข้าไปปุ๊บมันก็เปิดประตูให้เราเหมือนกันงั้นเราก็จะมีเซ็นเซอร์ตัวนี้ฝังอยู่แต่เพื่อให้เห็นภาพง่ายๆอาจารย์ก็เลยเอาอะไรมาครอบไว้ก่อนเพื่อจะบล็อกไม่ให้มันรับสัญญาณการเคลื่อนไหวรอบๆนะแล้วคราวนี้พอเราเปิดปุ๊บไฟจะควรจะติดทันทีลองดู
2: น
0: ั่นแน่โอเคจริงเปิดออกมาสุดเลยก็ได้จ้ะเปิดมาสุดเลยก็ได้พอมันติดเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะมีหน้าที่คือติดอยู่สักพักนึงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรายังคงขยับนู่นขยับนี่เดินผ่านอะไรมันก็จะติดอยู่อย่างนี้แหละถ้าเราอยากจะให้มันดับอีกครั้งนึงก็คือมันจะต้องไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรไปกวนใจมันเราก็เลยอาจารย์จะลองครอบมันกลับเข้าไปแล้วโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะต้องรอสักพักนึงยังมีอีกประเภทหนึ่งเป็นเซ็นเซอร์ที่เอาไว้ตรวจจับคนที่มางัดแงะประตูซึ่งอาศัยลักษณะของแม่เหล็กใช่ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออันนี้จะเป็นลักษณะของเซ็นเซอร์ที่มี2ชิ้นแล้วโดยปกติคือถ้า2ชิ้นนี้อยู่ใกล้กันมันก็จะรู้สึกเฉยๆทันทีที่2ชิ้นนี้มันแยกออกจากกันมันจะร้องเตือนทันทีและนี่แหละคือลักษณะที่เราสามารถเอาชิ้นนึงไปติดที่ขอบหน้าต่างแล้วเราก็มีอีกชิ้นนึงวางไว้ที่บริเวณกำแพงของประตูหรือหน้าต่างนั้นทันทีเราปิดหน้าต่างเอาไว้มันอยู่ใกล้กันมันก็ปกติ
2: แต่ถ้าใครมีอะไรมาถ้าเราเปิดหน้าต่างเอาไว้
0: แต่ถ้าเราเปิดจากด้านในเราสามารถปิดไว้ได้ก่อนแต่เมื่อเวลาจะเข้านอนแล้วเราก็เปิดระบบเอาไว้งั้นอาจารย์เปิดแล้วนะ
2: แม่ขอลองด
0: ิ
2: ได
0: ้มันจะต้องร้องทันทีเลยนะเนี่ยแหละและนี่แหละคือสัญญาณการขโมยอันนี้ใช้วิธีการของแม่เหล็กแต่จะเห็นได้ว่าด้วยความที่มันเป็นแม่เหล็กเนาะตอนนี้เราจะเอามือเอาอะไรไปบังมันก็บังไม่ได้แต่สิ่งที่ไอ้เจ้าตัวนี้ทำงานก็คือมันต้องอยู่ใกล้กันเพราะฉะนั้นจริงถ้ามันแยกออกจากกันเมื่อไหร่มันก็ดังเลยจากที่เราได้เห็นรูปแบบของเซ็นเซอร์ที่หลากหลายอาจารย์ก็เลยอยากจะยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้คือเราอาจจะเห็นแค่เป็นดวงไฟเป็นหลอดไฟให้ความสว่างแต่ในความเป็นจริงมันมีมากมายกว่านั้นอุปกรณ์ที่เราเห็นก็คือเนี้ยนี่เป็นลักษณะคือหลอดไฟที่เอาไว้ฉายส่องขโมยตอนกลางคืนถ้าเราสังเกตลักษณะของผลิตภัณฑ์ก็จะเห็นว่าจะต้องมีบริเวณนึงที่มันบรรจุตัวเซ็นเซอร์เอาไว้โอเคเนาะนั้นตอนนี้เราเริ่มเข้าใจแล้วว่ามันจะต้องมีบริเวณไหนที่มีเครื่องตรวจจับสัญญาณอะไรบางอย่างซึ่งตอนนี้มันอยู่ที่ด้านบนที่อาจารย์ครอบฝาดำๆนี่เอาไว้เพราะฉะนั้นทันทีที่อาจารย์เปิดฝานี้ขึ้น
2: ม
0: ันก็จะเปิดไฟขึ้นมาทันที
2: น
0: ี่บอสทำถูกต้องเหมือนกันและเจ้าตัวนี้อาจารย์ก็เซตให้มันตอบสนองกับการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดยังมีอะไรมาขยับอยู่ด้านหน้าไฟก็จะติดอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆและนี่แหละคือหลักการทำงานของเซ็นเซอร์เนาะแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะเสริมก็คือเซ็นเซอร์ตัวนี้ทำหน้าที่ตรวจวัดปริมาณต่างๆรอบๆแล้วก็เอาไปควบคุมอย่างอื่นก็ได้ยกตัวอย่างที่เมื่อสักครู่เราคุยว่าเป็นประตูเปิดปิดของห้างสรรพสินค้าหรือเป็นร้านสะดวกซื้อหรือเวลาเราเข้าไปปุ๊บก็จะมีคนทักทายสวัสดีค่ะหรือมีเสียงติ้งตองอะไรก็ว่ากันไปคือสัญญาณที่วัดได้จากเซ็นเซอร์เนี่ยแหละก็สามารถเอาไปควบคุมการเปิดปิดประตูการเปิดเสียงการให้สัญญาณต่างๆได้และนี่แหละคือการประยุกต์ใช้ของเซ็นเซอร์รอบๆมันมีเซ็นเซอร์อีกประเภทนึงที่อาจารย์เชื่อว่าพวกเราทุกคนก็ต้องคุ้นเคยเหมือนกัน
2: อะไรอ่ะ
0: หลังจากที่เราผ่านประตูห้างเข้าไปแล้วเราจะเห็นว่าเราจะต้องเดินผ่านลักษณะเป็นประตูสี่เหลี่ยม
2: ที่เวลาเดินเข้าไปแล้วมันจะล็อกถ้าเราเอา
0: แล้วก็จะมีพนักงานวิ่งมาบอกขอดูตรวจกระเป๋าหน่อย
2: น้องเคยค่ะเพราะว่าเขาเหมือนเขาบอกว่าเขาตรวจจับ เกี่ยวกับแม่เหล็ก
0: แ
2: ล้วตอนนั้นหนูใส่ชุดตรงนี้มันเป็นแม่เหล็กอะค่ะ
0: มันก็เลยดังใช่ไหมเดี๋ยว

0: อาจารย์จะมาอธิบายว่าไอ้เจ้าอุปกรณ์ตัวนี้มันพยายามจะตรวจจับอะไรกันดีกว่าเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราดูการทดลองต่อไปกันเลยดีกว่าครับเมื่อสักครู่อาจารย์เกริ่นเอาไปว่าเราอยากจะรู้ว่าไอ้เจ้าประตูที่เราเดินผ่านเนี่ยมันวัดอะไรเนาะ
1: ค่ะ
0: สิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวนี้เอาไว้วัดโลหะเหล็กก็ได้เขาต้องการจะป้องกันพวกเป็นพวกอาวุธปืนอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่เราเดินผ่านแล้วเนี่ยมันสัญญาณมันร้องปี๊ดปี๊ดปี๊ดเนี่ยแสดงว่าเรามีโลหะอยู่ในร่างกายส่วนใหญ่เวลาถ้าเราไปที่สนามบินเขาให้ถอดเข็มขัดด้วยสังเกตไหมเขาจะให้ถอดเข็มขัดเก็บไว้เพราะบางทีมันม
2: ี
0: รองเท้าอะไรเงี้ยเผื่อมันมีองค์ประกอบอะไรที่เกี่ยวข้องกับโลหะครับผม
1: อาจารย์ครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับลูกโป่งนะคร
0: ับนี่สิ่งที่อาจารย์อยากจะถามพวกเราอุปกรณ์นั้นเป็นอุปกรณ์เสริมอาจารย์เท่านั้นเองอาจารย์อยากจะถามว่าพวกเราคิดว่าอะไรอยู่ที่ประตู
1: นี่ค่ะ
0: ที่เวลาเราต้องเดินผ่านเนี่ยเราเดินผ่านอะไร
1: เคร
0: ื่องนี้เครื่องวัดอาจารย์ไม่เกี่ยวนี่เกี่ยวไม่ก่อน
1: อ
0: ันน่ะมันก็ต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับที่อาจารย์เอามาอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเนาะแต่พวกเราเห็นขดลวดแล้วเรานึกถึงอะไร
1: สายไฟ
0: นึกถึงสายไฟคุ้นๆไหมว่าเราเคยไปศึกษาเรื่องของเตาชาบู
1: จำได้ค่ะ
0: แล้วพอ
1: เรารู้ถึงไส
0: ้แล้วพอเราแงะออกมาเราเห็นอะไรข้างใน
1: เห็นสายไฟค่ะคนลวดอะไรเน
0: ี่
1: ย
0: คล้ายๆอันนี้ไหม
1: คล้าย
0: สิ่งที่อาจารย์จะแสดงให้พวกเราเห็นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่อยู่รอบๆไอ้เจ้าประตูที่เราเดินผ่านเนี่ยมันมีองค์ประกอบของลักษณะที่คล้ายคลึงกับขดลวดคล้ายคลึงเพราะว่าแน่นอนเราไม่เห็นอะไรกลมๆอะไรอยู่ตรงประตูเนาะเขาก็สามารถเอาเส้นลวดไปวางในรูปแบบต่างๆแต่อยากรู้ไหมว่าเขาวัดอะไรเขาถึงรู้ว่าเรามีโลหะ
3: เอชักอยากรู้แล้วว่าเขาวัดอะไรครับอาจารย
0: ์ตัวพระเอกของเราวันนี้คือขดลวดเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์มีขดลวดมาแสดงให้พวกเราเห็นอยู่2อันอันนี้เส้นใหญ่นิดนึงแต่จะเห็นว่าจำนวนขดไม่เยอะเท่าไหร่อันนี้เส้นเล็กหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าจำนวนขดเยอะปริมาณที่อาจารย์จะวัดเป็นปริมาณหนึ่งในฟิสิกส์เราเรียกว่าค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้าอาจารย์จะวัดโดยใช้เครื่องวัดค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้านี่แหละไอ้เจ้าตัวนี้มันจะให้ค่าตัวเลขที่อยู่บนหน้าปัดตัวนี้ค่าหนึ่งแต่สิ่งที่อาจารย์สนใจมากกว่าก็คือดูซิว่าอะไรที่จะทำให้ตัวเลขนี้เปลี่ยนไปได้บ้างโอเคไหมงั้นเรามาเริ่มกับวงใหญ่ก่อนแล้วกันอ่ะช่วยอาจารย์นิดนึงหนีบปลายด้านนึงไว้ที่ขอบมาช่วยดันมาแล้วก็ปลายอีกด้านหนึ่งไว้ที่เส้นสีดำไว้ที่ปลายอีกด้านหนึ่งของขดลวดเอานะเรียบร้อยอาจารย์ก็จะปรับไปบริเวณที่เอาไว้สำหรับวัดค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้าเปิดแล้วนะเดี๋ยวดูนี่มีตัวเลขอะไรนิดนึงอยู่ตรงนี
1: ้25
0: ประมาณสัก025มีทศนิยมข้างหน้าด้วยเนาะเพราะฉะนั้นนี่คือค่าที่อ่านได้แต่เจ้าค่าที่อ่านได้เนี่ยเป็นค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้าของเจ้าขดลวดตรงนี้เดี๋ยวเรามาลองกับขดลวดที่มันจำนวนขดเยอะหน่อยเนาะดีไหมอ่ะลองดูอีกทีสังเกตตัวเลขเยอะขึ้นมานิดนึงนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เอาล่ะประมาณ 4.9 นี่คือตัวเลขที่อาจารย์วัดได้จริงๆแล้วไม่ใช่ประเด็นของอาจารย์ซะทีเดียวเพราะว่าสิ่งที่เราอยากจะรู้คือมันมีสัญญาณเตือนตอนที่เราเดินผ่านแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าตัวเราไม่มีโลหะแต่มันจะดังตอนที่มันมีโลหะแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างที่เปลี่ยนแปลงทันทีที่มันต้องไปยุ่งกับโลหะและนั่นแหละก็คืออุปกรณ์ที่อาจารย์เตรียมมาให้พวกเรานั่นเองมีอะไรกันบ้างไหนดูซิ
1: มีน็อต
0: น็อต
1: น็อตตัวเมีย
0: น็อตตัวเมียด้วยเอางั้นมีลูกตุ้มลูกตุ้ม
1: ลูกน้อยมีลูกโป่
0: กับ
1: ปากกาลิ
0: จิปากกาลิจิโอเคคราวนี้เดี๋ยวสิ่งที่อาจารย์อยากจะให้พวกเราทดสอบก็คือลองเอาของที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยไปแย่ใกล้ๆและดูซิว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นได้อ่ะมา
1: คร
0: ับ เห็นอะไรไหม
1: ม
0: ัน
1: เพิ่มขึ้นนิดนึง
0: เยอะไหม
1: แ
0: ต่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นอะไรไหม
1: เยอะมากเลย
0: มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
1: จากสี่ไปห้า
0: เอาล่ะน้องบอสลองบ้าง มีอะไรเกิดขึ้นไหม
1: ไม่เกิด
0: ไม่มี

0: ลูกโป่งมีอะไรไหมผสมกันอีกต่างหากและทุกคนเข้าใจหรือยังว่าทำไมไอ้เจ้าขดลวดเนี้ยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการตรวจจับโลหะได้แหละและนี่แหละคือองค์ประกอบหนึ่งของเครื่องตรวจวัดโลหะนั่นเองแต่อาจารย์คิดว่าถ้าเรารู้ฟิสิกส์ของมันเหล่านี้แล้วเนี่ยนะอาจารย์ว่าเราน่าจะต้องมาประดิษฐ์อะไรกันสักหน่อยละมั้ง
1: เอาค่ะเอาค่ะ
0: เดี๋ยวอาจารย์จะเอาความรู้เหล่านี้มาประดิษฐ์เครื่องตรวจหาโลหะกันดีกว่าไหม
1: อยากค่ะอยากประดิษฐ์แล้ว
2: ได้เวลาที่แก๊งตัวจิ๋วเฝ้ารอถึงเวลาที่จะประดิษฐ์และทำการทดลองกันแล้ว
0: ไปพวกเราไปหาอะไรกินกันหน่อย
1: สวัสดีวันนี้เราจะมารับประทาน
0: เดี๋ยวมาหาอะไรกินกันนิดนึงเฮ้ยแต่ก่อนที่เราจะไปสั่งอะไรพวกเราสังเกตอะไรไหมตอนเราเดินเข้ามา
3: อะไร
0: นี่ไง
1: ไอตัว
0: ใช่ซึ่งก็คือสิ่งที่เราเรียนรู้กันวันนี้ก็คือเรื่องของเซ็นเซอร์ซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยเซ็นเซอร์ที่เราเห็นเนี่ยก็คล้ายๆกับเซ็นเซอร์ที่เราเห็นมาในสตูดิโอนั่นแหละ เพียงแต่ที่ผ่านมาเราอาจจะเห็นในการควบคุมแสงไฟนะเปิดปิดสว่างมืดแต่ในที่นี้เขาก็เอามาใช้ในการควบคุมการเปิดปิดประตูอีกทีเท่านั้นเองโอเค
1: แล้วเราจะไปสั่งอาหารกันเลยไหมคะ
0: อาหารเลยเหรอเอาแค่เครื่องดื่มก็พอเนาะเพิ่งกินมาไม่ใช่เหร
1: อ
0: ไปเลยไปสั่งกันหน่อยไป
4: ท่าทางน้องๆจะหิวกันหน้าดูเลยนะครับตั้งหน้าตั้งตาสั่งเครื่องดื่มกันใหญ่เลย
0: ในระหว่างที่เรารอเครื่องดื่มกำลังทำอยู่เนาะมาทดสอบระบบเซ็นเซอร์ของอาจารย์กันสักนิดนึงได้ไหมเอาทีละคนดีกว่าอาจารย์อยากจะรู้ว่ารูปร่างของเราที่ไม่เหมือนกันนี่สังเกตยืนตามลำดับความสูงเลยเนาะมันจะมีผลกับเซ็นเซอร์ไหมลองพี่กัดก่อนดีกว่าพี่กัดตัวสูงสุดในบรรดา3คนเนาะอ่ะพี่กัดลองเดินไปโฉบสักนิดนึงเอาเวิร์กโอเคแล้วพี่ไอรีนแหมน้องบอสเลยไปลองดูลองเห็นไหมสังเกตอะไรไหมเกือบไม่ออก
1: ถ้าเตี้ยไปก็ไม่เห็น
0: ไม่แน่อาจารย์ยังมีความรู้สึกคือมันต้องขึ้นอยู่ว่าเซ็นเซอร์นั้นถูกเซตมายังไงด้วยแต่ถือว่าใช้ได้
4: คราวนี้มาลองทำการทดลองกันอีกสักรอบครับ
0: น้องบอสเดินมาจากข้างๆได้ไหมอย่าให้ประตูทำงานแอบๆมาช้าดีมากเห็นไหมไม่เปิดนะคือถ้าชิดมากๆเซ็นเซอร์มันจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง
4: มาลองดูน้องไอรีนกันบ้างครับจะเป็นยังไง
0: แล้วลองโบกมือนิดนึงโบกมือถอยมานิดนึงเริ่มเห็นแล้ว
4: พาน้องออกัสกันบ้างจะรอดการตรวจจับของเซ็นเซอร์ไหมนะ
0: อาจารย์ลองมั้ง
4: คราวนี้ตาอาจารย์บ้างแล้วครับจะเป็นยังไงแหมพยายามทำตัวนิ่งหน้าดูเลยนะครับอาจารย์เอ้าน้องไอรีนไปเดินตามอาจารย์ซะงั้นแหมสุดท้ายก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับ
0: จากที่เราเห็นมาในสตูดิโอเนา
1: ะ
0: แล้วเราก็ได้ไปเห็นตอนที่เราเดินเข้าร้านกาแฟเรามีเซ็นเซอร์หลากหลายประเภทถูกไหมคราวนี้อาจารย์จะมีเซ็นเซอร์อีกประเภทหนึ่งมาทำการทดลองให้พวกเราดูแต่เดี๋ยวเราจะประดิษฐ์มันขึ้นมาจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเนี่ยอยากจะให้เห็นความหลากหลายของระบบเซ็นเซอร์คราวนี้จะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของเซ็นเซอร์ที่อาศัยการวัดการเปลี่ยนแปลงของอุปกรณ์ที่เราอาจจะเชื่อมโยงกับไอ้เจ้าตัวที่เรียกว่าตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้าจะเห็นว่าอาจารย์มีขดลวดสายไฟอยู่ลำโพงนี่เอาไว้ให้เสียงเวลาเดี๋ยวเวลาจับสัญญาณนะอันนี้มีเทปพันสายไฟอันนี้ไว้ใช้ทั่วไปอันนี้เป็นเทปที่มันจะกันไม่ให้ไฟรั่วออกมาแล้วก็มีตะกั่วขดลวดตัวนี้ก็คือหัวแร้งบัตรกรีพออาจารย์อยากจะเชื่อมอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์อาจารย์สามารถเชื่อมได้โดยการที่เอาเจ้าหัวแรงเนี่ยไปจี้และเจ้าตัวนี้ก็จะละลายแล้วมันก็จะไปเคลือบไอ้เจ้าบริเวณรอยต่อที่อยากจะเชื่อมกันคำถามคือแล้วเราจะเชื่อมอะไรบ้างมันจะมีตัวที่เป็นหัวใจสำคัญก็คือตัวนี้
1: นี่ไงหัวใจ
0: ตัวนี้คือเขาเรียกว่า IC ซึ่งย่อมาจาก Integrated Circuit

ก็คือความหมายก็คือมันเป็นวงจรไฟฟ้าขนาดจิ๋วที่เก็บเอาไว้อยู่ข้างในไอ้ที่เราเห็นอยู่ดำๆตรงนี้แหละแล้วมันก็จะมีขาออกมาเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะทำการพ่วงขาต่างๆตัวนี้แหละเพื่อให้เจ้าวงจรตัวนี้ทำงานตามที่เราต้องการตัวนี้เราเรียกว่าตัวเก็บประจุมีตัวย่อๆเขาเรียกตัว C อ่ะนะก็คือทำหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้ายังมีอีกหนึ่งตัวคราวนี้ตัวนี้ที่เป็นลักษณะเป็นตุ้มๆอย่างนี้เนาะแล้วจะมีขีดแถบสีต่างๆตัวนี้เราเรียกว่าตัวต้านทานสิ่งที่เราจะเริ่มทำก็คืออาจารย์จะต้องทำการเชื่อมไอ้เจ้าอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้เข้าไปในไอ้เจ้าตัว IC ของเราเพื่อให้มันเริ่มทำงานใช่ตัวนี้จะเป็นตัวเรียกได้ว่าเป็นตัวกลางที่จะทำให้เริ่มทำงานทั้งหมด

0: คำว่าเซ็นเซอร์นะตอนนี้อาจารย์จะใช้ไอ้เจ้าวงขดลวดตัวนี้นี่แหละทำหน้าที่ตรวจจับหาโลหะและเดี๋ยวเราจะมาลองดูซิว่าเอ๊ะเมื่อมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ยินจากลำโพงนี่มันเปลี่ยนไปอย่างไรถ้าอาจารย์เปิดเครื่องเนาะนี้เราจะได้ยินสัญญาณอันนี้มันก็จะส่งเสียงสัญญาณนี้ไปเรื่อยๆแต่คราวนี้ทีที่เราเอาอุปกรณ์มาผ่านตรงนี้แล้วถ้าอุปกรณ์นั้นเนี่ยมีผลทำให้เจ้าวงขดลวดนี่มีคุณสมบัติเปลี่ยนไปเสียงที่ออกมาจากลำโพงก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยแต่แน่นอนสิ่งที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยมันจะต้องมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชัดเจนพอสมควรน้องบอสต้องระวังกันไกลนะครับเวลาหยิบของมีคมต้องระวังแต่เดี๋ยวเราเอาของมีคมนี้มาลองดูก่อนแต่ด้วยความที่อันนี้อาจจะทำจากสแตนเลสลองดูเนาะสังเกตเลยไหม
1: สังเกตค่ะ
0: มีอะไรจ๊ะ
1: อาจารย์ดึงเข้าดูออก
2: ปะโถอาจารย์ให้ฟังเสียงครับไม่ใช่ให้ดูมือน้องไอรีน
0: สังเกตเลยไหมไม่ค่อยแตกต่างมากเนาะอันนี้เดี๋ยวเรามาลองดูอะไรที่มันแตกต่างกันมากดีกว่าม
3: ือถือ
2: เรามาลองดูกันดีกว่าครับว่าโทรศัพท์ของอาจารย์จะถูกเครื่องตรวจจับจับได้ไหม
1: เน
2: า
1: ะเสียงมันดังขึ้น
0: ลองอีกทีมันจะเขาเรียกมันแหลมขึ้นนิดหน่อยเนา
1: ะ
0: แสดงให้เห็นถึงหลักการว่ามันสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงได้แต่นี่ก็คือหลักการที่อาจารย์อยากจะแสดงให้พวกเราเห็นว่าเราสามารถสร้างเซ็นเซอร์ขึ้นมาได้ซึ่งจะเห็นว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้มันไม่ต้องมีการสัมผัสนะไม่ต้องมีการสัมผัสขอให้ไปอยู่ใกล้ๆก็พอเราก็จะได้ยินถึงเสียงที่มันแตกต่างกันออกไปเอาล่ะและนี่ก็คืออีกประเภทหนึ่งของเซ็นเซอร์เพราะฉะนั้นวันนี้เราเห็นเซ็นเซอร์เยอะแยะเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์แสงเซ็นเซอร์การเคลื่อนที่และนี้ก็เป็นเซ็นเซอร์การตรวจจับโลหะนั่นเองสนุกไหมเนี่ย
1: สนุกค่ะ
0: เยี่ยมยอดเลยไหนลองสรุปอีกทีซิว่าวันนี้เราได้รู้จักเซ็นเซอร์อะไรกันบ้างแล้ววันนี้เราเรียนรู้หลักการทางฟิสิกส์อะไรบ้างสักคนละคำเอาให้ฝั่งนี้บ้าง
1: motion sensor
0: โอ้เยี่ยมยอดเลยนั่นคือหัวข้อของเราเลยนะอันที่หนึ่งอ่ะน้องบอส
1: แล้วก็ได้เรียนรู้ว่าเซ็นเซอร์ทำงานอย่างไร
0: ดีมากแล้วเราก็ไปแอบกระดึบกระดึบอยู่ตรงประตูด้วยเนาะโอเคจ้าน้องกัส
4: เซ็นเซอร์แสง
0: เซ็นเซอร์แสงดีมากก็คือเปิดปิดปิดได้เนาะโอเคเพราะฉะนั้นแน่นอนเลยสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยมีหลักการทางฟิสิกส์อยู่เบื้องหลังแน่นอนและความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ที่อยู่รอบๆตัวเรานั้นยังมีอีกมากมายในรายการ
1: Fysics
0: สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข

0: ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 ถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: เซฟตี้ 4-0
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทรมนต์กล้าอาสาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเจริญเกษมค่ะในส่วนของบทที่5นะคะเรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ Google Sheet ภาคแรกนะคะก็คือจะเป็นส่วนของเริ่มต้นนะคะในการแนะนำการใช้ Google Sheet ค่ะอย่างที่ทราบยินดีอยู่แล้วนะคะ Google Sheet เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันนะคะซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของ Google ซึ่งจะมีลักษณะการทำงานคล้ายกับ Excel เพียงแต่ว่าตัว Google Sheet เองจะทำงานบนคลาวด์ซึ่งเราสามารถสร้างคอลัมน์สร้างแถวนะคะหรือแม้กระทั่งสร้างเซลล์คำนวณสูตรได้มีคุณสมบัติคล้ายๆกับ Excel เลยค่ะการทำงานของ Google Sheet เนี่ยเราสามารถที่ทำการสร้าง Spreadsheet ใหม่สามารถทำการบันทึกข้อมูลแก้ไขได้อย่างอัตโนมัติรวมถึงการจัดเรียงไฟล์นะคะสามารถที่ทำงานได้ทุกที่ทุกเวลานะคะแล้วก็สามารถแชร์ Spreadsheet ได้ซึ่งการทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาเป็นคุณสมบัตินะคะที่สำคัญของตัว Google Sheet เลยค่ะคราวนี้เรามาดูนะคะถ้าเราจะเริ่มต้นใช้งาน Google Sheet เนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างเราก็ต้องมี account ของ Google นะคะซึ่งตัว account ของ Google เมื่อเราเข้าสู่ account ของ Google แล้วเราก็สามารถคลิกคำสั่ง application sheet ได้นะคะแล้วมันก็จะเข้าสู่หน้าเริ่มต้นของการทำงานของ Google Sheet เลยค่ะทุกคนก็จะเห็นว่าพอคลิกที่จุดสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะเป็น Google App เราไปคลิกที่คำว่า sheet นะคะพอคลิกแล้วเนี่ยมันจะเข้าสู่หน้าต่างของชีทเลยซึ่งตัวหน้าต่างของชีทจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือจะเป็นส่วนที่แสดง New Spreadsheet นะคะแล้วก็เป็น Template Gallery นะคะก็คือจะเป็นตัวเทมเพลตต่างๆที่ชีทเขาได้เตรียมไว้แล้วในส่วนข้างล่างตรงนี้ Recent Spreadsheet เนี่ยก็คือจะเป็นชีทที่เราเคยเปิดหรือว่าเคยใช้งานมาแล้วซึ่งชีทที่เราเคยเปิดและใช้งานมาแล้วตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะนะคะเปลี่ยนมุมมองของชีทต่างๆได้แต่คราวนี้เราลองมาสร้างชีทใหม่กันนะคะเมื่อเรากดการสร้างชีทใหม่แล้วนะคะคือกดที่ปุ่ม blank sheet ปุ่ม blank sheet ตรงนี้เนี่ยนะคะจะนำเราเข้าสู่หน้าต่างของ spreadsheet มันจะแบ่งออกเป็นส่วนของเมนูแล้วก็ส่วนของตัวหน้าต่าง worksheet นะคะในการใช้งานตัวหน้าต่างของ worksheet ในการใช้งานตรงนี้มันจะแบ่งเป็นแถวแล้วก็คอลัมน์ตัวแถวตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นการแสดงของตัวเลขแล้วก็ตัวคอลัมน์ที่เห็นตรงไฮไลท์ตรงนี้ลักษณะของตัวแถวกับตัวคอลัมน์เนี่ยนะคะทำให้ส่งผลว่าเวลาที่เราเรียกชื่อเช่นตอนนี้นะคะ active cell active cell ก็คือเซลล์ที่มันมีกรอบล้อมรอบจะอยู่ที่เซลล์ A1 นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีข้อมูลอะไรต่างเราสามารถพิมพ์ข้อมูลได้เช่นพิมพ์ชื่ออย่างนี้แล้วกด enter ปุ๊บเนี่ยนะคะจะสังเกตว่าตัว active cell เนี่ยมันก็จะขยับลงมาพอขยับลงมาแล้วนะคะเซลล์ A1 ก็จะมีชื่อภัทรมนต์อยู่รวมถึงเวลาที่เราจะทำการตั้งชื่อไฟล์ถ้าเราใช้งาน Excel ตรงนี้เนี่ยเราจะกดไฟล์แล้วเซฟแต่ในลักษณะของการทำงานของ Google Sheet นะคะเราไม่จำเป็นต้องเซฟเลยนะคะเพราะว่ามันทำงานอยู่บนคลาวด์อยู่แล้วเพียงแต่เราอาจจะต้องตั้งชื่อไฟล์เพื่อให้เราสามารถที่จะเข้าใจว่าไฟล์นี้ชื่อว่าอะไรบ้างเราสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ต่างๆได้ตรงที่ Untitled Spreadsheet นะคะเราคลิกที่ Untitled Spreadsheet แล้วตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทำการเปลี่ยนชื่อไฟล์ได้ยกตัวอย่างเช่นเราจะเปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น Test นะคะยกตัวอย่างแบบนี้เป็นต้นพอเราเปลี่ยนชื่อไฟล์แล้วเนี่ยชื่อไฟล์ของเราจะเป็น Test สังเกตได้2จุดจุดแรกก็คือตรงแถบตรงนี้จะเปลี่ยนชื่อแล้วรวมถึงนะคะตรงแถบตรง Google Sheet ตรงนี้ข้างบนเนี่ยก็จะเปลี่ยนชื่อเป็น Test File เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำการจะเปิด test file ตัวนี้ขึ้นมาใช้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะ double click ตรงชื่อไฟล์ตรงนี้ได้เลยมันก็จะเปิดไฟล์ test ขึ้นมาให้เราไม่ต้องกด save เลยนอกจากในส่วนของการตั้งชื่อแล้วนะคะเมนูต่างๆเนี่ยนะคะก็จะเป็นเมนูที่อำนวยความสะดวกในการที่เราจัดการกับไฟล์การแก้ไขการจัดการรูปแบบการแทรกข้อมูลต่างๆได้ก่อนที่เราจะไปรู้คำสั่งต่างๆอีกอันนึงที่นะคะเราจะต้องรู้กันก็คือในส่วนของการจัดการกับตัวชีทตรงนี้เนี่ยนะคะจะสังเกตว่าถ้าเรามองมาดูที่ข้างใต้ของตัวชีทของเรามันจะมีในลักษณะของแท็บต่างๆตัวแท็บข้างล่างตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะมีขึ้นบวกตรงนี้ก็คือคำว่า add sheet ก็คือเพิ่มชีทใหม่หรือแม้กระทั่งทำการแสดงชีททั้งหมดถ้าเกิดสมมุติเราเพิ่มชีทเข้าไปนะคะอีกชีทหนึ่งชีทหนึ่งกับชีท2นี้ก็คือจะเป็นชื่อ worksheet ของเรานั่นเองเราสามารถที่จะทำการเปลี่ยนแปลงชื่อ worksheet ได้นะคะก็แค่ไปคลิกหรือกด double click นะคะที่ชีท

1เสร็จแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ได้เช่นนะคะเราตั้งชื่อ worksheet ของเราเป็นชื่อว่า name เราก็สามารถที่ทำการเปลี่ยนชื่อ worksheet ของเราได้นะคะคราวนี้เรามาคลิกที่ all sheet หรือขีดตรงนี้ก็จะสังเกตว่ามันขึ้น2ชื่อนะคะ worksheet ก็คือ name กับ sheet 2คราวนี้เราลองมาดูว่าเราทำอะไรกับ worksheet ได้อีกถ้าเราสมมติว่าเอาเมาส์ไปชี้ที่ worksheet ของเราที่เราต้องการนะคะแล้วเราคลิกขวาพอเราคลิกขวาแล้วเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะทำงานกับตัว worksheet ของเราได้ไม่ว่าจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสีนะคะหรือ duplicate duplicate ก็คือการทำซ้ำรวมถึงการลบทิ้งหรือการ copy ไปยัง spreadsheet ใหม่หรือ spreadsheet เดิมที่เรามีอยู่ก็ได้คราวนี้เราลองมาเปลี่ยนสีเล่นๆกันดูนะคะเราคลิกที่ change color เสร็จแล้วลองเปลี่ยนเป็นสีส้มเห็นไหมคะชื่อชีทของเรานะคะมันก็จะมีแท็บเล็กๆที่เป็นสีส้มขึ้นมาถ้าลองคลิกไปที่ชีทที่2เราก็สามารถทำได้เหมือนกันพอเราสามารถที่จะทำการงานกับเวิร์กชีทได้แล้วคราวนี้เราจะลองมาดูในส่วนของตัวไฟล์เราจะมาแนะนำเมนูต่างๆเมนูไฟล์ตรงนี้เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะทำการเพิ่มนะคะไฟล์ใหม่ได้หรือว่าสเปรดชีทใหม่ได้หรือเราจะใช้เทมเพลตแกลเลอรี่ก็ได้หรือแม้กระทั่งคำสั่งของ open อันนี้ก็ทราบดีอยู่แล้วว่าคำสั่ง open ก็คือเป็นคำสั่งในการเปิดไฟล์ที่เรามีอยู่แล้วรวมถึงคำสั่งของคำว่า import นะคะคือการนำไฟล์เข้ามาคราวนี้เรามาดูในส่วนของการแชร์นะคะมันเป็นคุณสมบัติหนึ่งของ Google Sheets อยู่แล้วซึ่งการแชร์ตรงนี้เนี่ยคะเราสามารถที่ทำการแชร์ได้ทุกคนจะเห็นว่าในลักษณะของการคลิกที่เมนูแชร์นะคะเราสามารถที่เลือกแชร์ with another หรือว่าไปลักษณะของให้มัน public บนเว็บได้หรือถ้าเราไม่สะดวกจะคลิกที่เมนูไฟล์นะคะแล้วเลือกแชร์เราจะเห็นว่ามันจะมีปุ่มตรงนี้เล็กๆอะค่ะสีเขียวๆนะคะที่ข้างๆกับ account ของเราอันนี้เราก็สามารถทำการกดแชร์ได้เหมือนกันพอคลิกแล้วเนี่ยนะคะทุกคนก็จะเห็นว่ามันก็จะขึ้นเมนูให้เราทำการแชร์ได้ซึ่งการแชร์ตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่ทำการแชร์ข้อมูลนะคะได้โดยการพิมพ์ชื่อหรือว่ากรุ๊ปที่เราต้องการแชร์ข้อมูลไปรวมถึงตรงนี้เราสามารถที่จะกำหนดสิทธิ์ของการเข้าแชร์ได้ยกตัวอย่างเช่นในลักษณะของสิทธิ์การเข้าแชร์ตรงนี้เราสามารถที่จะไม่แชร์เลยก็ได้หรือเราสามารถที่ทำการกดเลือกสิทธิ์ของการแชร์ให้เฉพาะคนที่มีแอคเคาท์อยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมก็ได้หรือเราจะแชร์ให้กับทุกๆคนที่มีลิงก์นี้ก็ได้อันนี้คือลักษณะของการแชร์หรือแม้กระทั่งสิทธิ์ของการใช้งานนะคะเราสามารถทำการเลือกได้3อย่างคำสั่งคือสิทธิ์ของการดูเฉยๆสิทธิ์ของการที่จะเห็นข้อมูลแล้วก็แก้ไขอันนี้คือในลักษณะของสิทธิ์ต่างๆหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดเราแก้เป็น editor สิทธิ์ของเขาคือเขาสามารถที่ทำการแก้ไขไฟล์ที่เราส่งไปได้เสร็จแล้วเราทำการ copy link นะคะพอเรากด copy link เสร็จแล้วลิงก์เนี่ยจะถูก copy เราสามารถที่จะทำการไปเพจนะคะลิงก์ของเราต่างๆไว้ใน LINE Facebook หรือที่ต่างๆที่เราต้องการแชร์ไฟล์ต่างๆได้เสร็จแล้วเราก็กดดันซึ่งการกดปุ่มดันตรงนี้เนี่ยนะคะก็คือหมายถึงการเสร็จแล้วไฟล์นี้ได้ทำการแชร์เรียบร้อยแล้วนั่นเองเราสามารถที่ทำการดาวน์โหลดไฟล์นะคะดาวน์โหลดไฟล์คือการดึงไฟล์ข้อมูลที่เราทำตรงนี้เนี่ยนะคะให้มันเป็นไฟล์ที่เป็นในรูปแบบของ Excel หรือเป็น PDF นะคะหรือเป็นเว็บเพจได้สำหรับในส่วนของการแก้ไขชื่อนะคะเราสามารถที่จะคลิกไฟล์แล้วก็รีเนมได้จะสังเกตว่าพอเราคลิกไฟล์แล้วรีเนมปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาอยู่ที่เดิมเลยเหมือนกับที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้ก็คือมาที่คำว่า test ตรงชื่อตรงนี้ซึ่งจริงๆเราคำสั่งตรงนี้เราไม่ต้องก็ได้ใช่ไหมคะเราก็ไม่ต้องเลือกก็ได้เนาะนอกจากนั้นแล้วนะคะเราสามารถที่จะการลบไฟล์นี้นะคะหรือ move เนี่ยนะคะไปสู่ถังขยะต่างๆได้รวมถึงการ print ไฟล์ด้วยอันนี้คือเมนูคำสั่งไฟล์คราวนี้นะคะเมนูของคำสั่ง edit เราคุ้นๆกันดีอยู่แล้วนะคำสั่ง edit คือเราสามารถที่ทำการทำซ้ำนะคะหรือยกเลิกการทำซ้ำได้รวมถึงเราสามารถทำการ copy นะคะแล้วก็วางต่างๆได้ยกตัวอย่างเช่นเราสามารถที่ทำการเลือก edit แล้วเลือก copy เสร็จแล้วเราสามารถที่ทำการ paste ได้เราสามารถที่ทำการ paste ได้นะคะแต่คำสั่ง excel มันพิเศษอยู่อย่างนึงค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะในลักษณะของคำสั่ง copy เราสามารถที่จะคลิกขวาแล้วเลือก copy หรือ paste ก็ได้นะคะหรือเราสามารถทำการนำเมาส์เนี่ยนะคะไปที่ปุ่มนะคะข้างๆจะมีเครื่องหมายบวกอยู่เห็นไหมคะเราสามารถกดลากลงมามันก็จะเป็นการ copy ข้อมูลให้เราได้เลยอันนี้คือลักษณะของคำสั่ง copy นะคะรวมถึงการ delete เราสามารถที่ทำการเลือกได้ว่าเราจะทำการ delete ข้อมูลยังไงแถวไหนคอลัมน์ไหนหรือ delete เซลล์ไหนเราก็สามารถทำการเลือกได้คราวนี้เรามาดูนะคะในส่วนของการ insert นะคะการ insert เนี่ยนะคะคือการแทรกข้อมูลเช่นเราอยากจะทำการแทรกแถวเราก็สามารถที่ทำการเลือก insert นะคะแล้วก็เลือกแถวได้ว่าเราจะทำการแทรกแถวแบบไหนเช่นเราแทรกแถว insert one row above ก็คือการแทรกแถว

างบนส่วนอันนี้คือการแทรกแถวข้างล่างนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราอยู่เซลล์นี้แล้วเราต้องการทำการแทรกแถวเรา insert row นะคะแล้วก็ insert row above เห็นไหมคะแถวบนของเรามันก็จะดึงเซลล์ขึ้นข้อมูลในเซลล์เนี่ยนะคะลงมาข้างล่างแล้วตรงนี้ก็จะแทรกแถวให้1แถวถ้าเกิดสมมุติเราจะแทรกคอลัมน์บ้างล่ะคะเราก็ไป insert columnพอ insert column เสร็จแล้วมันก็จะมีบอกว่าเราจะ insert column เนี่ยทางซ้ายหรือทางขวาถ้าเราบอกว่าเราจะ insert column ทางซ้ายนะคะมันก็จะขยับข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะคะแล้วก็แทรก column 4ให้เราอันนี้คือลักษณะของการแทรกรวมถึงการแทรกเซลล์ด้วยเหมือนกันนะคะเราสามารถทำการแทรกเซลล์ได้แต่พอเราทำการแทรกเซลล์แล้วเนี่ยมันจะดึงข้อมูลของเราไปไว้ตรงไหนสมมติว่าเซลล์นี้จะทำการแทรกข้อมูลแล้วก็ไป insert cell แล้วก็เลือกเช่นถ้าเราจะแทรกเซลแล้วก็เอาเซลข้อมูลในเซลเนี่ยนะคะขยับไปทางขวาเราก็เลือก insert cell and chip line นะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติเราบอก insert cell and chip down มันก็คือจะขยับข้อมูลเราลงข้างล่างเช่นเราเลือกนะคะ chip line เห็นไหมคะข้อมูลของเราก็จะกระเดียบทางด้านขวามืออันนี้คือการ insert นะคะแต่ insert อีกอันนึงที่สำคัญก็คือ insert chart ก็คือการแทรกกราฟอาจารย์ได้เตรียมข้อมูลชุดหนึ่งเอาไว้นะคะไว้สำหรับการสร้างกราฟเวลาที่เราจะทำการแทรกกราฟนะคะหรือว่าทำการสร้างกราฟให้เราทำการไฮไลท์ค่ะเสร็จแล้วเรา insert นะคะกด chart นะคะพอเรากด chart แล้วเนี่ยเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวเองมันก็จะทำการสร้างกราฟมาให้หนึ่งกราฟเลยนะคะเห็นไหมคะdefault ของมันหรือว่าโดยพื้นฐานของมันแล้วมันก็คือทำการสร้างกราฟเป็นกราฟแท่งมาให้นะคะหรือว่าคอลัมน์ชาร์ตซึ่งคำถามคือว่าอ้าวแล้วเราจะเปลี่ยนกราฟได้ไหมได้นะคะเราจะเปลี่ยนลักษณะของกราฟหรือรูปแบบของกราฟได้โดยนะคะทุกคนก็จะเห็นว่าตรงนี้ข้างขวามือนะคะตรงนี้มันก็จะมีชาร์ตอีดิเตอร์ชาร์ตอีดิเตอร์ตัวนี้ก็คือจะเป็นเครื่องมือนะคะในการที่เราสามารถที่จะปรับปรุงหรือว่าแก้ไขตัวชาร์ตต่างๆของเราได้นะคะเราคลิกที่ชาร์ตไทป์ชาร์ตท้ายตรงนี้เนี่ยนะคะมันก็สามารถที่จะทำการเลือกได้ว่าเราจะสร้างชาร์ตของเรานะคะหรือว่ากราฟของเราเป็นแบบไหนเป็นแบบคอลัมน์เป็นแบบวงกลมเป็นบาร์ชาร์ตก็คือชาร์ตแนวนอนนะคะเราสามารถทำการสร้างได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะทำการเลือกกราฟให้เหมาะสมหรือเป็นกราฟเส้นนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปก็คือเราสามารถตกแต่งกราฟได้เราก็มาคลิกที่นะคะแท็บ Customizeตัวแท็บ Customize ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องมือช่วยให้เราสามารถตกแต่งกราฟได้เช่นชาร์ตสไตล์ตอนนี้แบ็คกราวด์ข้างหลังของเรานะคะเราอยากปรับเปลี่ยนให้เป็นสีแดงเราก็สามารถเลือกได้เทมเพลตของฟอนต์ต่างๆของกราฟเราก็สามารถทำการเลือกได้อันนี้คือชาร์ตสไตล์นะคะต่อไปก็คือในส่วนของนะคะชาร์ตไทเทิลชาร์ตไทเทิลตรงนี้ก็คือส่วนหัวเนี่ยค่ะเห็นไหมคะจำนวนคงเหลือแอนจำนวนที่ใช้เห็นไหมมันก็ตั้งชื่อหัวข้อกราฟให้เราซึ่งตรงหัวข้อกราฟให้เราตรงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสมใช่ไหมคะเราก็สามารถทำการเปลี่ยนชื่อมันได้เช่นกราฟเปรียบเทียบจำนวนสินค้าอย่างเงี้ยพอเราคลิกเปลี่ยนปุ๊บชื่อกราฟของเราก็จะเปลี่ยนนอกนั้นแล้วนะคะเราอยากสามารถที่จะทำการเปลี่ยนฟอนต์ชื่อกราฟได้รวมถึงเรายังสามารถทำตัวเข้มตัวหนาให้กับกราฟได้แล้วเราก็สามารถที่จะเลื่อนให้มันมาอยู่กึ่งกลางได้ก็คือเป็น title format และเราก็ยังกำหนดสีให้กับชื่อของกราฟของเราได้ต่อไปคือในส่วนของตัวซีรีส์ก็คือในการที่ทำการกำหนดเช่นกันค่ะทุกอย่างเราสามารถทำการกำหนดสีได้ลายเส้นรวมถึงในส่วนของตัวกราฟเองก็ดีเราสามารถทำการย้ายข้อมูลย้ายภาพย้ายแผนภาพต่างๆได้ทำการแก้ไขข้อมูลต่างๆได้หมดเลยถ้าสมมติว่าเราออกจากกราฟตรงนี้แล้วเห็นไหมคะมันก็จะได้กราฟตามที่เราทำการแก้ไขและถ้าเกิดเราจะไปสู่ชาร์ตอีดิเตอร์อีกทำยังไงเราก็ไปที่กราฟของเราดับเบิลคลิกชาร์ตอีดิเตอร์ก็จะปรากฏขึ้นมาให้อันนี้คือรูปแบบของกราฟนะคะสุดท้ายนะคะก็คือในเรื่องของตัวฟอร์แมตในลักษณะของรูปแบบของข้อมูลตัวอักษรต่างๆอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเวลาที่เราทำการจัดข้อมูลสมมติว่าตัวเลขของเราตัวฟอร์แมตเราอยากจะทำการกำหนดนัมเบอร์ว่าตัวเลขเป็นแบบไหนเราสามารถจัดรูปแบบนะคะของตัวเลขต่างๆได้เช่นเราอยากให้มีทศนิยมอยากให้มีคอลัมน์ตอนนี้เราเห็นว่าเป็น10เนาะถ้าเกิดสมมติเราแก้เป็น 1,000 นะคะหรือ 10,000เห็นไหมคะรูปแบบฟอร์แมตของมันก็จะทำการแก้ไขเพราะเรากำหนดนัมเบอร์ฟอร์แมตให้เป็นมีค่าทศนิยม2ตำแหน่งแล้วก็มีคอมมาคันเราสามารถกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์กำหนดเป็นลักษณะของบัญชีนะคะ finance หรือ current ต่างๆได้นอกจากนี้แล้วเราก็ยังสามารถทำการกำหนดฟอร์แมตของตัวอักษรต่างๆได้เป็นตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นตายรวมถึงการจัดชิดซ้ายชิดขวาได้ซึ่งคำสั่งต่างๆพวกนี้ค่ะของการจัดฟอร์แมตต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะเราสามารถ

0: จัดผ่านแท็บเครื่องมือหรือทูบาร์ตรงนี้ได้เช่นตัวอักษรเป็นตัวหนาตัวอักษรเป็นตัวเอียงจัดสีให้กับตัวอักษรนอกจากนั้นแล้วเรายังสามารถที่จะทำการนะคะแว็บเทคนะคะการคืออะไรสมมติว่าเรามีข้อความนะคะเยอะๆว่าจะพิมพ์เนาะเห็นไหมคะอันนี้คือการแว็บเทคนะคะถ้าสมมติว่าจะพิมพ์เฉยๆนะ PC เนี่ยสมมติข้อความมันยาวกว่าเซลเห็นไหมคะพอข้อความมันยาวกว่าเซลแล้วเนี่ยปัญหาคือถ้าเราจะต้องทำคือเราก็ต้องขยับหรือว่าทำเซลให้มันกว้างขึ้นนะคะขยับเซลให้มันกว้างขึ้นนะคะแบบนี้เพื่อให้มันพอแต่เกิดเราบอกว่าเอ้ยเราไม่อยากขยับเซลให้มันกว้างขึ้นเราทำยังไงเราก็ไปที่ format แล้วก็เลือก web text นะคะเราก็สามารถที่จะทำการ web text ให้มันกระเด้งมาอีกหนึ่งบรรทัดได้นะคะแต่อยู่ภายในเซลเดียวกันหรือถ้าเกิดสมมุติว่าเราเลือก format เลือก web textนะคะเป็น overflow มันก็จะเป็นคงเดิมมันก็จะมองไม่เห็นนะคะในส่วนของตัวเทคต่างๆต่อไปก็คือการปรับนะคะในส่วนของ rotation การปรับ rotation ก็คือเราสามารถที่จะขยับตัวข้อความที่อยู่ในเซลล์ต่างๆให้เอียงซ้ายเอียงขวานะคะขึ้นบนเป็นแนวนอนแนวตั้งต่างๆได้อันนี้คือเราสามารถที่ทำการเลือกได้เราก็ไปที่ format แล้วก็เลือก rotationรวมถึงเราสามารถที่ทำการกำหนดฟอนต์ไซส์หรือขนาดของฟอนต์ได้นะคะหรืออยากให้ฟอนต์ใหญ่ฟอนต์เล็กอะไรต่างๆเราก็สามารถที่ทำการกำหนดหรือว่าทำได้นั่นเองเราสามารถทำการตีตารางก็คือมาคลิกที่ทูบาร์เลือกบอร์เดอร์ตัวนี้เราสามารถทำการเลือกตารางนะคะหรือกำหนดตารางต่างๆกำหนดสีของตารางได้กำหนดลักษณะขนาดของเส้นตารางได้หรือไม่ตีตารางเลยก็ทำได้นะคะอันนี้คือในลักษณะของการจัดรูปแบบและรวมถึงสุดท้ายก็คือเรื่องของ clear format สมมุติว่ารูปแบบที่เราจัดแล้วเราไม่ชอบมันไม่สวยนะคะเราก็ไปที่ format แล้วเราก็เลือก clear format ได้แล้วก็กลับไปสู่สภาพเดิมนะคะเราก็สามารถทำการจัดข้อมูลต่างๆได้อีกเหมือนเดิมนั่นเองนะคะลักษณะนี้คือการทำงานเบื้องต้นนะคะของการใช้ Google Sheets ครั้งต่อไปนะคะเราก็จะมาดูในส่วนของการทำงานกับพวก data หรือว่าพวกข้อมูลต่างๆรวมถึงการคำนวณ นะคะข้อมูลต่างๆด้วยนั่นเองนะคะขอบคุณค่ะ
1: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic KerosineATJ-SPK ใช้วัตถุกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิต Syngas ได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็น SAF ต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่า มีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายใน สามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยน

0: พลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้เมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีนะครับน้องๆถ้าย้อนเวลากลับไปเมื่อหลายล้านปีก่อนนะครับคนที่เป็นเจ้าถิ่นครองโลกเนี่ยไม่ใช่มนุษย์อย่างพวกเราครับแต่เป็นนี่เลยไดโนเสาร์ครับผมซึ่งไดโนเสาร์นะครับมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับมีทั้งกินพืชและกินเนื้อและก็กระจายกันอยู่ทั่วโลกเลยครับแต่ยุคๆนึงนะครับไดโนเสาร์จะต้องสูญพันธุ์ไปเนื่องจากภัยธรรมชาติทำให้มนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยไม่เคยได้เห็นไดโนเสาร์ตัวจริงกันเลยครับเมื่อไดโนเสาร์ตายลงไปนะครับซากของโครงกระดูกมันเนี่ยก็จะถูกฝังไว้ในพื้นดินเนี่ยนับระยะเวลาได้เป็นล้านล้านปีเลยนะครับแล้วด้วยการเปลี่ยนแปลงของพื้นดินนะครับแล้วก็โลกของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำให้เราเนี่ยสามารถค้นพบโครงกระดูกของไดโนเสาร์เนี่ยได้ทั่วโลกเลยนะครับในประเทศไทยของเราเนี่ยสามารถพบได้ถึง16สายพันธุ์และเป็น8ชนิดครับที่เป็นชนิดใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกและนี่ก็คือซากกระดูกของไดโนเสาร์ภูเวียงโกซอรัสซิลินทอนเน่นะครับซึ่งขุดค้นพบที่ภูกุ้มข้าวจังหวัดกาฬสินธุ์ในปี2537ครับผมซึ่งหลุมขุดแห่งนี้นะครับมีมากถึง7ตัวด้วยกันซึ่งเราสามารถที่จะสังเกตได้จากกระดูกพิเศษนะครับที่1ตัวจะมีเพียงแค่ชิ้นเดียวยกตัวอย่างเช่นกระดูกสะโพกและก็กระดูกขาและที่น้องๆเห็นอยู่นี้นะครับเป็นโครงกระดูกส่วนที่สมบูรณ์แบบที่สุดครับนี่เป็นแค่ซากเนี่ยก็น่าทึ่งกันแล้วใช่ไหมครับแต่วันนี้ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับไดโนเสาร์จะมีความสนุกขนาดไหนเราไปชมตัวอย่างกันครับ

โอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับดูจากตัวอย่างของเราเนี่ยรู้ได้เลยว่าต้องสนุกสนานอย่างแน่นอนและน้องๆที่จะมาพิชิตภารกิจในรายการคิดวิทย์ในวันนี้นะครับเขาจะเตรียมอาวุธอะไรมาสู้กับไดโนเสาร์ขอเชิญพบกับน้องๆทีมอีสานไดโนเสาร์

0: โทยินดีต้อนรับน้องๆนะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับเนี่ยเรามาถึงถิ่นที่ไดโนเสาร์เคยอยู่จริงๆเนี่ยแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับพี่ต๊อปเห็นน้องๆเนี่ยเข้าไปดูตัวอย่างแล้วก็ไปศึกษาข้อมูลในพิพิธภัณฑ์มาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่ต๊อปถามนิดนึงน้องๆแต่ละคนเนี่ยชอบไดโนเสาร์ตัวไหนแล้วเพราะอะไรครับน้องตัง
1: อีกัวโนดอนค่ะมันเป็นสัตว์ที่มีอุ้งเท้า3 นิ้วแล้วเวลาเราเหยียบเนี่ยมันจะแบบถ้าลงพื้นดินใช่ไหมคะจะไม่มี

0: รงเล็บค่ะ
1: โอ้อีกัวนอดอนนั่นเอง
0: ค่ะ
1: นะครับอ่ะน้องฝ้าย
2: น้องแค่ค่ะ
1: ฮะเดี๋ยวไม่เคยได้ยินนี่ชื่อไดโนเสาร์น้องแค่
2: ชื่อเล่นมันค่ะชื่อจริงมันชื่อไทรานโนซอรัสสุธีทอนนี่ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อน้องแค่นั้นมันคือชื่อเล่นใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
1: แล้วลักษณะมันเป็นไงครับน้องฝ้าย
2: ลักษณะปากคล้ายกับจระเข้ค่ะยืน2ขาย
1: ืน2ขา
2: ค่ะ
1: แล้วทำไมถึงชอบตัวนี้ครับ
2: ชื่อมันเก๋ดีอะค่ะ
1: เก๋ดีโอ้อันนี้ดีมากนะพี่ต๊อกก็ว่าแบบบางครั้งเนี่ยเด็กๆเนี่ยคิดอะไรไม่ออกดูชื่อไว้ก่อนเออเจ๋งดีน้องนินครับชอบไดโนเสาร์ประเภทไหนตัวไหน
2: โทเมียงโกซอรัสสุรินทอนเน่ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อชื่อเดียวเป็นตัวเดียวกับที่พี่ต๊อกได้ไปขุดดูเลยนะครับอ่ะทำไมถึงชอบตัวนี้ครับ
2: เพราะว่ามันค้นพบในประเทศไทยของเรา
1: ค้นพบในประเทศไทยน้องแม็กครับ
3: ไทโนซอรัสเล็กครับ
1: ไทโดโนซอรัสทำไมถึงชอบตัวนี้
3: เพราะมันมีเขี้ยวที่แหลมคมครับเอาไว้ตะคุบเหยื่อครับ
1: ก็คือมันดูน่ากลัวใช่ไหม
3: ครับ
1: เหมาะกับเด็กผู้ชายอย่างพวกเรา
3: ครับ
1: น้องครีม
4: ไซเซราท็อปค่ะ
1: ไซเซราท็อปทำไมถึงชอบตัวนี้ครับ
4: เพราะว่ามีเขาตรงหน้าผาค่ะ
1: นอคล้ายๆแรดแล้วอะไรอีก
4: แล้วก็ตรงหัวมันเหมือนใบพัดค่ะชอบตรงนี้ค่ะเพราะว่ามันสวยมากเลยค่ะ
1: สวยและดูน่ากลัวดีใช่ไหมและนี่ก็คือไดโนเสาร์ที่น้องๆก็ชอบกันนะครับแต่ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับไดโนเสาร์ล้านปีนั้นจะเป็นภารกิจอะไรไปฟังกันครับ
5: ภารกิจในวันนี้ให้น้องๆขุดค้นหาชิ้นส่วนกระดูกของไดโนเสาร์สายพันธุ์ปูเวียงโกซอรัสเซลินทอนเน่บริเวณแหล่งขุดค้นภูกุ้มข้าวแห่งนี้ให้ได้จำนวน5ชิ้นนำไปผ่านขั้นตอนกระบวนการเพื่อพิสูจน์ให้ได้ว่ากระดูกทั้ง5ชิ้นนี้เป็นกระดูกส่วนไหนของร่างกายไดโนเสาร์ภารกิจที่ท้าทายขนาดนี้น้องๆจะทำสำเร็จกันหรือเปล่านะ
1: ภารกิจนี้นะครับขึ้นอยู่กับการสังเกตครับและการแยกแยะให้ออกนะครับระหว่างก้อนหินกับโครงกระดูกของไดโนเสาร์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยพี่ต๊อบก็มีผู้เชี่ยวชาญนะครับที่จะมาให้คำแนะนำกับน้องๆด้วยนะครับในการแยกแยะว่าไหนคือหินอันไหนคือโครงกระดูกเชิญเลยครับเชิญเลยครับ
6: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีนะครับสวัสดีครับ
6: ก็ระหว่างก้อนหินกับกระดูกนะคะจะแตกต่างกันตรงที่ก้อนหินส่วนใหญ่ถ้าเราเห็นจะมีลักษณะเป็นทรงกลมใช่ไหมคะหรือไม่งั้นก็จะเป็นเหลี่ยมๆแต่ถ้าเป็นกระดูกใช่ไหมคะเขาจะต้องมีรูปร่างของเขาใช่ไหมคะถ้าเป็นกระดูกซี่โครงก็จะเป็นเหมือนเป็นแท่งๆยาวๆใช่ไหมคะอันนั้นก็คือถ้ากระดูกมันสมบูรณ์ใช่ไหมคะแต่ถ้าในไซส์ที่กระดูกไม่สมบูรณ์คือกระดูกมันแตกหักมาไม่ได้เจอทั้งชิ้นเราจะแยกออกได้ยังไงจะดูความละเอียดของก้อนหินกับเนื้อของกระดูกถ้าก้อนหินเนี่ยก็จะเห็นเป็นเม็ดทุกด้านเท่ากันหมดแต่ถ้าเป็นกระดูกเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นเส้นๆเป็นเส้นยาว
7: ๆเราต้องใช้แบบไหนคะอุปกรณ์ในการแบบขุดหามันนะคะ
6: อุปกรณ์ในการขุดก็มันก็จะมีอยู่อุปกรณ์หนักแล้วก็อุปกรณ์เบาค่ะก็คือช่วงแรกๆถ้าเราเดินสำรวจดูก่อนว่าชั้นหินที่เราจะเจอไดโนเสาร์หรือเศษกระดูกเนี่ยอยู่ด้านล่างเราก็จะใช้จอบขุดก่อนใช้พลั่วถ้าเจอที่ชั้นมันเนี่ยเราเริ่มเจอกระดูกหรือว่าเศษกระดูกเยอะหนาแน่นขึ้นเราก็จะใช้พวกค้อนธรณีพวกแปลงปัดแล้วก็พวกมีดแซะขนาดเล็กนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของค้อนธรณีก็คือจะเป็นส่วนของด้ามจับด้านนี้ก็จะเป็นส่วนของหัวค้อนด้านทู่ๆเนี่ยเราจะใช้สำหรับในการทุบก้อนหินส่วนด้านปลายเนี่ยก็ใช้ในการขุดหรือการเจาะไปแต่เวลาเราขุดเราก็ต้องระวังเผื่อว่ามันจะมีเศษดินหรือว่าเศษหินกระเด็นเข้าตาเราใช่ไหมคะ
1: และตอนนี้นะครับน้องๆก็ได้ฝึกการสังเกตนะครับแล้วก็เรียนรู้วิธีการแยกแยะระหว่างก้อนหินแล้วก็กระดูกไดโนเสาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วถามน้องๆเลยพร้อมที่จะคิดวิเคราะห์ยังครับ
8: พร้อมแล้วค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วก็ไปคิดวิทย์กับภารกิจพิชิตกระดูกไดโนเสาร์ปริศนากันได้เลย
9: ต้องแปลง
7: แปลงคนละอันเลย
9: สำคัญ
7: มาก เอาด้วย
9: อันนี้มา
10: อันนี้เอานี้มาด้วยอะไรอีก
7: ไม่เอาผ้าไปเหรอผ้า
10: ภารกิจที่หนูได้รับคือหาซากกระดูกไดโนเสาร์ชิ้นให้ครบค่ะหายากค่ะไม่เคยเห็นกระดูกของจริงเคยเห็นแต่ของทดลองค่ะ
11: ไม่เคยค่ะเพิ่งมาครั้งแรกก็รู้สึกเหนื่อยบ้างค่ะแต่ก็ช่วยกันค่ะ
10: ก็มีที่ซาะกับที่ขุดอะค่ะแล้วก็ที่ปัดไปขุดแต่ละจุดดูว่าจุดไหนมีหรือไม่มีอะค่ะ
5: ก้อนดินก้อนหินหรือเศษกระดูกซากไดโน

0: เสาดูเหมือนกันหมดจนแยกไม่ออกอย่างนี้น้องๆจะมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไรท่ามกลางอากาศร้อนระอุน้องๆพยายามขุดดินและเดินสำรวจแต่ยังไม่เจอเศษกระดูกไดโนเสาร์เลยสักชิ้น
1: ไม่เจอมันก็จะมีพวกเศษขนมบ้างเศษหอยเยอะแยะเต็มไปหมดก็เลยงงไม่รู้ว่าอันไหนเศษกระดูกไดโนเสาร์หรือเศษดินเศษหินอย่างเงี้ยค่ะ
2: ไปหาดูที่อื่นปะ
1: ไปดูเดี๋ยวจะดูตรงนี้ให้เอง
0: ด้วยความพยายามที่ไม่ลดละก้อนหิน5ชิ้นที่น้องๆคิดว่าน่าจะมีเศษกระดูกปะปนอยู่ก็ถูกค้นพบ
3: บ้ามาดูนี่ช่วยหน่อย
4: เนี่ยเหมือนได้แล้วค่ะ1ชิ้นเพราะว่ามันกระดูกมันเป็นเส้นๆเสี้ยนๆนะคะถ้าเป็นก้อนหินก็จะเกาะตัวกันเป็นเงินก้อน
1: เป็นยาวๆค่ะเหมือนขามันนะคะมันคล้ายๆกับไม
4: ้กองไว้ไหน
1: ตรงนู้นเลย
5: ที่สุดก็เจอ
6: เชิญหาให้ไฟ
1: เจอ2ก้อนนะคะ
7: อีกชิ้นนึงก็มีลักษณะสีโครงกระดูกสีขาวๆฝังอยู่ในหินครับเป็นเซลล์ขาวเป็นขีด
1: แล้วก็สังเกตตามพวกดินทั่วๆไปค่ะชั้นหินด้วยค่ะแล้วก็ที่มีไดโนเสาร์เงี้ย
8: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมภาคอีสานในบ้านเรานะครับถึงค้นพบซากเศษกระดูกของไดโนเสาร์ได้มากที่สุดจริงๆแล้วนะครับเราค้นพบได้ทุกภาคครับภาคเหนือก็เคยค้นพบเจอนะครับภาคใต้ก็เคยค้นพบเจอแต่บริเวณภาคอีสานที่ค้นพบเยอะที่สุดก็เป็นเพราะว่าอย่างนี้ครับเดินตามพี่ท็อปมาใกล้ๆนะครับพี่ท็อปจะบอกให้ฟังว่าทำไมเป็นเพราะอย่างนี้ครับน้องๆหินตะกอนบริเวณภาคอีสานนะครับเป็นหินตะกอนที่มีอายุอยู่ในช่วงเดียวกับที่ไดโนเสาร์มีชีวิตอยู่นั่นเองครับและการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกนะครับก็ทำให้มันดันตัวขึ้นมาจนกลายเป็นที่ราบสูงโคราชและเราจึงสามารถค้นพบเศษซากโครงกระดูกของไดโนเสาร์ได้มากที่บริเวณนี้นั่นเองครับ
1: และอีกอันนึงก็จะคล้ายๆกับส่วนหัวเงี้ยค่ะมันจะเหมือนตรงโครงกระดูกที่มันมีจุดๆๆๆเต็มไปหมดตอนนี้ก็กำลังปัดดูกัน
9: ให้ตรวจอันไหนคะชิ้นไหนก่อนชิ้นนี้ดูก่อนลักษณะทั้งก้อนนี่ใช่ไหมคะเราเห็นว่ามันเป็นฟอสซิลนี่คือตรงไหนคะ
10: ตรงกลาง
9: ตรงนี้ก็คือจะเห็นเป็นรูปร่างใช่ไหมคะ
10: เป็นกระดูก
9: รูปร่างของกระดูกว่ามีลักษณะเป็นยังไงคะ
10: เป็น
9: แท่งๆยาวๆค่ะซึ่งมีเนื้อที่แตกต่างจากหินก้อนนี้ใช่ไหมคะก็คือจะมีลักษณะเป็นเส้นๆนั่นก็คือเป็นเซลล์ของกระดูกใช่ไหม
10: คะ
9: อันนี้ใช่กระดูกก้อนละก้อนนี้ก็คือเป็นก้อนหินใหญ่ๆเหมือนกันทั้งก้อนลักษณะของหินก็คล้ายๆก้อนนี้แล้วก็เราปรากฏว่าเราเจอส่วนที่เราสงสัยว่าจะเป็นซากฟอสซิลหรือเปล่าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะมีสีขาวเป็นลักษณะเป็นเสี้ยนของกระดูกก็คือเป็นเซลล์กระดูกใช่ไหมคะลักษณะเป็นแท่งยาวที่อยู่ในหินแล้วก็มีอะไรอีกคะก้อนนี้เป็นยังไงคะน่าจะเป็นเกือบทั้งก้อนใช่ไหมคะจากที่เราดูเดี๋ยวก็คือจะแตกหักใช่ไหมคะถ้าเราดูใกล้ๆก็คือเห็นเป็นเซลล์ของกระดูกขึ้นมาเลยใช่ไหมคะทั้งก้อนทั่วทั้งก้อนเลยก้อนนี้ก็คือใช่นะคะ
0: สรุปว่าเป็นกระดูกไดโนเสาร์3ชิ้นยังขาดอีก2มาถูกทางแล้วครับน้องๆกระดูกไดโนเสาร์ซ่อนอยู่ตามก้อนหินแตกๆบริเวณหน้าดินเกิดจากการกัดเซาะของลมและน้ำเมื่อหัดสังเกตจนรู้ที่มาของเศษกระดูกไดโนเสาร์ที่หาเจอได้น้องๆก็เลิกขุดดินแล้วออกเดินสำรวจตามหาก้อนหินบนเนินที่อยู่ตรงตีนเขากัน
7: ได้ประมาณ4แล้วครับ4ชิ้น
1: ได้ครับสู้ครับ
0: ถึงเวลาลุ้นระทึกก้อนหินทั้ง2ก้อนนี้จะใช่กระดูกไดโนเสาร์หรือไม
9: ่ก้อนนี้อันนี้เหรอคะ
11: ก้
9: อนนี้เอาดูก้อนนี้ก่อนเนาะ
11: ครับ
9: ก้อนนี้ดูปุ๊บก็จะเห็นว่า ส่วนไหนที่น้องคิดว่าเป็นกระดูกคะ
7: นี่ครับ
9: ตรงนี้ที่คิดว่าเป็นกระดูกอันนี้ใช่นะคะเป็นกระดูกที่อยู่ในหิน
7: ครับ
9: ตรงไหนที่คิดว่าเป็นกระดูกเลย
11: ตรงนี้ค่ะ
9: ตรงที่อยู่ข้างในที่เราเห็นเป็นเส้นๆเป็นเซลล์กระดูกตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้ก็เป็นกระดูกเหมือนกันค่ะอยู่ในก้อนหินใช่อันนี้เป็นกระดูกตอนนี้เราก็พบกระดูกครบทั้ง5ชิ้นแล้วเ
12: ฮ้ยมนุษย์รู้จักไดโนเสาร์ตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะไดโนเสาร์ได้ถูกค้นพบอย่างเงียบๆเป็นเวลามานานแล้วแต่ในปีพุทธศักราช2384ศาสตราจารย์ริชาร์ดโอเว่นนักบรรพชีววิทยาชาวอังกฤษได้ทำการศึกษาฟอสซิลของสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ที่ถูกค้นพบในประเทศอังกฤษตั้งแต่ปีพุทธศักราช2363และปีพุทธศักราช2373โดยพบว่าฟอสซิลเหล่านั้นถึงแม้จะเหมือนกับสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่แต่จริงๆแล้วมันเหมือนกับช้างไม่เหมือนกับสัตว์เลื้อยคลานปัจจุบันซะทีเดียวนั่นคือขาอันใหญ่ของมันรับน้ำหนักของร่างกายอันใหญ่โตโดยตรงแต่สัตว์เลื้อยคลานปัจจุบันทั้งหมดเช่นเต่าและจระเข้คลานไปบนพื้นด้วยขาซึ่งออกจากด้านข้างของลำตัวเพื่อที่จะให้จำได้ว่าสัตว์ตัวนี้มีขนาดใหญ่และสร้างสรรค์มาอย่างน่ากลัวเขาจึงตั้งชื่อว่าไดโนซอร์ซึ่งมาจากภาษากรีกที่เป็นภาษาที่นิยมใช้มาตั้งชื่อพืชและสัตว์ทางวิทยาศาสตร์คำว่าไดโนแปลว่าน่ากลัวมากและซอร์สหมายถึงสัตว์เลื้อยคลานและเมื่อโอเว่นตั้งชื่อไดโนเสาร์ทุกๆคนก็เริ่มค้นหาไดโนเสาร์และก็พบพวกมันในชั้นหินที่หลายๆแห่งทั่วโลก
0: เมื่อน้องได้กระดูกไดโนเสาร์มาแล้วก็ต้องนำมาทำความสะอาดเพื่อสกัดเศษดินเศษหินออกจากกระดูกโดยน้องๆได้มีโอกาสเรียนรู้การทำงานในห้องแลบจริงๆจากผู้เชี่ยวชาญก่อนลงมือด้วยตัวเองด้วยความระมัดระวังที่สุด
13: เวลาเราสกัดนะคะเราก็จะสกัดออกจากตัวเราไม่สกัดเข้ามาเพราะถ้าสกัดเข้ามาเป็นไงคะกระเด็นเข้าตาเราค่ะเราก็จะทำมือเอียงประมาณ45องศาถ้าประมาณ45องศาเนี่ยหินจะหลุดออกไปง่ายจะยากจะง่ายใช้เวลามากหรือน้อยเท่าไหร่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแล้วก็ขนาดใช่ไหมคะ
0: การสกัดกระดูกไดโนเสาร์ชิ้นสำคัญออกจากก้อนหินต้องใช้เวลาและความอดทนเห็นอย่างนี้แล้วก็ทำให้น้องๆเข้าใจได้ว่าการจะเรียนรู้เรื่องอะไรให้ลึกซึ้งนั้นต้องอาศัยใจรักจริงๆ
14: ก็กังวลนิดหน่อยค่ะว่ากลัวว่าเวลาเราโดนกระดูกของเขามันจะเสียหายมันแบบไม่รู้ว่าเป็นสายอะไรพันอะไรค่ะก็ตอนนี้ก็แล้วก็เอาออกอยู่2ชิ้นแล้วก็กำลังปัดฝุ่นที่เหลืออยู่ค่ะชิ้นใหญ่ๆค่ะ
15: มันต้องเป็นกระดูก
16: แขน
15: นี่ไหม
17: ตรงฟัน
15: ไม่ใช่ฟันหลอกนี่อันนี้ก็กระดูกแขนนี่กระดูกแขน
18: เป็นช่วงข้างมัน
0: ถึงแม้น้องๆจะไม่สามารถสกัดกระดูกให้เสร็จสิ้นได้แต่การเรียนรู้การทำงานในขั้นตอนนี้ก็ทำให้น้องๆได้ทำความสะอาดและสังเกตชิ้นกระดูกที่เก็บมาได้ดียิ่งขึ้นเมื่อเกิดความมั่นใจพวกเขาก็ขนกระดูกมุ่งหน้าเข้าไปในพิพิธภัณฑ์เพื่อระบุชิ้นส่วนของกระดูกไดโนเสาร์ทันทีน่าตื่นเต้นจริงๆนะครับ

0: การขุดพบกระดูกของไดโนเสาร์ทำให้นักวิทยาศาสตร์ใช้ความรู้ด้านกายวิภาคบวกกับจินตนาการที่ไม่ใช่การเดาสุ่มทำให้เราเห็นรูปร่างหน้าตาของไดโนเสาร์แต่ละชนิดได้อย่างใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดแต่เสียงของไดโนเสาร์นั้นเป็นเรื่องที่ยากเหลือเกินที่จะค้นหาได้แต่เชื่อหรือไม่ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์สามารถสังเคราะห์เสียงไดโนเสาร์ได้แล้วโดยนำซากโครงกระดูกของเจ้าพาราโซโรโรฟัสส่วนหัวกะโหลกที่มีความสมบูรณ์ที่สุดนำไปศึกษาเพื่อหาทางสังเคราะห์เสียงร้องโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันโดยวิธีการมากมายทั้งการใช้เครื่องฉายรังสี X การสร้างภาพ3มิติพัฒนาซอฟต์แวร์พิเศษและการคำนวณหาความถี่ทางธรรมชาติของเสียงงานนี้ต้องค้นคว้ากันอยู่นานถึง2ปีที่สำคัญต้องใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เพื่อสังเคราะห์เสียงให้เป็นเสียงที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดนับเป็นครั้งแรกในโลกที่เราได้ยินเสียงร้องของไดโนเสาร์ที่สูญพันธุ์ไปนานแล้วถึง75ล้านปี
1: และตอนนี้นะครับน้องๆก็นำเศษซากโครงกระดูกทั้ง5ชิ้นนะครับเข้ามาเปรียบเทียบกับโครงกระดูกที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์นั่นเองครับว่าชิ้นส่วนไหนนะครับเป็นโครงกระดูกส่วนไหนของไดโนเสาร์นั่นเองงานนี้ครับน้อง

0: น้องนะครับจะต้องใช้การช่างสังเกตแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวเราจะต้องเอาใจช่วยน้องๆกันนะครับ
1: แล้ว
2: เพราะว่าน่าจะเป็น
1: อันที่หนึ่ง
3: ได้ส่วนปลายหางซี่โครงต้นขาก็ดูความน่าจะเป็นนะคะแล้วก็ลักษณะความยาวกับตัวอันนี้ค่ะยากค่ะมันเปรียบเทียบยากค่ะบางอันมันก็ไม่สมบูรณ์นะคะก็50-50อะค่ะ
0: เอาละครับตอนนี้นะครับน้องๆก็ได้เลือกโครงกระดูกไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าแต่ละชิ้นเป็นโครงกระดูกส่วนไหนคราวนี้ครับเราจะมาดูกันครับว่าที่น้องๆเขาเลือกนั้นจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าและจะสามารถพิชิตภารกิจในวันนี้ได้หรือเปล่าเชิญได้เลยครับ
3: อันชิ้นแรกหนูคิดว่าน่าจะเป็นกระดูกตรงส่วนเนี่ยค่ะตรงกระซี่โครงหางนะคะ
4: ตรงนี้เขาจะเรียกว่ากระดูกเชฟรอนใช่ไหมคะก็คือมันต่อมาจากตรงหางนะคะซึ่งแต่ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยกระดูกเชฟรอนตัวนี้เนี่ยมันจะต้องมีความยาวมากกว่านี้ไปอีกเพราะฉะนั้นกระดูกที่ใกล้เคียงแล้วก็ที่น่าจะเป็นก็คือน่าจะเป็นกระดูกส่วนซี่โครงหรือว่าริบนะคะเพราะว่าจะมีลักษณะแบนแล้วก็เป็นท่อนยาวนะคะเสมอก
0: ันอันต่อมาเลยครับ
5: ตอนแรกหนูคิดว่าจะเป็นคอแต่พอดูดีๆแล้วมันเป็นคล้ายๆจะเป็นซี่โครงอะค่ะ
4: ค่ะตรงนี้ก็น้องก็ตัดสินใจเลือกถูกแล้วนะคะก็คือถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่ามีลักษณะที่แคบยาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าชิ้นนี้เนี่ยเป็นส่วนของกระดูกซี่โครงนะคะถูกต้องนะ
0: อันต่อมาเลยครับ
1: ตรงนี้นะคะหนูคาดว่าน่าจะเป็นปลายหางหมดเลยค่ะ
4: ค่ะสำหรับชิ้นนี้นะคะก็จะยากนิดนึงเนื่องจากว่ากระดูกของเราไม่สมบูรณ์นะคะตรงนี้เนี่ยถ้าจะใช่ก็คือน่าจะเป็นส่วนของสปายที่หางที่ขึ้นมาแต่ไม่ใช่ส่วนของแกนหางซะทีเดียวนะคะก็ให้ถูกไปค่ะ
0: โอ้ชิ้นที่4ครับ
6: ผมคิดว่าเป็นตรงต้นหางครับ
0: ก็คือสปาย
4: เป็นส่วนของสปายที่ขึ้นมาจากแกนสันหลังตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้นะคะก็มีส่วนว่าน่าจะเป็นส่วนของสปายที่เป็นของกระดูกสันหลังนะคะก็น่าจะเป็นบริเวณตรงนี้ค่ะก็ให้ถูกไปอีกหนึ่งคนนะคะ
0: อันสุดท้ายครับน้องครีมคิดว่าเป็นส่วนไหนของไดโนเสาร์ครับ
7: ส่วนตรงนี้ค่ะใกล้ๆกับต้นขาค่ะ
4: ส่วนตรงใกล้ๆกับ
8: ต้นขาหน้าก
4: ับต้นขาหน้าอ๋อเพราะว่ามันมีรูนะคะโอ้นี่สังเกตเยอะมากนะคะก็คือว่ามันจะมีลักษณะอ้วนๆใช่ไหมคะกระดูกแต่จริงๆแล้วตรงนี้นะคะเป็นกระดูกคอละคอยจะมีรูเหมือนกันแต่ว่าอันนี้รูเนี่ยไม่ใช่นะคะคอละคอยนี่จะมีลักษณะเป็นแผ่นบางๆแต่ของน้องเนี่ยจะมีลักษณะที่หนาที่สุดละในบรรดากระดูกทุกตัวนะคะก็น่าจะเป็นส่วนของกระดูกระยางหรือพวกขาหน้าขาหลังมากกว่านะคะแต่ว่ามันแตกหักไม่สมบูรณ์ค่ะก็ไม่ใช่นะคะ
0: ไม่ใช่นะครับไม่เป็นไรนะฮะแต่ต้องบอกน้องๆทางบ้านไว้ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกว่าที่เราจะตอบถูกทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนเราจะต้องอาศัยทั้งเวลาและความชำนาญในการสังเกตเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้น้องๆถูกต้องเปรียบเทียบให้ถูกต้อง3ชิ้นฟังดีๆครับพี่ต๊อบให้ผ่านภารกิจครับผมสุดยอดมากเลยฮะเก่งมากจริงภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเรา
9: เย้ yeah!
0: เก่งมากๆเลยนะครับน้องๆวันนี้เนี่ยน้องๆ นอกจากที่จะต้องหาชิ้นส่วนนะครับของโครงกระดูกไดโนเสาร์แล้วยังต้องนำมาเปรียบเทียบอีกนะครับว่าชิ้นส่วนอันนี้เป็นส่วนไหนของไดโนเสาร์อีกมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับถามน้องๆดีกว่าวันนี้เนี่ยคิดว่าขั้นตอนไหนเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดน้องครีม
7: ก็การขุดซากไดโนเสาร์ค่ะ
0: ทำไมครับทำไมถึงคิดว่าขั้นตอนนี้ยากที่สุดครับ
7: เพราะว่าบางทีเราก็ต้องดูความแตกต่างด้วยค่ะว
0: ่
7: าอันไหนหินอันไหนซากไดโนเสาร์ค่ะ
0: เก่งมากนะครับอ่ะตาน้องฝ้ายบ้างครับเรามาถามน้องฝ้ายดีกว่าขั้นตอนไหนยากที่สุดครับ
10: ตอนไปขุดหาซากไดโนเสาร์ค่ะ
0: ทำไมครับ
10: เพราะว่ามันร้อนแล้วก็แยกยากค่ะแยกออกยากว่าอันไหนเป็นซากอันไหนเป็นหินนะคะ
0: โอเคดีมากภาคคนต่อไปเลย
11: ก็ตอนที่นำโครงกระดูกของไดโนเสาร์มาเปรียบเทียบค่ะเพราะว่าเรายังไม่รู้ไงว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหนบางทีมันอาจจะแตกหักอย่างเงี้ยค่ะเพราะเรายังไม่มีความรู้ด้านทางนี้แล้วก
0: ็ต้องสังเกต
11: ค่ะ
0: ต้องสังเกตเป็นอย่างมากเลยนะเพราะว่าชิ้นส่วนเนี่ยมันแค่เล็กนิดเดียวเองนะเอามาเปรียบเทียบกับไดโนเสาร์ตัวใหญ่เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหม แต่น้องๆเนี่ยถือว่าน้องๆทำได้เก่งมากนะครับอย่างนี้แหละครับน้องๆวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถทำให้เราเนี่ยเห็นสิ่งที่มันตายจากเราไปเนี่ยเป็นระยะเวลาถึงล้านปีวันนี้ครับเราสามารถที่จะศึกษามันได้และก็เก็บไว้ให้น้องๆรุ่นต่อไปศึกษาได้ใช่ไหมครับ
9: ใช่ค่ะ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้เพราะเหตุใดไดโนเสาร์กินเนื้ออย่างไทแรนโนซอรัสหรือเจ้าทีเร็กซ์จึงมีขาคู่หน้าที่เล็กเพียงนิดเดียวส่งคำตอบของน้องๆมาทาง Facebook Fanpage ของรายการเราเลยนะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบได้โดนใจทีมงาน

0: เมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับ
1: แล้วคิดฟิตแอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับไดโนเสาร์หน่อย
2: ภารกิจประลองวิทย์พิชิตซ่าไดโนเสาร์เ
1: ฮ้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
2: คิด
1: วิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เต็มตีโต้โอ้ต
4: ำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ได้
1: ผักและผลไม้นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการผลิตผักและผลไม้แห้งโดยการตากแดดยังเป็นที่นิยมกันอยู่แม้แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเฉพาะกับผักและผลไม้บางอย่างทั้งนี้เนื่องจากการตากแดดเป็นวิธีที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดและอาจให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างไรก็ตามวิธีการตากแดดก็มีข้อจำกัดอยู่บ้างขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้อาจไม่สะอาดพอการใช้เทคโนโลยีอบแห้งสามารถช่วยแก้ปัญหาได
2: ้สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นนึงซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2: วันนี้นะฮะอาร์ตจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปดูสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถยกระดับคนไทยนะครับโดยการอบแห้งผักและผลไม้ครับด้วยเครื่องจักรอบแห้งนะฮะสุญญากาศและลดอุณหภูมินะครับเครื่องจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับ
1: เครื่องจักรลดอุณหภูมิและอบแห้งแบบสุญญากาศสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ออกแบบพัฒนาสร้างขึ้นมาโดยแตกต่างจากเครื่องที่มีการซื้อขายโดยทั่วไปที่ใช้ปั๊มน้ำและอุปกรณ์เวนจูรี่เป็นตัวสร้างภาวะสุญญากาศให้เกิดขึ้นภายในห้องลดอุณหภูมิหรืออบแห้งแต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่นำมาใส่ในห้องอบมีความชื้นมากเครื่องจักรทั่วไปจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ทำให้ความชื้นที่ดูดออกมาจากผลิตภัณฑ์ควบแน่นเป็นน้ำและผ่านกรองละเอียดดักไว้ก่อนที่จะไปทำความเสียหายเกิดขึ้นกับปั๊มสุญญากาศซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองในการลงทุนและมีต้นทุนในการใช้งานสูงดังนั้นจึงได้มีการคิดที่จะสร้างเครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศและลดอุณหภูมิขึ้นมาก
2: ลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะผมก็ได้อยู่กับอาจารย์แล้วเขาบอกว่าอาจารย์คนนี้เป็นคนคิดค้นไอเดียด้วยนะฮะผมอยากรู้เหมือนกันว่าอาจารย์หน้าตาเป็นยังไง
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: ผมเห็นเครื่องผ่านๆแล้ว
5: ครับ
4: แต่ผมอยากจะรู้ว่าทำไมถึงทำเครื่องจักรสุญญากาศขึ้นมาเครื่องเจ้าเครื่องตัวเนี้ย
5: คืออย่างนี้เรื่องเครื่องอบสุญญากาศซ
4: ึ่
5: งเครื่องนี้มันทำหน้าที่ได้ทั้งอบแห้งแล้วก็ลดอุณหภูมิได้ด้วยนะฮะเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยที่โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร
4: ครับผม
5: เรื่องใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของการถนอมอาหาร
4: อ๋อจริงๆ
5: ถนอมอาหารเพราะว่าการที่จะถนอมอาหารได้จะต้องทำให้ความชื้นมันลดลง
4: ถูกต้องครับ
5: นะฮะถ้าตราบใดที่มันยังเปียกมันยังสดอยู่มันก็มีโอกาสบูด
4: เสียง่าย
5: เสียหายง่าย
4: เมืองไทยเป็นอากาศร้อนชื้น
5: ถูกต้อง
4: ใช่ไหมฮะ
5: แล้วก็ระยะหลังเนี่ยธุรกิจเรื่องการส่งออก
4: ครับ
5: เรื่องการต้องขนส่งไปไกลๆนะมันใช้เวลานานดังนั้นเนี่ยถ้าคุณรักษาไม่ใหให้มันไม่บูดเน่าไม่ให้เสียหายได้
4: มีระยะเวลานานมากขึ้น
5: คุณก็จะมีโอกาสส่งไปได้ไกลๆมากขึ้นนะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมนี้จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือในการที่จะช่วยถนอมอาหารนะฮะการอบแห้งเนี่ยที่ไม่ต้องพึ่งแดดนะฮะอย่างเดียวเรามาใช้เครื่องเราก็สามารถควบคุมมันได
4: ้
5: ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เร็วขึ้นนะฮะอันมีนะหนึ่งนะง่ายขึ้นนะสองเร็วขึ้นนะฮะแล้วสามก็คือโอกาสปนเปื้อนไม่
4: ม
5: ีเพราะว่ามันอยู่ภายในห้องอยู่ภายในห้องอยู่ภายในห้องเพราะฉะนั้นถ้าเราไปตากกลางแจ้งอาจจะมีแมลงมีฝุ่นอะไรมาลง
4: อย่างเช่นผมเห็นปลาเค็มอย่างเงี้ยเนาะเขาจะแบบแมลงวันก็จะมาไข่ก็จะกินหนอนอะไรอย่างเง
5: ี้
4: ยเหมือนกันใช่ไหมฮะ
5: แล้วก็การแห้งในการอบด้วยสุญญากาศเนี่ยมันแห้งลึก
4: แห้ง
5: เข้าไปถึงข้างในเลย
4: ครับ
5: นะฮะถ้าการอบ ที่ควบคุมไม่ได
4: ้ครับ
5: จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยผิวข้างหน้าเนี่ยแห้ง
4: แห้ง
5: แต่ข้างในแฉะ
4: อ
5: ันนี้ก็จะมีปัญหาทำให้การเก็บรักษาได้ไม่นานนะครับ
4: ครับผมแล้วมาพูดถึงแรงบันดาลใจฮะทำไมถึงทำเจ้าตัวนี้ขึ้นมา
5: ก็เนื่องจากในอุตสาหกรรมอาหารของเรานี่แหละที่มีการขยายตัวโดยเฉพาะนโยบายในรัฐบาลโดยเฉพาะสมเด็จพระราชินีท่านได้เคยบอกว่าประเทศไทยควรจะเป็นครัวโลกฉะนั้นเนี่ยเราจะไปพึ่งพาต่างชาติเพื่อเอาเครื่องจักรเข้ามาเราก็จะกลายเป็นทาสเขาตลอด
4: เสียดุลเลย
5: และทั้งที่เรามีโอกาสเรามีองค์ความรู้เรามีคนที่มีความรู
4: ้
5: นะฮะเรามีผู้ใช้อยู่ในประเทศเราก็ควรจะผลิตเครื่องจักรขึ้นมาใช้ได้เองนะครับ
4: ผม
5: ทีนี้พอผลิตเครื่องจักรมาใช้ได้เองเนี่ย เราต้องทำให้ในระดับที่ชาวบ้านหรือชุมชนสามารถใช้ได้ซึ่งไอ้เครื่องจักรเนี่ยถ้าที่มีขายทั่วไปเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ
4: ่
5: ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งมาในระดับเล็กๆเนี่ยก็ไม่เหมาะนะครับแล้วก็ราคาก็แพงการดูแลรักษาก็ระดับชาวบ้านก็ทำได้ยากดังนั้นในการออกแบบเครื่องจักรที่เราได้ออกแบบมาเนี่ยเราพยายามออกแบบเครื่องไม้เครื่องมือที่ชาวบ้านดูแลได
4: ้นะถ้าบางทีที่มันออกแบบยากไปชาวบ้านก็จะดูแลยากขึ้นต้องเอาวิศวะมาคุมเครื่องอะไรอย่างเงี้ยไหมฮะ
5: แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของอะไหล่สแปร์พาร์ทต่าง
4: ๆ
5: ที่มันจะต้องทำพิเศษขึ้นมาน
4: ะ
5: ก็เลยเกิดไอเดียว่าพยายามออกแบบเครื่องจักรที่มันง่าย
4: ๆ
5: ไม่ซับซ้อนมากนะครับแล้วก็ชาวบ้านดูแลเองได้และขนาดเดียวกันราคาไม่แพง
4: ไม่แพง
5: แถมประสิทธิภาพเทียบเท่ากับไอ้ขนาดใหญ่ๆได้ต่อไปนะครับไอ้หนึ่งเครื่องนี้มันก็จะกลายเป็นทรัพย์สินด้านองค์ความรู
4: ้
5: สำหรับในประเทศไทยเอง
4: ลิขสิทธิ
5: ์ในประเทศไทยเอง
4: ค
5: ือองค์ความรู้เมื่อเราคิดเองมันก็จะอยู่กับเรา อยู่กับเราเมื่ออยู่กับเราก็หมายความว่าเราสามารถที่จะขยายหรือว่าต่อยอดองค์ความรู้เหล่านี้ไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเราซื้อเข้ามาเนี่ยเราไม่รู้มันจะมายังไง
4: จริงแล้วแต่ว่าพาร์ทเพิร์ทถ้าเสียไปก็แพงอีก
5: ใช่แต่ว่าเนื่องจากพอเราทำเองทุกอย่างเนี่ยเราเริ่มต้นจากความคิดของเราทั้งหมดเลยว่าทำไมถึงต้องออกแบบอย่างนั้นทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยองค์ความรู้มันอยู่ในกลุ่มของประเทศไทยหรือในกลุ่มของไทยอยู่ในมหาลัยอยู่ในทีมงานที่ร่วมทำดังนั้นไอ้เนี่ยตัวเนี้ยมูลค่ามันสูงกว่าไอ้มูลค่าเครื่องจักรอีก
4: ใช่เขาเรียกว่ามูลค่าทางความคิดใช่ไหมฮะ
5: ถูกต้องแล้วมันเมื่อเริ่มจาก1ได
4: ้
5: มันไป2 3 4 5มันก็จะได้พัฒนาไปเรื่อยแต่ถ้าคุณไม่เริ่มจาก1คุณก็จะเป็นฝ่ายที่จะต้องซื้ออย่างเดียวตามอย่างเดียวนะแล้วเราก็จะเป็นทาสเขา
4: อะต่อไปนะฮะ
5: ก็เป็นเรื่องที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์อย่างเงี้ยฮะ
4: ครับผมนะครับเป็นยังไงบ้างฮะคุยกับอาจารย์ได้ความรู้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาแล้วจะพาไปเดินดูรอบๆว่าเครื่องจักรของเราเนี่ยทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ

0: ครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศและลดอุณหภูมิเป็นเครื่องจักรที่มีกระบวนการที่ความร้อนถูกถ่ายเทด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งไปยังวัสดุที่มีความชื้นเพื่อไล่ความชื้นออกด้วยการระเหยโดยใช้ความร้อนที่ได้รับเป็นความร้อนแฝงของการระเหยซึ่งสามารถถนอมอาหารอาหารที่แห้งแล้วจะสามารถเก็บได้นานโดยไม่เสียเนื่องจากการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์มีน้อยและอีกทั้งเพื่อลดปริมาณและน้ำหนักอาหารที่แห้งแล้วจะมีปริมาตรน้อยลงรวมทั้งน้ำหนักก็จะน้อยลงด้วยทำให้สามารถลดต้นทุนในการเก็บรักษาและการขนส่งและยังสามารถช่วยในกระบวนการผลิตได้ดีขึ้น
1: กลับเข้ามาสู่รายการคิดการใหญ่นะครับสักครู่นี้ที่เราได้คุยกับอาจารย์แล้วเราได้รู้ถึงประโยชน์การใช้สอยว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้อาจารย์เนี่ยเราจะล้วงลึกกว่านั้นว่าเครื่องนี้ทำอะไรได้

0: บ้างดียังไงทำยังไงแบบไหนใช้กันไงซึ่งผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับเอาละฮะเดี๋ยวอยู่อาจารย์ต่อดีกว่าซึ่งเพื่อการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับเครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศนะฮะสามารถทำอะไรได้บ้าง
1: ครับ
0: ก็เจาะตรงๆเลย
1: เครื่องตัวนี้จริงๆแล้วอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกนะฮะว่าหน้าที่ของมันคือทำให้มีภาวะห้องนั้นเป็นสุญญากาศ
0: สุญญากาศ
1: คำว่าสุญญากาศนั้นก็หมายความว่าโดยปกติในบรรยากาศของเรา
0: ครับ
1: เราจะทำให้น้ำเดือดได้ก็อยู่ที่อุณหภูมิประมาณ100องศา
0: ใช่ครับ
1: แต่พอเข้าอยู่ในห้องสุญญากาศแล้วเนี่ยเราสามารถทำให้น้ำเดือดได้ลงมาต่ำกว่าที่100องศานะฮะโดยเฉพาะตัวห้องหรือแชมเบอร์เนี้ยที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราลงไปได้จนถึงระดับที่อยู่แค่ประมาณ30ถึง60มิลลิเมตรประหลอดหรือต่ำกว่าบรรยากาศประมาณ700ถึง730นะฮะมิลลิเมตรประหลอดซึ่งลงมาต่ำมากเมื่อต่ำขนาดนี้เนี่ยเราสามารถทำให้น้ำเดือดได้ที่อุณหภูมิเพียง30กว่าองศาเท่านั้นเอง
0: 30กว่าองศาน้ำเดือดได
1: ้ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยหมายความว่าสิ่งที่จะทำนั้นก็คือหน้าที่ของมันคือเอาน้ำออกจากวัตถุดิบหรืออะไรที่เข้าอยู่ในห้องนั้นฉะนั้นอะไรที่ต้องการเอาน้ำออกทำได้หมดเลยโดยเฉพาะสิ่งที่ในอุตสาหกรรมเราตอนนี้โดยเฉพาะเครื่องนี้ที่เราเน้นมากเลยเราอยากจะให้ทำของที่มีมูลค่าสูง
0: ครับผม
1: มูลค่าสูงตอนนี้ก็คืออะไรที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นยาเป็นยาเครื่องสำอางอะไรต่างๆพวกนี
0: ้ถ้าเป็นในอนาคตถ้าเป็นยาแล้วก็สามารถเก็บได้นานขึ้นอีก
1: ก็คือยาก็หมายความว่าคุณจะทำให้ได้ของที่อบแห้งที่อุณหภูมิต่ำเมื่ออุณหภูมิต่ำเนี่ยตัวโครงสร้างหรือองค์ประกอบของวัตถุดิบที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันยังคงรักษาสภาพเดิมๆแบบธรรมชาติแต่ขณะเดียวกันแห้งนะฮะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูลองเดินเครื่องเสร็จแล้วก็ดูของที่ออกจากเครื่องแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าใบไม้สีเขียวๆเมื่อเข้าไปอบแล้วเนี่ยปกติถ้าอบแห้งเนี่ยมันจะเปลี่ยนสี
0: ส
1: ีน้ำตาล
0: สี
1: แต่ว่าอันนี้แห้งกรอบแต่สียังเหมือนเดิมเขียวยังเขียวเหมือนเดิม
0: หมายถึงว่าคุณค่าทางอาหารยังเหมือนเดิม
1: ยังเหมือนเดิม
0: อ
1: ันนี้คือสำคัญมากว่าเมื่อแห้งแล้วคุณค่าทุกอย่างเหมือนเดิมหมด
0: ครับผม
1: จึงสามารถทำให้เอาไปใช้กับในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับยาได
0: ้ครับ
1: เลยดังนั้นเมื่อทำระดับนี้ได้เนี่ยก็คือจะได้ของที่มีราคาสูง
0: นะครับนะฮะแล้วแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับเหมือนกับว่าเครื่องเนี่ยมันเป็นซีรีส์หนึ่ง
1: ครับ
0: ซีรีส์หนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วในอนาคตจะมีซีรีส์สองซีรีส์สามต่อไปไหมครับ
1: คือถ้าพัฒนาเนี่ยก็คือมีเรื่องของการจะแอพพลายไปใช้กับผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะฮะดังนั้นมันก็อยู่การพัฒนาก็คือเรื่องของตัวชั้นวางอุปกรณ์ในการควบคุมสภาพภายในห้องให้ดีกว่านี้นะครับ
0: สมบูรณ์กว่านี
1: ้เราก็ดูหน้าตาให้มันเป็นเครื่องจักรที่มันดูเป็นอินเตอร์หน่อยตอนนี้เครื่องจักรนี่หน้าตามันยังแบบ
0: เหมือนตอนนี้ยังเป็นชุมชน
1: ยังดูบ้านๆนิดนึง
0: บ้านๆยังแบบ
1: แต่คุณภาพฟังก์ชันได้หมดแล้วฟังก์ชันได้หมดแล้วฟังก์ชันได้ครบหมดแล้ว
0: แต่อาจจะปรับรูปลักษณ
1: ์เรื่องของหน้าตาให้มันดูดีฟังก์ชันในการควบคุมให้มัน
0: ดู
1: ได้แม่นยำกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะได้แม่นยำหรือว่าตัวชั้นที่จะวางในห้องอบอะไรต่างๆให้มันเหมาะสมสำหรับผิดพันธุ์ที่เราจะเข้าไปอยู่ในนั้นนะซึ่งเดี๋ยวคงจะเล่าให้ฟังต่อว่าอย่างที่นี่เนี่ยก็จะต้องมีการพัฒนา
0: เ
1: พื่อที่จะไปรองรับตัวผิดพันธุ์ตัวที่ทางนี้จะสนใจจะทำนะฮะครับ
0: ถ้าพูดมาถึงตรงนี้ปุ๊บต้องพูดถึงเรื่องแนวคิดการตลาดแนวคิดการตลาดเจ้าเครื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: คือที่เรียนให้ทราบว่าเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารและยาในประเทศไทยเนี่ยเรามีวัตถุดิบเยอะมาก
0: ครับ
1: ฉะนั้นเราขาดเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปความต้องการในตลาดเนี่ยผมว่ามันมีเยอะมากๆเลยนะฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราทำของหรือทำเครื่องจักรเนี่ยให้ตรงกับความต้องการของผลิตภัณฑ์ที่เขาจะผลิตเนี่ยในแต่ละชุมชนในแต่ละที่เนี่ยได้ตรงกับเขามากน้อยแค่ไหนอย่างเครื่องเนี้ยมาเนี่ยถามว่ามาทีแรกเนี่ยก็ยังไม่ได้ตรงเท่าไหร่จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้ รงกับที่นี่แต่ว่าเงื่อนไขหรือฟังก์ชันของเครื่องเนี่ยมันทำได้หมดละนะฮะดังนั้นความต้องการผมเชื่อว่านะครับถ้าพัฒนาเครื่องนี้ได้สมบูรณ
0: ์
1: ตรงกับความต้องการจริงๆในแต่ละที่แล้วเนี่ยมันพูดกันต้องเป็นร้อยฮะไม่ใช่เป็น10 20ต้องเป็นร้อยนะเพราะอย่างที่บอกแหล่งวัตถุดิบอยู่ที่เราเยอะมาก
0: นะฮะพูดกันถึงขนาดนี้แล้วนะครับตัวผมเองอยากเห็นเครื่องมากเลยว่ากระบวนการการใช้งานเป็นอย่างไรเครื่องหน้าตาเป็นผมอยากเห็นในฝามากอยากเห็นทุกอย่างเลยซึ่งพูดมาขนาดนี้แล้วท่านผู้ชมก็อยากจะเห็นเช่นกันนะครับเดี๋ยวขอเชิญอาจารย
1: ์เดี๋ยวจะถอดให้ดูหมดเลยฮะนี่ครับ
0: ครับ

0: เอาละครับเมื่อกี้เราได้คุยไปแล้วนะฮะว่าประโยชน์การใช้สอยเป็นยังไงนะครับใช้อะไรได้บ้างนะครับประโยชน์กินอย่างไรแต่ตอนนี้นะฮะเรามาถึงเครื่องจริงแล้วนะครับเราก็จะให้อาจารย์เดี๋ยวจะพาเดินทั่วเลยนะครับขั้นตอนแรกนะฮะอาจารย์ต้องมีอะไรบ้างครับ
1: ก็เมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วนะฮะว่าหลังจากที่เราเอาวัตถุดิบใส่เข้าไปในตู้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องปิดตู้ให้ใช่ให้สนิทนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เดินเครื่องนะครับเดินเครื่องก็หลักการของตัวเครื่องเนี้ยมันก็แค่เอาปั๊มน้ำ
0: ครับ
1: เนี่ยแหละฮะ
0: จุดสำคัญคือปั๊มน้ำ
1: คือตรงนี้ที่จะบอกว่าเครื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยของตัวตู้อบสุญญากาศเนี่ยในที่มีขายในท้องตลาดหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยไม่แตกต่างกัน
0: คือตู้อบเนี่ยเหมือนกันแต่กระบวนกรรมวิธีด้านหลังเนี่ย
1: คือการทำให้เกิดสุญญากาศเนี่ยจะแตกต่างกันเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยตัวที่ทำให้เกิดสุญญากาศเขาจะใช้เป็นปั๊มสุญญากาศพอความว่าปั๊มสุญญากาศเนี่ยเริ่มคิดไม่ค่อยมีคนรู้จัก
0: ถ้าให้ผมคิดถึงปั๊มสุญญากาศเนี่ยผมจะไม่กล้าถอดประกอบหรือแกะหรือเปลี่ยน
1: ใช่
0: มั้ยฮะ
1: เพราะเราไม่คุ้นเคย
0: เพราะไม่เคยได้ยินรูปหน้าตาจะเหมือนปั๊มบ้านเราหรือเปล่า
1: แล้วตัวปั๊มสุญญากาศที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยเมื่อมีใช้ปั๊มสุญญากาศเมื่อไหร่มันจะต้องมีตัวป้องกันตัวป้องกันอันตัวแรกก็คือตัวป้องกันน้ำไม่ให้เข้าไปในปั๊มนะฮะงั้นมันจะต้องมีตัวเรียกว่าเหมือนตู้เย็นนะคอยเย็นแล้วเรียกคอยเย็นนะฮะเพื่อที่จะจับอากาศที่มีความชื้นอยู่ให้มันน้ำแยกตัวออกมานะฮะเสร็จแล้วก็ต้องไปผ่านกองแล้วถึงไปเข้าไปยังปั๊มสุญญากาศได้งั้นจะเห็นได้ว่าถ้าใช้ระบบปั๊มสุญญากาศมันจะมีระบบเยอะแยะไปหมดเลย
0: คือมันจะยุ่งยากขึ้น
1: ยุ่งยากขึ้นดังนั้นพอคำว่ายุ่งยากนี่ชาวบ้านนี่เริ่มปวดหัวละ
0: ระดับชาวบ้านเลยมันจะแบบลำบากนะ
1: แต่พอเราตัวนี้เราได้ออกแบบที่แตกต่างที่เรียกว่านวัตกรรมคือตรงนี้นี่เองว่าเราสามารถใช้ปั๊มน้ำเนี่ยเอามาทำให้เกิดสุญญากาศได
0: ้
1: นะโดยตัวที่ทำให้เกิดสุญญากาศจากปั๊มน้ำนี่ถ้าเรามองง่ายๆถ้าใครเคยเห็นเวลาเราพ่นสเปรย์สีมันจะมีตัวหัวสเปรย์
0: เขาเรียกว่ากาใช่ไหม
1: แล้วก็มีกานะมีกาไอ้ตัวเวลาเราเอาลมผ่านหัวสเปรย์ไปเร็ว
0: ๆ
1: มันเกิดสุญญากาศแล้วก็ดูดเอาสีในกาขึ้นมา
0: ใช่
1: นะสีในกาขึ้นมามันก็จะทำให้สีพ่นออกไปเป็นฝอยถูกไหมฮะ
0: ครับผม
1: ไอ้ตัวนี้เนี่ยผมจะเปรียบเทียบตู้นี้เนี่ยคือกาพ่นสี
0: อ๋อคือตู้นี้คือกาพ่นส
1: ีแต่ตัวนั้นเนี่ยคือตัวลมที่จะทำให้เกิดสุญญากาศแต่ว่าแทนที่จะเป็นลมเราใช้น้ำแทนนั่นเองหลักการนี่เอง
0: น
1: ะไอ้ตรงที่เทมให้เกิดสุญญากาศเราเรียกที่ถ้าเราเด็กๆนะเราคงรู้จักคำว่าเป็นจูเลียนะตรงคอคอดของมันเนี่ยไอ้ตรงช่องของคอคอดเนี่ยเมื่อเราเอาความเร็วไหลผ่านตรงคอคอดเยอะไอ้ตรงจุดคอคอดก็จะทำให้เกิดสุญญากาศทีนี้เนี่ยตรงนี้เวลาเราออกแบบเราจะออกแบบยังไงให้ไอ้ขนาดช่องอะไรต่างๆมันพอดี
0: ทำให้เกิดยากตรงนี้
1: ใช่ทำให้เกิดสุญญากาศลงมาต่ำที่สุดต่ำที่สุดนะฮะแล้วก็ดึงไอ้น้ำที่ด้วยความชื้นที่อยู่ในห้องนี้ออกให้ทันนะคอนเซปต์มันก็คือว่าสุญญากาศต้องทำให้ลงมาให้ได้อย่างน้อยคือ700ถึง730มิลลิเมตรตลอด
0: ครับโอ้โห
1: ครับ
0: นะฮะง่ายๆเลยนะครับหลังจากที่เราได้รับความรู้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ฝากอะไรไว้สักนิดนึงอย่างเช่นเบอร์โทรโทรศัพท์เผื่อใครสนใจติดต่อครับ
1: ครับก็ก่อนอื่นนะก็ผมคิดว่าเครื่องนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ที่คอยช่วยเหลือเราน ะครับอันดับแรกก็ต้องขอขอบคุณนะฮะ
0: สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
1: ์ครับกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่มีโครงการดีๆอย่างนี้นะครับให้เกิดประโยชน์กับในภาคชุมชนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเนี่ยเป็นภารกิจของเราอยู่แล้วนะ
0: ครับ
1: ที่สำคัญอันนึงเราต้องมาเอาองค์ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยมาช่วยพัฒนาชุมชนนะฮะงั้นก็ต้องฝากหน่วยงานต้นสังกัดด้วยก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0: ครับผมสามารถติดต่อได้
1: ที่ให้เรามาทำงานนี้นะครับส่วนถ้าใครสนใจนะครับในเรื่องรายละเอียดของเครื่องนี้จริงๆนะครับ อยากจะเอาไปพัฒนาอยากจะเอาไปใช้นะก็สามารถติดต่ อเบอร์โทรศัพท์ของผมนะฮะก็081นะ6260712นะครับส่วนเบอร์ของมหาวิทยาลัยเดี๋ยวคงจะต้องบอกอีกทีนึง
0: ได้ครับเดี๋ยวก็จะขึ้นด้านล่าง
1: ครับครับครับ
0: โอเคครับนะฮะขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
1: ดีดีครับ
0: ครับผมนะฮะยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวยังมีผู้ประกอบการอีกนะครับเอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับผู้ประกอบการนะฮะที่ใช้ได้ใช้เครื่องจริงด้วยนะครับสวัสดีครับนะฮะได้ใช้เครื่องแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างครับ
2: ก็เป็นเทคโนโลยีที่ผมคิดว่ามันเหมาะสมกับยุคสมัยนี้เพราะว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของสมุนไพรอะไรต่างๆได้ยอดเยี่ยม
0: ครับผมแล้วเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้นะฮะช่วยคุณเกรียงศักดิ์ได้อย่างไรบ้างครับ
2: ก็ช่วยได้เยอะครับในกรณีที่เราต้องการอะไรที่มันบริสุทธิ์แล้วก็โดยเฉพาะในกลุ่มของสมุนไพรเนี่ยเราจะใช้เครื่องในระบบอื่นเนี่ยมันก็ผมว่ายังไม่เวิร์คเท่าเครื่องตัวนี
0: ้
2: เครื่องตัวนี้เนี่ยพูดถึงความไวถ้าเราเทียบกับฟรีสได
0: ครับ
2: ซึ่งเป็นเครื่องในลักษณะที่ไม่ใช้น้ำมันเหมือนกัน
0: ครับ
2: จะใช้เวลานานมากกว่าตัวนี้หลายเท่า
0: อ
2: ย่างสมมติว่าเราเอาใบมะลุมหรือใบมะกรูดหรือสมุนไพรขมิ้นชันอะไรต่างๆมาเข้าเครื่องตัวนี้เนี่ยผมว่าภายในเวลาไม่เกินไม่ถึง1ชั่วโมงมันก็ผลิตเสร็จละแต่ถ้าเราใช้พวกฟรีสไดเนี่ยอาจจะต้องถึง18ชั่วโมงใช้เวลานานกว่ากันเยอะ
0: นานมากแล้วก็เปลืองเค้าเรียกนะ
2: พลังงาน
0: ไฟฟ้าพลังงานทุกอย่าง
2: ซึ่งตัวเนื้อของสมุนไพรที่ออกมาเนี่ยก็มีคุณภาพเท่าเทียมกันแต่ลดและประหยัดพลังงานมากกว่า
0: อัน
2: นี้คือข้อดีของเครื่องตัวนี
0: ้ครับ
2: และที่เยี่ยมอีกตัวนึงก็คือในเรื่องของมูลค่าเครื่องนะครับตัวปั๊มซึ่งปกติเนี่ยระบบแวคคัมเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวแวคคัมปั๊มซ
0: ึ่
2: งมีหลายรูปแบบซึ่งมีราคาแพงมากเป็นถูกๆก็ตัวนึงเป็นแสนเฉพาะปั๊ม
0: นี่คือถูกแล้วโอ้โหแล้ว
2: แต่ว่าตัวนี้คือสามารถที่จะใช้ปั๊มธรรมดาป
0: ั๊
2: มน้ำธรรมดา
0: เนี่ย
2: มาผ่านระบบเวนจูรี่ที่อาจารย์ค้นคิดขึ้นมาเนี่ย
0: ครับผม
2: เอามาใช้ในการสร้างการแวคคัมได้อันนี้คือสิ่งที่คิดว่าสุดยอดครับ
0: โอ้โห
2: ส่วนที่โรงงานเนี่ยถ้ากลุ่มใดหรือท่านสมาชิกหรือว่าพี่น้องเกษตรกรหรือใครก็ตามที่อยากจะมีนวัตกรรมในการทำสมุนไพรหรืออะไรต่างๆที่เราพอจะช่วยเหลือได
0: ้
2: ก็ยินดีนะครับโทรเข้ามาในเบอร์ที่บริษัทเรา
0: ได้ฮะ
2: ก็084 347-5104
0: ครับผมนะฮะก็สามารถติดต่อได
2: ้ในส่วนไหนที่เราช่วยบริการได้เราก็ยินดีที่จะช่วยกันครับ
0: ผมนะฮะนี่คือบทสรุปแล้วนะครับที่ใครหลายคนที่อยากจะรู้นะฮะได้ความรู้เพิ่มก็สามารถปรึกษาได้เช่นกันนะครับ
2: ดีครับ
0: เอาละฮะนะฮะตอนนี้ก็หมดเวลาของคุณเกรียงศักดิ์แล้วนะฮะเดี๋ยวอาร์ตขอชมข้างนอกหน่อยว่ามีส่วนอะไรบ้างอยากไปดูขนุนสดๆมากเลยเพราะเห็นจากข้างในแล้วเป็นการผ่าใช่ไหมแต่นี้ผมจะไปยืนดูเป็นลูกเลยดีกว่า
2: ได้ครับ
0: ขอบคุณมากนะครับ
3: ขอบคุณครับ
0: เอาละฮะเดี๋ยวเราเดินดูด้านนอกดีกว่าครับ
2: ครับ
0: ต้องขอขอบคุณนะฮะอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจครับและคุณเกรียงศักดิ์อุดมศิลป์นั่นเองครับไว้ง่ายว่าต้องขอขอบคุณที่เอื้อเฟื้อสถานที่เราด้วยนะครับ

และทำให้ผมรู้ว่ามีสุดยอดนักประดิษฐ์ชาวไทยนะครับกับสิ่งประดิษฐ์ล้ำยุคนะฮะแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นได้นะครับถ้าไม่มีโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันนะฮะโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าเราจะคิดการใหญ่ที่ไหนไปเจอกันครับสวัสดีครับ

0: ใช่
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีครับผมวิทย์บอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ไฟเรียนรู้ผมพาเอาเสียงดนตรีที่จะมาช่วยกระตุ้นต่อมความคิดความอยากรู้อยากเห็นของเพื่อนๆมาให้ลองฟังกันด้วยนะครับ
1: สวัสดีค่ะนิวก็มารายงานตัวเสริมทำความสนุกวันนี้ด้วยอีกคนพอจังเลยค่ะวิทย์บอทกำลังเล่นพินอยู่เหรอ
0: ไม่ใช่พินครับนี่คือกีตาร
1: ์กีตาร์รูปร่างอย่างนี้เนี่ยนะกีตาร์ต้องถือแล้วก็ดีอย่างนี้ไม่ใช่หรอ
0: แบบนั้นมันเป็นกีตาร์สมัยใหม่ครับส่วนเจ้านี่มีชื่อเรียกว่าซิชาราเป็นเครื่องดนตรีของชาวโรมันที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นกีตาร์ในปัจจุบัน
1: โหก็เป็นบรรพบุรุษของกีตาร์นะสิหูน่าทึ่งจริงๆเลยนะเนี่ย
0: กีตาร์ยังมีเรื่องชวนให้เราทึ่งมากกว่านี้เรามาเริ่มเรียนรู้กันจากการตั้งคำถามเลยนะครับ
1: ว้าวเรื่องชวนสงสัยของเราในวันนี้เป็น

0: กี่ยวกับเครื่องดนตรีเหรอเนี่ยชักอยากรู้แล้วสิว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยจะทำให้เราสนุกกับเรื่องนี้ได้ยังไง
1: ผมอยากรู้ว่ากีตาร์แบบไหนเสียงเพราะที่สุดครับ
2: ผมอยากรู้ว่าคนดีดกีตาร์นิ้วยาวหรือนิ้วสั้นใครดีดเก่งกว่ากันครับ
3: ผมอยากรู้ว่าเวลาคนดีดกีตาร์ทำไมเสียงถึงดังครับ
4: ผมอยากรู้ว่ามีกีตาร์กี่ชนิดครับ
5: ผมอยากรู้ว่ารูกลมๆตรงกลางของกีตาร์มีไว้ทำอะไรบ้างครับ
0: ถึงแม้เราจะดีดกีตาร์เบาแบบนี้หรือจะดีดอย่างมั่นเราก็จะได้ยินเสียงของกีตาร์เสียงเหล่านั้นขึ้นมาได้ยังไงนะ
6: เรื่องนี้เป็นปริศนาที่ต้องไปค้นหาคำตอบจากห้องทดลอง
0: มาทดสอบพลังเสียงของกีตาร์

0: เสียงดังเกินไปแล้วน้องมิวจะเปิดวิทยุดังไปไหนเนี่ย
1: โหหมดอารมณ์ล็อกแล้วพี่นายอ่ะอย่างเงี้ยเพื่อนๆทางบ้านก็รู้หมดนะสิว่าเราไม่ได้ดีกีต้าร์จริงๆค่ะ
0: โอ้ยใครไม่รู้ก็แย่แล้วน้องนิวนี่มันกีต้าร์โปร่งนะจะดีดให้เป็นเสียงแบบกีต้าร์ไฟฟ้าได้ไงเรา
1: จริงด้วยอ่ะแต่ก็แปลกนะกีต้าร์โปร่งไม่มีลำโพงไม่ได้ใช้เครื่องขยายเสียงแต่กับดีที่เสียงดังได้อ่ะ
0: นั่นสิแล้วเพื่อนๆทางบ้านล่ะครับคิดว่าเป็นเพราะอะไรลองมาดูจากการทดลองนี้เลย
2: ก่อนอื่นเราต้องรู้ว่า
0: เสียงนั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไง
2: นี่คือซ่อมเสียงเมื่อเราตีมันมันจะสั่นและเกิดเสียงขึ้นเสียงที่เกิดขึ้นจะเดินทางมาสู่หูของเรา
0: แล้วเสียงเนี่ยเดินทางจากซ่อมอันนี้เข้าสู่หูของเราได้ยังไงมาสังเกตไปพร้อมกันเลย
3: ตีซ่อมเสียงแล้วจุ่มซ่อมเสียงลงไปในอ่างน้ำเราจะเห็นว่าการสั่นของซ่อมเสียงทำให้เกิดคลื่นในน้ำคลื่นจะเกิดขึ้นบริเวณการซ่อมเสียงที่สั่นแล้วกระจายออกไปเป็นวงทั่วอ่างน้ำก็เปรียบเหมือนอากาศเมื่อเราตีซ่อมเสียงซ่อมจะสั่นทำให้อากาศโดยรอบสั่นตามไปด้วยอากาศที่สั่นเป็นคลื่นก็จะเดินทางเข้าสู่หูของเราทำให้เราได้ยินเสียง
2: สรุปได้ว่าเสียงเกิดขึ้นจากการสั่นและมีอากาศเป็นตัวกลางพาเสียงมาสู่หูของเรา
0: และหลักการสั่นนี้นะครับทำให้เกิดเครื่องดนตรีหลายชนิดรวมทั้งกีตาร์ด้วย

0: เราลองฟังเสียงของเส้นเอ็นที่เราดีดให้สั่นเส้นนี้ดูเมื่อเส้นเอ็นสั่นนะครับก็จะทำให้อากาศโดยรอบเนี่ยสั่นจนเกิดเป็นคลื่นเสียงเดินทางผ่านอากาศเข้าสู่หูของเรา
1: แต่เสียงดีดของกีตาร์ตัวนี้ดังกว่าเสียงดีดของเส้นเอ็น
0: นั่นก็เป็นเพราะว่ารูวงกลมที่อยู่บนตัวกีตาร์เราจะลองมาพิสูจน์กันครับว่าวงกลมที่เป็นโพรงภายในตัวกีตาร์เนี่ยทำให้เสียงดังก้องขึ้นจริงหรือไม
1: ่เรามีโทรศัพท์ที่วัดเสียงได้กระดาษแข็งแบบหนาแบบตัดเป็นวงกลม
2: ก่อนอื่นลองดีดสายกีตาร์แล้ววัดระดับเสียงเอาไว้

ากนั้นตัดกระดาษแข็งให้พอดีกับรูปวงกลมปริศนาบนตัวกีตาร์ปิดกระดาษให้สนิทด้วยเทปใสแล้วก็ดีดกีตาร์ลองวัดระดับเสียง

0: ียงตอนที่ดีดกีตาร์ปกติกับตอนที่ปิดรูวงกลมบนตัวกีตาร์แตกต่างกันจริงๆด้วยนะครับเนี่ย
1: รูวงกลมบนตัวกีตาร์นี้เราเรียกว่าการกำทันเสียงค่ะ
2: เมื่อเราดีดกีตาร์สายกีตาร์จะสั่นการสั่นของสายกีตาร์จะทำให้อากาศที่อยู่ภายในโพรงวงกลมสั่นตามไปด้วยจนเกิดเป็นคลื่นเสียงสะท้อนออกมาและเมื่อเราดีดกีตาร์ไปเรื่อยๆจนจังหวะการดีดตรงกับช่วงการสั่นของกีตาร์จะทำให้สายกีตาร์สั่นเป็นช่วงที่กว้างขึ้นทำให้คลื่นเสียงที่สะท้อนออกมาจากโพรงของวงกลมขยายใหญ่ขึ้นเราเลยได้ยินเสียงกีตาร์ที่ดังชัดเจนนั่นเอง
1: ก็เหมือนเวลาที่เราแกว่งชิงช้าให้เพื่อนถ้าจังหวะการผลักของเราเนี่ยตรงกับช่วงการแกว่งของชิงช้าก็จะยิ่งทำให้มันลอยสูงมากขึ้นนั่นเอง
3: ถูกต้องยิ่งเราดีดกีตาร์ให้สั่นไปเรื่อยๆก็จะทำให้สายกีตาร์ที่เราดีดเนี่ยสั่นได้กว้างและแรงขึ้นจนทำให้คลื่นเสียงที่ส่งออกมาขยายใหญ่ขึ้นเรื่อย
1: ๆรู้หลักการอย่างนี้แล้วเราก็สามารถเล่นกีตาร์ได้อย่างมืออาชีพอาลวาเป็นลูกแมวเมียวลูกแมว
3: รู้หลักการแล้วก็ต้องฝึกฝนนะครับแล้วก็ต้องอย่าลืมเรียนรู้เรื่องโน้ตเพลงด้วยนะครับโอ้ไม่ไหวแล้วโอ้จะเงียบไหมเนี่ยเงียบไหม
2: สายแอนอินสคูลสนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนในห้องเรียนดนตรีเขาคือพระเอกหมายเลขหนึ่งเวลาพักกลางวันเราก็จะพบเห็นเครื่องดนตรีชิ้นนี้เสียงที่แสนเพราะสามารถเล่นเป็นเพลงได้หลากหลายคือเอกลักษณ์สำคัญของกีตาร์ว่าแต่เด็กๆโรงเรียนนี้จะรู้จักกีตาร์ชนิดไหนบ้างเอ่ย
4: กีตาร์คลาสสิกครับ
5: กีตาร์ไฟฟ้าครับ
6: กีตาร์โซโล่ครับ
7: กีตาร์หลังเต่าค่ะ
8: กีตาร์โป่งค่ะ
2: เก่งมากครับเครื่องดนตรีและวิทยาศาสตร์เมื่อจับมาผสมมันก็จะกลายเป็นความสนุกและนี่ก็คือน้องๆคนเก่งจากโรงเรียนวัดสวนส้มที่จะมาช่วยทำให้เรารู้ว่าเครื่องดนตรีอย่างกีตาร์เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ได้ยังไง
9: แรงบันดาลใจของผมคือผมไปวาดรูปรถในห้องดนตรีสากลผมเหลือไปเห็นกีตาร์ของครูสัญญาผมจึงเกิดความคิดเป็นจึงทำเป็นกีตาร์รูปรถครับ
10: ผมชอบดีกีตาร์ครับแต่กีตาร์ทำให้เจ็บนิ้วผมก็เลยคิดประดิษฐ์กีตาร์แบบปรุงกฎขึ้นมาครับเพื่อทำให้เจ็บนิ้วครับ
11: ผมชอบวาดรูปรถครับและผมชอบเล่นกีตาร์ผมเลยเอารถและกีตาร์มาประดิษฐ์เป็นกีตาร์รถเพื่อนำไปเล่นบรรเลงเพลงและพกพาได้ง่ายครับ
12: อุปกรณ์มีดังต่อไปนี้ครับฟิวเจอร์บอร์ดสีโปสเตอร์ผู้กันกรรไกรไม้แหลมคัตเตอร์ไม้บรรทัดดินสอปากกาเมจิกกาวสองหน้ากาวกระดาษแข็งและโฟมครับเราไปลงมือปฏิบัติกันดีกว่าครับ

0: เฮ้กีตาร์ไร้สายของพวกเราเสร็จแล้วครับนี่นะครับทุกคนอาจจะมองว่ากีตาร์มันจะไม่มีสายจริงครับไม่มีสายเพราะเราใช้ปุ่มกดถ้าเราจะใช้ตัวนี้เราก็ต้องกดควบคู่กับตัวนี้นะครับเพื่อเสียงจะได้เพาะขึ้นครับ
1: นี่ครับกีตาร์ไร้สายที่เราคิดค้นขึ้นมาใหม่นะครับเราทำเป็นรูปรถเพื่อที่เด็กสมัยนี้ชอบรถกันนะครับเรามีปุ่มที่บิดปรับเสียงนะครับอันนี้คือปุ่มคอร์ดนะครับสีเหลืองคือคอร์ด A ครับสีเขียวนี่คือคอร์ด B ครับสีชมพูนี่คือคอร์ด C นะครับสีส้มนี่คือคอร์ด D ครับสีเขียวอ่อนนี่คือคอร์ด F ครับส่วนสีฟ้านี่คือคอร์ด E ครับวิธีการเล่นก็คือสะพายแล้วก็เล่นตามคอร์ดได้เลยครับกดไปจะมีเสียงกีตาร์ของจริงออกมาเลยครับ
2: สรุปนะครับ

0: ประโยชน์ของกีตาร์ไร้สายจะเป็นประโยชน์ด้วยการกดปุ่มแทนดีดสายเพื่อเป็นการไม่เจ็บนิ้วและการสายหลุดแต่ถ้าเป็นปุ่มถ้าปุ่มมันหลุดเราน่าไปซ่อมได้ครับ
1: ประโยชน์อีกอย่างนึงกีตาร์อันใหญ่เด็กอาจจะเล่นไม่สะดวกครับถ้าเราทำให้เป็นกีตาร์เล็กเด็กจะเล่นได้สะดวกครับ
2: มาท้าทายสมองกับ5คำถามจริงหรือไม่จริงหรือไม่มีกีตาร์ที่ทำมาจากก้านมิกกี้เล็กๆคำตอบคือจริงค่ะมีคะโหน่าทึ่งจริงๆจริงหรือไม่สายกีตาร์ที่ตึงที่สุดจะให้เสียงที่เพราะที่สุดกีตาร์ที่ตึงที่สุดเนี่ยจะให้เสียงที่สูงที่สุดต่างหากจริงหรือไม่เสื้อลายกีตาร์ตัวนี้สามารถดีดได้เหมือนกีตาร์จริงๆคำตอบคือจริงค่ะเพราะเสื้อลายกีตาร์ตัวนี้เนี่ยใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดเชื่อมต่อกับเว็บแคมและคอมพิวเตอร์ค่ะจริงหรือไม่กีตาร์ที่มีสายมากที่สุดมีถึง12สายคำตอบคือไม่จริงค่ะเพราะกีตาร์ที่มีสายมากที่สุดเนี่ยมีถึง39สายต่างหากโหสุดยอดอ่ะจะเล่นยังไงเนี่ยจริงหรือไม่มีการแข่งขันดีกีตาร์แบบไม่ต้องใช้กีตาร์คำตอบคือจริงค่ะเพราะการแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันดีกีตาร์อากาศไม่ต้องใช้กีตาร์เพียงแค่คุณมีลีลาสุดมันแบบนี้โหเห็นไหมล่ะกีตาร์เนี่ยมีเรื่องน่าเล่นมากมายเลยไปติดตามกันต่อ

0: ตอนนี้เราสองคนอยู่ในร้านขายกีตาร์ครับ
1: ค่ะเราได้รู้หลักการของการเกิดเสียงของกีตาร์กันแล้วในช่วงการทดลองช่วงนี้นะคะเรามาเลือกกีตาร์กันดีกว่าป่ะอังเปา
0: ครับ

0: กีต้าร์มีหลายแบบจังเลยครับอ่างเปาเลือกไม่ถูกแล้วอ่ะตาลายหมดเลย
1: อืมใช่อ่างเปาเนี่ยพี่แจนที่เห็นนะก็มีกีต้าร์ไฟฟ้ากีต้าร์คลาสสิกกีต้าร์โป่งอูคูเลเล่ว่าแต่น้องๆล่ะคะน้องๆจะเลือกเล่นกีต้าร์แบบไหนกันดีเอ่ย
2: น้องคิดว่ากีต้าร์ทั้งหมดอยู่ในร้านเนี่ยค่ะมันมีกีต้าร์มันมีกี่ชนิดแล้วก็มันแตกต่างกันยังไงบ้างคะ
3: ก็ที่หนูคิดก็น่าจะมีประมาณ4ชนิดนะคะแล้วก็ความแตกต่างของมันก็คือน่าจะอยู่ที่เสียงของมันแล้วก็ลูกเล่นของมันฟังก์ชันของมันมากกว่าก็ที่หนูคิดว่าก็น่าจะมีประมาณ4ชนิดอะค่ะแล้วก็มีกีตาร์โป่งกีตาร์ไฟฟ้าแล้วก็เบสแล้วก็พวกกีตาร์คลาสสิกค่ะ
2: น้องอยากจะเริ่มเล่นหัดเล่นกีตาร์เนี่ยอยากจะเล่นกีตาร์แบบไหนก่อน
3: ประมาณน่าจะเป็นกีตาร์โป่งมากกว่าน่าจะเล่นง่ายกว่า
2: เพราะอะไรคะ
3: ก็เป็นการฝึกเริ่มแรกของการเล่นนะคะ
4: ก็ถ้าอย่างที่ชอบว่าชอบเล่นกีตาร์โป่งมากกว่าครับ
2: ทำไมคะ
4: ก็เล่นที่ไหนก็ได้กีตาร์ไฟฟ้ามันต้องใช้ไฟเราจะไปทะเลไปไหนมันก็เล่นไม่ได้เล่นกีตาร์โป่งน่าจะเล่นได้ทุกที่อะครับ
5: กีตาร์โป่งครับมันชอบกว่าก
6: ีตาร์โป่งครับมันจับได้ง่ายกว่าและหนักกว่า
1: ก่อนที่จะเลือกให้ได้ว่ากีตาร์แบบไหนเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดเล่นอย่างพวกเรา
7: พวกเราก็ต้องรู้ก่อนว่ากีตาร์มีกี่ชนิด
1: เอ๊ะอ่างเปารู้เหรอครับว่ากีตาร์อ่ะมีกี่ชนิด
7: เฮ้แม่

0: รู้หรอคะ
1: เอาจริงๆแล้วกีตาร์มี2ชนิด
2: อ๋อนี่อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกีตาร์ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะก็คือกีตาร์เนี่ยแบ่งเป็น2ชนิดก็คือว่าเป็นกีตาร์ที่ใช้ไฟฟ้าก็เรียกว่ากีตาร์ไฟฟ้ากับกีตาร์ที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าก็เรียกว่าอะคูสติกกีตาร์แล้วรู้ไหมในอะคูสติกกีตาร์เนี่ยยังแบ่งย่อยๆเป็นกีตาร์โปร่งกับกีตาร์คลาสสิก
2: แล้วที่เวลาเล่นกีตาร์แล้วนิ้วมันจะด้านจริงไหมคะอาจารย
3: ์ถ้าซ้อมเยอะก็ด้านถ้าซ้อมมาเยอะก็ไม่ด้าน อยู่ที่การฝึกซ้อม
2: อาจารย์คะแล้วกีตาร์ไฟฟ้ากับกีตาร์โปร่งอะคะเสียงมันที่ออกมานี่คือแตกต่างกันไหมคะ
3: ก็คือถ้าใช้ไฟฟ้าเนี่ยเสียงมันจะค้างนานได้มากกว่านะแต่ถ้าเป็นกีตาร์โปร่งเนี่ยก็คือเสียงมันจะขาดหายไปเร็วกว่าดังนั้นวิธีการเล่นก็เลยต้องมีการเล่นที่แตกต่างกัน
2: แล้วดีดก็แตกต่างกันด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่นั้นเวลาบางทีกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยกดไม่ต้องใช้แรงมากแต่มันก็เสียงได้ค้างยาวแต่กีตาร์ไฟกีตาร์คลาสสิกโทษหรือกีตาร์โปร่งเนี่ยก็คือมันต้องกดแล้วก็ต้องกดค้างไว้นานมันถึงจะเสียงค้างนาน
2: เก่งจังเลย
4: ค่ะแล้วกีตาร์แบบไหนครับที่เหมาะกับพวกเรา2คนที่เพิ่งหัดเล่นกีตาร์โปร่งหรือกีตาร์ไฟฟ้าครับ
3: ต้องถามใจพวกเราว่าเราชอบกีตาร์โปร่งหรือกีตาร์ไฟฟ้ามากกว่ากันเพราะว่าครูเชื่อว่าถ้าเราชอบแบบไหนเราจะทำสิ่งนั้นได้ดีที่สุดแต่ว่าในฐานะที่ครูถนัดกีตาร์คลาสสิกครูก็อยากแนะนำกีตาร์คลาสสิกเพราะว่ามันจะทำมีเสียงที่น่ารักน่ารักได้มากกว่า
2: ซอฟกว่าใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วเราก็เล่นแล้วก็ไม่ต้องรบกวนใครมาก
2: สรุปได้ว่ากีตาร์โปร่ง6สายหรือกีตาร์คลาสสิกเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดเล่นอย่างพวกเรามากที่สุดเลยนะคะ
4: ใช่แล้วครับ
5: เพราะสายของมันทำมาจากไนลอนและด้วยลวดเหมาะกับการดีดด้วยนิ้วจึงทำให้เกิดช่วงของการสั่นที่สามารถสร้างคลื่นเสียงให้ชัดเจนและไพเราะกีตาร์โปร่ง6สายจึงสามารถเล่นโน้ตพื้นฐานซึ่งเหมาะแก่ผู้เริ่มหัดเล่นดนตรีได้นั่นเอง
6: เรามาหัดเล่นกีตาร์กันเถอะ
3: ตอนเริ
6: ่
3: มแรกเน
6: ี่
3: ยเราก็จะเริ่มฝึกดีดสายเปล่าก่อนนะอาจจะดูหน้าเบื่อนิดนึงแต่ว่ามันเป็นก้าวแรกที่ดีนะคะแล้วก็ดีดสายเปล่าให้เสียงเพราะ

0: คนที่จะเรียนดนตรีก็ต้องรู้จักโน้ตก่อนแล้วก็ต้องมาเรียนโน้ตในบรรทัด5เส้นอย่างโน้ตตัวแรกก็คืออยากให้รู้จักคือตัวโดโดกดช่องนี้สายที่2อันนี้โด
1: กระไรช่องที่3สายที่2ก็จะเป็นโดเรเ
0: รเรต่อไปสายเปล่าสายที่1ก็จะเป็นโดมีต่อไปช่องที่1สายที่1ก็เป็นโดฟาไปช่องที่3ของสายที่1ก็เป็นโดโซนี่ก็รวมเป็นโด

0: ไปเราก็จะเรียนเป็นคอร์ดนะคะ
1: แล้วคอร์ดกับโน้ตมันแตกต่างกันยังไงครับ
0: คอร์ดเนี่ยคือแปลว่ามีหลายๆตัวเล่นพร้อมกันถ้าเป็นโน้ตก็เป็นตัวงั้นขั้นต้นก็คือเราจะเรียนที่คอร์ด C ก่อนนะก็จะจับแบบนี้อันนี้คือคอร์ด C แล้วก็ต่อไปก็ G7นะต้องกดตั้งหลายตัวเนี่ย C A minor D minor แล้วก็ G7
2: อาจารย์คะมีเทคนิคยังไงบ้างคะที่จะทำให้การเล่นกีตาร์เนี่ยไพเราะอยากเล่นให้เพราะๆเหมือนที่พวกแบบที่โชว์บนเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
0: ์ค่ะก็คือเราจะเล่นให้เพราะเนี่ยเขาเรียกว่าต้องมีหูที่ดี
3: ต้องฟังให้ออกว่าอันเนี้ยดีหรือยังงั้นสำคัญคือเรื่องของหูดนตรีก็คือเรื่องของหูไม่ใช่เรื่องของความเร็วไม่ใช่เรื่องของมือไม่ใช่เรื่องของอะไรทั้งนั้นก็คือเรื่องของหูอย่างเดียว
2: อ๋อค่ะต้องหูดีเท่านั้น
3: แล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการฝึกซ้อมเขาถึงได้บอกว่า practice make perfect ก็คือว่าการที่ซ้อมมันก็ทำให้เล่นได้ดีถ้าเกิดชอบเล่นแต่ไม่ซ้อมก็ทำให้เล่นได้ดีได้ยาก
2: วันนี้เราได้ความรู้เยอะเลยอะค่ะอาจารย์โหได้เทคนิคดีๆจากอาจารย์ไปเพียบ

0: ับเลยวันนี้พวกเราก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นรินทร์มากเลยนะคะขอบคุณค่ะนอกจากจะมีพรสวรรค์และการฝึกฝนทักษะแล้วนะคะการคิดอย่างมีเหตุมีผลตามหลักการวิทยาศาสตร์ก็ทำให้เราเนี่ยสามารถเล่นกีตาร์ได้อย่างดีมากขึ้นเลยนะคะ
1: ตอนนี้ผมสามารถเล่นเพลงง่ายๆได้แล้วต่อไปผมจะเล่นเพลงร็อกได้แล้วผมก็จะกลายเป็นแชมป์กีตาร์ระดับโลกว้าอะอะอะ
0: ความรู้ความสามารถในครั้งนี้นะคะทำให้น้องเขามั่นใจมากขึ้นเลยค่ะเพื่อนๆคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะอยากจะมาเรียนดนตรีก็มาได้ที่นี่เลยค่ะวิทยาลัยดุริยางคศาวิทยาลัยมหิดลค่ะที่นี่นะคะเขาเปิดสำหรับนักเรียนนักศึกษาและยังมีโครงการสำหรับคนทั่วไปด้วยนะคะถ้าใครสนใจอยากจะมาเรียนเนี่ยก็ลองมาสอบถามได้ที่นี่กันเลยค่ะ

0: วันนี้เราได้รู้กันแล้วว่าการสั่นของสายกีตาร์เป็นที่มาของเสียงเพลงไพเราะที่เราได้ยินกัน
1: และก็รู้ด้วยว่ากีตาร์แต่ละชนิดก็มีเอกลักษณ์และเสียงที่แตกต่างกันไปแถมยังได้

0: มีชื่อเรียกว่าอย่างไรลองนึกคำตอบให้ดีๆนะครับเพราะคำตอบก็ซ่อนอยู่ในรายการที่เพื่อนๆเพิ่งได้ดูไปนั่นแหละครับ
1: ถ้ารู้คำตอบแล้วก็มาตอบกันทางเฟซบุ๊กของรายการ3คนแรกที่ตอบถูกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์น่าสนุกแบบนี
0: ้วันนี้หมดเวลาลงแล้วคราวหน้าเราจะมาพบกันใหม่กับเรื่องน่าสงสัยของสายรุ้ง
1: คุณต่อคะความจริงแล้วสายรุ้งไม่ได้มีเจ็ดสีอย่างที่คิด
0: ยิ่งฟังก็ยิ่งสงสัยแต่การสงสัยเป็นสิ่งที่ดีเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
1: เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: พบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าก
1: ับรายการ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ายคนคงเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ใช่ไหมครับยังไม่ทันกินไอศกรีมแต่ไอศกรีมกลับละลายหายไปหมดหลายคนคงรู้เหตุผลใช่ไหมล่ะครับ
1: โอ้ยก็อากาศมันร้อนขนาดเนี้ยไอศกรีมที่เป็นแท่งแบบนี้ก็ละลายหายไปหมดยังไม่ทันกินเลยโอ้ยเซ็งมาก
0: ใช่แล้วล่ะครับไอศกรีมเนี่ยละลายเพราะอากาศร้อนจากไอศกรีมที่เป็นแท่งๆมีสถานะเป็นของแข็งก็ละลายกลายเป็นน้ำหวานที่มีสถานะเป็นของเหลวหรือบางครั้งเวลาที่เราเอาน้ำไปวางไว้กลางแดดร้อนๆนานๆน้ำก็จะหายไปจากแก้วไม่มีใครแอบกินนะแต่ว่าด้วยความร้อนของแดดทำให้น้ำที่เป็นของเหลวระเหยกลายเป็นไอที่มีสถานะเป็นแก๊สครับ
2: ทำความเข้าใจก่อนว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรามีตัวตนต้องการที่อยู่และสัมผัสได้อาจมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ได้ทั้งหมดจะเรียกมันว่าสสารทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นอากาศหินดินน้ำต้นไม้สัตว์บ้านรถหรือแม้กระทั่งตัวเราเองก็เป็นสสารนะและสสารก็จะมีด้วยกัน3สถานะเริ่มกันที่สถานะของแข็งก่อนเราจะซูมเข้าไปดูโมเลกุลของแข็งกันดูดีกว่าเราจะเห็นโมเลกุลเรียงชิดติดกันอย่างหนาแน่นจนกลายเป็นรูปเป็นร่างยกตัวอย่างสถานะของแข็งใกล้ๆตัวเราเช่นไม้หินเหล็กทองคำดินทรายพลาสติกกระดาษน้ำตาลเกลือแกงตะกั่วถ่านไฟฉายยางรถยนต์สถานะต่อมาเรียกว่าของเหลวมีรูปร่างโมเลกุลเป็นก้อนกลมๆเหมือนกับของแข็งเรียงชิดกันแต่ก็มีพื้นที่ให้ขยับโยกซ้ายโยกขวาได้นิดหน่อยเรามักจะเจอสถานะนี้ในน้ำน้ำหวานนมหรือแม้กระทั่งเหงื่อของเราสถานะที่3คือแก๊สในรูปแบบโมเลกุลจะมีลักษณะเป็นก้อนกลมๆอยู่ห่างกันมากเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วตลอดเวลาฟุ้งกระจายไปทั่วนี่คือคุณสมบัติของสถานะแก๊สแล้วทำไมเราถึงเห็นทั้ง3สถานะจากไอศกรีมที่เรากินเรื่องนี้คงต้องย้อนไปถึงครั้งแรกที่เกิดไอศกรีมสมัยศตวรรษที่1ในยุคจักรพรรดิเนโรแห่งอาณาจักรโรมันแต่เดี๋ยวก่อนนะเราไม่ต้องย้อนไปไกลถึงขนาดนั้นก็ได้เริ่มต้นที่ไอศกรีมเกิดจากน้ำน้ำหวานนมและช็อกโกแลตที่เป็นของเหลวโมเลกุลเคลื่อนที่ได้พอเริ่มเปลี่ยนสถานะเรียกว่าการแช่แข็งคือเอาน้ำหวานเข้าไปทำความเย็นให้น้ำหวานคายพลังงานความร้อนออกมาให้หมดและมีผลึกน้ำแข็งเข้าไปแทนที่เกาะกับโมเลกุลจนโมเลกุลสามารถยึดติดกันได้จนกลายเป็นไอศกรีมแท่งที่เราและเมื่อเราเอาไอศกรีมออกมาเผชิญกับความร้อนภายนอกความร้อนก็แทรกตัวเข้าไปทำลายล้อมโมเลกุลที่แข็งตัวบางส่วนของน้ำหวานให้กลายเป็นของเหลวทันทีและถ้าเราวางน้ำซึ่งเป็นของเหลวทิ้งไว้กลางแดดหรือให้ความร้อนโดยการเอาไปต้มโมเลกุลของน้ำจะกระจายตัวห่างกันจนกลายเป็นไอน้ำลอยขึ้นไปในอากาศได้ในที่สุดคำถามสสารแบบไหนมีสถานะมั่นคงมากกว่าระหว่างน้ำร้อนกับน้ำแข็ง

0: คำตอบน้ำแข็งมีสถานะเป็นของแข็งโมเลกุลเรียงชิดติดกันแน่นกว่าน้ำร้อนซึ่งมีสถานะเป็นของเหลวจะมีช่องว่างระหว่างโมเลกุลอยู
1: ่และนี่ครับนี่คือพาราฟินครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อขี้ผึ้งที่ใช้ทำเทียนครับ

ราฟินของแข็งเมื่อเรานำไปโดนความร้อนพาราฟินก็จะละลายระหว่างนั้นก็จะเห็นไอลอยขึ้นมาเล็กน้อยก่อนที่มันจะกลายเป็นของเหลวครับ

0: มื่อนำมาหยดใส่ถาดที่ไม่มีความร้อนอยู่เลยพาราฟินก็จะแข็งตัวในเวลาอันสั้นครับ
1: แล้วถ้าเราเอาไปไว้ในอุณหภูมิที่เย็นกว่านี้ล่ะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะ

ช่พาราฟินในชามที่มีน้ำอุณหภูมิปกติและแช่อีกอันในชามที่มีน้ำและน้ำแข็งแล้วลองเปรียบเทียบดูครับว่าพาราฟินชามไหนจะแข็งตัวเร็วกว่ากัน

พาราฟินที่แช่ในชามที่มีน้ำกับน้ำแข็งแข็งตัวเร็วกว่าครับนี่ไงครับเมื่อพาราฟินมันเริ่มเย็นเนี่ยนะครับมันก็เริ่มแข็งตัวขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับอ๋อนี่เห็นไหมแข็งเป็นก้อนแล้วด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับจากเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นของเหลวๆใช่ไหมพอมันโดนความเย็นนะครับมันก็แข็งตัวขึ้นมาเลยเอาละครับทีนี้เราจะมาสาธิตการเปลี่ยนแปลงของสสารชนิดที่ว่าหายวับไปกับตาเลยนะครับหยิบกระดาษสีดำขึ้นมาและนำผู้กันเนี่ยจุ่มลงไปในน้ำแบบนี้นะครับแล้วก็นำผู้กันที่เปียกไปด้วยน้ำเนี่ยนะครับมาวาดให้เป็นรูปงูบนกระดาษสีดำครับเห็นไหมครับพอเป็นรูปงูแล้วทีนี้เนี่ยเราจะเอาไดเป่าผมนะครับมาเป่าที่รูปงูบนกระดาษสีดำนี้และดูนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น

0: ลอยงูเลื้อยเมื่อกี้หายไปเหมือนไม่เคยมีมาก่อน
1: พาราฟีนหรือขี้ผึ้งที่มีสถานะดั้งเดิมเป็นของแข็ง

0: และมีโมเลกุลที่เรียงชิดติดกันอยู่แล้วเมื่อเรานำมาตั้งไฟในหม้อความร้อนก็จะปล่อยพลังงานใส่โมเลกุลบอกโมเลกุลแต่ละตัวว่าเราอยู่ห่างกันสักพักห่างกันสักพักทำให้โมเลกุลแต่ละตัวขยับเขยื้อนเคลื่อนที่ได้เล็กน้อยมองจากภายนอกสถานะก็ถูกเปลี่ยนไปเป็นของเหลวชั่วคราวการเปลี่ยนแปลงสถานะแบบนี้เรียกว่าการหลอมเหลวแต่เมื่อทิ้งไว้ข้างนอกสักพักนึงพลังงานความร้อนก็จะหมดไปโมเลกุลที่อยู่ห่างกันก็จะกลับมายึดเหนี่ยวกันกลับมาเป็นสถานะของแข็งเหมือนเดิมและยิ่งเราลดอุณหภูมิให้เย็นลงก็จะทำให้พาราฟินเหลวของเราผลักพลังงานความร้อนออกไปเร็วขึ้นและคืนกลับมาจับตัวเป็นของแข็งอย่างรวดเร็วเช่นกันจากการทดลองนี้ทำให้รู้ว่าสสารบางอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาได้ทีนี้ที่เราสงสัยกันว่าจะทำให้ไอศกรีมที่ละลายแล้วกลับไปแข็งเหมือนเดิมได้ไหมนั้นก็ต้องตอบว่าได้แค่ใช้ภาชนะรองไอศกรีมที่ละลายแล้วซะหน่อยเอาไปใส่ตู้เย็นไว้มันก็จะเกิดการแข็งตัวกลับไปเป็นไอศกรีมแข็งๆเย็นๆให้เราได้กินอย่างชื่นใจแล้วทีนี้นอกจากการเปลี่ยนสถานะแบบการหลอมเหลวที่ใช้ความร้อนทำให้ของแข็งกลายเป็นของเหลวแล้วยังมีการแข็งตัวหรือการเปลี่ยนของเหลวให้เป็นของแข็งแบบที่เราเห็นวิธีการทำไอศกรีมเมื่อตอนต้นส่วนการกลายเป็นไอหรือการให้ความร้อนจนขอกลายเป็นไอเมื่อที่เราต้มน้ำในหม้อแล้วมีควันออกมาสังเกตได้ว่าน้ำค่อยๆลดลงไปคือการเปลี่ยนสภาพจากของเหลวให้กลายเป็นไอน้ำหรือสถานะแก๊สก็เหมือนกับที่เราใช้ความร้อนจากไดร์เป่าผมทำให้น้ำเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอนั่นเองการควบแน่นในพื้นที่ที่มีหมอกเยอะรวมตัวกันเป็นหยดน้ำเกาะอยู่ตามใบไม้การเปลี่ยนสถานะจากแก๊สเป็นของเหลวการระเหิดคือการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นแก๊สโดยที่ไม่ผ่านการเป็นของเหลวก่อนเช่นกระบูนที่ดับกลิ่นซึ่งเมื่อเราห้อยไว้ในห้องร้อนๆ นานๆจะเห็นได้ชัดว่าถุงกระบูนเล็กลงเล็กลงและไม่ได้กลายเป็นของเหลวคำถามคิดว่ายาสีฟันจะมีรูปร่างโมเลกุลเหมือนกับข้อใดระหว่างข้อ1หรือข้อ2คำตอบข้อที่1เพราะยาสีฟันยังมีสถานะเป็นของเหลวถึงแม้ว่าจะมีความเหนียวหนืดคงรูปได้ดีในระดับหนึ่งทำให้รูปร่างโมเลกุลของยาสีฟันจะมีความหนาแน่นแต่ยังไม่ชิดติดกันยังสามารถมีช่องว่างให้เคลื่อนที่ได
1: ้วันนี้เราได้เรียนรู้หลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น3สหายสถานะของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สนะครับได้รู้ถึงขั้นระดับโมเลกุลของมันเลยนะครับได้เห็นหน้าตาของมันว่ามันนั้นหน้าตาเป็นยังไงแถมยังได้รู้อีกว่าสสารนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงกลับไปมาได้ด้วยนะครับลองนึกถึงสถานการณ์ที่บ้านของเราไฟดับนะครับเราก็จะจุดเทียนให้น้ำตาเทียนเหลวๆเนี่ยไหลลงมาที่พื้นแล้วจึงเอาเทียนตั้งบนน้ำตาเทียนรอให้น้ำตาเทียนแข็งตัวและเทียนถึงจะสามารถตั้งได้นะครับและนั่นก็เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะแบบหนึ่งที่เราเจอในชีวิตประจำวันนะครับแล้วการเปลี่ยนแปลงสถานะไปมาแบบนี้ก็สามารถช่วยสร้างประโยชน์ให้กับโลกใบนี้ได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำน้ำแข็งการเชื่อมเหล็กการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากไอน้ำและถ้าเรารู้วิธีการเปลี่ยนแปลงสถานะต่างๆของสสารเหล่านี้เราก็สามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือว่านวัตกรรมเพื่อช่วยโลกของเราได้อีกด้วยนะครับ
0: คำถามขั้นตอนการทำให้ไส้เทียนที่เป็นเชือกเข้าไปอยู่ในเนื้อเทียนต้องใช้การเปลี่ยนสถานะของสสารแบบใดบ้าง

คำตอบการใส่ไส้เทียนที่เป็นเชือกเข้าไปด้านในเทียนใช้การเปลี่ยนแปลงสถานะแบบกลับไปกลับมาเริ่มจากการใส่ความร้อนหลอมเหลวขี้ผึ้งหรือเทียนก่อนแล้วจึงสามารถหย่อนวัตถุหรือเชือกลงไปจากนั้นหยุดให้ความร้อนทำให้เทียนเปลี่ยนสถานะกลับมาแข็งได้เหมือนเดิมมาดูกันอีกครั้งว่าสสารบนโลกของเรานี้มีสถานะอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นอากาศหินดินน้ำต้นไม้สัตว์บ้านรถหรือแม้กระทั่งตัวเราเองก็เป็นสสารนะและสสารก็จะมีด้วยกัน3สถานะเริ่มกันที่สถานะของแข็งก่อนเราจะซูมเข้าไปดูโมเลกุลของแข็งกันดูดีกว่าเราจะเห็นโมเลกุลเรียงชิดติดกันอย่างหนาแน่นจนกลายเป็นรูปเป็นร่างยกตัวอย่างสถานะของแข็งใกล้ๆตัวเราเช่นไม้หินเหล็กทองคำดินทรายพลาสติกกระดาษน้ำตาลเกลือแกงตะกั่วถ่านไฟฉายยางรถยนต์สถานะต่อมาเรียกว่าของเหลวมีรูปร่างโมเลกุลเป็นก้อนกลมๆเหมือนกับของแข็งเรียงชิดกันแต่ก็มีพื้นที่ให้ขยับโยกซ้ายโยกขวาได้นิดหน่อยเรามักจะเจอสถานะนี้ในน้ำน้ำหวานนมหรือแม้กระทั่งเหงื่อของเราสถานะที่3คือแก๊สในรูปแบบโมเลกุลจะมีลักษณะเป็นก้อนกลมๆอยู่ห่างกันมากเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วตลอดเวลาฟุ้งกระจายไปทั่วนี่คือคุณสมบัติของสถานะแก๊สแล้วทำไมเราถึงเห็นทั้ง3สถานะจากไอศกรีมที่เรากินเริ่มต้นที่ไอศกรีมเกิดจากน้ำน้ำหวานนมและช็อกโกแลตที่เป็นของเหลวโมเลกุลเคลื่อนที่ได้พอเริ่มเปลี่ยนสถานะเรียกว่าการแช่แข็งคือเอาน้ำหวานเข้าไปทำความเย็นให้น้ำหวานคายพลังงานความร้อนออกมาให้หมดและมีผลึกน้ำแข็งเข้าไปแทนที่เกาะกับโมเลกุลจนโมเลกุลสามารถยึดติดกันได้จนกลายเป็นไอศกรีมแท่งที่เรากินและเมื่อเราเอาไอศกรีมออกมาเผชิญกับความร้อนภายนอกความร้อนก็แทรกตัวเข้าไปทำลายล้อมโมเลกุลที่แข็งตัวบางส่วนของน้ำหวานให้กลายเป็นของเหลวทันทีและถ้าเราวางน้ำซึ่งเป็นของเหลวทิ้งไว้กลางแดดหรือให้ความร้อนโดยการเอาไปต้มโมเลกุลของน้ำจะกระจายตัวห่างกันจนกลายเป็นไอน้ำลอยขึ้นไปในอากาศได้ในที่สุดคำถามเมื่อนำเสื้อที่เพิ่งซักเสร็จไปตากจนเป็นเสื้อที่แห้งสนิทเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะแบบใดขึ้น

อบการระเหยเพราะโมเลกุลของน้ำที่เกาะอยู่กับเสื้อทำให้เสื้อเปียกเมื่อเจออุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้โมเลกุลของน้ำกระจายตัวออกห่างจากกันจนไม่มีแรงยึดเหนี่ยวกับเสื้อจึงทำให้เกิดการระเหยเป็นแก๊สเสื้อจึงแห้ง

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของ

การเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีพัฒน์ชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050 และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: เรามาแข่งกันเจ้าน่ะก็เดินตามแผนที่ของเจ้าส่วนข้าเนี่ยก็จะเดินตามทางลัดของข้าแล้วมาดูกันว่าใครจะไปถึงบ้านคุณยายก่อนกันตอนตรวจจับความเร็วเจ้าหมาป่า
1: วันนี้เตรียมผลไม้มาฝากคุณยายเยอะเลยคุณยายต้องชอบแน
2: ่ๆสวัสดีจ้ะสาวน้อยมาทำอะไรแถวนี้เหรอ
1: เจ้าหมาป่าเรากำลังจะเอาผลไม้ไปฝากคุณยายที่อยู่ในป่านู้นน่ะ
2: อ๋อในป่านู้นเลยเหรอว่าแต่เจ้ารู้ทางที่จะไปบ้านคุณยายในป่านู้นหรอป่ามันลึกมากเลยนะซับซ้อนด้วย
1: เราเคยไปตอนเด็กๆนะเราว่าก็ยังพอจำได้อยู่อ๋อแต่แม่เราอ่ะวาดแผนที่เอาไว้ให้นี่ไง
2: อ๋อโหแต่ถ้าเจ้าไปทางนี้นะเย็นแน่กว่าจะถึงมีทางลัดไปถึงบ้านคุณยายเร็วมากเลยนะสนใจไหมล่ะ
1: ไม่อ่ะแม่เราบอกว่าไม่ให้เราเดินออกนอกเส้นทาง
0: อ่ะเอางี้ละกันเรามาแข่งกันเจ้าน่ะก็เดินตามแผนที่ของเจ้าส่วนข้าเนี่ยก็จะเดินตามทางลัดของข้าแล้วมาดูกันว่าใครจะไปถึงบ้านคุณยายก่อนกัน
1: ได้งั้นเรามาเริ่มกันเลย
0: โอเคไป
1: เฮ้ยนี่ไงถึงแล้วบ้านคุณยายโหดีนะเนี่ยเราไม่ไปตามทางที่เจ้าหมาป่าบอกเนี่ยไม่รู้ว่าจะหลอกเราไปไหนหรือเปล่า
2: เฮ้ยถึงสักทีโอ้โหขาดนอนหลอดเจ้ามานานมากแล้วเนี่ย
1: มาถึงนานแล้วหรอแสดงว่าทางลัดที่เจ้าพูดถึงเนี่ยมันก็มีอยู่จริงอะสิ
2: ก็แน่ละสิข้าบอกเจ้าแล้วว่าให้เจ้าเนี่ยมาตามที่ข้าบอกข้าอยู่ป่านี้มาตั้งนานแถมยังใช้ความรู้เรื่องการกระจัดด้วยแล้วโหสบายถึงบ้านยายเจ้าก่อนเจ้าเป็นชั่วโมง
1: เมื่อกี้เจ้าบอกว่าอะไรนะการกระจัด
2: มัน
1: คืออะไรอย่าง
2: ถ้าเจ้าอยากรู้ว่าการกระจัดคืออะไรถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวข้าจะพาเจ้าไปหาคำตอบกันใน
3: แล็บซ่าท้าทดลอง
1: งั้นเจ้าอ่ะมาเล่าเรื่องการกระจัดให้เราฟังหน่อยดีกว่านี่มานั่งตรงนี้เลยหน้าบ้านคุณยายเลย
2: เนี่ยนะถ้าเจ้าอยากรู้นะว่าการกระจัดคืออะไรสิ่งแรกที่เจ้าจะต้องรู้คือปริมาณทางฟิสิกส
1: ์ปริมาณทางฟิสิกส์งั้นปริมาณทางฟิสิกส์นี่คืออะไรอ่ะ
2: อ๋อปริมาณทางฟิสิกส์เนี่ยก็จะมี2ประเภทนั่นก็คือปริมาณสเกลล่ากับปริมาณเวกเตอร์ปริมาณสเกลล่านะก็จะเป็นปริมาณที่บอกแค่ขนาดอย่างเดียวไม่ได้พูดถึงทิศทางเลยแต่ถ้าเป็นปริมาณเวกเตอร์นะจะต้องบอกทั้งขนาดแล้วก็ทิศทางด้วย
1: แล้วไอ้สองแบบนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องยังไงกับระยะทางแล้วก็การกระจัดเนาะ
2: เอางี้นะเริ่มที่ระยะทางก่อนละกันระยะทางน่ะก็คือเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปทั้งหมดโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะบอกแค่ขนาดอย่างเดียวอย่างเช่นเราเดินทางใช้ระยะทาง10กิโลเมตรแต่ไม่ได้บอกว่าเดินทางไปหรือเดินทางกลับก็หน่วยของระยะทางก็จะมีตั้งแต่เมตรกิโลเมตรและถ้าเจ้าเจอในสูตรของฟิสิกส์อ่ะเขาจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว S
1: แล้วการกระจัดล่ะ
2: อ๋อการกระจัดนะก็จะคล้ายๆกับระยะทางแต่ต่างกันตรงที่การกระจัดจะต้องเดินทางเป็นเส้นตรงเริ่มจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายแล้วก็มีการบอกทั้งขนาดและก็บอกทิศทางด้วยหน่วยเนี่ยก็จะเหมือนระยะทางก็คือจะมีเมตรกิโลเมตรและถ้าเจ้าไปเจอในสูตรฟิสิกส์เขาก็จะใช้สัญลักษณ์เป็น S time หรือว่าตัวดีก็ได
1: ้แบบนี้เนี่ยทางที่เราเดินมาที่บ้านคุณยายก็คือระยะทางส่วนทางที่เจ้าเดินมาที่บ้านคุณยายคือการกระจัดแบบนี้หรอ
2: ถูกต้องแล้ว
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยระยะทางมันก็ต้องมีค่ามากกว่าการกระจัดเสมอเลยสิ
2: โอ้ไม่
1: อ้าว
2: ถ้าสมมติว่าระยะทางที่เดินมานั้นเป็นเส้นตรงเหมือนกันระยะทางก็จะเท่ากับการกระจัดพอดี
1: แล้วมันมีไหมอ่ะที่มันจะมีแค่ระยะทางแต่ว่าไม่มีการกระจัดอ่ะ
2: มีสิ
1: อ่
2: ะเจ้าลองลุกขึ้นแล้วเดินวน เก้าอี้นี้1รอบ
1: แบบนี้เหรอ
2: ใช่แล้วก็นั่งลงเมื่อกี้เจ้าลุกจากตรงไหนไปนะ
1: ตรงนี
2: ้แล้วสุดท้ายเจ้ามานั่งตรงไหนนะ
1: ก็ตรงนี้
2: อ่ะแสดงว่าจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายเป็นจุดเดียวกันต่อให้เจ้าลากเส้นตรงจากจุดเริ่มต้นจุดสุดท้ายมันก็คือจุดเดียวกันดังนั้นเนี่ยการกระจัดก็จะมีค่าเป็นศูนย
1: ์ถ้าเราเดินทางด้วยระยะกระจัดเหมือนที่เจ้าใช้เดินมาเนี่ยมันก็จะถึงเร็วกว่าใช่ไหม
2: แต่ก็ไม่ใช่เสมอไปนะถ้าเจ้าเดินตามแผนที่เหมือนเดิมแต่ใช้อัตราเร็วในการเดินที่เพิ่มขึ้นน่ะเจ้าก็อาจจะมาถึงก่อนข้าก็ได
1: ้ไอ้อัตราเร็วกับความเร็วเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอคิดว่ามันจะเหมือนกันซะอีก
2: ฟังดูคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันหรอกนะอัตราเร็วอ่ะก็คือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาก็จะมีหน่วยตั้งแต่เมตรต่อวินาทีหรือว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ได้ถ้าอย่างเจ้านะเดินทางมาบ้านคุณยายเนี่ยใช้อัตราเร็ว5กิโลเมตรต่อชั่วโมงและถ้าเจ้ายังคงเดินด้วยอัตราเร็วแบบนี้นะตลอดเส้นทางก็เท่ากับเจ้าเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที
1: ่เราคุ้นๆเหมือนเคยได้ยินอัตราเร็วเฉลี่ยด้วยใช่ไหม
2: อัตราเร็วเฉลี่ยนะก็คือระยะทางทั้งหมดใน1หน่วยเวลาแต่ถ้าเป็นอัตราเร็วณขณะหนึ่งก็คืออัตราเร็วที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้น
1: ๆแบบนี้เราจะรู้อัตราเร็วได้ยังไงถ้าเราไม่มีเครื่องมือวัดอ่ะ
2: ง่ายมากเจ้าก็แค่คำนวณ
1: คำนวณ
2: ใช่โดยใช้สูตรนี้โดยสิ่งที่เจ้าจะต้องรู้นั่นคือระยะทางและเวลาโดยระยะทางเนี่ยจะต้องมีหน่วยเป็นเมตรหรือกิโลเมตรส่วนเวลาก็จะต้องมีหน่วยเป็นวินาทีหรือว่าชั่วโมง
1: อ๋อถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยสมมติว่าระยะทางที่เราใช้เดินมาถึงบ้านคุณยายเป็นระยะทาง 3,000 เมตรเราใช้เวลา20นาทีก็เอา 3,000 เนี่ยมาหาร20ได้เลยไหมอะ
2: no no no no no ไม่ได้นะ
1: ทำไมอะ
2: เพราะว่าหน่วยมันไม่ถูกต้องการจะใช้สูตรนี้ได้นะเจ้าจะต้องจับคู่หน่วยของระยะทางและเวลาที่ถูกต้องถ้าเจ้ารู้ระยะทางในหน่วยของเมตรเจ้าก็ต้องทำเวลาให้เป็นวินาที
1: แบบนี้เนี่ย1นาทีมี60วินาทีเพราะฉะนั้น20นาทีก็เป็น60คูณ20ก็จะได้ 1,200 วินาทีก็เอา 3,000 เมตรหาร 1,200 วินาทีแบบนี้เหรอก็จะได้ 2.5 เมตรต่อวินาทีเราคงเดินไวมากเลยเนี่ย
2: ถูกต้องเท่ากับใน1วินาทีเจ้าเนี่ยสามารถเดินได้ตั้ง 2.5 เมตร
1: ก้าวยาวมากๆแน่เลย
2: เจ้านี่ไวกว่าข้าอีกนะเนี่ยแล้วถ้าข้าอยากได้ในรูปของกิโลเมตรต่อชั่วโมงล่ะ
1: แบบนี้ถ้าเกิดว่าระยะทาง 3,000 เมตรก็ทำให้เป็น3กิโลเมตรแล้วก็ต้องหารด้วยเวลา 1,200 วินาทีก็ทำให้เป็นชั่วโมงถ้าตามสูตรที่เจ้าว่าเนี่ยมันก็จะได้ประมาณ9กิโลเมตรต่อชั่วโมง
2: ถูกต้องเจ้านี่เก่งมากเลยนะถ้าสมมติว่าเจ้าได้ข้อมูลมาที่ไม่ใช่ตัวเลขล่ะได้ระยะทางกับเวลาในรูปของกราฟเจ้าจะทำยังไง
1: นั่นน่ะสิมันจะหาอัตราเร็วยังไงอ่ะ
2: ถ้าเจ้าได้ข้อมูลของระยะทางกับเวลาในรูปของกราฟเจ้าก็แค่หาความชันของกราฟนั้นเจ้าก็จะได้อัตราเร็วออกมาเพราะว่าอัตราเร็วจะเท่ากับความชันของกราฟที่พลอตระหว่างระยะทางกับเวลานั่นเอง
1: แบบนี้นี่เองคราวนี้เราว่าเราพอเข้าใจเรื่องอัตราเร็วแล้วแหละแล้วความเร็วล่ะ
2: โอ้ความเร็วนะก็คือขนาดของการกระจัดที่เคลื่อนที่ใน1หน่วยเวลาเหมือนกันหน่วยนะก็จะคล้ายๆกับอัตราเร็วนั่นคือเมตรต่อวินาทีหรือว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าความเร็วน่ะเป็นปริมาณเวกเตอร์
1: เวกเตอร
2: ์ถ้าเจ้าใช้สูตรก็จะเป็นแบบนี้ความเร็วจะเท ่ากับการกระจัดหารด้วยเวลา
1: จะมีขีดๆด้วย
2: ใช่ถ้าเจ้าสังเกตดีๆบนหัวของเจ้าตัวความเร็วและก็ตัวของการกระจัดจะมีลูกศรอยู่ด้านบนแสดงให้เห็นว่านั่นเป็นปริมาณเวกเตอร์
1: แบบนี้ถ้าหากว่าเรารู้การกระจัดแล้วก็ระยะทางในการเคลื่อนที่เราก็จะหาความเร็วได้ใช่ไหม
2: ใช่แล้วอะสมมุติว่าข้าเดินทางมาที่บ้านคุณยายเจ้าโดยใช้ระยะกระจัด 2,000 เมตร
1: 2,000 เมตร
2: และใช้เวลาทั้งหมด10นาที
1: 10นาที
2: เจ้าลองคำนวณสิคะว่าข้าใช้ความเร็วเท่าไหร
1: ่ความเร็วของเจ้าก็จะ 3.3 เมตรต่อวินาทีหรือ12กิโลเมตรต่อชั่วโมงโหเจ้านี่เร็วกว่าข้าอีกนะเนี่ย
2: นั่น

0: แน่นอนอยู่แล้วเพราะเป็นเรื่องสมมุติ
1: โอเค
0: แล้วถ้าสมมุติว่าข้าไม่บอกข้อมูลเจ้าเป็นตัวเลขล่ะแต่บอกเป็นกราฟเหมือนเดิมเจ้าจะหาความเร็วได้หรือเปล่า
1: ได้สิเราก็หาจากความชันของกราฟเพราะว่าความเร็วเนี่ยมันก็จะเท่ากับความชันใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยเนี่ยนะจริงๆแล้วนะในชีวิตประจำวันเจ้านะอาจจะเคยได้ยินคำว่าอัตราเร็วความเร็วในการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับความเร็วเจ้าลองนึกซิว่ามีเรื่องอะไรบ้าง
1: อ๋อนี่ไงนึกออกแล้วเราเคยดูการแข่งเรือในรายการ The North องศาเหนือตอนนั้นมันเป็นตอนเรือแข่งเมืองน่านแหละเขาก็พูดถึงเรื่องพวกนี้แหละไปดูกันดีกว่าน
0: ี
2: ่ The North องศาเหนือปฏิบัติการสื่อสารของคนเหนือเพื่อเชื่อมต่อกับโลกไร้พรมแดน
3: ผมพูดถึงเรือแข่งถ้าใครไม่รู้ว่าการพายเรือรอดสะพานแล้วสองข้างเนี่ยมีแต่เสียงโห่ร้องของชาวบ้านเนี่ยมันมีความรู้สึกอย่างไรเลยนะต้องไปถามคนน่านมันคือความยิ่งใหญ่จริงๆของการได้ลงพายเรือ
2: เรือแข่งประเพณีที่ซึมลึกถึงสายเลือดของคนน่าน
4: ก็คือเราก็จะเน้นเรื่องความสามัคคีแต่ว่าถ้าได้รางวัลหรือได้แชมป์มันก็คือผลพลอยได้ของเราก็เป็นขวัญกำลังใจให้ลงพายกับชาวบ้าน
5: อย่างน้อยๆคือคนมารวมกันที่ท่าน้ำมีเสียงหัวเราะมีเสียงเฮฮา
2: เห็นเรือแข่งที่มีหัวเป็นพญานาคคล้ายเป็นหางวานอย่างนี้ก็รู้เลยครับว่าที่นี่เมืองน่าน
6: มาเลยมาเลยร้องแรงของชนะทะยอดแล้วหัวแล้ว
7: ก็มาเชื่อเตือสีบ้านแข่งอะค่ะบ้านใส่น้ำนะคะ
8: บ้านใส่น้ำ
7: ด้าน
8: หน้าสาว
2: น่านเป็นชุมชนชาวพุทธที่มีความผูกพันกับสายน้ำมาแต่อดีตครับแต่ละชุมชนใช้เรือทั้งในชีวิตประจำวันและในงานบุญสำคัญของปี
9: บางครั้งหมู่บ้านมันไกลกันก็จำเป็นจะต้องแจ้งเรือในการเดินทางซึ่งมักจะทำในช่วงฤดูกาลกลางๆถึงปลายพรรษาเนี่ย
3: มีพระสงฆ์นั่งแล้วก็มีพวกคนเก้าคนแก่นะครับนั่งไปด้วยแล้วก็นำเอาของกรองโดยพึ่งเสียงปานปานนี่เป็นลักษณะให้แผ่นทองเลยเอามาตีนะครับเสียงจะออกมงแทบแทงแทบแทบแทบแทงแทบแทงคือเรือแข่งกำลังจะเดินทางไปยังวัด
9: เพื่อความสนุกสนานเชื่อมความสัมพันธ์กันก็ออกเงินนั่นแหละเอามาแข่งกัน
2: เราตามมาดูการต่อเรือลำใหม่ของชุมชนบ้านแสงดาวอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านกันครับ
10: ตัวนี้ออกมาได
11: ้ตัวบ้านนะคะมหาโลช่างโตต้นไม้หนักเขาหนักสร้างเป็นนักแล้วครับ
12: ออกเสียงมาสี่ที่นะ
2: เมื่อก่อนนิยมทำเรือขุดแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นเรือต่อซะส่วนใหญ่แล้วล่ะครับ
9: จะทำตัวนี้แล้วค่ะจะเก้าแห้งก็จะความคัดต่องคัดต่องลงสีเขียนไลน์เขียนกันเสร็จ
13: ประมาณเดือนหนึ่งอยากทำก็จะต้องตัดอย่าต่ำสูตร
2: ความพิเศษของเรือแข่งน่านคืองานตกแต่งครับ
14: ไอ้ตัวนี้เป็นหางวานครับตัวนี้เป็นกันยาย
15: าไทย
14: ตัวนี้บ่มีส่วนดีกว่าช่วยความสวยงาม
3: เรือหน้าพอเห็นปั๊บจะรู้ทีก็คือต้องมีหัวโอ้หัวโอ้คือหัวเรือแข่งนะครับเป็นลักษณะของหัวพญานาคและลวดลายข้างๆเนี่ยก็จะเป็นลวดลายผิวลวดลายทางเหนือแล้วก็หางก็เป็นหางแกะสลักเป็นหางวันคล้ายๆกับเถาวัลย์ที่คดเคี้ยวเลี้ยวไปอย่างเงี้ย
2: รูปทรงเรือมีเอกลักษณ์ชัดเจนรวมถึงสีสันลวดลายที่บ่งบอกความเป็นเรือแข่งน่าน
16: เป็นห้องอะไรกันเนาะอยู่ในน้ำคนบนตะลิงเห็นไหลของเนื้อชัดเพราะฉะนั้นก็จะต้องกวาดไหลใหญ่ๆอย่างนี้ไปก่อน
2: เรือของบ้านแสงดาวลำใหม่นี้ชื่อว่าดาราสวรรค์ครับซึ่งปีนี้จับฉลากแข่งขันรอบแรกเรียบร้อยแล้วจะได้ประชันฝีพายกับเรือแข่งทีมเทพเจดีทองครับ

0: ทรงสุขของโลกฝันเปิ้นเพ้อเปิ้นรักษาลูกเฮียบ่ได้เจ็บได้บ่มวนได้ความได้ลม
1: รักษาลูกเฮียเจ้าซอยดอกบ้าน
2: ใกล้วันแข่งเข้ามาต้องเสริมสร้างขวัญและกำลังใจกันเต็มที่ครับ
3: วันนี้สุขขวัญครับพร้อมที่จะไปลองดู
2: ทำขวัญเสร็จแล้ววันนี้ได้เลิกเอาเรือดาราสวรรค์ลงน้ำเป็นครั้งแรกไปตามลุ้นกันนะครับ
3: สมมติแบบละครับ
2: สภาพโดยรวมเรือสมบูรณ์ดีแต่จะให้แน่ใจเดี๋ยวต้องลองพายดูอีกทีครับดาราสวรรค์ถือเป็นของขวัญสำหรับชุมชนบ้านแสงดาวซึ่งอีกหลายชุมชนอาจไม่มีโอกาสนี้ครับ
4: บ้านที่ไม่มีเงินผมภาพนะครับน้องก็ไม่สามารถจะทำเรือใหม่ได้เพราะมันต้องใช้เงินนะครับก็เลยต้องถอนมาประกอบกับที่ว่าเนี่ยว่าฝีพายก็ไม่มีเด็กก็ไปเรียนหนังสือกันเพราะนั้นบางบ้านเนี่ยเขาก็เลยทำให้กิจกรรมเรื่องของเรือแข่งเนี่ยมันค่อยๆซึมหายไปหาย
2: เจเติบโตมากับทีมเรือแข่งวัดแสงดาวซึ่งเมื่อก่อนคุณพ่อก็เคยเป็นฝีพายมาก่อนครับหลังเลิกจากงานก็รีบตรงมาที่นี่เหมือนเพื่อนคนอื่น
5: ๆเรื่องงานครับเรื่องงานเย็นก็มาทีมผมซ้อมประมาณเกือบ2เดือน
3: แล้วเรือโอเคต้องให้คุ้นเคยกับเรือต้องซ้อมให้เรือมันนิ่มมันนุ่ม
5: เหมือนว่ากำลังเรายังไม่เสมอกันอ๋อน้ำหนักไปยังเทไปด้านใดด้านหนึ่ง
6: ครับต้องเอาคนตัวทั้งสูสีไปนั่งด้วยกันมันจะได้พายได้ดี
2: สอบกับดาราสวรรค์อยู่3วันเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วครับ
5: เรือก็ใช้ได้อยู่ในเกียรติที่ดีต้องปรับคนคนเรายังฟิตไม่เสมอกัน
7: มันไม่ได้หนุนนุ่มเฮ้ยมันยังไม่ได้หนุน
2: เสร็จจากซ้อมโค้ชขอให้ช่วยกันยกเรือขึ้นจากน้ำครับ
8: ลำใดที่เป็นเรือแข่งที่เป็นความหวังของแต่ละทีมเขาจะยกขึ้นหมดจะไม่แช่น้ำเพราะว่าไม้แช่น้ำมันก็อมน้ำมันก็หนักก็จะมีผลต่อความเร็ว
2: แล้วก็ถึงวันที่ดาราสวรรค์จะได้ลงประชันเป็นนัดแรกของปีนี้ครับแต่ก่อนอื่นต้องรีบจัดการปัญหานี้ก่อน
3: เรื่องแตกลำเนี่ยดาราสวรรค์โดนกระแทก
2: ตอนนี้เรือพร้อมแล้วครับมาตามลุ้นว่าดาราสวรรค์ชุดสีชมพูกับเทพเจดีทองใครจะเข้าวิน
5: เดี๋ยวกลับสายน้ำครับเดี๋ยวเราจะกลับไปอยู่ฝั่งแดง
9: ดาราสวรรค์สู้ไ
10: ปดูเลขเด็กแดงหนุ่มแก่เต็มไปหมดก็สนุกดี

0: ราอยู่ฝั่งแดงเราชนะเดี๋ยวมีล่องนั้น
1: ถึงรอบนี้จะแพ้แต่ในฐานะที่เป็นเรือน้องใหม่ปีนี้ดาราสวรรค์เลยแจ้งเกิดกลายเป็นดาวรุ่งที่ชนะใจชาวบ้านไปเรียบร้อยแล้วครับ
2: แต่น้อยคือเราได้ทำให้ความสุขของชาวบ้านได้เกิดขึ้นในช่วงเทศกาล
3: สองข้างเนี่ยมีแต่เสียงโห่ร้องของชาวบ้านเนี่ยมันคือความยิ่งใหญ่จริงๆของการได้ลงพายเรือที่มีหัวเป็นเรือพญานาคหางเป็นหางวันเนี่ยนี่ความยิ่งใหญ่ของประเพณีการแข่งเรือของชาวบ้าน
1: เรือแข่งน่านประเพณีที่ส่งต่อกันมาหลายร้อยปีถึงวันนี้รูปแบบจะมีการปรับเปลี่ยนไปบ้างแต่เอกลักษณ์ตัวเรือยังคงอยู่และทำหน้าที่รวมใจชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียวไว้ได้จากนี้ไปก็อยู่ที่คนน่านรุ่นต่อๆไปแล้วล่ะครับว่าจะเก็บรักษาและส่งต่อประเพณีนี้ไปในทิศทางใด
4: น่าสนุกจังเลยข้าเลยอยากไปแข่งมึงกันเลยบึ๊ดจับบึ๊ดบึ๊ดจับบึ๊ดบึ๊ดจับบึ๊ดโหเราต้องฟิตร่างกายอีกเยอะเลยแหละ
5: เนี่ยนะข้าว่าเจ้านะมีความรู้เรื่องระยะทางการกระจัดความเร็วอัตราเร็วพร้อมแล้วนะแต่ข้าคิดว่าเพื่อให้เจ้านะได้เรียนรู้เรื่องนี้เองได้นะข้ามีภารกิจหนึ่งให้เจ้าทำ
4: ภารกิจอะไรอ่ะ
5: ภารกิจนี่มีชื่อว่าตรวจจับความเร็วเจ้าหมาป่า
4: เลย
5: กิจกรรมตรวจจับความเร็วเจ้าหมาป่า
4: ต้องทำยังไงบ้างหร
5: อก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์เจ้าตัวหมาป่ากับตัวแทนของเจ้าแล้วกันใช่แล้ว
4: เจ้า
5: ใช่แล้วเราก็จะต้องมีรูปที่เจ้าชอบอันนี้ก็ใครรูปหมาป่า
4: เป็นตัวแทนของข้าเป็นหนูน้อยหมวกแดง
5: แล้วก็จะใช้ถ้วยพลาสติกที่แข็งนิดนึงนะเชือกหนังยางแกลลอดได้แล้วก็ฟองน้ำแต่ถ้าแกลลอดได้ของเจ้านะมีขาออกมาค่อนข้างใหญ่ไม่จำเป็นต้องใช้ฟองน้ำก็ได้นะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า
4: เริ่มเลยค่ะ
5: นี่นะก็เด็กๆนะก็เจาะรูฝั่งนี้นะแล้วก็เจาะรูด้านท้ายด้วยอันนี้อาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะส่วนเจ้าเนี่ยก็ทำการพันได้หรือว่าเชือกเนี่ยเข้ากับแกลลอดได้พันไปเลยเอาความยาวสัก1เมตรไม่เกินหรือว่าสั้นกว่านั้นก็ได้นะเจ้าพันไป
4: ไ
5: เดี๋ยวข้าก็จะทำการตัดอันนี้แล้วเดี๋ยวเรามาประกอบกันเนาะ
6: เสร็จแล้วค่ะ
5: นี่ก็เสร็จแล้วเหมือนกันนี่เลยนะคะนี่เด็กๆนะอย่าลืมนะวิธีการประกอบเนาะก็คือใส่เจ้าแกนที่พันกับได้แล้วก็นำยางนะคะเกี่ยวไว้ทั้งสองข้างที่เราเจาะแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามวิธีการเล่นก็ง่ายมากแค่ดึงขึ้นแบบนี้แล้วก็ปล่อยให้เจ้าวิ่งใช่แล้วอย่างนี้ก็ได้เรามีตัวละครแล้วเราก็จะต้องมีสนามแข่งนี่เลยเส้นทางที่ไปบ้านคุณยายใช่ไหม
4: ใช่แล
5: ้
4: ว
5: เวลาที่เด็กๆนะจะเอาตัวละครตัวนี้นะไปเล่นเด็กๆก็แค่นี่เลยเลือกเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทางแล้วก็จับเวลาว่าใครจะไปถึงบ้านคุณยายก่อนกันโดยอย่าลืมนะว่าเราจำเป็นจะต้องเก็บในเรื่องของระยะทางและก็เวลาด้วยเดี๋ยวเรามาแข่งกัน
4: ได้เลย
5: แล้วมาดูกันว่าใครจะมีความเร็วหรืออัตราเร็วที่มากกว่ากัน

วันนี้นะคะพี่แพรวและก็น้องๆได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอัตราเร็วกันไปเพียบเลยค่ะน้องๆ นะคะอาจจะคุ้นเคยคำว่าอัตราเร็วแล้วก็ความเร็วกันมาบ้างค่ะเช่นรถยนต์วิ่งด้วยอัตราเร็ว80 กม./ชม.รถแข่งทำ

0: ความเร็ว180กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะซึ่งฟังดูแล้วเนี่ย2คำนี้น่าจะมีความหมายเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแตกต่างกันในทางฟิสิกส์ค่ะ
1: อัตราเร็วนะคะก็คือระยะทางทั้งหมดค่ะที่วัตถุสามารถเคลื่อนที่ได้ค่ะใน1หน่วยเวลาโดยเป็นปริมาณสเกลาร์นะคะเพราะว่าไม่ได้บอกทิศทางค่ะแล้วก็ต

0: องมีการบอกทิศทางด้วยและก็หน่วยนะคะก็จะเป็นเมตรต่อวินาทีหรือว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะอย่างเช่นเจ้าหมาป่าวิ่งไปที่บ้านคุณยายทางทิศเหนือค่ะโดยใช้ความเร็ว12กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
1: แล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์แบบสนุกๆกันได้ใหม่ในแลบซ่าท้าทดลองวันนี้เจ้าหมาป่าและหนูน้อยหมวกแดงต้องเอาผลไม้ไปฝากคุณยายก่อนแล้วเอ้ยหายไปไหนหมดอ่ะ
0: ก็ระหว่างที่รอเจ้าประดิษฐ์ของก็หิวไงก็แบบเออลองชิมหน่อยก็อร่อยดีโหแต่เจ้าไม่ต้องกลัวหรอกข้าสอนเรื่องวิธีการหาการกระจัดแล้วเจ้าแค่เดินระยะกระจัดไปที่บ้านแล้วก็เอาทำไมก็ใช้เวลา
1: ไม่เอาข้าเหนื่อยแล้ว

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะอาจารย
1: ์อ้าวสวัสดีครับ
0: อาจารย์กำลังทำอะไรอยู่คะ
1: กำลังรดน้ำต้นไม้อยู่ฝนไม่ตกหลายวันแล้วกลัวมันจะตายเพราะพืชทุกชนิดนะต้องการน้ำในการเจริญเติบโตทั้งนั้นแหละแล้วนอกจากน้ำเรารู้ไหมพืชต้องการอะไรอีกบ้าง
0: พืชต้องการแสงแดดและอาหารใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วพืชลำเลียงน้ำและอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้อย่างไรเราต้องอาศัยโครงสร้างอะไรบ้างเราอยากรู้ไหมล่ะ
0: อยากรู้ค่ะอาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังได้ไหมคะ
1: ได้ได้จากตัวอย่างพืชข้างหน้าผมนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกไม้นะครับเป็นผักกาดขาวนะครับหรือว่าเป็นต้นกระสังนะครับซึ่งผมได้เอาไปแช่น้ำสีผสมอาหารไว้นะครับ1คืนนะครับเราจะเห็นว่านะครับดอกไม้จากสีขาวก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะครับหรือว่า

ต้นผักกาดขาวนะครับใบก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับซึ่งนี่แสดงว่าพืชมีการลำเลียงน้ำนะครับซึ่งเนื้อเยื่อที่ใช้ในการลำเลียงน้ำเราจะเรียกว่าไซเลมครับส่วนเนื้อเยื่อที่ใช้ในการลำเลียงอาหารเราเรียกว่าโฟเอมครับจากเมื่อสักครู่นะครับที่เราได้นำพืชนะครับไปแช่ในน้ำสีนะครับจนเกิดการเปลี่ยนแปลงสีนะครับตามสีของสีผสมอาหารนะครับลำดับต่อมานะครับเราจะศึกษาโครงสร้างนะครับที่พืชใช้ในการลำเลียงนะครับน้ำและอาหารนะครับใต้กล้องจุลทรรศน์นะครับวิธีการศึกษานะครับตัดตามขวางครับหรือ cross section นะครับอุปกรณ์ที่จะใช้นะครับเราก็จะมีมิดโกนนะครับแผ่นสไลด์นะครับกับ cover slip นะครับผู้กันนะครับดอปเปอร์นะครับซึ่งจะใช้หยดน้ำนะครับวิธีการทำนะครับจากพืชที่เราศึกษาแล้วก็ตัดมาเป็นชิ้นนะครับเสร็จแล้วเราแช่น้ำไว้นะครับแช่น้ำไว้แล้วก็ตัดเป็นท่อนสั้นๆนะครับโดยให้พืชมันอยู่ในน้ำตลอดนะครับลำต้นนะครับที่เราตัดเป็นสั้นๆนี่นะครับเราก็จะใช้มีดโกนนะครับในการตัด cross section นะครับเวลาตัดนะครับเราก็จะจับก้านนะครับของพืชนะครับด้วยมือที่เราไม่ถนัดนะครับส่วนมือที่เราถนัดเราจะใช้ในการจับใบมีดนะครับในการตัดเราก็จะตัดเข้าหาตัวเองนะครับตัดหลายครั้งครับตัดเราจะเห็นว่าชิ้นส่วนของพืชนะครับจะติดอยู่ที่ใบมีดโกนนะครับตัดเยอะๆนะครับเสร็จแล้วให้เรานำไปใส่น้ำไว้นะครับนำไปใส่น้ำไว้จากนั้นก็เตรียมแผ่นสไลด์นะครับหยดน้ำนะครับเตรียมไว้1หยดนะครับแล้วเราก็จะใช้ผู้กันนะครับในการเลือกนะครับเลือกลำต้นพืชนะครับที่เราตัดไว้ที่มีความบางนะครับเอามาศึกษานะครับเมื่อเราได้แล้วเราก็จะวางบนหยดน้ำที่เราได้หยดไว้บนสไลด์นะครับจากนั้นก็ปิดด้วยแผ่นปิดกระจกปิดสไลด์นะครับหรือ cover slip นะครับ

และเราสามารถนำไปศึกษาใต้กล้องจุลทรรศน์ได้เลยนะครับจากเมื่อสักครู่นะครับที่อาจารย์ได้ตัดคอสเซชั่นพืชแล้วก็ได้ทำสไลด์นะครับตอนนี้อาจารย์ก็จะเอาสไลด์นั้นนะครับมาศึกษาโครงสร้างในการลำเลียงน้ำแล้วก็ลำเลียงอาหารใต้กล้องจุลทรรศน์นะครับซึ่งจากภาพนะครับที่ปรากฏบนจอนะครับเราจะเห็นกลุ่มของเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำแล้วก็ลำเลียงอาหารนะครับซึ่งเนื้อเยื่อที่ใช้ในการลำเลียงน้ำเราจะเรียกว่าไซเลมนะครับจะมีลักษณะใหญ่กว่านะครับส่วนเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารก็จะมีลักษณะเล็กกว่าเราจะเรียกว่าโฟเอมครับ

การลำเลียงน้ำแล้วก็การลำเลียงอาหารของพืช นะครับอย่างที่นักศึกษารู้นะครับว่าพืชเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งใช่ไหมครับเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งซึ่งสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันก็ต้องการน้ำต้องการอาหารเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตแล้วก็เพื่อใช้ในการเจริญเติบโตของมันดังนั้นพืชก็ต้องมีหนึ่งเลยระบบลำเลียงน้ำนะครับแล้วก็แร่ธาตุขึ้นไปนะครับเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นและอีกระบบหนึ่งนะครับที่พืชต้องมีก็คือพืชต้องมีระบบลำเลียงอาหารนะครับพืชมีโครงสร้างอะไรใช้อะไรในการลำเลียงน้ำแล้วก็ลำเลียงแร่ธาตุขึ้นไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชไม่ว่าจะเป็นใบไม่ว่าจะเป็นกิ่งก้านนะครับการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุเนี่ยเกิดขึ้นที่รากที่หยั่งลงไปในดินเนี่ยตัวรากเนี่ยปลายรากเนี่ยมันจะมีรากฝอยที่เขาเรียกว่าขนรากมันจะมีขนรากนะครับหรือว่ารูทแฮร์เนี่ยจำนวนมากเลยไอตัวรูทแฮร์เนี่ยหรือขนรากเนี่ยจะเป็นตัวที่ดูดน้ำและแร่ธาตุเข้าสู่รากแล้วก็ขึ้นไปสู่ลำต้นและส่วนต่างๆนะครับรูทแฮร์เราจะเห็นขนรากนะครับจะมีมากเลยจะมีเยอะเลยนะครับอยู่บริเวณ

ปลายรากนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่สัมผัสกับน้ำนะครับแล้วก็สัมผัสกับแร่ธาตุอาหารต่างๆในดินให้มากนะครับทำให้พืชสามารถดูดน้ำดูดธาตุอาหารได้เร็วขึ้นนะครับส่วนกระบวนการดูดน้ำเนี่ยผลรากเนี่ยเขาจะดูดน้ำเข้าไปโดยใช้กระบวนการออสโมซิสออสโมซิสก็คืออะไรการแพร่จากน้ำบริเวณที่มีน้ำมากไปสู่บริเวณที่มีน้ำน้อยนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นแร่ธาตุนะครับก็คือจะเข้าสู่ผลรากด้วยกระบวนการแพร่นะครับกระบวนการแพร่ก็คือสารที่มีความเข้มข้นสูงไปสู่บริเวณที่สารมีความเข้มข้นต่ำนะครับก็จะใช้กระบวนการนี้นะครับในการดูดน้ำแล้วก็แร่ธาตุเข้าสู่รากแล้วก็ส่งไปยังส่วนต่างๆของต้นนะครับน้ำกับแร่ธาตุอาหารต่างๆเข้าไปสู่รากแล้วเนี่ยก็จะส่งต่อไปในเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำและแร่ธาตุนะครับเพื่อขึ้นไปสู่เลี้ยงใบเลี้ยงลำต้นนะครับเลี้ยงกิ่งก้านต่างๆนะครับซึ่งมันต้องไปตามเนื้อเยื่อที่ใช้ในการลำเลียงน้ำแล้วก็อาหารเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าไซเลมนะครับจะเห็นนะครับถ้าน้ำเข้าสู่รากธาตุอาหารเข้าสู่รากก็จะลำเลียงขึ้นไปตามไซเลมตัวนี้นะครับขึ้นไปสู่ข้างบนนะครับไปเลี้ยงส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นใบเป็นกิ่งนะครับเป็นดอกเป็นผลนะครับส่วนการลำเลียงอาหารเพื่อลำเลียงอาหารยังไงใช้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมีคำตอบให้นะครับอาหารของพืชได้จากไหนก็ได้จากกระบวนการสังเคราะห์แสงใช่ไหมครับสังเคราะห์แสงเสร็จสังเคราะห์แสงที่ไหนส่วนมากก็อยู่ที่ใบที่มีคลอโรฟิลล์ใช่ไหมครับสังเคราะห์แสงเสร็จได้เป็นแป้งจากแป้งสุดท้ายเปลี่ยนเป็นน้ำตาลกลูโคสอันนั้นอาหารของพืชก็จะได้มาจากกระบวนการสังเคราะห์แสงก็คือน้ำตาลกลูโคสอันนั้นอาหารของพืชก็คือน้ำตาลกลูโคสนะครับน้ำตาลกลูโคสเนี่ยจะส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชนะครับโดยอยู่ในรูปของสารละลายแล้วก็ไปตามเนื้อเยื่อที่ใช้ในการลำเลียงอาหารซึ่งเราเรียกว่าโฟเอ็มนะครับไซเลมลำเลียงน้ำโฟเอ็มลำเลียงอาหารนะครับเมื่อพืชเนี่ยจะเจริญเติบโตเต็มที่เนี่ยใช่ไหมใบมันอยู่ข้างบนอันนั้นการสังเคราะห์แสงก็จะอยู่ส่วนบนเมื่อสังเคราะห์แสงแล้วจะส่งอาหารลงมาสู่อะไรสู่รากสู่ลำต้นนะครับอันนั้นทิศทางในการลำเลียงอาหารของพืชที่โตเต็มที่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นในแนวลงแต่ถ้าเป็นต้นอ่อนล่ะถ้าเป็นต้นอ่อนมันก็จะมีอะไรนะครับใบเลี้ยงใช่ไหมครับอันนั้นจากใบเลี้ยง ที่มันอยู่ตรงกลางมันก็จะมีบ้างที่มันอะไรส่งอาหารขึ้นไปข้างบนอันนั้นอ่ะทิศทางการลำเลียงของอาหารเนี่ยจะมีทั้งขึ้นทั้งลงส่วนการลำเลียงน้ำก็จะมีเฉพาะอะไรแนวขึ้นอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นแสดงนะครับการตัดขวางรากพืชถ้าเราดูบริเวณรากเนี่ยเราจะเห็นไซเลมและโฟเอ็มนะครับโดยในพืชใบเลี้ยงคู่นะครับบริเวณรากก็จะมีกลุ่มของท่อลำเลียงน้ำแล้วก็อาหารก็คือไซเลมกับโฟเอ็มนะครับอยู่รอบๆนะครับเป็นกลุ่มๆนะครับแต่ถ้าเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยไซเลมกับโฟเอ็มมันจะมีลักษณะเป็น4แฉกคล้ายๆอะไรเครื่องหมายบวกนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นคล้ายๆ4แฉกส่วนถ้าเราตัดบริเวณส่วนลำต้นเนี่ยนะครับพืชใบเลี้ยงคู่เนี่ยจะเห็นว่ากลุ่มของท่อลำเลียงจะอยู่เป็นกลุ่มเป็นกระจุกอยู่รอบๆลำต้นนะครับซึ่งเมื่อขยายออกมาเนี่ยจากกระจุกเนี่ยก็จะเห็นไซเลมอยู่ด้านในโฟเอ็มจะอยู่ด้านนอกนะครับส่วนถ้าเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยเห็นไหมครับกลุ่มของท่อลำเลียงน้ำและอาหารก็จะกระจายอยู่ทั่วต้นเลยนะครับกระจายอยู่ทั่วต้นก็จะเป็นไซเลมกับโฟเอ็มก็จะอยู่เป็นกระจุกอยู่ทั่วลำต้นนะครับสรุปนะครับวันนี้เรารู้อะไรบ้าง 1. การลำเลียงน้ำของพืชลำเลียงน้ำผ่านอะไรผ่านราก

0: ขึ้นไปนะใช่ไหมครับเข้ามาลากเข้าลากจากลากเสร็จไปเลี้ยงส่วนต่างๆโดยใช้เนื้อเยื่อที่เรียกว่าไซเลียมแต่ถ้าการลำเลียงอาหารของพืชก็คือพืชได้อาหารจากการสะเคาะแสงแล้วส่งอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆโดยเนื้อเยื่อที่เรียกว่าโฟเอ็มครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับ
1: การลำเลียงน้ำและสารอาหารของพืชเป็นแบบนี้นี่เองต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่ช่วยอธิบายให้พวกเราทราบ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ

0: เซตอุณหภูมิแล้วก็ความเร็วของเตียงอัดเนาะ
1: ขออนุญาตค่ะ
0: เดี๋ยวจังหวะรอก่อนนะว่าไงครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์คือหนูมีอะไรจะถามค่ะผมอยากจะถามว่าตารางอันนี้บ่งบอกข้อมูลอะไรหรอคะ
0: อ
2: ัน
0: นี้ก็ตารางฉลากโภชนาการก็จะบ่งบอกปริมาณสารอาหารที่พวกเราได้รับพอถึงโจ๊กแค่นี้หมดแต่เรารู้ไหมว่าการที่จะได้โจ๊กที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีมาตรฐานเนี่ยต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้าง
2: ไม่ทราบเลยค่ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราไปดูนะครับตั้งแต่กระบวนการผลิตอาหารที่มีมาตรฐานคุณภาพการวิเคราะห์คุณภาพอาหารแล้วเดี๋ยวจะพาไปหาอาจารย์กันให้อาจารย์การช่วยชี้การงานสำหรับผู้ชนะการด้วยดีไหม
3: พี่ดังค่ะอาจารย์พวกนี้อยากรู้มากเลยค่ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากเครื่องนี้ก่อนอาจารย์กำลังทำอยู่พอดี
4: อย่างเครื่องนี้นะครับก็เรียกว่าเครื่อง extruder หรือเครื่องดันผ่านเกลียวอัดนะครับตัวเครื่องก็จะมีหน่วยปฏิบัติการหลายหน่วยก็จะมีหน่วยผสมเกลียวตรงนี้นะครับทำให้สุกนะครับเฉือนอัดนวดนะครับแล้วก็ดันผ่านได้ตัวนี้ทำให้อาหารเนี่ยมีโครงสร้างแล้วก็รูปร่างแตกต่างกันนะครับวัตถุดิบที่ใช้ก็จะเป็นแป้งจากธัญพืชต่างๆเช่นแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็จะเป็นพวกขนมคบเคี้ยวต่างๆอย่างเช่นเส้นพาสต้าขนมอาหารสัตว์อะไรนี้ก็ผลิตจากเครื่องนี้เหมือนกัน
0: แต่ว่าโจ๊กที่พวกเรากินอยู่เนี่ยทำมาจากเครื่องนึงที่เรียกว่าเครื่องดักดานอยู่ตรงนี้อาจารย์นิ่งกำลังไปดูไหม
5: นี่นะครับอาจารย์
6: ก็เริ่มจากหนูเริ่มเปิด power on นะคะไฟจะติดแล้วนะคะหลังจากนั้นหนูเปิด temperature control นะคะแล้วก็ตั้งอุณหภูมิอย่างตอนนี้อาจารย์ตั้งไว้แล้วที่120องศาเซลเซียสแล้วก็เปิด looking นะคะแล้วก็กดรันตอนนี้ looking จะเริ่มหมุนแล้วนะคะ
7: อาจารย์สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะเด็กๆ
7: เครื่องนี้เอาไว้ทำอะไรหรือครับอาจารย
6: ์อ๋อเครื่องนี้เหรอคะเรียกว่าเครื่องดำรายหรือเครื่องทำแห้งแบบ looking นะคะใช้ทำแห้งอาหารที่มีลักษณะเป็นของเหลวข้นหนืดนะคะเช่นโจ๊กซุปฟักทองนะคะกล้วยบดนะคะให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารผงนะคะอย่างเช่นโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปซุปฟักทองผงหรือว่ากล้วยบดชงดื่มนะคะอย่างโจ๊กที่หนูถืออยู่เนี้ยก็ใช้เครื่องนี้ในการผลิตเหมือนกันนะคะแล้วพวกหนูอยากรู้ไหมคะว่าในอุตสาหกรรมอาหารมีเครื่องมืออะไรอีก
8: อยากรู้ค่ะอาจารย
6: ์ค่ะงั้นก็ตามอาจารย์มาเลยค่ะทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งนะคะหรือว่าฟรีซไดเออร์นะคะใช้ในการทำแห้งอาหารนะคะโดยนักศึกษาจะต้องนำอาหารไปแช่เยือกแข็งก่อนนะคะแล้วก็นำไปลดความดันภายใต้อุณหภูมิต่ำนะคะน้ำแข็งในอาหารนะคะจะเกิดการระเหิดกลายเป็นไอนะคะอาหารที่ใช้กับเครื่องนี้จะเหมาะกับอาหารที่มีความไวต่อการสูญเสียคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็อาหารที่ได้จะมีคุณภาพดีนะคะแล้วก็คุณภาพได้ดีนะคะแต่ว่าจะมีข้อเสียก็ตรงที่มีค่าใช้จ่ายสูงเมื่อเทียบกับเครื่องทำแห้งแบบอื่นๆนะคะจะเหมาะกับอาหารทำแห้งอาหารพวกผลไม้อบแห้งนะคะหรือว่าในโฆษณาก็จะมีตอนนี้ก็มีโฆษณากาแฟฟรีซไดเป็นต้นนะคะ
1: อ๋อดีจังเลยค่ะอาจารย์แบบนี้เมื่อเราผลิตเสร็จแล้วสามารถนำไปขายได้เลยใช่ไหมคะ
9: สวัสดีค่ะ
10: ดีค่ะไม่ใช่แค่กระบวนการผลิตอาหารที่ได้มาตรฐานเท่านั้นนะคะหลังจากที่เราผลิตอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องมีการวิเคราะห์แล้วก็ตรวจสอบคุณภาพของอาหารด้วยค่ะ
8: ต้องทำยังไงบ้างเหรอคะอาจารย
10: ์งั้นเดี๋ยวตามอาจารย์มาเลยนะคะอย่างห้องนี้นะคะก็คือเป็นห้องวิเคราะห์

0: างกายภาพนะคะซึ่งก็จะมีเครื่องมือต่างๆมากมายเลยพี่ๆกำลังวิเคราะห์ค่ากันอยู่พอดีนะคะเครื่องแรกนะคะเครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องวัดลักษณะเนื้อสัมผัสนะคะของอาหารหรือเครื่อง texture analyzer นะคะอย่างตัวอย่างที่พี่เขากำลังวัดอยู่นะคะอันนี้จะเป็นเค้กเนยนะคะพอเราทำการวัดค่านะคะก็จะได้ค่าเนื้อสัมผัสออกมานะคะก็อย่างเช่นนะคะค่าความแข็งค่าการเกาะรวมตัวกันค่าการเกาะติดเป็นต้นนะคะเครื่องถัดมานะคะอันนี้จะเป็นเครื่องcalorimeter นะคะหรือเครื่องที่วัดค่าสีของอาหารนะคะเมื่อทำการวัดนะคะก็จะปรากฏค่าออกมาก็จะได้แก่ค่าความสว่างนะคะค่าสีแดงหรือสีเขียวนะคะแล้วก็ค่าสีเหลืองหรือสีน้ำเงินค่ะเครื่องถัดไปนะคะอันนี้จะเป็นเครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระนะคะหรือ water activity หรือที่เราเรียกกันว่าเครื่อง AW นะคะใส่ตัวอย่างเข้าไปนะคะเราก็จะทราบว่ามีค่าเท่าไหร่ซึ่งค่าปริมาณน้ำอิสระเนี่ยนะคะเป็นค่าที่บ่งบอกถึงการเสื่อมเสียของอาหารนะคะโดยเฉพาะจุลินทรีย์ก็จะได้แก่พวกค่ายีสต์ลาแล้วก็แบคทีเรียนะคะแล้วนอกจากนี้การเสื่อมเสียเนี่ยก็ไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะก็ยังสามารถที่จะดูจากจุลินทรีย์หรือค่าสีแล้วก็ค่าในสัมผัสต่างๆได้ค่ะ
1: ดีจังเลยค่ะอาจารย์และความชื้นเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพไหมคะ
0: ความชื้นนะคะไม่ได้จัดเป็นค่าคุณภาพทางกายภาพแต่จัดเป็นการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปดูนะคะว่าการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีเป็นอย่างไรตามมาเลยค่ะ
2: มากันพอดีเลยครับพี่ๆเขากำลังวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของอาหารอยู่เลย
3: แล้วการวิเคราะห์คุณภาพทางด้านเคมีมีอะไรบ้างหรอคะ
2: ผลิตภัณฑ์อาหารที่เราผลิตขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์ปริมาณคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันข้าวแล้วก็เส้นใยนะครับอย่างเครื่องนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องวิเคราะห์ปริมาณไขมันเนาะแล้วเครื่องถัดไปจะเป็นเครื่องวิเคราะห์ปริมาณเท่าส่วนเครื่องที่พี่ๆเขาใช้กันอยู่เนี่ยครับจะเป็นเครื่องวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนในอาหารนะครับแต่ว่าการทราบองค์ประกอบทางเคมีของอาหารอย่างเดียวเนี่ยยังไม่เพียงพอนะครับเราต้องทราบด้วยว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่เราทำขึ้นมาเนี่ยปลอดภัยจากเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคด้วยนะครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: อยากทราบว่าการทดสอบด้านจุลินทรีย์มีอะไรบ้างคะ
4: ในการทดสอบจุลินทรีย์นะคะจะเป็นการวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของจุลินทรีย์ที่ตรวจพบในอาหารนะคะโดยจุลินทรีย์ที่ตรวจสอบเนี่ยจะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่บ่งชี้ถึงสุขลักษณะของการผลิตนะคะกับอีกกลุ่มนึงก็คือจะเป็นจุลินทรีย์กลุ่มที่ก่อโรคทั้ง2กลุ่มนี้จะส่งผลต่อผลิตภัณฑ์แล้วก็สุขภาพของผู้บริโภคค่ะ
6: แล้วเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพด้านจุลินทรีย์ของอาหารหน้าตาเป็นยังไงครับ
4: อันแรกเลยนะก็จะมีเครื่องแก้วต่างๆนะคะก็จะมีหลอดทดลองนะคะอันนี้หลอดดักก๊าซนะคะเพื่อใช้ทดสอบว่าจุลินทรีย์ของเราอ่ะมีการสร้างก๊าซหรือเปล่านะคะมีแท่งแก้วนะคะอันนี้สเปดเดอร์นะคะลูปนะคะหรือว่าห่วงเขี่ยเชื้อนะคะนิดเดิลนะคะมีตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะมีฟอกกี้นะคะที่บรรจุแอลกอฮอล์ 70% เอาไว้ข้างในนะคะขวดดูแลนนะคะขวดรูปชมพู่บีเกอร์นะคะเราก็จะมีเครื่องแก้วอีก2อันนะคะก็คือปิเปตขนาดต่างๆนะคะกับเทศแก้วซึ่งปิเปตกับเทศแก้วเนี่ยก่อนที่จะใช้งานเนี่ยเราจะต้องทำการฆ่าเชื้อก่อนนะคะโดยเราจะใช้เครื่องนี้นะคะก็คือเครื่อง Hot Air Oven ในการที่จะฆ่าเชื้อเครื่องแก้วก่อนที่จะนำมาใช้งานส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นออโต้ปิเปตนะคะก็ใช้เหมือนกับปิเปตแก้วเนี่ยแหละแต่ว่าจะมีวิธีการใช้งานที่ง่ายกว่าครูลืมบอกเราไปอย่างนึงการเข้ามาในห้องนี้หนูควรใส่แมสนะคะเพราะว่าห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องปลอดเชื้อนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะให้พี่เขาทำการฆ่าเชื้อเพจก่อนนะคะก่อนที่จะมีการนำไปใช้งานเยี่ยมมากนะคะใส่แมสแล้วตอนนี้พี่เขาก็ทำการเอาเพจแก้วนะคะที่เราต้องการจะฆ่าเชื้อเนี่ยใส่ในกระบอกเพจนะคะถ้าเราไม่มีกระบอกเพจเราสามารถที่จะใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ห่อได้แต่ต้องระวังเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหล่นนะคะก่อนอบนะคะพี่เขาจะหมุนนะคะฝากับตัวกระบอกเนี่ยให้รูตรงเนี้ยมันตรงกันก่อนนะคะเพื่อให้ความร้อนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปได้อย่างทั่วถึงนะคะในการฆ่าเชื้อเพจหรือเครื่องแก้วเนี่ยเราจะใช้ตู้อบลมร้อนนะคะหรือว่า Hot Air Oven นะคะเราก็เป

0: เปิดตู้นะคะทำการใส่เพลทที่เราอบเข้าไปเนี่ยโดยเราจะวางแนวตั้งนะหลังจากนั้นนะคะเราจะตั้งอุณหภูมิและเวลานะคะเราตั้งไว้ที่180องศาเซลเซียสเป็นเวลา2ชั่วโมงนะคะตอนนี้เครื่องก็ทำงานแล้วนะคะอุณหภูมิก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆเมื่อครบ2ชั่วโมงมันจะส่งสัญญาณดังนะคะแต่อย่าเพิ่งรีบออกนะให้อุณหภูมิมันเย็นก่อนนะคะแล้วเราค่อยเอาออกนะคะเมื่อกี้เนี่ยกระบอกเพลทของเราเนี่ยเราปรับรูให้มันตรงถูกไหมคะทีนี้พอเราเขตเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมบิดให้รูตรงนี้มันติดด้วยนะเครื่องต่อไปนะคะเรียกว่าตู้ลามิน่าแอร์โฟนะคะจะเป็นตู้ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อนะคะโดยข้างในเนี่ยจะมีระบบแผ่นกรองเพื่อกรองฝุ่นจุลินทรีย์นะคะเพื่อให้อากาศข้างในเนี่ยสะอาดเมื่อกี้พี่เขาทำการใช้แอลกอฮอล์เช็ดฆ่าเชื้อไปรอบนึงแล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะทำการใช้งานเครื่องจริงๆเนี่ยเราจะต้องฆ่าเชื้อด้วย UV อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเราจะดึงแผ่นปิดเนี่ยลงมานะคะเห็นไหมไฟสีม่วงที่เกิดขึ้นนะคะก็คือ UV นะคะเดี๋ยวพอครบ15นาทีนะคะไฟมันจะดับลงเราก็สามารถที่จะเข้ามาใช้เครื่องนี้ได้แล้วเครื่องต่อไปนะคะเรียกว่าเครื่องออโต้เคฟนะคะหรือว่าหม้อนึ่งความดันไอน้ำนะคะเป็นการใช้ความร้อนชื้นในการทำลายจุลินทรีย์ทั้งหมดในอาหารรวมทั้งสปอร์ของแบคทีเรียด้วยนะคะ เครื่องนี้เนี่ยจะมีการเซตความดันไอน้ำไว้ที่15ปอนด์ต่อตารางนิ้วทำให้อุณหภูมิของน้ำนะคะเดือดได้สูงกว่า100องศาเซลเซียสเดี๋ยวเราจะตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 121.5 องศาเซลเซียสเป็นเวลา15นาทีค่ะตอนนี้นะคะพี่เขาก็ทำการเปิดเครื่องแล้วนะคะอุณหภูมิที่โชว์อยู่จะเป็นอุณหภูมิปัจจุบันของเครื่องนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเครื่องจะทำการเร่งอุณหภูมิขึ้นนะคะจนถึง 121.5 องศาเซลเซียสที่เราเซตไว้เมื่อกี้คงระยะเวลาฆ่าเชื้อที่อุณหภูมินี้ไว้15นาทีนะคะหลังจากนั้นอุณหภูมิถึงจะค่อยๆลงทีนี้พอฆ่าเชื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเครื่องเย็นถึงค่อยเปิดนะคะนะคะเรียกว่าเครื่องโคโลนีเคาน์เตอร์นะคะหรือว่าเครื่องตรวจนับปริมาณจุลินทรีย์นะคะโดยวิธีการใช้เครื่องนะคะเราก็จะเปิดเครื่องนะคะเพื่อให้ไฟข้างล่างเนี่ยสว่างออกมามันจะช่วยในการมองเห็นของเรานะคะรวมทั้งเครื่องเนี่ยจะมีแว่นขยายอยู่นะคะพี่เขาก็จะสามารถเห็นโคโลนีของเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยใหญ่ขึ้นนะคะสำหรับวิธีการใช้เครื่องนะคะเราก็เอาเพลทแก้วนะคะที่มีการเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ไว้แล้วเนี่ยวางลงไปเลยนะคะแล้วก็ใช้ปากกานะคะเป็นปากกาหมึกเพอร์มาเนนต์นี่แหละนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จิ้มลงไปนะคะบนจุลินทรีย์ที่เรามองเห็นเลยนะคะเวลาที่พี่เขาจิ้มนะคะสังเกตว่ามันจะมีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนที่พี่เขาจิ้มลงไปนะคะตรงนี้มันจะทำให้เราเนี่ยสะดวกในการทำงานมากขึ้นนะคะโดยที่เราสามารถทำงานไปด้วยนะคะโดยที่ไม่หลงลืมว่าตอนนี้เรานับไปถึงเลขอะไรแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อได้ค่าที่ได้แล้วนะคะเราจะเอาไปเทียบกับมาตรฐานทางจุลินทรีย์ของอาหารประเภทต่างๆเพื่อดูว่าชนิดและปริมาณของจุลินทรีย์ที่ตรวจพบเนี่ยมันเป็นไปตามมาตรฐานที่เขาตั้งไว้ไหมถ้าหากว่ามันไม่เกินเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้นั่นหมายความว่าอาหารของเราเนี่ยมีคุณภาพทางจุลินทรีย์เป็นไปตามมาตรฐานเลยนะคะอาหารเราปลอดภัยต่อผู้บริโภคละค่ะ
1: กว่าจะตรวจสอบคุณภาพด้านต่างๆของอาหารได้หมดเนี่ยไม่ง่ายเลยนะ
2: ใช่แล้วถ้าคุณภาพด้านเคมีกายภาพและจุลินทรีย์ของอาหารตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็สามารถนำสินค้าออกจำหน่ายได้เลยหรือเปล่าคะแล้วตรงไหนที่บอกว่าอาหารของเราอร่อยหรอคะ
0: เดี๋ยวยังมีการวิเคราะห์คุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสอีกด้านหนึ่งค่ะเดี๋ยวอาจารย์พาไปดูนะการทดสอบชิมหรือการทดสอบทางประสาทสัมผัสนะคะจะเป็นการทดสอบโดยใช้คนเป็นเครื่องมือนะคะซึ่งผลการทดลองที่ได้เนี่ยมันจะสามารถบอกความรู้สึกของผู้บริโภคได้นะคะที่เราถามอาจารย์เมื่อกี้ว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยนะคะเราจะรู้ได้จากการทดลองนี
3: ้ทำไมการทดสอบชิมถึงต้องมาชิมกันในห้องนี้ล่ะครับ
0: การทดสอบชิมนะคะจะเป็นการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ของมนุษย์นะคะได้แก่การดมนะคะการมองเห็นนะคะการรับรสนะคะการได้ยินและการสัมผัสนะคะซึ่งในการประเมินทางประสาทสัมผัสเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีการลดอคติของผู้ชิมของเราถ้าหากว่าเราไปชิม

0: ในสถานที่อื่นนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไปชิมอยู่ในโรงอาหารนะคะแล้วเราต้องการให้ผู้ทดสอบของเราเนี่ยดมกลิ่นของอาหารนะคะกลิ่นอื่นที่มันอยู่ในโรงอาหารเนี่ยมันจะรบกวนกลิ่นอาหารของเรานะคะทำให้การรับรู้กลิ่นอาหารเนี่ยผิดเพี้ยนไปหรือเราอาจจะไม่ได้กลิ่นอาหารนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีห้องเฉพาะที่ใช้ในการชิมตัวอย่างนะคะก็คือห้องนี้นะคะที่เรายืนกันอยู่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นห้องที่เรียกว่าห้องเตรียมอาหารนะคะตอนนี้ผู้วิจัยกำลังเตรียมตัวอย่างอาหารที่จะให้กับผู้ทดสอบนะคะซึ่งผู้ทดสอบเนี่ยจะอยู่ด้านในนะคะแล้วก็หลักการที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือตัวอย่างอาหารเนี่ยจะต้องมีความเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นขนาดนะคะภาชนะที่ใส่นะคะแล้วก็จะต้องมีการชั่งตวงวัดให้เหมาะสมด้วยนะคะตัวอย่างทุกถ้วยที่ให้กับผู้ทดสอบชิมเนี่ยจะต้องมีปริมาตรหรือน้ำหนักที่เท่ากันนะคะอันนี้เป็นการทดสอบขนมปังนะคะจะเห็นว่าพี่เขาเนี่ยทำการใช้พิมพ์ในการกดเพื่อให้รูปร่างของขนมปังแต่ละตัวอย่างเนี่ยมันเท่ากันนะคะมีการให้เลขสุ่มนะคะที่เป็นตัวเลข3ตัวนะคะใช้แทนชื่อสำหรับเวลาเราเรียกตัวอย่างอาหารนะคะด้านนี้พี่เขาเตรียมเป็นตัวอย่างเหลวนะคะก็จะมีการใช้กระบอกตวงนะคะทำการตวงอาหารนะคะตัวของเหลวของเราเนี่ยให้มันเท่ากันทุกแก้วนะคะสำหรับการเสิร์ฟนะคะเราก็จะเสิร์ฟเข้าไปในถาดนะคะโดยมีถาดมารองตัวอย่างของเราเนี่ยแล้วเราก็เอาตัวอย่างของเราตอนวันนี้มีกี่อย่างนะคะ3อย่างใช่ไหมคะใส่ลงไปนะคะมีแบบประเมินนะคะมีดินสอที่พี่เขาจะใส่เข้าไปเพื่อให้ผู้ประเมินข้างในเนี่ยได้ใช้นะคะมีแก้วบ้วนนะคะแล้วก็มีน้ำดื่มนะคะสำหรับให้ผู้บริโภคเนี่ยกลัวปากนะคะระหว่างการชิมตัวอย่าง
1: เสร็จแล้วเรียกผู้ชิมเข้ามาเลยไหมคะ
0: ผู้ชิมจะไม่ผ่านห้องนี้นะคะผู้ชิมจะเข้าอีกทางนึงนะคะแล้วเราอ่ะจะทำการส่งตัวอย่างอาหารผ่านช่องส่งอาหารนี้เดี๋ยวช่วยนะคะเห็นไหมว่าผู้ชิมที่อยู่ข้างในนะคะกับผู้ที่ส่งอาหารอยู่ข้างนอกเนี่ยเขาจะไม่เห็นกันเลยนะคะผู้ชิมข้างในเนี่ยจะไม่รู้หรอกว่าใครเป็นคนส่งอาหารให้นะคะเป็นการลดอคติแล้วเดี๋ยวผู้ชิมเนี่ยเขาจะใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งนะคะในการทำแบบประเมินอยู่ด้านในเดี๋ยวถ้าหากว่าเขาชิมเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาจะส่งสัญญาณออกมานะคะเป็นไฟสีเขียวๆข้างนอกนี่แหละผู้วิจัยเนี่ยจะได้รู้ว่าห้องไหนทำเสร็จแล้วเพื่อไปทำการเก็บตัวอย่างคืนมาค่ะนี่เสร็จแล้วนะคะห้องนี้ทำการทดสอบชิมเสร็จเรียบร้อยก็จะส่งตัวอย่างคืนมาตรงนี้นะคะอยากเห็นผู้ชิมที่นั่งห้องข้างในหรือยังไปดูกันไหมคะไปภายในห้องทดสอบชิมนะคะจะถูกแบ่งเป็นล็อกนะคะแต่ละล็อกเนี่ยจะเรียกว่าบูธทดสอบชิมนะคะซึ่งภายในของบูธแต่ละบูธเนี่ยจะทาด้วยสีสว่างนะคะแล้วก็มีพื้นที่ที่เพียงพอสำหรับที่ผู้ทดสอบเนี่ยจะสามารถนั่งทำงานได้อย่างสะดวกสบายนะคะจะเห็นได้ว่าผนังที่กั้นแต่ละบูธเนี่ยมันจะยื่นออกจากโต๊ะเนี่ยประมาณ 15-20 เซนนะคะเพื่อให้ผู้ทดสอบแต่ละคนเนี่ยไม่ให้เห็นสีหน้าและท่าทางในการชิมของแต่ละคนนะคะเพื่อให้ผู้ทดสอบชิมเนี่ยเขาจะได้มีสมาธิกับการทำงานของเขาตรงนี
1: ้อาจารย์คะทำไมได้บนของแต่ละบูธถึงมีหลอดไฟหลายหลอดจังเปิดพร้อมกันได้หรือเปล่าคะ
0: จริงๆแล้วนะคะในการทดสอบปกติเนี่ยจะใช้หลอดไฟเป็นแสงสีขาวเพื่อให้มองเห็นสีของตัวอย่างแล้วก็รายละเอียดของตัวอย่างเนี่ยที่ชัดเจนนะคะแต่ในกรณีที่สูตรอาหารเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วเวลาผลิตอาหารออกมาแล้วมันส่งผลต่อสีของผลิตภัณฑ์เราจำเป็นที่จะต้องมีการสีพรางสีของผลิตภัณฑ์เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคเนี่ยคาดเดานะคะโดยเราจะทำการเปิดไฟสีๆตรงนี้แหละนะคะเพื่อให้ตัวอย่างอาหารของเราเนี่ยสีเหมือนกันหมดเลยผู้บริโภคเขาจะมองไม่เห็นความต่างของสีแล้วเขาก็จะไปสนใจสิ่งที่เราถามอย่างเช่นรสชาติอะไรพวกนี้ค่ะต้องการที่จะรู้ว่าบนฉลากของผลิตภัณฑ์เนี่ยมีรายละเอียดอะไรบ้างหรือยังไงรบกวนอาจารย์การอธิบายให้เด็กๆฟังทีเนาะ
2: ได้เลยอ่ะเด็กๆมานั่งก่อนอ่ะหยิบขนมคนละถุงเลยนะคะชอบกินไหมเนี่ยโอเคเนาะขนมที่เด็กๆถือกันอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะดูให้นะจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์พวกนี้มันก็จะมีประกอบด้วยสองส่วนเนาะ ส่วนที่เป็นฉลากอาหารกับฉลากโภชนาการเนาะให้ดูทีนี้ฉลากอาหารเนี่ยหนูจะเห็นว่าในผลิตภัณฑ์เหล่านี้มันก็จะมีรูปภาพนะคะรอยประดิษฐ์หรือตัวหนังสือต่างๆใช่ไหมคะเหล่านี้มันก็คือฉลากอาหารนะคะเป็นรูปของอาหารที่จะต้องสื่อเข้าไปในผลิตภัณฑ์นะคะทีนี้เนี่ยตามการควบคุมดูแลของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยฉลากอาหารเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยหลักๆก็คือ1ต้องมีชื่ออาหารนะคะชื่อของผลิตภัณฑ์นะคะอันที่2ก็คือที่ขาดไม่ได้ก็คือเลขสารระบบหรือเลขอย.เนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือชื่อที่ตั้งแล้วก็บริษัทที่ผลิตหรืออาจจะนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล่านี้แม้ก็ได้ก็ต้องระบุไปนะคะแล้วก็ส่วนต่อมาก็จะเป็นปริมาณของอาหารที่อยู่ในผลิตภัณฑ์นี้อาจจะเป็นถ้าเป็นของเหลวก็เป็นมิลลิลิตรถ้าเป็นถุงนี้ก็จะเป็นกรัมอะไรอย่างเงี้ยนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีส่วนที่เพิ่มเติมนะคะเช่นถ้าใช้วัตถุปรุงแต่งรสวัตถุเจือปนอาหารแต่งกลิ่นแต่งสีอะไรเงี้ยก็ต้องระบุไปด้วยแล้วก็บอกแนะนำวิธีการทานนะคะหรือว่าผู้ที่มีการแพ้สารอาหารต่างๆก็ต้องระบุไปด้วยนะคะหลังจากฉลากอาหารไปแล้วนะคะเราลองพลิกด้านหลังของผลิตภัณฑ์ซินะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้ใช่ไหมคะเราเรียกว่าฉลากโภชนาการเนาะฉลากโภชนาการก็คือข้อมูลที่แสดงสารอาหารที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์หรือเครื่องดื่มก็ได้อันนี้ก็อยู่ในความควบคุมดูแลของกระทรวงสาธารณสุขเหมือนกันซึ่งจะมี2แบบด้วยกันนะคะแบบที่เป็นฉบับเต็มแล้วก็ฉบับย่อนะคะฉบับเต็มเนี่ยก็จะมีทั้งหมด15รายการมันจะมีด้วยกันอยู่3ส่วนหลักๆนะคะส่วนที่1เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะด้านบนนะคะจะเป็นปริมาณที่ผู้ผลิตแนะนำให้เราทานแต่ละครั้งหรือเราจะเรียกว่า1หน่วยบริโภคก็ได้นะคะทีนี้ส่วนที่2นะคะจะเป็นปริมาณสารอาหารที่ได้รับในการทานจากผลิตภัณฑ์ที่เราถืออยู่ว่าเราทานไปแล้วเนี่ยเราได้สารอาหารอะไรบ้างนะคะและส่วนสุดท้ายอันนี้สำคัญเลยทีเดียวจะเป็นปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้คนไทยรับประทานคนไทยอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปของไทย RDI นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คิดจากความต้องการพลังงานของเราเนี่ยในแต่ละวันก็คือ 2,000 กิโลแคลอรี่ซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็จะประกอบไปด้วยพวกคอเลสเตอรอลไขมันนะคะคาร์โบไฮเดรตใยอาหารแล้วก็โซเดียมด้วยนะคะยังไม่จบแค่นี้นะพลิกมาด้านหน้าอีกนะคะเห็นฉลากเล็กๆไหมเอ่ยนะคะตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าฉลาก GDA เนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลนะคะโภชนาการที่ให้เราทราบ4อย่างด้วยกันก็คือพลังงานไขมันน้ำตาลแล้วก็โซเดียมซึ่งถ้าอย่างเด็กๆรับประทานเนี่ยนะคะหรือว่าผู้บริโภคที่จะไปเลือกอาหารเนี่ยก็จะรู้ได้ทันทีง่ายๆเลยอ่านแบบ4ส่วนตรงนี้ว่าพลังงานเท่าไหร่โซเดียมเท่าไหร่ไขมันเยอะไหมน้ำตาลสูงไหมเนาะเพราะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าข้อมูลฉลากโภชนาการทั้งหมดที่อาจารย์พูดไปเนี่ยมันก็มีประโยชน์กับผู้บริโภคใช่ไหมคะว่าเราจะทานยังไงถ้าเราแบบต้องจำกัดโซเดียมเราต้องจำกัดน้ำตาลเราก็ดูจากฉลากโภชนาการนี้ได้เข้าใจยังคะ
3: เข้าใจแล้วค่ะ
2: ค่ะนักศึกษาทานอะไรอยู่คะ
4: ทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะอาจารย
2: ์โอ้ทาน2ถ้วยได้หร
4: อ1ถ้วยมันไม่อิ่มค่ะอาจารย
2: ์แล้วหนูได้ดูโภชนาการไหมคะว่าโซเดียมมันเกินไหนอาจารย์ดูสิโอ้ 1,800 มิลลิกรัม2ถ้วยก็เท่าไหร่แล้วเนี่ยวันนึงเนี่ยต้องทานไม่เกิน 2,400 มิลลิกรัมนะคะก็ถ้าหนูไม่อิ่มเนี่ยจะแนะนำให้เพิ่มเนื้อสัตว์หรือว่าผักก็ได้เพื่อสุขภาพของเราเนาะ
5: กินผักบ้างนะจะได้ช่วยอิ่มแถมยังมีประโยชน์อีกด้วย
6: อ่ะนี่ลูกชิ้นเรารู้ว่าแกอยากกินเลยซื้อมาฝาก
7: ขอบคุณนะ

0: ร้อนจังเลยนะคะครูพัด
1: ใช่ค่ะวันนี้อากาศร้อนจริงๆเมื่อเช้าดูอุณหภูมินะคะตั้ง35องศาเซลเซียสแน
0: ่แล้วความร้อนเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันคะ
1: มันก็เกิดจากการถ่ายโอนความร้อนจากดวงอาทิตย์ยังไงล่ะจ๊ะ
0: แล้วดวงอาทิตย์เนี่ยมันถ่ายโอนความร้อนยังไงกันนะ

ความร้อนเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่สามารถเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงไปสู่บริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำปรากฏการณ์นี้ทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าการถ่ายโอนความร้อนการถ่ายโอนความร้อนสามารถเกิดได้3รูปแบบคือ 1. การนำความร้อนเกิดจากการถ่ายโอนความร้อนโดยอาศัยตัวกลางที่อยู่นิ่งมีรูปร่างคงที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวกลางที่มีสถานะเป็นของแข็ง 2. การพาความร้อนเกิดจากการถ่ายโอนความร้อนโดยอาศัยตัวกลางที่เคลื่อนที่ได้ทั้งของเหลวและแก๊ส 3. การแผ่รังสีความร้อนเกิดจากการถ่ายโอนความร้อนในรูปแบบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจึงไม่ต้องอาศัยตัวกลางและสามารถเดินทางผ่านสุญญากาศได้

ิจกรรมวันนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมในเรื่องของการถ่ายโอนความร้อนค่ะอุปกรณ์นะคะก็จะมีไม้เสียบลูกชิ้นค่ะกระดาษสีดำนะคะกระดาษสีเหลืองนะคะดินน้ำมันกรรไกรแม็กนะคะเทปกาวใสนะคะเทียนแล้วก็เข็มหมุดค่ะสุดท้ายนะคะเป็นไฟแช็กค่ะลำดับต่อไปนะคะเราก็จะมาดูที่การทดลองกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเอากระดาษสีดำนะคะมาม้วนเป็นทรงกรวยค่ะเสร็จแล้วก็ทำการแม็กนะคะโดยก่อนที่เราจะแม็กนะคะก็เว้นช่องว่างสำหรับที่เราจะใส่เทียนเข้าไปนะคะเดี๋ยวรบกวนครูกุ้งแม็กให้หน่อยค่ะค่ะนี่ก็เป็นกระดาษสีดำนะคะที่เราทำให้เป็นรูปทรงกลวยนะคะเพื่อที่จะมีช่องว่างสำหรับที่จะใส่เทียนเข้าไปนะคะอันนี้เสร็จไปแล้ว1ขั้นตอนนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็นำไม้เสียบลูกชิ้นนะคะติดกับเข็มหมุดค่ะเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะค่ะต่อมานะคะเราก็นำกระดาษสีเหลืองนะคะที่มีรูปกลวยอยู่แล้วนะคะทำการตัดให้เป็นรูปทรงก้นหอยค่ะซึ่งเราตัดมาแล้วนะคะก็จะได้รูปทรงประมาณนี้นะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้ค่ะค่ะต่อมานะคะก็นำดินน้ำมันนะคะปั้นเป็นทรงรูปภูเขาน้อยๆค่ะค่ะนี้นะคะดินน้ำมันที่เราปั้นเป็นรูปทรงภูเขาแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็นำไม้เสียบลูกชิ้นนะคะที่เราติดกับเข็มหมุดแล้วนะคะเอามาเสียบไว้ตรงยอดภูเขาเลยค่ะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็นำกระดาษสีดำนะคะที่เราทำเป็นรูปทรงกลวยไว้แล้วนะคะเอามาครอบเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ติดนะคะลายก้นหอยนะคะที่เราทำการตัดไว้แล้วนะคะเอาไว้ที่ปลายเข็มหมุดค่ะค่ะต่อไปเราก็จะจุดเทียนนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปตรงช่องว่างด้านนี้ได้เลยค่ะ

กิจกรรมการถ่ายโอนความร้อนนะคะพบว่าอากาศบริเวณเหนือเปลวเทียนได้รับความร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วอากาศร้อนนี้ก็จะเคลื่อนที่ไปยังบริเวณด้านบนของกรวยกระดาษค่ะที่มีอุณหภูมิเย็นกว่าจึงเป็นเหตุให้เกลียวกระดาษหมุนได้ค่ะเราเรียกการถ่ายโอนความร้อนแบบนี้ว่าการพาความร้อนนั่นเองค่ะสำหรับการถ่ายโอนความร้อนแบบการพาความร้อนนี้นะคะยังสามารถใช้อธิบายเหตุการณ์ต่างๆได้อีกค่ะยกตัวอย่างเช่นการปล่อยโคมลอยในประเพณีลอยกระทงค่ะโดยความร้อนจากก้อนเชื้อไฟนะคะจะทำให้อากาศภายในโคมลอยนั้นร้อนขึ้นค่ะแล้วอากาศร้อนที่เบากว่าอากาศเย็นนะคะก็จะลอยตัวขึ้นสู่ที่สูงค่ะจึงทำให้โคมลอยสามารถที่จะลอยขึ้นไปได้ค่ะ

จากวิดีโอเมื่อสักครู่เราจะเห็นว่าน้ำแข็งละลายเนื่องจากได้รับพลังงานความร้อนทุกคนทราบไหมครับว่าในขณะที่น้ำแข็งละลายนั้นอุณหภูมิของน้ำแข็งมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ในวันนี้ครับเราจะมาทำการทดลองเพื่อสังเกตการเปลี่ยนสถานะของสสารกันก่อนอื่นนะครับเราจะมาทบทวนความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสารกันก่อนนะครับโดยการเปลี่ยนสถานะของสารนั้นเราจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกครับคือการได้รับความร้อนการที่สสารนั้นได้รับความร้อนครับก็จะเปลี่ยนจากของแข็งเป็นของเหลวเราเรียกว่าการหลอมเหลวครับส่วนการที่ของเหลวเปลี่ยนเป็นแก๊สเราเรียกว่าการกลายเป็นไอและการที่ของแข็งเปลี่ยนเป็นแก๊สเราเรียกว่าการระเหิดครับรูปแบบที่2คือการสูญเสียความร้อนการที่แก๊สเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวเราเรียกว่าการควบแน่นการที่ของเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งเรียกว่าการแข็งตัวและสุดท้ายครับการที่แก๊สเปลี่ยนเป็นของแข็งเรียกว่าการระเหิดกลับครับคราวนี้ครับเราจะมาทำการทดลองเพื่อสังเกตการเปลี่ยนสถานะของน้ำแข็งกันนะครับ

จะเห็นได้ว่าในขณะที่ให้ความร้อนน้ำแข็งจะเริ่มละลายแล้วเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวเมื่อให้ความร้อนเข้าไปเรื่อยๆจากของเหลวก็จะกลายเป็นไอในขณะเดียวกันอุณหภูมิก็สูงขึ้นตามไปด้วยเนื่องจากได้รับความร้อนนั่นเองแต่มีจุดสังเกตจุดหนึ่งนะครับที่ทุกคนจะต้องสังเกตนั่นคือในขณะที่สสารเริ่มเปลี่ยนสถานะอุณหภูมิยังคงตัวเช่นตอนน้ำแข็งเริ่มละลายกลายเป็นน้ำอุณหภูมิยังคงอยู่ที่0องศาและในขณะที่น้ำเริ่มเดือดกลายเป็นไอนั้นอุณหภูมิก็คงตัวอยู่ที่100องศาครับ

0: ชาหมักหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือคอมบูชาเป็นน้ำหมักชาที่เกิดตั้งแต่คริสตศักราช212หรือในช่วงราชวงศ์ฉินในสมัยนั้นอาจจะเรียกกันจนชินปากว่าน้ำหมักชีวภาพหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือชาเห็ดแดงซึ่งเกิดจากการหมักชาจนเป็นชั้นวุ้นต่อมาเมื่อในปีคริสตศักราช414ความรู้นี้ได้แพร่หลายไปยังประเทศเกาหลีโดยนายแพทย์คมบูได้นำชาหมักอันนี้ไปถวายกับจักรพรรดิญี่ปุ่นแล้วก็อ้างว่าสามารถรักษาโรคได้สารพัดโรคเลยต่อมาก็เลยเรียกชาชนิดนี้ว่าคมบูตามชื่อของนายแพทย์คมบูชาได้รับการบริโภคในหลายๆประเทศเป็นเวลาช้านานมีการนำชาหลายๆชนิดมาใช้ในการผลิตคอมบูชาไม่ว่าจะเป็นชาดำชาเขียวชาอูหลงเนื่องมาจากชาแต่ละชนิดมีสีกลิ่นรสชาติที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นชนิดของใบชากระบวนการผลิตใบชาสภาพที่ปลูกใบชาการดูแลรักษากระบวนการเก็บเกี่ยวใบชาแต่ว่าใบชาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการผลิตคอมบูชาก็คือชาดำ
1: หัวเชื้อเสร็จหรือยังจ๊ะ
0: นี่ค่ะเตรียมเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์ปูอันนี้เป็นหัวเชื้อที่พร้อมใช้แล้วค่ะอาจารย์ตรวจสอบดูอีกครั้งนะคะว่ามันเหมาะสมสำหรับการใช้งานหรือเปล่า
1: ดูแล้วก็โอเคนะชั้นวุ้นก็ขึ้นหนาดีทีเดียวเลยแหละปกติแล้วอ่ะหัวเชื้อที่ดีก็คือเราจะสังเกตจากตัวชั้นวุ้นก็คือไม่มีการปนเปื้อนของพวกเชื้อราเช่นพวกราราดำแล้วก็พวกสปอร์ที่มันเป็นสีเขียวขึ้นมานะคะอย่างอันนี้ที่ดูก็สะอาดดีค่ะอยู่กับน้ามาทำอะไรกันอ่ะ
2: หนูสนใจอยากทำคอมบูชาค่ะจะทำไว้กินเองแล้วก็ถ้าดีหนูจะทำขาย
1: ได้สิเดี๋ยวอาจารย์จะสอนกันให้แต่ว่าถ้าไปขายตลาดนัดแล้วก็ได้กำไรก็อย่าลืมแบ่งส่วนแบ่งให้อาจารย์ด้วยนะ
2: โอเคค่ะ
3: อาจารย์คะแล้วนอกเหนือจากที่เป็นชาดำกับชาเขียวแล้วมันสามารถใช้อะไรหมักได้อีกค่ะ
1: อีกตะกร้านะให้อาจารย์หน่อยเนี่ยอย่างอันเนี้ยคือตัวใบยะนางรู้จักไหม
2: อ๋อเหมือนที่แม่หนูปลูกไว้ทำแกงหน่อไม้เลยอ่ะ
1: ใช่ตัวเดียวกันอย่างอันเนี้ยเราก็สามารถที่จะเอามาทำเป็นคอมบูชาได้นะคะเราจะเรียกมันว่าคอมบูชาจากใบยะนางแต่ว่าก่อนอื่นน่ะเราก็ต้องทำตัวใบยะนางเนี้ยให้เป็นชาก่อนวิธีการง่ายๆสมมุติว่าหนูมีใบสดแบบนี้หนูก็เอามาล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยหนูก็หั่นนะคะให้มันมีชิ้นขนาดเล็กแล้วหนูก็เอาไปตากแดดถึงลมไว้ให้มันแห้งหรือหนูจะใช้วิธีการคั่วไฟอ่อนๆก็ได้แล้วก็จะได้ตัวชาใบยะนางออกมาหน้าตาก็จะประมาณเป็นแบบนี้เก็บไว้ในถุงซิปล็อกไม่ให้อากาศมันเข้ามันก็จะเก็บไว้ได้นานมากขึ้น
3: แล้วถ้าหลังจากที่ได้ตัวนี้มาค่ะมันเอาไปทำอะไรต่อได
1: ้
3: คะ
1: ต่อไปแล้วก็ไปทำเป็นตัวคอมบูชาจากใบยะนางนี่เป็นขั้นตอนในการทำตัวคอมบูชานะคะขั้นแรกเลยก็คือเราจะทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกอย่างเลยนะโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่สำคัญที่เราต้องใช้ก็คือตัวนี้ที่พี่กิ่งกำลังลวกอยู่ก็คือโหลหมักของเรานะคะ

0: ือน้ำร้อนนะผ่านการต้มให้มันเดือดนะคะแล้วก็เอามาลวกทำความสะอาดโหลมาหรือถ้าเรามีอุปกรณ์อย่างอื่นเช่นทัพพีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เอามาลวกเพื่อที่จะฆ่าเชื้อจะได้ลดการปนเปื้อนต่างๆนะคะพอลวกเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้มชาเราก็จะเอาตัวชาใบยะนางเนี่ยมาทำการต้มในน้ำเดือดนะคะเป็นระยะเวลาประมาณ10นาทีต้มเสร็จก็ทำการกรองเศษใบชาต่างๆออกหลังจากนั้นก็เทลงไปในโหลอ่ะดูเทลงไปอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยยังจะเป็นชาที่มันร้อนอยู่หลังจากนั้นเราก็ค่อยใส่น้ำตาล
1: แล้วน้ำตาลทรายนี่กี่กรัมถึงจะเหมาะคะอาจารย์
0: ความเข้มข้นของน้ำตาลทรายนะคะที่แนะนำเนี่ยก็จะอยู่ที่100กรัมต่อลิตรนะคะก็คือน้ำลิตรนึงเนี่ยเราจะใส่น้ำตาลทรายอยู่ที่100กรัมก็ชั่งแล้วก็คนให้มันละลายนะคะพอคนให้มันละลายเสร็จเราก็ทิ้งไว้ให้มันเย็นถ้ามันเย็นเสร็จแล้วเราก็ใส่หัวเชื้อของเรานะคะเนี่ยหัวเชื้อคอมบูชาที่เราเตรียมไว้
2: ทานคาแล้วหัวเชื้อนี่คือต้องใส่เท่าไหร่หรอคะ
0: หัวเชื้อเราจะใส่อยู่ที่ประมาณ 10-20% ค่ะก็ถ้าหนูหมักลิตรนึงหนูก็ใส่อยู่ที่100-200 ml นะแต่ว่าต้องรอให้มันเย็นก่อนนะถ้าเกิดว่ามันร้อนเนี่ยเชื้อเราอาจจะตายได้นะคะแล้วก็ตักเอาส่วนที่เป็นน้ำชาตรงนี้ที่อยู่ในหัวเชื้อออกมานะคะแล้วก็เทลงไปในชาที่ต้มแล้วนะคะผสมเสร็จแล้วก็เอาผ้าขาววางมาปิดไว้แบบนี้นะคะไม่ให้ฝุ่นละอองเข้าไปข้างในนั่นแหละเอายางมารัดไว้ก็ได้นะคะ
2: ค่ะอาจารย์แล้วอุณหภูมิที่เราจะหมักเนี่ยค่ะมันเราต้องหมักในอุณหภูมิแบบไหนล่ะคะ
0: จริงๆก็อุณหภูมิที่เหมาะสมกับเชื้อพวกนี้ก็คืออุณหภูมิห้องโดยทั่วไปของเรานี่แหละนะคะถ้าควบคุมอุณหภูมิได้จริงๆมันก็ดีแหละแต่ว่าเราหมักอุณหภูมิห้องปกติก็สามารถที่จะทำได้วางไว้ในอุณหภูมิห้องทั่วไปได้เลย
1: เวลาในการหมักคะอาจารย
0: ์ปกติแล้วก็ประมาณ7วัน7วันเราจะเริ่มสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัววุ้นขึ้นมาเหมือนหัวเชื้อตอนแรกเนี่ยอันเนี้ยเลยมันจะเป็นฟิล์มบางๆขึ้นมาเราสังเกตดูถ้าเกิดว่ามันไม่มีการปนเปื้อนอะไรมันก็จะเป็นชั้นพื้นสีขาวตามปกตินะคะก็ชิมดูรสชาติหนูชิมดูอีกทีนึงถ้าสมมุติว่าหนูไม่ชอบรสชาติแบบนี้มันก็จะมีวิธีการในการปรุงรสซึ่งจะเป็นการหมักในขั้นที่2นะคะเดี๋ยวสนใจที่จะปรุงรสชาติแบบต่อไปไหมเผื่อหนูไปเจอลูกค้าหลากหลายแล้วเขาชอบรสชาติที่แตกต่างกัน
1: สนใจค
0: ่
1: ะ
0: โอเคเดี๋ยวเราไปเรียนขั้นตอนที่2กันสำหรับการหมักขั้นที่2นะเราก็จะมีตัวนี้นะคะที่เราหมักมาแล้ว7วันนะตัวนี้เราเรียกว่าเป็นชาหมักขั้นที่1พอเราจะปรุงรสเราก็จะมีตัวโหลหมักมาเพิ่มอีกโหลนึงแบบนี้นะคะจริงๆถ้าไม่ใช่แบบนี้จะเป็นขวดแบบปิดสนิทมีฟิล์มฝาเกลียวปิดแบบนี้ก็ได้เพราะว่ามือของพี่กิ่งเห็นไหม2แบบนี้ได้เพราะว่าการหมักขั้นที่2เราเนี่ยเราจะหมักระบบไร้อากาศจะทำให้จุลินทรีย์กลุ่มพวกยีสต์เนี่ยมันเพิ่มจำนวนแล้วก็ทำการเปลี่ยนน้ำตาลให้ไปเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มันก็จะรู้สึกซ่าเวลาที่เรารับประทานเข้าไปมันก็จะรู้สึกสดชื่นนะคะปกติแล้วเนี่ยการหมักขั้นที่2นอกจากชา F1 ที่เรามีเราจะปรุงด้วยน้ำผลไม้น้ำสมุนไพรผงโกโก้คือเราชอบรสชาติแบบไหนเราสามารถที่จะเอามาผสมได้เลยอย่างนี้สมมุติว่าเป็นน้ำผลไม้อยากลองทำดูไหมแบบปรุงกันเองแล้วก็ลองชิมกันเอง
1: ได
0: ้โอเคอันนี้คือชาปกติเราจะใส่ตัวชา F1 เราที่ 70% นะคะอันนี้โดยทั่วไปนะ 70% แล้วก็น้ำผลไม้ 30% ถ้าเราชอบเปรี้ยวมากเราก็ใส่ชามากถ้าเราชอบเปรี้ยวน้อยเราก็ใส่ชาน้อยลงอันนี้ขึ้นอยู่กับความชื่นชม
2: ใช้เป็นเนื้อผลไม้ได้ไหมคะที่หั่นเป็นชิ้นๆแล้วค
0: ่
2: ะ
0: ได้ใส่แบบนั้นก็ได้บางคนก็แบบว่าฉันอยากได้วิตามินเพราะว่าในน้ำผลไม้วิตามินอาจจะน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยจะเอาเนื้อผลไม้เช่นแอปเปิ้ลเสาวรสมัลเบอร์รี่

0: เบอร์รี่แบ็คเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยใส่ลงไปนี่ได้เลยบางคนอาจารย์เคยเห็นเอาลำไยมาใส่ก็ได
1: ้
0: ลำไยแล้วก็ที่มีแปลกๆมีมะม่วงสุกสมุนไพรแบบที่ชอบก็ใส่ลงไปได้เลยเหมือนกันสีบางคนชอบสีเหมือนสีอัญชันอะไรเงี้ยก็ใส่ได้อัญชันก็

0: ็แล้วแต่ความชื่นชอบใส่ลงไปในขวดแบบล็อกปิดไม่ให้อากาศเข้า
1: อาจารย์คะแล้วอย่างนี้นี่พอเป็น F2 นี่เราหมักอีกกี่วันคะ
0: ทิ้งไว้ประมาณ 3-5 วันนะคะระหว่างนี้เราก็ดูมันมีฟองก๊าซขึ้นไหมบางทีคือถ้าเราเทลงไปมากๆเนี่ยสเปซตรงนี้มันน้อยเวลามันเกิดแก๊สมันจะดันให้เรามาปลดล็อกแล้วก็ปล่อยให้อากาศมันออกนิดนึงให้ก๊าซข้างในมันออกไม่งั้นมันจะดันขวดโหลแล้วแตกนะคะแล้วก็ประมาณ3วันก็ชิมดูความซ่ารสชาติชอบหรือยังถ้ายังไม่ชอบอยากให้มันเปรี้ยวนิดนึงก็หมักต่อถ้าสมมุติว่าได้ละเอาโอเครสชาตินี้เยี่ยมเลยหนูก็เอาไปเก็บแช่ไว้ในตู้เย็นแล้วก็รับประทานถ้าหนูจะเอาไปขายอาจารย์ก็แนะนำว่าเอาใส่ลังน้ำแข็งอะลังโฟมที่มันเย็นใหญ่นะคะแล้วก็ขายก็จะมันเวลาดื่มมันจะรู้สึกสดชื่นมากขึ้นนะคะทำแพ็กเกจจิ้งสวยๆก็ขายได้แน่นอน
1: อาจารย์คะแล้วถ้าอย่างเงี้ยเราจะไปขายเราจะโปรโมทสินค้าเราว่าอย่างไรดีคะ
0: เวลาเชียร์ขายพี่กิ่งเราควรที่จะบอกยังไงดี
2: อย่างที่เรารู้กันเนาะโคมบูชาไหนจะมีทั้งสารต้านอนุมูลอิสระไหนจะมีทั้งโปรไบโอติกที่มีความสำคัญต่อร่างกายเราถูกไหมไม่ว่าจะช่วยปรับสมดุลในร่างกายให้เซลล์ต่างๆในร่างกายอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมเพื่อที่จะให้ร่างกายเราสามารถดูดซึมไม่ว่าจะแร่ธาตุหรือวิตามินต่างๆเพื่อมาเสริมสร้างเซลล์ต่างๆในร่างกายของเราได้ด้วยเห็นไหมอันนี้ก็คือเป็นประโยชน์ที่เห็นอย่างชัดเลยแล้วอีกข้อหนึ่งที่สาวๆน่าจะชอบเธอมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ทำให้เราแก่ช้า
0: ลองไปทำดูเผื่อขายดีก็จะได้สร้างแบรนด์ขึ้นมาเป็นของตัวเองเผื่อคิดค้นอะไรต่างๆสูตรใหม่มิกใหม่เพราะว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่คนก็ชื่นชอบไม่เหมือนกันเราจะได้มีรายได้เป็นของตัวเอง
1: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวหนูจะเอากลับไปทำ
0: จ้า
1: ค่ะขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะอาจารย์
0: ขอบคุณ
1: ค่ะพี่กิ่งค่ะ

0: เป็นประจำทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นแบบนี้ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ในรายการเรื่องเด็ดเอตโลค่ะและช่วงแรกของเรื่องเด็ดเอตโลของเรานะคะจะพาคุณผู้ชมไปชี้เป้าร้านอาหารอร่อยๆเน้นว่าเป็นร้านเล็กแต่ว่ารสชาตินั้นอร่อยไม่ธรรมดาจริงๆกับช่วงร้านเด็ดเอตโลซึ่งวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชิมของอร่อยที่ไหนนั้นไปชมกันเลยค่ะ
1: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยนะฮะแน่นอนสุโขทัยนี่ต้องก๋วยเตี๋ยวเลยมาทามากินก๋วยเตี๋ยว

0: ร้านเด็ดร้านหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าอร่อยมากเลยและอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญคือราคาถูกเริ่มต้นแค่30บาทเท่านั้นนะครับร้านนี้ชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวป้าแอ๋วตามผมมาเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: มาใครครับเนี่ยคนนี้เห็นทําไม่หยุดเลย
1: ลูกสาวป้าแอ๋วค่ะ
0: ลูกสาวป้าแอ๋วนะครับป้าแอ๋วคือคนนี้เลยใช่ม
1: ั้ย
0: ป้าแอ๋วสวัสดีนะครับนี่ป้าแอ๋วได้ข่าวว่าเป็นคนพูดน้อยขี้อายมากลูกสาวมานี่พี่ลี่นะครับพี่ลี่ก็มือไม่ได้หยุดเลยนะนี่เขาสั่งเมนูอะไรครับ
1: ต้มยำวุ้นเส้นค่ะ
0: ต้มยำวุ้นเส้นอย่างร้านเราเนี่ยครูบอกคุณผู้ชมไปว่าขายถูกมาก30บาท
1: ราคาพื้นบ้านค่ะ
0: เราอยู่ที่30เนี่ยถูกมากนะฮะนอกจากก๋วยเตี๋ยวแล้วมีหลายอย่างเลยนะมันเมนูนะ
1: มีเมนูผัดซีอิ๊วหมี่ขาวหมี่กรอบเกี๊ยวกรอบค่ะแล้วก็ผัดไทยวุ้นเส้นไอเมนูที่แนะนำมาคือคนกินค่ะเขาอยากกินแบบนี้แล้วก็ทำตามเขาแล้วก็ขึ้นชื่ออ
0: ๋อแล้วก็เลยมีตามสั่งมาด้วยนะครับมีไก่มีหมูมีเนื้อมีหมดเลยแล้วเป็นเมนูขึ้นชื่อที่ว่าเมื่อกี้คือมีอะไรบ้าง
1: ที่บ้านจะเป็นก๋วยเตี๋ยวนี่จะเป็นเส้นเล็กแห้งเครื่องไทยสูตรโบราณ
0: นี่ผู้ต้องโดนแล้วใช่ไหมเมนูนี้แล้วมีอะไรอีกถ้าเป็นพวกทางนี้ถ้าเป็นแบบตามสั่ง
1: ก
0: ็เห็นแบบเป็นเมนูเส้นนี่คือ
1: ถ้าเป็นผัดนี่จะขึ้นชื่อก็คือผัดไทยค่ะหมี่กรอบได้เกี๊ยวกรอบได้เส้นเล็กได้วุ้นเส้นได
0: ้
1: แล้วแต่คนกินค่ะพี่ ทุกอย่างคือแล้วแต่คนกิน
0: แล้วก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแบบดั้งเดิมแท้ๆมันต้องเป็นยังไง
1: ดั้งเดิมแท้ๆมันจะต้องเป็นถั่วป่นน้ำตาลปี๊บ
0: จ้ะ
1: แล้วก็ประกาศเค็มนี่คือดั้งเดิมค่ะ
0: ดั้งเดิมต้องมีใส่ซึ่งร้านเรานี่คือแน่นอน
1: แน่นอนค่ะ
0: แล้วผักที่ใส่ลงไปมันจะไม่มีพวกผักบุ้งผักเลยเลยเน
1: า
0: ะ
1: ที่บ้านที่สุโขทัยจะเป็นถั่วฝักยาวซอยค่ะ
0: ฮ่าจ้า
1: แล้วก็กะหล่ำปีนิดหน่อย
0: นี่แหละซิกเนเจอร์เลยนะครับนะเดี๋ยวลองชิมดีกว่า
1: ได้
0: รู้สึกว่าวุ่นมากคนเข้าเลยนี่มาติดเที่ยงด้วย
1: ติดเที่ยง
0: นี่งั้นเดี๋ยวให้พี่ลี่จัดมาให้เลยนะ
1: ได้ค่ะ
0: เอาแบบทั้งน้ำทั้งแห้ง
1: ได้ค่ะลองชิมดู
0: ตามสั่งซะหน่อยก็ได้
1: ได้ค่ะ
0: สักเมนูนึงคัดมาเลย

มาครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวลองชิมกันหน่อยนะครับนี่สั่งมาเป็นเล็กแห้งเครื่องไทยก็คือเครื่องสุโขทัยนี่แหละมีหมูชิ้นแบบนี้มีตับนะฮะหมูสับนี่หมูสับให้มาด้วยนะครับและแน่นอนนะครับผักที่ให้มาก็จะเป็นถั่วฝักยาวฝานมานะครับมีกระหล่ำปีนิดหน่อยนะครับมาด้วยแล้วก็มาพร้อมกับนี่เลยเกี๊ยวกรอบนะครับซึ่งในตัวก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาก็จะใส่ตัวกระเทียมเจียวมาแล้วแล้วก็คลุกๆเอาได้เลยนะครับแล้วก็จะให้มะนาวมาด้วยซีกหนึ่งแล้วก็บีบลงไปเดี๋ยวลองชิมดูนะครับนี่ดูเส้นนะครับเส้นเล็กคือทำมาได้แบบเหนียวหนึบแน่นอนนะครับคือเขาก็จะปรุงมาในระดับหนึ่งแล้วเปรี้ยวหวานคือเปรี้ยวจากมะนาวนี่แหละคือถ้าไม่บีบมะนาวก็จะออกหวานนำไปเลยนะฮะนี่เราก็ชอบแบบไหนก็ปรุงแบบนั้นได้เลยมาเราก็ปรุงนะครับตามใจชอบเลยนะฮะแต่ตัวถั่วฝักยาวนี่คือกรอบมากนะครับตับก็อร่อยนะฮะนี่ลองหมูหน่อยนี่หมูกับเส้นนะครับก็คือร้านนะคนเยอะมากนะมาไม่มีหยุดเลยนะครับโต๊ะนี้ลุกอีกโต๊ะหนึ่งอีกคนหนึ่งเข้าสุดยอดเลยหมูชิ้นก็ทำได้เยี่ยมนุ่มนะครับเดี๋ยวลองกับเกี๊ยวกรอบหน่อยนะครับรสชาติเปรี้ยวหวานๆนะครับใส่พริกลงไปก็จะได้เผ็ดด้วยแล้วกินกับตัวตกกับยาวกรอบเกี๊ยวกรอบมีกระเทียมเจียวโรยลงไปมันหอมและแน่นอนนะครับมันจะได้ความมันจากถั่วป่นด้วยนะฮะอร่อยมากเลยนะครับซึ่งราคา30บาทนี่ให้เยอะชามเดียวก็น่าจะอยู่แล้วนะครับหรือถ้าอยากเบิ้ลนี่ก็จุกๆเลยเส้นเยอะเครื่องเยอะตับเสิร์ฟนี่ยังเหลือเต็มไปหมดเลยนะฮะสั่งเล็กแห้งมาแล้วต้องมีน้ำซดหน่อยนะครับก็เลยมีเกี๊ยวน้ำต้มยำมาด้วยนี่ก็ดูซึ่งในนี้นะครับนอกจากเกี๊ยวแล้วนะครับก็จะมีนี่เลยหมูชิ้นหมูสับน่ากินมากนุ่มๆมากเลยแล้วก็มีตับด้วยให้เยอะ30บาทเดี๋ยวลองชิมน้ำก่อนนะครับต้มยำนะครับรสชาติไม่ได้ถึงกับจัดจ้านมากจะออกเป็นต้มยำเบา

0: มีความเปรี้ยวเผ็ดบาง
1: ๆนี่เกี๊ยวนะครับ
0: ตัวเกี๊ยวหมูนะตัวหมูมันไม่ได้มีรสชาติมากมายนะครับจะออกเค็มนิดๆแต่พอมากินกับตัวน้ำต้มยำที่เขาปรุงมาให้แล้วก็อร่อยเลยครับแน่นอนต้องมีถั่วฝักยาวกับกะหล่ำฟรีด้วยมาต่อกับอีกหนึ่งจานนะครับที่พี่ลี่บอกว่าใครมาก็ต้องสั่งเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งจานเด็ดนะครับผัดไทยหมี่กรอบให้ดูหน้าตาก่อนครับน่ากินมากเลยนะฮะคือเขาจะผัดทุกอย่างลงไปให้คลุกเคล้ากันนะครับเหมือนอารมณ์ถ้าเป็นผัดไทยเนี่ยก็จะใส่เส้นลงไปเลยใช่ไหมแต่อันเนี้ยเขาผัดทุกอย่างรวมกันนะฮะผัดพอได้ที่ปุ๊บเอามันราดบนหมี่กรอบนี่ก็จะได้แบบนี้ออกมาเลยนะฮะมีรสชาติของผัดไทยจะเป็นผัดไทยแบบออกหวานหน่อยเขาเลยให้มะนาวมาเป็นซีกใหญ่ๆแบบนี้เพื่อให้เราบีบลงไปนะครับตัดหวานหน่อยนี่แบบนี้คือรสชาติดั้งเดิมแบบไม่ปรุงก็จะออกหวานหน่อยนะครับแปลกดีมันเป็นเหมือนผัดไทยแต่เป็นแบบมีความกรอบมาก็ลองสั่งดูได้นะครับเผื่อว่าจะชอบผัดไทยใส่หมี่กรอบอิ่มมากเลยนะครับคุณผู้ชมวันนี้กินไป3อย่างนะฮะมีผัดไทยหมี่กรอบมีเล็กแห้งเครื่องไทยนะครับแล้วก็มีต้มยำเป็นเกี๊ยวน้ำต้มยำนะ3ชาม3อย่างนี่90บาทชามละ30เท่านั้นถูกมากอิ่มมากๆคือจานเดียวก็ถือว่าให้เยอะมากแล้วนะครับสำหรับ30บาทนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากมาลองชิมนี่มาได้เลยนะครับเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึงบ่าย2โมงเย็นนะฮะถ้ามาไม่ถูกง่ายมากปักหมุดมาเลยพิมพ์คำว่าก๋วยเตี๋ยวป้าแอ๋วสูตรสุโขทัยเจอแน่นอนมาลองชิมกันดูนะฮะก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแบบดั้งเดิมราคาถูกมาก30บาทเองมาลองดูฮะเรื่องเด็ดเอตโลวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะฮะและที่ผู้ยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือขวงเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่รวบรวมเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์จากทั่วเชียงใหม่มาไว้ที่นี่เลยนอกจากสินค้าจะดีแล้วนะครับราคาดีมากๆด้วยตามพวกมาเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างมาสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: พี่อะไรฮะ
2: ชื่ออีทค่ะ
0: พี่อีท
2: ค่ะ
0: เล่าให้ฟังหน่อยว่าขายอะไรกันยังไงมั่งแล้วทำไมคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยตรงเนี้ย
2: ค่ะขวงเกษตรอินทรีย์เป็นตลาดของเกษตรกรรายย่อยเนาะ
0: ครับ
2: ที่เขาผลิตปลูกเองแบบระบบเกษตรอินทรีย์ค่ะที่นี่อยู่ได้มา5ปีแล้วค่ะเข้าปีที่6แล้วจ้ะ
0: มาเที่ยวเชียงใหม่หรือว่าอยู่เชียงใหม่อยู่แล้วมาได้นะบางคนไม่รู้ใช่ไหม
2: ค่ะแวะมาสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยค่ะ
0: จ้ะนี่เปิดวันไหนอะไรยังไง
2: เปิดทุกวันอังคารค่ะพฤหัสแล้วก็วันเสาร์ค่ะ
0: ตั้
2: งแต่บ่ายสองจนถึงหกโมงเย็น
0: โอเคบ่ายสองถึงหกโมงเย็นนะครับอังคารพฤหัสเสาร์มีอะไรบ้างส่วนใหญ
2: ่ส่วนใหญ่จะเป็นนะเป็นพืชผักตามฤดูกาลค่ะแล้วก็มีอาหารแปรรูปเนาะอาหารพื้นเมืองขนมพื้นเมือง
0: นี่มาร้านนี้ก่อนเลยสวัสดีนะครับพี
3: ่
0: สนใจอันนี้นี่เห็ดไม่เคยเห็ดเลย
3: เห็ดยามาบูชิตาเกะ
0: น่ารักมากเลยอันนี้คือปลูกเหรอครับหรือยังไง
3: ครับจะทำเพาะค่ะ
0: เอ
3: าต่อซื้อก้อนเห็ดมาแล้วก็เก็บมาขายเนี่ยค่ะ
0: หรอ
3: ได้วันละนิดวันหน่อยค่ะ
0: วันนี้ได้เท่านี้ก็เอามาวางนะครับน่ารักมากเลยอันนี้ขาย50บาทรสชาติเป็นยังไงอร่อยไหม
3: มันจะมาได้หอมมันเห็ดหอมมาแต่ว่ามันจะมีคุณภาพสารต้านอัลไซเมอร์เงี้ยค่ะ
0: เอาเหรอ
3: แต่คงมาได้ทีเพื่อเดียวแล้วหายเน
0: า
3: ะ
0: ต้องกินไปเรื่อยๆนะครับก็มาซื้อจากพี่ปานได้นะครับก็วันละเท่านี้แหละอีกหนึ่งอย่างอันนี้คืออะไรเนี่ยนำถุงผ้ามาจากตลาด
3: การของเขาก็จะรณรงค์ให้ใช้แบบใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกที่เป็นถุงยิ้วลดการใช้ถุงพลาสติก
0: โอเคขอบคุณมากนะครับ
3: ขอบคุณ
0: นะไปดูร้านอื่นต่อสวัสดีนะครับนี่ขายผักอะไรบ้างเนี่ยมีผักกงผักกูดเหรอ
4: ค่ะผักกูดผักตำลึง
0: ผัก
4: กุ้ยฉ่ายดอกกระหนู
0: จ้ะ
4: นี่กินหนูเม็ดเล็ก
0: มีหลากหลายเลย
4: จ
0: ้
4: ะ
0: จ
4: ้
0: ะ
4: มิ้น
0: นี่อันนี้อะไร
4: ฟักเขียว
0: ฟักเขียวก็มีทำไมปลูกหลายอย่างจัง
4: ปลูกผสมผสานค
0: ่
4: ะ
0: อันนี้จากอำเภออะไรจ้ะ
4: อำเภอแม่ออน
0: แม่ออนนี่เพกานะครับอันนี้เผาแล้ว
4: แล้ว
0: พร้อมทานค่ะนี่เอาไปแบบกินกับลาบส้มตรงส้มตำอะไรได้หมดเป็นตลาดที่แบบต้องบอกเลยว่าราคาแบบน่ารักมากนะครับ10บาท20บาทผักพื้นบ้านเยอะมากของพื้นบ้านเพียบนี่อย่างร้านนี้นะครับมีการแปรรูปถั่วเหลืองเป็นเต้าจงเต้าเจี้ยวนะนี่อันนี้ก็คือจากกลุ่มแปรรูปแม่บ้านสันป่ายางมีเต้าเจี้ยวมีไหนจ้านี้ด้วยเหรอ
5: จากถั่วเหลืองแล้วก็มัน
0: จะ
5: เกี่ยวและติดนิ้ว
0: ทำ
5: มิโซะด้วย
0: ทำมิโซะก็ได้ซีอิ๊วก็ได้เต้าเจี้ยวก็ได้เป็นการรวมกลุ่มกัน
5: รวมกลุ่มเจ้าในชุมชนในหมู่บ้านเฮาจ้าร
0: วมถึงกล้วยด้วย
5: ทำกล้วยโดยทำข้าวแตนจ้าทำข้าวเน่าจ้าทำแปรรูปหลายอย่างเนาะ
0: ถั่วเน่าก็ทำ
5: จ้าก
0: ลุ่มแม่บ้านสันป่ายางถ้าสนใจนะครับมาลองอุดหนุนกันได้นะครับนี่ขอบคุณนะจ้าอย่างตรงนี้ก็เป็นขนมแม่สวัสดี
6: ค่ะ
0: ขายอะไรกันบ้างเนี่ยอันนี้อะไรจ๊ะเนี่ย
6: อันนี้เป็นสาลี่โบราณสาลี่มะพร้าว30บาท
0: 30บาทนะครับนี่พวกเอาอันนี้ลองชิมดีกว่า
6: สาลี่ทั่วไปเขาจะใช้ไข
0: ่อ๋ออ
6: ันนี้เป็นมะพร้าวกับไข
0: ่อ๋อโอ้โหหอมเลยอ่ะหอมมะพร้าวเลยนะว้า
6: ความหวานนี่จากน้ำตาลมะพร้าว
0: เฮ้ยอร่อยเลยอ่ะโอ้โห30บาท
6: เป็นมะแกงไข่เผือกค่ะเผือกก็มาจากชุมชนเราอย่างข้าวเม่านี่มาจากอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์กอยนี่มาจากเด่นชัยจังหวัดแพร
0: ่ได้แนะนำเลยสาลี่โบราณนะครับ
6: ตัวนี้ไม่มีแป้งค
0: ่ะไม่มีแป้ง
6: ลองได้
0: เลยเคี้ยวไปนี่หอมเลยหอมมะพร้าวนะครับ
6: ไม่ค่อยมีใครเขาทำ
0: นะใช่ผมเคยกินเนี่ยอร่อยมากเลยสุดยอดเลยมากเดี๋ยวจ่ายตังค์นะจ่ายตังค์ขอบคุณนะครับนี่คือเป็นเซตเหรอฮะ
7: คร
0: ับ อุ้ยน่ารักอ่ะมีอะไรบ้างเนี่ยในนี้
7: อันนี้จะมีดอกแคร์แดง
0: จ้าม
7: ะเขือพวง
0: ครับ
7: มะเขือม่วง
0: จ้า
7: ผักชีฝรั่ง
0: อัน
7: นี้ตุ่นค
0: ่
7: ะ
0: อ่า
7: แล้วก็มีชะอม
0: จ้าม
7: ีตำลึงค่ะ
0: โอ้จัดเป็นเซตแบบนี้ให้เลยเท่าไหร่จ้าเนี่ย
7: 20บาทท
0: ำไมขายถูกจังเลยอ่ะใครเป็นคน
8: เดียวปลูกคนเดียวขายคนเดียว
0: อ่า
8: ต
0: ้นทุนมันน้อยนี่จัดเซตน่ารักมาก20บาทซื้อไปนี่อุ้มเลยอ่ะสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับผมสว
0: ั
9: สด
0: ี
9: คร
0: ับอุ้ยหอมมากเลยอ่ะ
9: ชิมได้เลย
0: เฮ้ยขอลองชิมหน่อยมึงทำเองเหรอ
9: ครับแปลงคนเดียวขายคนเดียว
0: เอานี้ก็ดีกว่า
9: เอาใหญ่ๆ
0: เอาใหญ่ๆนะ
9: คนเอาไปหมดเลย
0: ใจดีมากเลยมาเป็นตู้แบบนี้เลยนะ
9: ครับผมมาเป็นตู้เลย
0: อุ้ยนี่จะหมดแล้วนี่หืมกรอบมากเลยขายยังไงจ๊ะ
9: ขายถุงละ50บาทอันนี้มาแบ่งกันกิน
0: เดี๋ยวซื้อเดี๋ยวซื้อ
9: ไม่เป็นไร
0: ให้เหรอขอบคุณมากนะฮะ
9: แต่คนเดียวขายคนเดียวมันต้อง
0: ชอบมากเลยทำเองขายเองไม่ต้องห่วงร้านนี้น่าสนใจมากสวัสดีครับแปลกตาไปหมดเลย
10: ใช่ๆหยวกคือต้นกล้วย
0: หยวกกล้วยอ่อน
10: อันนี้คือดอกกล้วย
0: อ
10: ันนี้เป็นของป่า
0: เอาเหรอนี่กล้วยป่าเหรอ
10: ใช่แล้วจ้ะ
0: เอาเหรอมันอร่อยกว่ากล้วยบ้าน
10: อร่อยกว่ากล้วยบ้านเพราะว่ามันนิ่มกว่าเวลาเราแกงเน
0: ื้อ
10: มันจะนิ่มกว่าแล้วน้ำแกงมันจะขุ่นเหมือนน้ำนม
0: หอมมันจะข้น
10: เหมือนน้ำนมเลยอร่อยมากหวาน
0: เฮ้ยโอ้โหนี่แม่ค้านี่ขายแบบว่าบอกวิธีทำด้วยนะอันนี้อะไรอีก
10: นี่เป็นดอกแคร์ป่า
0: ดอกแคร์ป่าก็มี
10: อันนี้เอาไว้ยัดไส้เหมือนไส้อัวหรือว่าลวกแล้วเอามายำเหมือนตำขนุนผัดแกง
0: จ้ะก็ได้เหมือนกันนะฮะอ
10: ัน
0: นี้ขายถุงเท่าไหร่ฮะ
10: ถุงละ10บาทคือช่วงนี้จะเป็นของตามฤดูกาลตั้งแต่เดือนนี้ไปถึงเดือนมกรา
0: ก็แปลว่าถ้ามาอีกทีนึงเป็นช่วงไหนก็จะเป็นผักตามฤดูกาลช่วงนั้น
10: ใช
0: ่กับร้านปลาล่านี
10: ้
0: นี
11: ่สั่งครับที่อยากกิน
0: หมดนี่เท่าไหร่กำละ10หรอ
11: ครับประมาณ10บาท
0: 10 20 30 40 50 60 70เกือบ100แต่ได้แบบผักโหเยอะเลยนะ
11: แล้วก็โอเคนะครับ
0: สุดยอดเลยอ่ะ
11: มีตรวจสอบคุณภาพได
0: ้ขอบคุณมากนะ
11: ครับ
0: นี
11: ่โหจริงหรอ
0: เฮ้ยโหดีมากเลยฮะขอบคุณมากครับขอบคุณมากแฟนรายการเราก็มาซื้อนะครับนี่ร้านนี้เลยขายหัวกระไดไม่เคยแห้งเลยข้าวจากไหนเนี่ย
12: ข้าวมันจากดอยสะเก็ดครับผม
0: ดอยสะเก็ด
12: จะมีกล้องมะลิฮะกล้องมะลิซ้อมมือมะลิแล้วก็ข้าวขาวมะลิ
0: ขอดูกล้องมะลิหน่อยนะฮะนี
12: ่อันนี้ซ้อมมือโดนกัด

0: ะลิเหมือนกันแต่ขัดผิวไปรอบหนึ่งเวลาหูมันจะนิ่มถ้าตัดขาก็อย่างนี้ครับผม
1: จ้าอ๋อมีหลากหลายระดับ
0: ครับ
1: แล้วแต่ชอบเลยนะครับตรงนี้มีหลากหลายเลยขอบคุณมากครับพ่อนี่นะครับคุณผู้ชมครับพามาดูนะครับตลาดนี้น่ารักมากนะครับโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้านี่โหรักในความแบบทำเกษตรอินทรีย์มากๆและที่นี่นะของมีคุณภาพอินทรีย์แน่นอนเพราะว่าเขาจะมีเจ้าหน้าที่นะครับมาคอยแบบสุ่มตรวจอยู่ตลอดเวลาเพื่อคุมมาตรฐานนะฮะยังไงคุณผู้ชมนะฮะถ้ามาเชียงใหม่หรือว่าอยู่เชียงใหม่อยู่แล้วนะครับลองแวะมานะฮะที่ขวงเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ได้เลยนะครับเปิดวันอังคารพฤหัสวันเสาร์นะครับตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงครึ่งเนี่ยก็มาได้แล้วยาวจนถึง6โมงเย็นยังไงก็ลองปักหมุดมาได้นะครับพิมพ์คำว่าขวงเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่เจอแน่นอนของดีราคาดีมาก
2: ถึงหน้าจอวันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากวิสาหกิจชุมชนน้ำหนาวอาราบิก้าอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะชื่อกลุ่มนะคะบอกอยู่แล้วว่ามีการปลูกกาแฟอาราบิก้านะคะแต่ว่าความน่าสนใจของชุมชนก็คือเขาใช้พื้นที่ในการดูแลป่าด้วยการปลูกกาแฟค่ะนอกจากกาแฟนะคะทางชุมชนเองก็มีการปลูกพืชอื่นๆผสมผสานกันวันนี้ก็เลยมีการนำสินค้ามาจำหน่ายให้ผู้ชมได้ช็อปกันนะคะเริ่มจากกาแฟกันก่อนนะคะกาแฟมีให้เลือกหลายแบบมีทั้งแบบที่เป็นเม็ดแบบนี้นะคะที่เป็นเม็ดเนี่ยกาแฟเม็ดนี่เลือกได้ว่าจะเป็นขั้วอ่อนขั้วกลางหรือว่าขั้วเข้มนะคะจะอยู่ที่ห่อละ200บาทนะคะน้ำหนักจะอยู่ที่200กรัมนะคะหรือถ้าใครอยากได้กาแฟที่บดแล้วนะคะก็จะเป็นซองนี้นะคะกาแฟบดเนี่ยจะอยู่ที่150กรัมราคา150บาทนะคะหรือถ้าใครที่เป็นคนชอบกาแฟดริปนะคะไปแคมปิ้งไปอะไรอย่างที่จะได้กาแฟพกติดไปนะคะก็จะมีเป็นกาแฟดริปแบบนี้นะคะเขาจะขายเป็นกล่องในกล่องเนี่ยก็จะบรรจุทั้งหมด4ซองแบบนี้นะคะราคา160บาทในส่วนของกาแฟดริปนะคะพอเราแกะมาจากซองก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะเราฉีดนี้ได้เลยเนาะแล้วก็เทน้ำร้อนลงไปประมาณ150มิลลิลิตรกาแฟของที่นี่นะคะก็คือด้วยความที่รสชาติเขาเนี่ยจะไม่ได้แบบว่าเข้มมากจะเป็นกาแฟที่เหมาะกับการกินแบบเปล่าๆแบบนี้คือหมายถึงว่าไม่ต้องไปใส่พวกนมหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะไม่ต้องใส่เพราะว่ารสจะค่อนข้างอ่อนอันนี้ก็จะเป็นกาแฟที่เราชงจากซองนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะหอมๆเลยสะดวกพกพามากใครสนใจนะคะก็ซื้อได้กับทางชุมชนนะคะกับวิสาหกิจชุมชนน้ำหนาวอาราบิก้าตัวกาแฟนะคะก็จะไม่ได้ออกขมมากแล้วก็กลิ่นหอมนี่คือจะเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆ นะคะอันนี้ดื่มแบบดื่มง่ายเลยเนาะนอกจากเมล็ดกาแฟที่เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนแล้วนะคะก็จะมีชาดอกกาแฟด้วยนะคะชาดอกกาแฟนี่ก็จะขายอยู่ที่ซองละ50บาทค่ะนอกจากกาแฟนะคะที่มีการปลูกผสมผสานกับพื้นที่ป่าแล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างก็คือพริกไทยค่ะอันนี้จะเป็นพริกไทยออร์แกนิกเลยนะคะเป็นพริกไทยดำราคาจะอยู่ที่ถ้าเป็นกระปุกเนี่ยก็กระปุกละ89บาทถ้าเป็นซองก็จะซองละ50บาทนะคะถัดมาค่ะจะเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยค่ะเขาจะมีทั้งกล้วยตากนะคะแล้วก็กล้วยที่เป็นกล้วยสติ๊กนะคะในส่วนของกล้วยตากแล้วก็กล้วยสติ๊กเนี่ยราคาเท่ากันก็คือจะอยู่ที่ซองละ25บาทค่ะเดี๋ยวเราชิมกล้วยสติ๊กนะคะเขาจะแพ็คมาเป็นชิ้นๆแยกแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นกล้วยที่อบแห้งกว่ากล้วยตากนะคะก็จะมาเป็นแบบแห้งๆแบบนี้นะคะจะหนึบตัวกล้วยสติ๊กอะค่ะเขาจะใช้จากกล้วยลูกเนาะแล้วก็ผ่าสีแล้วก็เอานำไปตากแล้วก็แบบไปอบอีกทีนึงอันเนี้ยความหวานคือเป็นรสชาติของกล้วยแบบแท้ๆเลยนะคะไม่ได้ผสมอะไรเลยเนาะคือหวานกำลังดีอะหวานแบบหวานกล้วยรสชาติกล้วยเลยนะคะแล้วก็มีความหนึบๆ นะคะไม่ถึงกับแข็งด้วยแล้วก็ไม่นิ่มเกินไปอร่อยดีอีกหนึ่งอย่างที่ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชนเลยก็คือที่นี่เนี่ยเขามีข้าวพันธุ์พื้นเมืองชื่อว่าข้าวพญาลืมแกงเป็นข้าวเหนียวนะคะซึ่งทางชุมชนเนี่ยมีการนำมาแปรรูปเป็นคุกกี้ข้าวพญาลืมแกงอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาจะใช้ข้าวเนี่ยค่ะนำไปหุงจากนั้นเนี่ยก็นำมาทำเป็นข้าวพองก่อนที่จะนำไปทำเป็นตัวคุกกี้นะคะซึ่งคุกกี้ข้าวพญาลืมแกงกระปุกนี้นะคะจะอยู่ที่

่ราคากระปุกละ100บาทค่ะเขาจะแพ็คมาเป็นแบบนี้นะคะบรรจุมาเป็นฝาแท็บเลยอันนี้จะเป็นคุกกี้พญาลืมแกงนะคะเป็นคุกกี้ข้าวพญาลืมแกงดูแบบว่าดูกรอบมากแล้วก็หอมกลิ่นแบบนมเนยนะคะหอมมันแล้วก็หวานน้อยคือความกรอบจะเป็นอารมณ์เหมือนข้าวพองแต่ว่ามันมีความเป็นข้าวพองที่แบบแน่นๆนะคะจะไม่ได้แบบกรอบแบบกรวงๆอ่ะอร่อยผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนน้ำหนาวอาราบิก้าอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ได้เลยนะคะพบกับรายการเรื่องเด็ดตะโลได้ใหม่นะคะรายการที่จะชี้เป้าความอร่อยกับร้านเด็ดต่างๆรวมถึงการนำเรื่องราวความรู้มาฝากคุณผู้ชมและสินค้าชุมชนที่เรามีมาให้ช็อปกันถึงหน้าจอในรายการเรื่องเด็ดตะโลค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศ ทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะ DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนมาทำสิ่งที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองและที่สำคัญมีชิ้นเดียวในโลกด้วยน้องสนใจกันหรือยังคะสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้ของเราก็คือสมุดทำมือ DIY และกระเป๋ามอนสเตอร์และสิ่งแรกที่เราจะทำนะคะนั่นก็คือสมุดทำมือ DIY ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยสำหรับอุปกรณ์ทำสมุดทำมือนะคะอย่างแรกเลยคือกระดาษชานอ้อยและกระดาษสีค่ะสองคือกรรไกรและคัตเตอร์ที่เจาะกระดาษเชือกป่านไหมพรมดินสอยางลบไม้บรรทัดสีไม้หรือปากกาสีต่างๆและอย่างสุดท้ายคือแผ่นรองตัดค่ะเมื่ออุปกรณ์ครบแล้วนะคะน้องๆเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะอย่างแรกเลยน้องๆเอากระดาษสีมานะคะเราจะใช้สีเดียวทั้งเล่มก็ได้หรือว่าจะหลายสีก็ได้พี่โบจะใช้หลากหลายสีเลยหรือว่าถ้าน้องๆชอบสีไหนเป็นพิเศษนะคะสามารถเอามามากกว่านี้ก็ได้พี่โบจะพาน้องๆทำสมุดขนาด A5 นะคะซึ่ง A5 เนี่ยคือขนาดครึ่งหนึ่งของ A4 ค่ะนี้ A4 พอพับครึ่งปุ๊บเป็น A5 เลยแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาทำการตัดให้ทุกอันเท่ากับ A5 ค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆเมื่อเราใช้อุปกรณ์ของมีคมอย่างคัตเตอร์หรือกรรไกรควรเรียกผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่นะคะมาช่วยเราทำค่ะแล้วก็จะกรีดตามรอยตรงกลางนะคะตัดให้ครบทุกแผ่นเลยค่ะ